เราเชื่ออย่างนั้นโยมพระท่านเชื่ออย่างนั้นนะพระท่านเชื่อวันนี้คนเข้าวันจะต้องมาปฏิบัติธรรมโยมและจะพ้นความจนพ้นความทุกข์ทุกข์ไม่ใช่เราพ้นคนเดียวนะครอบครัวเราพ้นด้วยนะโยมลูกเราพ้นภรรยาเราพ้นสามีเราพ้นลูกหลานเราพ้นไปด้วยรุ่นหลังมันเจริญกว่าเราตอนนี้ทุกคนเข้ามาวัดนี่ไม่อยากจะทำบุญให้รวยแต่ไม่เข้าใจว่ารวยอยู่ตรงไหนแต่จริงมันต้องรวยใจก่อนมันต้องเจริญที่ใจก่อนโรคนี้จะเจริญต้องคนมีน้ำใจโยมวัดก็เหมือนกันบ้านก็เหมือนกันแล้วเจริญที่ไหนต้องมีน้ำใจถ้าน้ำใจมันไม่เจริญวัตถุมันเจริญมันก็ไม่มีความสุขมันก็เหมือนไม่เจริญคนเราลองมีบ้านใหญ่ๆโตและทะเลาะกันทุกวันมันเจริญไม่โยมถ้าบ้านใหญ่ๆโตจะเรียกกันกินเรียกกันใช้เจอหน้าพูดจากันดีอย่าว่าแต่บ้านใหญ่เลยแม้แต่บ้านหลังเล็กๆก็มีความสุขอาตมาเคย ไปปฏิบัติกันอยู่ในป่าในสำนักที่ไม่เจริญพระอยู่กุฏิหลังเล็กนิดเดียวโยมสิบองค์อาตมาอยู่กันหลังเดียวพอก็ดีไปๆแล้วมาเจอกันมารวมกันนั่งกันอยู่ในนั้นนะโยมกุฏิหลังเดียวโยมอยู่กันได้สิบพระองค์มันเป็นความสุขมากเลยอบอุ่นไม่มีเรื่องกับนั่งกรรมฐานกันนั่งกรรมฐานเนี่ยมันไม่มีเรื่องมากแล้วกลางคืนบางทีมีเรื่องอะไรก็คุยกันถ้าไม่มีก็นั่งกันฉันแล้วก็นั่งกันไปเดินก็ไปสิบกว่าองค์กุฏิหลังเดียวมีความสุขได้ยังไงอยู่คนเดียวก็มีความสุขพอเพื่อนไปแล้วเราอยู่คนเดียวก็สบายแต่พอเพื่อนมาสิบองค์ก็มีความสุขแสดงว่าไอ้ความสุขนี่มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจเข้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตาความรู้สึกที่จิตของเราเนี่ยไม่คิดอะไรกับใครในแง่ร้ายเลยจะคิดดีตลอดแล้วมีเมตตาอยากให้เขาอยู่นั้นอยากให้สงเคราะห์อยากให้เขาอยู่ให้เขามีความสุขเหมือนเราอยากมีความสุขดังนั้นการอยู่ด้วยธรรมะเนี่ยอยู่สบายอยู่ไม่เดือดร้อนฉะนั้นเรียกว่าเมื่อมาวัดก็ดีอยู่บ้านก็ดีอยู่ที่ทำงานก็ดีโยมก็ขอให้หาตัวเองนะให้มองหาตัวเองแล้วเราจะสบายที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเรียนธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นทางที่ไปที่ถูกต้องแล้วก็ไม่วุ่นวายกับใครแล้วก็จะตัดสินตัวเองได้มีความสุขนั้นก็คิดว่าทุกคนคงเคยปฏิบัติกันมาแล้วปฏิบัติกันมาแล้วใช่ไหมฮะเคยเกศาลงมาแล้วใช่ไหมแต่ที่ฟังรู้เรื่องก็คือว่ามีระดับเดียวกันเกศานี่หมายถึงผมเนี่ยถ้าเราพิจารณาแล้วเนี่ยเราหลับตาเดินตาจำผมไม่ได้เนี่ยจิตเราจะสงบอยู่ตรงนั้นไม่จิตเราไปคิดถึงคนอื่นมาเกศาผมเกศาผมเกศาผมนึกพิจารณาผมเราเนี่ยมีลักษณะอย่างไรคือเหมือนเราเคยส่องกระจกดูตัวเองเนี่ยเขาได้จินตนาการดูผมตัวเองถ้าผมเราสั้นก็รู้ว่าสั้นผมเราขาวก็รู้ว่าขาวดำก็รู้ว่าดำพิจารณาเห็นผมเราเป็นอย่างนั้นขนก็พิจารณาให้นึกเห็นขนเราว่าขนเรามีลักษณะใดไม่ใช่นึกคร่าวๆนึกจับดูว่าผมเราขนมีลักษณะอย่างไรพิจารณาเส้นขนเล็บก็เหมือนเราลืมตาดูเล็บเนี้ยเราลืมตาดูจำแล้วก็มานึกว่าเล็บเราอยู่อย่างไรพิจารณาเล็บเรานึกจำได้เล็บเราให้จิตอยู่กับเล็บฟันก็นึกเหมือนเราเคยอ้าปากดูในกระจกเห็นฟันแล้วก็นึกทันตาฟันทันตาฟันนึกจนจำฟันเราได้เป็นซี่ๆไปจำในปากเราหนังก็เหมือนเราดูหนังเราเนี่ยหลับตาเรานึกออกเมื่อเราลืมตาดูให้นึกอย่างนั้นนี่จึงจะเรียกว่ากรรมฐานจิตจะสงบ

0: อย่าคิดว่าตัวเองดีอย่าไปคิดว่าตัวเองดีอย่าคิดจะหลงตัวเองคนโกรธนี่หลงตัวเองอย่าหลงว่าตัวเองดีคนอื่นหลงว่าตัวเองนั่นเลวคนอื่นอย่าไปหลงว่ากูนี่นายมึงกูนี่ดีกว่ามึงหรือว่ากูรู้เท่ามึงคืออย่าหลงตัวเองหลงจิตตัวเองว่าจิตเราเนี่ยเข้าไปถึงจิตให้ได้ว่าอย่าไปครับอย่าไปจึงว่าที่อาตมาว่าพุทธเจ้าจะให้พิจารณาแยกตัวเองว่าเนี่ยผมคนเล็บคนหนังเนื้อเส้นโครงกระดูกพอไม่หลงตัวเองแล้วมันจะมันว่าตัวเองก็ไม่มีอะไรดีมันก็ราคาเท่ากันมีผมคนเล็บเท่าหนังเหมือนกันจะไปด่าก็ด่าคนเล็บฟันหนังใช่ไหมฮะเราไปโกรธก็โกรธผมเล็บคนเล็บฟันหนังเราไปโกรธเขาก็ตอนนั้นก็ผมคนเล็บฟันหนังไปโกรธเขาตรงไหนล่ะให้เราเข้าใจว่าไอ้ที่เราโกรธเขานั่นเพราะเราไม่ดีไม่ใช่เขาไม่ดีนะอันนี้ถ้าเราทำไงจะแยกแยะไอ้ความรู้สึกอันนี้ซึ่งมันลึกซึ้งว่าถ้าเราเห็นว่าไอ้ที่โกรธคนนั้นเรามันเลวนะเรามันทุกข์นะเรามันร้อนนะเรามันเจ็บนะเรามันปวดนะเรามันทนไม่ไหวแล้วนะจริงทนไม่ไหวจะต้องออกมาว่าเขาแล้วนะออกมาเต้นแล้วนะเพราะว่าถ้าเขานั่งอยู่เฉยๆแสดงว่าเราเนี่ยเป็นตัวหาเรื่องแล้วเพราะใจเราโกรธฉะนั้นถ้าเราเข้าถึงตรงความโกรธนี้ได้จะดับเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิจะเป็นปัญญาและเป็นสติฉะนั้นต้องรู้จักตัวเองว่าโกรธอย่างไรอาการของโกรธอย่างไรและดับอย่างไรและหาวิธีรู้ว่ามันโกรธเนี่ยรู้แล้วแล้วมันดับอย่างไรแล้วเมื่อรู้ว่ามันดับอย่างไรแล้วเขาหลังก็จับตัวดับนั้นได้ก็จะหายโกรธเข้าใจไหมเข้าใจไหมว่าเราหลงตัวเองแล้วหลงตัวเองที่สุดมันก็เป็นภาคีริ้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเอาธรรมะมาใช้เนี่ยไอ้คีริ้วเนี่ยมันดีกว่าไอ้ผ้าเสื้อเราใส่อีกเพราะมันไม่ถือสาหาความไม่ถูบ้านสะอาดได้อีกต้องพิจารณาเป็นธรรมะให้หมดโยมนะตัวทั้งตัวในพิจารณาเป็นธรรมะให้หมดมันจะมีปัญญาหมดเลยบ้านนี้สะอาดเพราะอะไรสะอาดเพราะคีริ้วสมัยก่อนนะสมัยนี้ก็ไม่ใช่คีริ้วนะคือให้มีสมาธิเวลาก็คือว่าเราอย่าลืมตัวเองทำงานอย่าลืมตัวเองทำงานเราทำงานเนี่ยอย่าลืมตัวเองอย่าเอาใจไปอยู่ที่คนอื่นทำงานให้ใจอยู่ที่ตัวเองทำงานเช่นเขียนหนังสือก็ให้ใจอยู่ที่ตัวหนังสือฟังก็ให้หูให้สติอยู่ที่หูอย่าไปคิดถึงคนอื่นให้ดูที่ปากไปอยู่ที่หูเราถ้าว่าเดินก็จะให้จิตไปคิดถึงคนอื่นก็คิดอยู่ที่อย่าไปคิดว่านี่ฉันจะไปห้องน้ำใจเราอยู่ห้องน้ำเลยจำเอาเลยเงี้ยแล้วถ้าจะไปขึ้นรถเมล์เงี้ยขึ้นกลับบ้านเนี่ยใจฉันอยู่ที่บ้านเนี่ยฉันจะไปเลยโดยมากคนเราพอบอกจะกลับบ้านใจอยู่ที่บ้าน
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ราดเป็นจังหวัดชายแดนเล็กๆสุดด้านซ้ายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยต่อจากจังหวัดจันทบุรีมีทิวเขาบรรทัดเป็นพรมแดนกั้นอาณาเขตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งในปี2522ได้มีชาวกัมพูชาขอเข้ามาอาศัยยังประเทศไทยในเขตพื้นที่เขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและในขณะนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสงห่วงใยในความทุกข์และความลำบากของชาวกัมพูชาจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาติไทยเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
1: พระองค์ท่านให้การช่วยเหลือชาวกัมพูชาพระองค์ท่านไม่แบ่งชนชั้นวรรณะพระองค์ท่านให้การช่วยเหลือรวมไปถึงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงท่านก็มีบทบาทสำคัญแล้วก็เราทุกคนน่ะมีท่านไว้ในใจเสมอเลยค่ะสภาพต่างคนต่างอิดโรยหิวโหยเราก็ระหว่างทางเดินข้ามมาจากชายแดนนี่บางคนใช้เวลาเดินทางถึง3เดือนกว่าจะถึงเมืองไทยแล้วเขาก็บอกเล่าต่อกันว่าบอกต่อๆกันไปว่าให้เดินทางมาทางด้านนี้นะทางเดินทางมาทางนี้แล้วจะปลอดภัยซึ่งขณะนั้นท่านเสด็จประทับอยู่ที่หัวหินพอท่านทราบข่าวท่านก็มาด้วยพระองค์เองมาที่จังหวัดตราดท่านก็มีรับสั่งว่าจะต้องมาที่พื้นที่ศูนย์ราชการลุนให้ได้ทางจังหวัดก็พาพระองค์ท่านเสด็จมาที่ศูนย์ราชการลุนพอท่านมาเห็นเด็กคนชราท่านก็อุ้มมีภาพนะคะที่ท่านอุ้มเด็กแบบไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะให้นมให้ข้าวให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ได้ถือพระองค์ท่านก็ให้การช่วยเหลือแล้วท่านก็มีรับสั่งให้ทางสภากาชาดไทยตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือชาวกัมพูชาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน
0: ับจากนั้นเป็นต้นมาสภากาชาดไทยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยเพื่อให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมโดยมีการจัดสร้างสถานที่ต่างๆทั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโรงฝึกอบรมในการส่งเสริมความรู้และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อมาในปี2535สภากาชาดไทยได้จัดตั้งเป็นศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระมหากรุณาธิคุณและใช้อาคารสถานที่เดิมให้เกิดประโยชน์รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและมอบพื้นที่ให้อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือโดยชุดควบคุมทหารผ่านนาวิกโยธินที่3ศูนย์ราชการุณนั้นนอกจากจะเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนและฝายกั้นน้ำที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ส่งน้ำเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในศูนย์แห่งนี้เพื่อดำเนินกิจกรรมได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
2: ศูนย์ราชการุณครับเป็นหน่วยงานคล้ายๆของสภากาชาดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมีมนุษยธรรมของชนชาติไทยผมเรียกอย่างนี้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้สภากาชาดเนี่ยดำเนินการเพื่อดูแลชาวเขมรอพยพนะครับมาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยและเราก็ดูแลปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ของสภากาชาดเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษากับคนที่จะมาดูงานแล้วก็การกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนเป็นต้นนะครับ
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท ที่ไม่เพียงแต่พระราชทานความห่วงใยและความอยู่ดีกินดีแก่ปวงประสงค์นิกรชาวไทยเพียงเท่านั้นแต่ยังเผยแผ่ไปยังมิตรประเทศใกล้เคียงให้ได้สัมผัสถึงพระเมตตาที่เปี่ยมล้นด้วยความห่วงใยยังความซาบซึ้งใจแก่ผู้ที่ได้รับพระมหากรุณา

0: ระยะเวลา70ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเคียงคู่แบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจพัฒนางานแผ่นดินทุกประการเพื่อที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรของพระองค์อย่างทั่วถึงและในฐานะสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ได้ทรงวางรากฐานและแนวทางของงานพัฒนาแผ่นดินให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาความมั่นคงให้กับพื้นแผ่นดินไทยดังได้บังเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ปรากฏผลความก้าวหน้าและเอื้อประโยชน์สุขให้กับประสบกรณิกรชาวไทยในปัจจุบันและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระแม่ของแผ่นดินวันนี้จะนำพาปวงชนชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจและชื่นชมพระบารมีในพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในสมเด็จพระบรมชนกนาถและทรงทำหน้าที่ในฐานะลูกกตัญญูทรงดูแลถวายความปลอดภัยสมเด็จพระบรมราชชนนีและเป็นอีกหนึ่งภาพในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: พระบาทสมเด็จที่หลวงปากเล่นพาแม่มาเพราะว่าไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้เขาคุยกับท่านทั้งหลายบ้างนะ
2: เป็นคนที่คุยไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้ตามเสด็จมันเป็นพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการเสด็จพระดำเนินเยือนมหาราชในครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจและเพื่อนจิตที่ดีอย่างมากที่มันเป็นพระนางเจ้าได้รับการตั้งไหวรางวัลในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะเรียนใต้ที่กับพวกเราคนไทยที่นี่และบรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุด
0: ภาพความประทับใจตรึงใจและไม่มีวันลืมได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงทรงมีพระราชปฏิสันถานทรงทักทายสวัสดีจ้าด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนในการนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยทุกคนณที่นั่นได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดได้เป็นส่วนหนึ่งในความรักความภักดีที่ทุกคนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความผูกพันสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยในต่างแดนและในประเทศไทยที่ไม่มีวันเสื่อมคลายยิ่งกว่านั้นประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศยังได้มีโอกาสรับรู้ถึงความสำเร็จของเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้ส่งทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนักเพื่อให้ราษฎรยากจนในทุกภูมิภาคได้นำความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้ลุกขึ้นยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีทรงชี้แนะฝึกสอนชาวไร่ชาวนาโดยให้พัฒนาทักษะของตนผลิตผลงานพื้นบ้านขยายผลต่อยอดให้เป็นสินค้าโอท็อปในทุกท้องถิ่นไทยจนกลายมาเป็นศิลปะแห่งแผ่นดินประกาศก้องถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอันวิจิตรงดงามต่อสายตานานาชาติ
1: จะออกแบบเองด้วยเด็กๆเขาบอกว่าเขาทำเป็นพัดแล้วก็มีห้อยตุ้งติ้งด้วยที่พระที่นั่งอนันตสมาคมจะเห็นเป็นเต็มไปหมดเป็น ขันใหญ่แล้วก็เป็นกระเป๋ากลางคืนเป็นอะไรสวยๆแจกกันอะไรเงี้ยใบมือนี่ก็ทำตั้ง7 เดือนหรือ8 เดือนด้วยมือแต่สวยที่สุดคือละเอียดละเอียดใช่ถ้าพระเจ้าอยากเหลือเกินที่จะไปแสดงในต่างประเทศคือให้เห็นว่าเนี่ยถุงทองศิลปะไทยแท้เฉยมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยายังเป็นเมืองหลวงอยู่ให้เห็นว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองเพราะมีศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองเห็นด้วยหรือเปล่า
0: ถึงวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าคนไทยและผืนแผ่นดินไทยได้ร่มเย็นเป็นสุขแต่ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์และจะดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงแต่ร่มพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังได้ประจักษ์แก่หัวใจไทยถึงการทรงงานหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อคนไทยและผืนแผ่นดินไทย

0: ยพระราชปณิธานมั่นคงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยพระเมตตาและความห่วงใยเอื้ออาทรทรงปัดเป่าความทุกข์ร้อนความยากไร้ให้มีอาชีพมีรายได้ให้การส่งเสริมการทอผ้าไหมค่อยๆเติบโตจนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: ภาพรื่นใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับอย่างโดยเฉพาะผ้าที่คอรื่นรมซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทองของเราให้มีคุณค่ายิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราและ
0: จุดเริ่มต้นคือรากฐานแห่งสายใยไหมที่ถักทอความเป็นไทยให้เหนียวแน่นร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยังคงจารึกไว้ถึงนามพระราชฤทัยอันมากล้นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรงฟื้นคืนมรดกศิลป์ไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในทุกก้าวแห่งพระราชจริยวัตรจากเหนือจรดกลางอีสานและใต้ทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าผ้าที่ทอมือจากชาวบ้านนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมและความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชประสงค์อันแน่วแน่ที่จะทรงฟื้นฟูและส่งเสริมการทอผ้าไทยพื้นถิ่นให้กลายเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักและอาชีพแห่งศักดิ์ศรีของลูกหลานไทยพระองค์ทรงงานอย่างไม่ทรงรู้เหน็ดเหนื่อยทรงติดตามงานอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในชุมชนต่างๆเพื่อทรงสอบถามทุกสุขและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองเวลาของการทรงงานเป็นไปอย่างยาวนานจากเช้าจรดค่ำจนถึงดึกดื่นหรือค่อนสว่างพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังกล่าวเป็นเวลานานหลายปีด้วยพระวิริยะอุตสาหะส่งผลให้ผ้าทอมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบครัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกันพระองค์ได้พระราชทานหนทางในการประกอบอาชีพสร้างชีวิตใหม่แก่ราษฎรเพื่อเป็นมรดกแห่งแผ่นดินโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้พัฒนาและสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมและศิลปะท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าไหมที่ทรงผลักดันให้ก้าวไกลจากเรือนทอพื้นบ้านสู่งานผ้าไหมแฟชั่นระดับนานาชาติอื่นใดประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับใจในพระสิริโฉมอันงดงามและฉลองพระองค์ผ้าไทยที่ทรงเลือกสรรอย่างวิจิตรลวดลายสีสันและเนื้อผ้าเหล่านั้นไม่ใช่เพียงเพื่อความงามแต่นี่คือพระราชดำริอันลึกซึ้งที่จะยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์ทรงใช้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งในประเทศและบนเวทีโลกโดยในปีพุทธศักราช2503เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศทรงคิดค้นชุดประจำชาติสำหรับสวมใส่ในโอกาสต่างๆโดยทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกต่างๆมาประดิษฐ์ตกแต่งตัดเย็บเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุดอย่างงดงามการปรากฏพระองค์ในประเทศต่างๆเพื่อผูกสัมพันธไมตรีทั้งในระดับราชวงศ์รัฐบาลและผูกใจประชาชนทั่วไปแล้วพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังก้องกังวานไกลถึงต่างแดนว่าทรงเป็นราชินีผู้ทรงพระสิริโฉมแห่งสยามประเทศและที่เห็นอยู่นี้ คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้แก่สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนมาจนถึงทุกวันนี้ผลจากสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณทำให้ผ้าทอมือกลายเป็นมรดกทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานของความภาคภูมิใจที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาชาวไร่แต่ยังสืบสานวิถีไทยให้คงอยู่เพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพระอัจฉริยภาพอันล้ำลึกด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอสายใยไหมให้ร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินให้ความเป็นไทยมีชีวิตและมีศักดิ์ศรีภายใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นนิรันดร์แห่งมรดกสินไทยตลอดกาล

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: ปิดเปลี่ยนปล่อยปรับปฏิบัติและขัดล้างไข้ยุงลาย
2: 5ป.1 ขอมาตรการกำจัดยุงลายตัวร้ายนำไข้เลือดออกที่ต้องบอกต่อ
3: ป.1 ปิดภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดคลุมปากโอ่งด้วยตะข่ายไนลอนหรือผ้าขาวบางรัดด้วยเชือกให้แน่นปิดฝาป้องกันยุงวางไข
2: ่ป.2 เปลี่ยนน้ำในแจกันถังเก็บน้ำทุก7วันเพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลาย
3: ป.3 ปล่อยปลากินลูกน้ำเช่นปลาหางนกยุงปลาสอดปลากัดปลากระดีปลาบูลงในอ่างบัวหรืออ่างซีเมนต
2: ์ป.4 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่งโล่งสะอาดไม่ให้เป็นที่เกาะพักของยุงลาย
3: ป.5 ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย
2: และอย่าลืมอีกหนึ่งขอคือขัดล้างไข่ยุงลายที่แห้งติดผ้าชนะเพื่อป้องกันไม่ให้ไข่ฟักเป็นตัวยุง
3: พวกเราทุกคน
2: ร่วมด้วยช่วยป้องกันไข้เลือดออก
3: ไข้เลือดออกรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
4: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับเรากำลังเรียนรู้วิธีบอกทางกันอยู่ครับคำว่า opposite คือตรงข้าม behind ข้างหลัง beside ด้านข้างศัพท์เหล่านี้ใช้ไม่ยากนะครับเช่น the hotel is opposite the park โรงแรมอยู่ตรงข้ามสวนสาธารณะ the hotel is behind the park โรงแรมอยู่ด้านหลังสวนสาธารณะหรือ the hotel is beside the parkโรงแรมอยู่ข้างๆสวนสาธารณะผมจะพูด3ประโยคนี้อีกครั้งหนึ่งครับ The hotel is opposite the park The hotel is behind the park The hotel is beside the park แต่บางครั้งการบอกเพียงแค่นี้อาจจะไม่เพียงพอนะครับบางครั้งเราต้องการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าโรงแรมนั้นแค่อยู่ตรงข้ามซึ่งมีความหมายว่าอยู่ใกล้นั่นเองนะครับภาษาอังกฤษจะเพิ่มคำว่า right righ เช่น the hotel is right opposite the park โรงแรมแค่อยู่ตรงข้ามสวนสาธารณะ the hotel is right opposite the park หรือ the hotel is right behind the park โรงแรมอยู่แค่ข้างหลังสวนสาธารณะการใช้ right เป็นการเน้นว่า2สิ่งอยู่ใกล้ๆกันไม่ห่างกันมากนักผมแอนดรูว์บิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: ำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจพายเรือในอ่างพายเรือวนเวียนไปอยู่ในอ่างไม่มีทางออกไปที่ไหนได้เขาเปรียบคำพูดคนวกวนไปพูดเท่าไหร่ไม่รู้ชัดถนัดความเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าพายเรือในอ่างหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าทำหรือพูดอะไรวนเวียนอยู่ไม่ก้าวหน้าไปถึงไหนค่ะ
1: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ

จะเป็นนิทานแสนสนุกเรื่องสองเกลอผจญภัยลมฝนพัดผ่านพ้นมาแล้วฝนก็คงจะตกเหมือนกับทุกๆปีชาวไร่ก็รีบเตรียมดินแล้วก็หว่านเมล็ดพืชอย่างเร่งรีบเพื่อผลผลิตในรอบใหม่ที่จะมาถึงชาวเกษตรกรไทยจึงต้องยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อสร้างผลผลิตขึ้นมาสำหรับเลี้ยงดูประชากรนับว่าเป็นงานที่หนักมิใช่น้อยเลยแม้ว่าวิทยาการจะก้าวหน้ามากสักเพียงใดก็ตามหากขาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการทุ่นแรงก็ยากแก่การเพิ่มผลผลิตให้มากและก็รวดเร็วสมใจผู้บริโภคมองไปทางไหนก็เห็นแต่ไร่นาป่าไม้ค่อยๆห่างไกลออกไปทุกทีทุกทีเหตุนี้ก็เพราะว่าอาณาเขตป่าไม้ของประเทศไทยซึ่งเคยมีอย่างอุดมสมบูรณ์พงไพรเขียวชอุ่มพุ่มหนานั่นถูกทำลายลงด้วยน้ำมือของผู้แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตัวหรือพวกที่ทำไร่เลื่อนลอยทั้งหลายพวกเขาเหล่านั้นรู้จักแต่โค่นป่าเพื่อใช้เพาะปลูกและเมื่อทำจนดินจืดก็ปล่อยทิ้งเอาไว้และทำการโค่นป่าต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเชื่อได้เลยว่าอีกไม่ช้าไม่นานประเทศไทยของเราก็คงจะไม่มีป่าไม้หรือไม่มีไม้ในป่าอาจจะกลายเป็นภูเขาหัวโล้นและเมื่อถูกพายุฝนกระหน่ำนานๆเข้าก็อาจจะกลายเป็นทะเลทรายไปก็ได้ซึ่งจะแปรสภาพดินฟ้าอากาศที่สมบูรณ์ให้กลายเป็นความแห้งแล้งบรรยากาศของโลกก็เปลี่ยนแปลงไปฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลสภาพเช่นนี้อาจจะเกิดขึ้นกับทุกหย่อมหญ้าบนพื้นผิวโลกถ้าหากไม่มีการถนอมและก็รักษาป่าเอาไว้แม้แต่ประเทศไทยของเราก็อาจจะกลายเป็นเช่นนั้นดังนั้นพี่น้องชาวไทยของเราจึงควรที่จะปกป้องรักษาผืนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์นี้และด้วยพฤกษานานาพันธุ์นี้เอาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะเมื่อต้นไม้มีมากสมบูรณ์ด้วยพฤกษานานาพันธุ์มากก็สามารถที่จะให้ความอุดมสมบูรณ์ที่สุดกับเราได้มากที่สุดและเมื่อมีต้นไม้มากมายฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาลบรรยากาศบนพื้นโลกก็จะชุ่มฉ่ำร่มเย็นเช่นอดีตที่ผ่านมาฝนนั้นเป็นปัจจัยสำคัญของการทำการเกษตรและสามารถทำให้แผ่นดินเกิดความชุ่มชื้นอากาศเย็นสดชื่นพืชพันธุ์ธัญญาหารก็จะเจริญงอกงามให้สมกับคำที่ว่าเมืองไทยใหญ่อุดมดินดีสมเป็นนาสวนและต่อ

0: จากนี้เราก็จะพาท่านไปพบกับสองเกลอผจญภัยคู่หนึ่งที่สุดแสนจะพิสดารและน่าตื่นเต้นท่ามกลางธรรมชาติอันน่าพิศวงอย่างไม่น่าเชื่อตามเรามาสิครับแล้วท่านจะรู้ว่าเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้เป็นอย่างไร
1: กินจนพุงกลางชีนะดูสิทำท่าเหมือนจะหลับต่ออีกแล้วสิเจ้าหนูท้องขาว
2: เออก็หลับไปนิดนึงแล้วล่ะกำลังฝันหวานอยู่พอดีเชียว
1: อะไรกันใครๆเขาก็สนุกสนานเฮฮากันอ้วนแล้วยังจะคิดจะหลับต่ออีกเหรอ
2: วะเถอะแกเนี่ยไม่น่ามาวุ่นวายเลยกวนจริงๆเลยถ้าตั้งมอเนี่ยเฮ้ยไม่เอาแล้วไม่คู่ด้วยแล้วขอหลับต่อยครั้งนี้เถอะน่ะ
1: นี่ไม่เอาน่ะว้าแกนี่ขี้เฉาจังเลยอ่ะรู้ไหมพวกสารหลังยาวอ่ะไม่มีใครเขาชอบหรอกแล้วก็ไม่ควรทำเป็นตัวอย่างให้ใครเขาว่าได้รู้เปล่าคืนนี้เดือนหงายท้องฟ้าแจ่มใสดีมากเลยเราออกไปวิ่งเล่นกันดีกว่านะจำได้มาคราวก่อนเราออกไปวิ่งเล่นกันยังติดใจไม่หายเลยวันนี้เหมาะสมที่สุดละไปกันเถอะนะนะเจ้าหนูท้องขาวนี่ดูสิอย่าเอาแต่หลับท่าเดียวสิไปนะไปเร็ว
2: โอ้ยวันนี้โอ้ยไม่ไปหรอกแกนี่มันยังไงนะนอนไปชวนเจ้าข้าพ่อเถอะไปมันอยากไปใจจะขาดแล้วล่ะมั่ง
1: ก็ได
2: ้กวนจริง
1: ชวนก็พอดก็ได้ไว้แต่เจ้าเถอะอย่าหลับเพลินจนลืมตื่นล่ะ
0: และแล้วแตงโมและข้าวโพดจึงเดินทางไปด้วยกันทิ้งให้เจ้าหนูท้องขาวนอนหลับอุตุต่อไปในยามราตรีอย่างนี้เงาของแตงโมและข้าวโพดทอดยาวไปตามยอดหญ้าจนมองดูคล้ายๆเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับผู้ที่ขวัญอ่อนเป็นต้นว่าเหมือนปีศาจยังไงยังงั้นทีเดียวในความเงียบนั้นก็มีเสียงของจิ้งหรีดเรไรส่งเสียงใสๆแว่วมาเป็นระยะใครที่ไม่เคยชินกับความมืดมิดก็อาจจะหวาดกลัวแต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นแค่เสียงกระซิบจากสัตว์กลางคืนที่ออกหากินอยู่ทั่วไปหาใช่เสียงที่น่ากลัวอันใดไม่เด็กๆหรือผู้ใหญ่ที่ไม่เคยอยู่ตามชนบทยิ่งมีแต่บ้านไร่บ้านนาก็อาจจะหวาดระแวงซึ่งเป็นธรรมชาติและก็วิสัยของผู้ที่มีสัญชาตญาณแห่งการกลัวภัยทุกชนิดแต่สำหรับชาวชนบทนั้นจะมีแต่ความอภิรมย์บ้างก็พากันลงแขกนวดข้าวในลานบ้างก็สารตะกร้าหรือไม่ก็ทอผ้าในบรรยากาศแบบไทยๆวิถีชีวิตแบบไทยๆเช่นนี้อีกหน่อยก็คงจะหาดูแทบไม่ได้อีกแล้วเพราะในโลกปัจจุบันเจริญก้าวหน้าไปด้วยวัตถุนิยมทำให้วัฒนธรรมแบบไทยๆเริ่มเลือนหายไปอย่างน่าเสียดาย

0: ตังโมตังโมหยุดหยุดได้ยินเสียงอะไรไหม
1: เสียงอะไรล่ะ
2: ข้าพ่อ
1: ฉันเองก็ได้ยินเหมือนกันนะมันดังมาจากต้นยางนั่นไงเราเข้าไปดูใกล้ๆกันนะดูซิว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแน
3: ่แตงโมกับข้าวโพดสองเกลยก็จุงมือกันค่อยๆย่องเข้าไปตามทิศทางของเสียงที่แว่วมาเข้า
4: แปลกเอ้ยคิดแล้วข้าก็เศร้าใจจริงๆเจ้าแตงน่ะเพิ่งถูกโค่นในเมื่อวานนี่เองอีกไม่กี่วันก็คงจะถึงพวกเราแล้วนะ
5: ข้าเองก็สงสารมันเหมือนกันน่ะถ้าจะทำยังไงได้ล่ะถ้าเห็นคนเขาโค่นมันลงมาต่อหน้าต่อตาจากนั้นมาใช้เลื่อยตัดเป็นท่อนคงจะเตรียมเอาไว้เผาถ่านหรือไม่ก็อาจจะเอาไปทำโต๊ะทำตู้ทำเตียงก็ได้เอ้ยน่าสงสารมันจังเลยอ
4: ่
5: ะ
4: ว่าสิไม่รู้ว่าคนจะทำร้ายพวกเราไปถึงไหนทั้งๆที่พวกเราก็ไม่ได้ไปก่อความรำคาญในพวกเขาเลยอ่ะแถมยังให้ความร่มเย็นชุ่มฉ่ำแก่พวกเขาซะด้วยห่วงแต่ว่าถ้าพวกเขารังแกพวกเราจนหมดพวกเขาจะอยู่ยังไงกันนะฮะ
6: ไม่รู้สิ
4: อีกหน่อยก็จะได้รับจากความเดือดร้อนกันทั่วหน้าได้แน่เลย
5: พวกเขาน่ะไม่รู้ค่าของพวกเราหรอกพวกเราไม่ว่าจะเป็นไม้ชนิดไหนก็ตามก็ได้ชื่อว่าเป็นต้นไม้ซึ่งมีแต่ให้ประโยชน์ได้สารพัดต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแม้แต่หญ้าก็มีประโยชน์นั่นจะบอกให้ข้าไม่เข้าใจเลยอ่ะว่าทำไมผู้คนพวกนี้ชอบบุกรุกทำลายป่าไม้อย่างพวกเราด้วยนะแทนที่จะทำการเพาะปลูกให้เป็นหลักเป็นแหล่งไม่ทำไร่เลื่อนลอยปลูกพืชผลสลับกับพืชตระกูลถั่วจะได้ช่วยทำนุบำรุงดินให้มีปุ๋ยตลอดไป
4: อ้าวพืชตระกูลถั่วมันจะกลายเป็นปุ๋ยได้ยังไงกันเล่า
5: ก็หลังจากที่เก็บเกี่ยวถั่วแล้วก็เหลือแต่ต้นถั่วนี่แหละเป็นตัวเพิ่มจุลินทรีย์ให้เกิดการย่อยกิ่งไม้และใบหญ้าให้เกิดเป็นปุ๋ยเพื่อบำรุงพืชผลยังไงล่ะนี่พวกเขาเอาแต่โค่นพวกเราอีกหน่อยจะไปเหลืออะไรอ่ะก็จะรู้สึกตัวก็สายไปซะแล้วรู้ไหมว่าก็พวกเขาจะปลูกพวกเราขึ้นมาจะสูงใหญ่ขนาดนี้มันจะต้องใช้เวลาไปแล้วร้อยปีชนะต้นยาง
4: แกนี่พูดเข้าท่าไม่รู้พวกคนเหล่านี้จะทำยังไงนะเมื่อรู้สึกตัวก็สายเสียแล้วดินก็ต้องแตกระแหงป่าก็ไม่มีเหลือน้ำก็จะไม่มีให้ดื่มให้ใช้
3: เนื่องจากประเทศไทยในเวลานี้มีแหล่งที่เป็นป่าไม้อยู่น้อยมากจึงได้มีพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์และก็ป่าไม้โดยออกมาในรูปของป่าสงวนห้ามมิให้ใครบุกรุกทำลายป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาดผู้ใดละเมิดจะมีความผิดทั้งจำคุกและก็ปรับตามกฎหมายแต่ก็หาได้ปราบคนพวกนี้หมดไม่ยังคงมีอยู่ในบริเวณที่ไกลและก็ลึกเข้าไปอีกมากโดยที่ทางราชการควบคุมไม่ถึงแตงโมและข้าวโพดได้ยินต้นยางพูดกับตะแบกเช่นนั้นก็อดที่จะหดหู่ใจไม่ได้ข้าวโพดจึงเอ่ยขึ้นกับแตงโมด้วยน้ำเสียงที่ไม่สู้ดีนัก
1: เฮ้ยเนี่ยถ้าคนเขาโค่นพวกไม้ยืนต้นหมดนะพวกเราจะอยู่ยังไงอ่ะเวลาฝนตกมาแต่ละทีพวกเราไม่ต้องถูกชะรากจนหลุดลอยไหลตามน้ำไปหมดเหรอแตงโมก็นั่นน่ะสิแต่พวกเราจะช่วยพวกเขายังไงล่ะมีแต่ความตายเท่านั้นที่เราพวกเราอยู่เราเข้าไปในหมู่บ้านกันดีกว่านะแตงโมนะอ่ะไปก็ไป
3: กล่าวจบแล้วแตงโมและข้าวโพดต่างก็พากันเดินลัดเลาะตามพงหญ้าผ่านตอไม้ระเกะระกะไปอย่างยากลำบากทั้งสองเดินไปเรื่อยๆท่านใดนั้นแตงโมก็ได้ยินเสียงแว่วมาอีกจึงร้องบอกข้าวโพดให้หยุดเดิน
1: เฮ้ยข้าวโพดหยุดกันได้ยินเสียงใครกำลังหัวเราะมะจริงด้วยเราไปดูกันสิทำไมพวกเขาถึงหัวเราะอย่างสนุกสนานอย่างนี้แหมน่าอิจฉาจังเลยนะเสียงเนี้ยดังเชียว
3: ทั้งสองเพื่อนเกลือก็เดินเข้าไปตามทิศทางของเสียงหัวเราะที่แว่วเข้าหูอย่างช้าช้าเสียงใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาและก็ใกล้เข้ามาและในที่สุด ทั้งสองก็ถึงบางอ้อเมื่อเสียงหัวเราะนั้นคือเสียงของหญ้าคานี้เองพวกมันต่างก็เริงร่าชูยอดของตนเองให้พริ้วสวยไปตามสายลมนี่คงจะดีใจที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ๆมาคอยบังแดดบังฝนทำให้มันไม่สามารถขยายพันธุ์เจริญงอกงามได้แต่ทว่าเวลานี้พวกมันสามารถที่จะขยายพันธุ์แผ่ปกคลุมทั่วบริเวณพื้นที่ที่ถูกโค่นต้นไม้ไปได้อีกหน่อยพวกมันจะกลายเป็นเจ้าแห่งท้องทุ่งหญ้าผืนใหญ่ผืนนี้ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกแล้วนอกจากจะเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าบางชนิดเท่านั้นแตงโมและข้าวโพดยืนฟังอยู่ครู่หนึ่งจึงพากันเดินต่อไปไม่ได้ใส่ใจกับความสนุกสนานเฮฮาของพวกมันอีกเลย
0: เจ้าอ้วนเดินเร็วหน่อยสิประเดี๋ยวก็สว่างกันพอดีเธอเห็นใจกันบ้างสิฉันน่ะร้อนเป็นบ้าเลยนี่เราเดินไปไกลแล้วนะขอพักหน่อยสิ
1: ได้ไงคืนพักก็สว่างไม่ทันได้กลับถึงที่หรอกนั่นไงเห็นแม่กระท่อมอยู่ตรงโน้นไงเราเดินไปอีกนิดก็ถึงแล้วล่ะไปดูว่าพวกคนเขาพูดอะไรกันบ้างไปเร็ว
0: ไปก็ไป
3: แล้วสองเพื่อนเกลอต่างก็พากันเดินไปยังกระท่อมที่อยู่เชิงหุบเขาในทันทีเมื่อทั้งสองเดินเข้าไปใกล้ๆก็ได้ยินเสียงของผัวเมียคู่หนึ่งพูดคุยกันพอจับใจความได้ดังนี
2: ้เอ้ยพี่จ๋าบ้านเราเนี่ยออกจากแคบไปแล้วนะลูกเราก็หลายคนเราต้องไปตัดไม้มาต่อเติมบ้านหลังนี้แล้วนะพี่นะ
6: จริงสิพี่เอก็คิดอยู่เหมือนกันเอาอย่างนี้นะเมียจ๋าพรุ่งนี้พี่จะเข้าป่าไปโค่นไม้มาต่อเติมบ้านเองที่ป่าแถบโน้นเนี่ยยังพอมีต้นยางกับต้นตะแบกหลงเหลืออยู่มั่งคิดว่าคงจะพอต่อเติมบ้านอยู่ได้หรอก
2: เออฉันเองก็กะว่าจะไปตัดแตงโมไปขายที่ไร่แตงโมเชิงเขานู่นน่ะเห็นมีลูกแตงโมกำลังแก่ได้ที่เลยคงขายได้หลายตังค์ละจะได้ซื้อข้าวสารเพราะว่าจวนจะหมดอยู่แล้วนี่จ้ะพี
6: ่ยังมีข้าวโพดด้วยนะพี่เห็นฝักมันแก่จัดแล้วล่ะเก็บเอาไปขายในตลาดเผื่อจะได้มีเงินนี่เก็บเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน
2: ก็ดีเหมือนกันเจ้าพี
3: ่เมื่อทั้งสองได้ยินเช่นนั้นต่างก็เกิดความหวาดกลัวกลัวว่าตัวเองจะถูกทำร้ายทั้งข้าวโพดและแตงโมจึงรีบวิ่งออกไปจากกระท่อมหลังนั้นทันทีจุดหมายปลายทางก็คือถิ่นเดิมของตัวเองเมื่อทั้งคู่วิ่งมาได้ครึ่งทางก็ต้องตกใจเมื่อบนท้องฟ้ามีนกฮูกบินไล่ตามมาติดๆพอหันไปข้างหลังเขาเห็นเจ้าหนูท้องขาวกำลังถูกงูเห่าไล่มาเหมือนกัน
7: เอาช่วยด้วยแต่งโมกระเพาะช่วยข้าที
0: เจ้าหนูท้องขาวมาถูกเจ้างูเห่าไล่นะกระเพาะเอ๊ะมันบอกว่าจะนอนหลับต่อนี่นาแล้วมันมาได้ยังไงล่ะเนี่ย
1: เออหน้าเราวิ่งเร็วๆเถอะอย่าไปสนใจมันเลยเดี๋ยวสว่างกลับที่เดิมไม่ทันแน่
8: เจ้าหนูเจ้าจะหนีไปไหนเจ้าเสร็จข้าแน
3: ่ว่าแล้วเจ้างูเห่าก็เขมือบเอาเจ้าหนูได้ทันควันทำให้เจ้าหนูท้องขาวต้องตกเป็นเหยื่อของงูเห่าเพราะมันนึกสนุกวิ่งตามแตงโมและก็ข้าวโพดมาเที่ยวโดยที่ไม่ได้แสดงตนให้แตงโมและข้าวโพดรู้ตัว
7: ช่วยด้วยแตงโมช่วยด้วย
0: ข้าวโพดเจ้าหนูมันถูกงูเห่ากินแล้วแล้วจะทำยังไงดี
1: ทำอะไรได้หรอกก็หนีสิ
0: แต่ว่าหนูมันเป็นเพื่อนฉันนะ
1: เพื่อนอะไรกันตอนนี้นะเจ้าหนูมันถูกงูเห่ากินไปแล้วเราต้องหนีก่อนฟ้าจะสว่างนะเพื่อน
0: แต่ว่าไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นไปรีบไปแล้ว
3: แตงโมและข้าวโพดต่างก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอดเพราะกลัวว่าตัวเองจะถูกทำร้ายบ้างส่วนงูเห่าเมื่อได้กินเจ้าหนูจนอิ่มท้องแล้วก็กะว่าจะหลับอย่างสุขสบายแต่หารู้ไม่ว่าเจ้านกฮูกมันกำลังจ้องเจ้างูเห่าอยู่นานแล้วพอได้จังหวะมันก็บินโฉบลงมาจากกิ่งไม้แล้วก็โฉบเอาเจ้างูเห่าลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าและข้ามไปบนยอดเขาลูกหนึ่งทันทีแต่ ตามข้าวโพดไปแต่ก็หาได้คันไม่เพราะตัวมันอ้วนและกลมโตกว่าข้าวโพดวิ่งนานเข้าจึงและสะดุดกิ่งไม้ได้รับบาดเจ็บร้องเรียกข้าวโพดเพื่อให้เพื่อนเกลอมาช่วยแต่ข้าวโพดก็หาได้เหลียวหลังมาไม่มันกลับวิ่งต่อไปจนถึงต้นของมันเหลือไว้แต่แตงโมมันค่อยๆ คลานไปที่ไร่ของแตงโมที่มันอยู่อย่างเชื่องช้าแตงโมได้รับบาดเจ็บจนระบมไปทั้งตัวคุณหนูๆครับน่าสงสารเจ้าหนูและก็แตงโมเหลือเกินนะครับเจ้าหนูมันนอนของมันอยู่ดีๆอยู่แล้วกลับไม่ชอบดันตื่นขึ้นมาแล้วก็วิ่งตามเจ้าข้าวโพดกับแตงโมไปซะนี่

มันจึงถูกเจ้างูเห่ากินมันจนหมดไปทั้งตัวส่วนแตงโมก็ไม่ใช่ย่อยนึกอยากจะสนุกอย่างเดียวจนลืมทุกสิ่งทุกอย่างจึงได้รับบาดเจ็บเต็มตัวไปหมดต้องนอนร้องระงมหาใครช่วยก็ไม่มีนี่แหละเป็นอุทาหรณ์ให้พวกเราได้คิดและเตือนตนเองว่าคบคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคนฉลาดย่อมไม่กระทําการใดโดยไม่ยั้งคิดใครก็ตามที่ไม่รู้จักประมาณตนชอบสนุกสนานจนลืมว่าตัวเองเป็นอะไรและกำลังทำอะไรอยู่ก็จะต้องได้รับผลร้ายเหมือนอย่างเจ้าสองเพื่อนเกลอที่คุณหนูได้ฟังจบลง

านจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz อยู่นะคะ

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสโซฮอร์หรือไม่ใช้กัสโซฮอร์กัสโซฮอร์นี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสโซฮอร์ใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยอย่างมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงปึ้มปึ้มปึ้มปึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดี

เราก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นจะไม่อาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่แต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งแล้วยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำพีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งทิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ติดต่อออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำพีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพม หานครพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแบลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุงบะแลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา
0: วันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: นั่งสงบเดินสงบยืนสงบนอนสงบกินสงบเท่านั้นคนเราก็ครบวงจร ครบวงจรของความสงบแล้วก็คิดสงบก็คือต้องทำสติกับสมาธิเรียกว่าสมบูรณ์แบบที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาสามารถมีอุบายมีหลักธรรมที่ทำใจเราให้เย็นเบาสบายสงบได้ถ้าคิดมากแล้วหนักไม่คิดเลยไม่หนักคิดมากแล้วหนักใจคิดน้อยก็เบาหน่อยถ้าไม่คิดจะเบาสบายใจที่บางคนแล้วว่ามีลูกก็หนักใจ

0: รยาก็หนักใจมีสามีก็หนักใจมีงานมีการก็หนักใจหนักก็เป็นทุกข์หนักมากก็ทุกข์มากไม่หนักก็ไม่ทุกข์ทำใจให้สงบก็ไม่มีทุกข์ก็เพราะมันไม่หนักใจกินสบายนั่งสบายนอนสบายคิดอะไรสบายสบายไม่มีทุกข์ก็เรียกไม่มีหนักไม่มีหนักก็เรียกว่าไม่มีทุกข์เพราะใจมันเบาเพราะทำสมาธินี่ใจเบาใจสบายก็หัดภาวนาหัดภาวนาก็ไม่ต้องแบกของหนักไม่ทำใจให้หนักอะไรคนไม่ภาวนาคนคิดมากก็คือคนหนักหนักอกหนักใจคือทำใจไม่สงบแล้วก็ภาวนาของเราไปหายใจเข้าเราก็รู้จักลมหายใจของเราหายใจออกเราก็รู้จักลมหายใจของเราว่าออกเป็นอย่างไรหายใจเข้ายาวรู้ด้วยว่าหายใจของเราเนี่ยเข้ายาวรู้ด้วยว่าหายใจของเราเนี่ยเข้าสั้นออกสั้นรู้ลมหายใจเนี่ยเรียกว่าคนมีสติรู้ติดต่อไปก็เรียกว่ามีสมาธิรู้แล้วละวางได้ก็คือคนมีปัญญารู้ไม่โกรธรู้ไม่โลภรู้ไม่หลงหรือคนมีปัญญาแล้วก็รู้ตัวเราว่าตัวเราเป็นอะไรตัวเราเป็นมนุษย์ตัวเรามีอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังที่ตัวเราพิจารณาตัวเราเป็นมาจากธาตุสี่คนเราเล็กเกิดมาจากดินเกิดมาจากดินใช่หรือไม่ตัวเรามีดินไหมพิจารณาตัวเรามีดินไหมมีน้ำไหมตัวเรามีลมไหมมีลมหายใจเข้าออกตัวเรามีไฟไหมไฟนี่เราคิดโดยแต่ไฟนี่อยู่ข้างนอกต้องจุดต้องขีดตัวเราเนี่ยมีไฟมีทั้งไฟในไฟนอก มีทั้งไฟในไฟนอกมีทั้งน้ำในน้ำนอกมีทั้งดินในดินนอกมีทั้งลมในลมนอกมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดในตัวเราดินเนี่ยตัวเราเนี่ยกินข้าวไปเนี่ยเนื้อเนี่ยดินกระดูกเนี่ยดินที่หนักหนักเนี่ยดินที่เบานี่ลมน้ำหูน้ำตาน้ำเลือดน้ำเหลืองนี่น้ำตัวเรามีน้ำร้อนวูบวูบบ้าบตัวอบอุ่นเนี่ยตัวอบอุ่นไม่เย็นเนี่ยเนี่ยไฟตัวเราเป็นธาตุไฟถ้าคนตายล่ะคนตายขาดธาตุคนตายไปจับตัวเย็นเย็นนั่นไม่มีธาตุไฟไม่มีธาตุลมมีแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำจึงเย็นมีอยู่สองธาตุตัวคนที่ตายและธาตุดินกับธาตุน้ำจึงได้เย็นจะตายใหม่ๆล่ะตายใหม่ยังอุ่นอยู่เลยแสดงว่าธาตุไฟยังไม่หมดไปจับตัวก็เหมือนไม่ตายยังอุ่นอยู่เลยยังอ่อนอยู่เลยไอ้ที่ยังอ่อนนั้นยังมีธาตุลมอยู่ยังจับงอไปงอมาได้ตายใหม่ๆยังมีธาตุลมอยู่ตัวก็ไม่แข็งงอตีงอมือได้พอตัวแข็งปึ๊กเนี่ยงอไม่ได้นะธาตุลมหมดแหละธาตุลมไม่ทำให้ตัวเบาตัวอ่อนธาตุไฟทำให้ตัวอุ่นแต่ตัวแข็งทื่อเหมือนคนตายแล้วเย็นเจี๊ยบนะหนักคนเรานี่ตัวหนักคนเป็นๆเนี่ยไปชั่งแล้วน้ำหนัก50กิโลเนี่ยนะพอตายแล้วชั่งไปถึง55กิโล53กิโลน้ำหนักขึ้นไปได้ถึงร่วมต้อง60มันมีเพราะธาตุไฟมันดับ
1: ธาตุไฟมันดับ
0: ตอนธาตุไฟดับเหลือแต่ธาตุดินอย่างเดียวที่เราชั่งแต่ตัวเราเบาเนี่ยเหลือ50กิโลเนี่ยก็ธาตุลมมันห่อหุ้มอยู่ธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมเนี่ยมันทำให้เบาพอตายปุ๊บเนี่ยไปชั่งแล้วต้อง60กิโลบางคนนี่หนักยกไม่4คนต้องหามถ้ายังไม่ตายเนี่ยคนเดียวก็แบกไหวก็ตายแล้วมาธาตุดินเต็มที่ธาตุน้ำแต่ธาตุน้ำกับธาตุดินธาตุลมธาตุไฟไม่มีตัวหนักฉะนั้นคนเราเขาบอกว่าเหมือนกับเหล็กนะฮะเหล็กนี่เผาไฟแดงๆแล้วไปชั่งแล้วเบาเพราะมีธาตุไฟธาตุดินมันน้อยต้องเผาแล้วเบาพอให้เหล็กเนี่ยมันเย็นสนิทไปชั่งหนักตั้งเยอะเลยเพราะธาตุไฟไม่มีเนี่ยเรามาภาวนาพิจารณาร่างกายเราเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมตัวเราอยู่ตรงไหนตัวเราก็อาศัยธาตุอยู่ตัวเราก็อาศัยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอยู่ตัวรู้เนี่ยตัวเราคือตัวรู้รู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์ในตัวเราเราคือทานเราคือศีลเราคือสมาธิเรานั้นไม่มีตัวมีตนนะแต่มีบุญมีบาปมีสุขมีทุกข์แต่ตัวเรานี่ไม่ใช่ตัวเราแล้วตัวกายเนี่ยมันไม่มีมันอาศัยอยู่อาศัยซึ่งตัววิญญาณอยู่ตัววิญญาณอาศัยสิ่งนี้อยู่มันสัมพันธ์ต่อกันเรื่องของกรรมก็ให้หัดภาวนาให้ใจเบาให้ใจสบายพุทลมเข้าโทลมออกให้มีสติติดต่อไปหัดฝึกใจตัวเองหัดทำใจให้เบาสบายทุกข์จะได้ไม่มีคนเราที่มีทุกข์ทำใจไม่ได้ต่างหากดีใจเนี่ยเพราะใจมันทำดีจึงได้ดีใจเพราะมันได้ของดีได้ลูกดีก็ดีใจได้สามีดีก็ดีใจได้ภรรยาดีก็ดีใจได้เงินได้ทองได้การได้งานดีก็ดีใจได้เพื่อนดีก็ดีใจได้กินดีได้นอนดีก็ดีใจเพราะได้ดีนี่เพราะใจมันดีมันเป็นที่ใจต่างหากมันจึงได้มีความสุขได้พ่อไม่ดีได้แม่ไม่ดีได้เพื่อนไม่ดีได้สามีภรรยาไม่ดีได้ลูกไม่ดีได้การงานไม่ดีกินไม่ดีนอนไม่ดีไม่ดีใจคิดไม่ดียิ่งไม่ดีใหญ่ก็มันมาจากความคิดไม่ดีมันก็เลยได้สิ่งไม่ดีเป็นกำหนันให้แกเราพอคิดไม่ดีอะไรก็ตอบแทนไม่ดีหมดโกรธเขาก็โกรธเราเกลียดเขาก็เกลียดเราอิจฉาเขาก็อิจฉาเราโกงเขาก็โกงเราเบียดเบียนเขาก็เบียดเบียนเราเราคิดไม่ดีเราก็ทำไม่ดีติดตัวมาทุกชาติเลยชาติที่แล้วก็ทำมาชาตินี้ก็ทำมาโหไม่ใช่ทำชาติเดียวแล้วหมดตามมาเป็นร้อยๆชาติเลยพุทธเจ้าบางทีบอกตามมาต้อง500ชาติทำไม่ดีก็ตามมา500ชาติทำไม่ดีทำดีก็ตามส่งผลมา500ชาติฉะนั้นใจเรานี่ต้องทำให้ดีแล้วอยากมีความสุขต้องหัดทำใจให้ดีมันไม่ไปว่าใครไม่ได้เรื่องนี้นะอย่าไปโทษใครอย่าไปด่าใครอย่าไปว่าคนโน้นทำให้เราไม่ดีคนนี้ทำอย่าไปโทษใครโทษตัวเราก็ใจเราไม่ดีอ่ะเห็นไหมอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยใครมาด่าให้ท่านไม่ดีท่านก็ดีก็ตายใจท่านดีพระอรหันต์เนี่ยใครมาด่าให้ท่านเสียท่านก็ไม่เสียพระสารีบุตรเนี่ยเขามาตีท่านเลยขนโกรธพระสารีบุตรว่าขนอะไรใครว่าไงก็ไม่ทำเฉยมาตีหลังท่านเลยตีท่านก็เฉยเมื่อสุดคนตีเนี่ยร้อนใหญ่เลยร้อนหล่นหมดคือใจดีใครมาด่าล่ะมันก็ดีไอ้คนที่เขา

ครูสิถ้าเขาไม่ด่าครูก็ใจดีแหมมันนี่มึงไม่เชื่อกูถ้าเชื่อกูก็ใจดีลูกมันไม่ดีเนี่ยเราจึงได้ใจไม่ดีสามีที่ไม่ดีเราจึงได้ใจไม่ดีภรรยาไม่ดีเราจึงใจไม่ดีเราไปโทษลูกโทษสามีภรรยาโทษการงานโทษนายไม่ดีลูกน้องไม่ดีเราเลยใจไม่ดีไม่ใช่ก็เราไม่มีไม่มีดีในใจเราถ้าใจเราดีอยู่กับใครมันก็ดีลูกก็ดีสามีก็ดีเขาจะไม่ดีเราก็ดีเขาจะด่าเราก็ใจดีเขาจะตีเราก็ใจดีเขาจะโกรธเราก็ไม่โกรธจะดีมันต้องทำที่ใจเรานะอย่าไปรอให้คนโน้นดีคนนี้ดีแล้วเรายังจะดีด้วยบางคนคิดอย่างนั้นแต่ที่จริงบางคนเนี่ยคิดผิดทะเลาะกับสามีบ้างทะเลาะกับพ่อแม่บ้างลงมาลงตีลูกตัวเองบ้างเลยมองอะไรไม่ดีหมดเลยก็บอกว่าทำใจให้ดีมันไม่ดีอยู่ที่กรรมเราอย่าไปคิดคนอื่นไม่ดีเขาบอกแม่ก็ไม่ยอมหยุดเลยนะแม่ก็บ่นหน้าดูเลยแม่ถ้าแม่ดีอย่างเดียวหนูจะอารมณ์ดีสามีก็ไม่มีเหตุผลถ้ามีก็อารมณ์ร้ายถ้าสามีดีหนูจะดีอ้าวไม่ใช่อย่าไปคิดอย่างนั้นมันออกที่ใจเราทนเอาหน่อยพอเรามีเหตุผลเราใจดีเราเฉยแล้วต่อไปจะดีจริงคนที่สุดตอนหลังเนี่ยเขาทำใจได้หมอเขาบอกถ้าไม่ทะเลาะกับพ่อแม่จะรวยถ้าไม่เถียงกับพ่อแม่จะขายของดีจะมีลาภเยอะเลยทำใจให้ดีพอไม่โกรธแม่ไม่ทะเลาะกับแม่พอมีเหตุมีผลนั่นแหละสบายคนนี้เขาบอกอ้าวทุกวันนี้ไม่ต้องทะเลาะกับสามแม่ไม่ต้องทะเลาะกับสามีไม่ต้องแสดงออกกับใครเขากลายเป็นคนเย็นคนสงบไปเพราะว่าคิดว่าตัวเองถนัดเองที่มันไม่ดีที่ในใจตัวเองเขายอมรับสภาพความจริงพอแก้ใจตัวเองปุ๊บปัญหาจบไม่มีอะไรเลยโอ้ไอ้ที่มันเกิดอะไรมาแทรกซ้อนรอบตัวเราเนี่ยกรรมของเรามันกรรมของเราแท้ๆเลยทำให้เรื่องโน้นเกิดทำให้เรื่องนี้เกิดอะไรมันกรรมของเราแท้ๆมันตัวเราจริงๆเอามันเป็นอย่างนั้นนะถ้าไม่มีเราเรื่องอะไรจะเกิดล่ะ ใช่ไหมเหมือนเขาด่าเราอยู่ตรงเนี้ยแต่เราไปยืนอยู่ตรงอื่นจะมีเรื่องไหมเราหนีไปตรงอื่นไหมตรงนี้มันก็มีเรื่องแค่ตรงนี้ตรงที่เราไปยืนตรงโน้นมันก็ไม่ได้ยินแหละไปมันไกลก็ไม่มีเรื่องแหละไอ้นี่เราไปรับสิเขาด่าตรงนี้เราก็นั่งฟังตรงนี้โกรธตรงนี้คิดว่าไม่ตรงนี้ไม่ดีแต่แท้ที่จริงเปล่าธรรมะเขาบอกมันต้องแก้ที่ใจแก้ที่กายกรรมกายให้สงบวจีกรรมพยายามไม่กล่าววาจาหยาบเขาด่าเราไม่ด่าตอบมโนกรรมเราไม่คิดประทุษร้ายใครคิดแต่เรื่องสบายสบายคิดไงให้ใจเราเย็นจะให้ใจเราไงสบายจะทำไงให้เรามีสติสัมปชัญญะทำไงให้ใจเราว่างสว่างได้บ้างเพียรทำใจก็เรียกเพียรละบาปบำเพ็ญบุญคือเรียกเพียรละทุกข์นั่นเองพยายามเมื่อเรารู้ใจของเราได้อย่างนี้รู้จิตเราได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นคนมีสติเป็นคนมีปัญญาเข้าถึงหลักธรรมก็เลยรู้ว่าอ๋อทุกข์หนักใจสุขเบาใจคนเรามันชอบมีทุกข์ใจอยู่ด้วยชอบคิดโน่นชอบคิดนี่ชอบกังวลชอบห่วงชอบหาภาระใส่ตัวเรื่องไม่น่าคิดก็มาคิดเรื่องไม่น่าฟังก็เอามาฟังเรื่องไม่น่าพูดก็เอามาพูดเรื่องไม่น่าทำแล้วก็เอามาทำในเรื่องที่น่าพูดไม่พูดในเรื่องที่น่าคิดไม่คิดในเรื่องที่น่าทำไม่ทำในเรื่องที่สงบไม่เอาไม่ชอบความวุ่นวายมันก็เลยได้หนักใจเลยได้ทุกข์ใจฉะนั้นเราต้องพยายามมาฝึกตัวเอง

0: ให้บ่อยๆพยายามมากขึ้นภาวนามากขึ้นทำให้ใจเย็นใจเบาใจสบายมากๆมันก็ได้ผลนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขเดินเป็นสุขกินเป็นสุขนั่งก็ทำสตินอนก็ทำสติคิดก็ทำสติพูดก็ทำสติยืนเดินนั่งนอนก็ทำสติว่าเราเนี่ยทำผิดก็มีในตัวเราทำถูกก็มีในตัวเราดีก็มีในตัวเราชั่วก็มีในตัวเราบุญก็มีอยู่ในตัวเราบาปก็มีในตัวเราเราเผลอไม่ได้เราก็ต้องทำดีเอาแต่บุญอย่างเดียวเอาแต่ใจเย็นอย่างเดียวก็ต้องหัดฝึกฝนหัดอบรมจิตใจเราให้มันเกิดขึ้นจึงว่ายึดพุทโธเป็นหลักนะเดินก็พุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธกินก็พุทโธคิดนึกก็พุทโธพุทโธเรื่อยเรารู้ลมหายใจรู้ใจของเรารู้จิตคิดนึกอะไรมากๆเนี่ยมันก็เริ่มเย็นสบายไอ้ที่ว่าร้อนร้อนได้ธาตุไปก็คือร่างกายร้อนอากาศมันร้อนตอนนี้มันอบอ้าวแต่ใจมันร้อนด้วยมันก็เลยร้อนใหญ่เลยใจมันถ้าหากว่าร้อนแต่กายใจมันเย็นเฉยสบายปล่อยวางร้อนก็เหมือนไม่ร้อนนี่ข้างในมันเย็นแต่ข้างนอกมันร้อนกระใจนี่มันหนักโหหนักใหญ่เลยหนักอกหนักใจกายก็หนักใจก็หนักแต่ใจนี่เบาสบายไม่คิดเป็นทุกข์ไม่กังวลเรื่องราวต่างๆตัดมันไปคนเราก็มีแค่นี้ก็ทำใจเบาๆใจมันเบากายมันหนักแต่ใจมันเบามันก็แบ่งภาคได้ใจร้อนกายร้อนร้อนใหญ่ใจเย็นกายร้อนเหมือนไม่ร้อนใจหนักกายหนักโอ้โหหนักใหญ่ใจเบากายหนักสบายถ้าเกิดถ้าใจเบากายก็สบายกายก็เบานี่ก็เรียกเบาทั้งกายทั้งใจก็ปฏิบัติไปเนี่ยมันจะรู้มันเบาทั้งกายทั้งใจมันจะเย็นทั้งกายทั้งใจมันจะสุขทั้งกายทั้งใจเพราะอะไรเพราะเรารู้จักใจรู้จักจิตจักใจของเรารู้จักภาวนาให้ใจเย็นใจสบายมีที่ทำมีที่ทำใจรู้จักหลักสงบมันก็เห็นใจเห็นจิตตัวเองได้ก็คนมีปัญญาคนมีปัญญานี่ไม่ทุกข์หรอกเหมือนคนมีปัญญาหาเงินจนไม่นานหรอกคนมีปัญญาหาเงินจนไม่นานเขาว่างั้นคนไม่มีปัญญาหาเงินจนนานเหมือนคนแก่แล้วหมดสติปัญญาแล้วหาก็ถึงจะมีมันไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็จะทำไงได้มันหมดปัญญาแล้วเนี่ยยังเหมือนกับคนที่คนโง่เนี่ยจนคนโง่เนี่ยนานฉลาดโง่นานแต่คนฉลาดเนี่ยคนฉลาดเนี่ยโง่ไม่นานเขาบอกคนฉลาดเนี่ยโง่เดียวๆโง่ไม่นานคนขยันก็จนไม่นานเหมือนกันคนขยันภาวนาเนี่ยทุกข์ไม่นานหรอกวุ่นวายไม่นานเดี๋ยวก็สงบเพราะขยันภาวนาทุกไม่นานแต่คนขี้เกียจภาวนาทุกนานขี้เกียจเดินภาวนานั่งภาวนานอนภาวนาขี้เกียจทุกนานแต่คนขยันภาวนาพุทโธพุทโธยืนเดินนั่งนอนขยันอยู่เรื่อยทุกไม่นานสุขนานทุกน้อยเพราะขยันภาวนาก็ต้องพยายามนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจเราหมดตัวเราเนี่ยเป็นเหตุตัวเราเป็นผลอย่าไปโทษคนอื่นเป็นเหตุไม่สงบก็ตัวเราเป็นทุกข์ตัวไม่สงบวุ่นวายก็ตัวเราเป็นผู้ไม่วุ่นวายทุกข์ก็ตัวเราเป็นคนก่อทุกข์เองสุขทุกข์ทั้งหลายนี่ตัวเราเป็นตัวก่อทั้งหมดอย่าไปโทษสิ่งแวดล้อมขอให้ทำใจให้สบายพยายามมองตัวเราให้มากว่าปัญหาคือที่ตัวเราคนเดียวและจะแก้ได้ทุกอย่างถ้าเรายอมรับความจริงตามสัจธรรม รีบทำบุญนะคนสมัยนี้ความเจริญมันเยอะโรคภัยไข้เจ็บมันก็ตามความเจริญโรคก็มากนะก่อนคนเราไม่เคยรู้จักโรคหลายๆอย่างนี้ก็รู้จักโรคหลายๆทำบุญจะได้ไม่มีโรคจะได้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอายุก็จะได้ตายตามอายุไขตามอายุไขคนทำบุญเนี่ยตายตามอายุไขถ้าคนทำบุญไว้น้อยเนี่ยตายตามอายุไม่ตามอายุไขลดความลดชนอุบัติเหตุตายเนี่ยไม่ตายตามอายุไข70 80ปีเนี่ยตายตามอายุไขไม่มีโรคยิ่งประเสริฐไม่มีโรคเบียดเบียนเพราะทำบุญไว้ดีไม่เป็นคนขี้โกรธนะคนขี้โกรธแล้วโลกมากคนคิดมากก็โลกมากคิดมากความดันสูงเลยคิดมากปวดหัวเลยเพราะความคิดนั่นเองทำให้เกิดโลกก็ต้องทำบุญบุญคือเย็นบุญคือสบายบุญคือเสียสละประโยชน์ตนเพื่อส่วนรวมบุญเป็นคนไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวที่เราทำกับพ่อแม่เนี่ยทำบุญเนี่ยเราไม่โกรธพ่อแม่เราให้ข้าวให้น้ำพ่อแม่เราดูแลพ่อแม่เนี่ยเราก็สบายใจถ้าเราทอดทิ้งพ่อแม่เราด่าพ่อแม่เราเถียงพ่อแม่เราโกรธพ่อแม่จะเอาแต่ได้ควายเดียวเราก็ไม่สบายใจเราก็รู้ว่าเราเนี่ยทำบาปเพราะเราไม่เคยให้พ่อแม่สบายเลยนี่เรียกว่าทำบาปในใจลืมไม่ลงเราทำของเราไว้พ่อแม่จะยังไงแต่เราก็ทำไม่โกรธพ่อแม่ไม่เถียงพ่อแม่รักเคารพพ่อแม่ทำตามพ่อแม่แล้วก็สบายถึงเราไม่รวยแต่เราก็ดีกับคนรวยคนรวยบางคนเนี่ยเราขุนพ่อแม่นะเพราะมันโลภขาหมูยมขาจนรวยเลยเห็นเท่าแก่หมูก็ยังโลภอยู่นั่นแหละพ่อเขามีสมบัติไอ้คนอื่นจนกับเราอีกน้องๆคนอื่นจนกับเราอีกแต่ไอ้นี่โลภมากอยากใจรวยคนเดียวพ่อก็กรรมของพ่ออีตอนเป็นหนุ่มก็จะชู้มีเมียเยอะหมดเหมือนไปไอ้เมียเก่าก็ไม่อยากเลี้ยงเบื่อเกลียดเข้ามาใกล้ก็เกลียดไม่เลี้ยงแล้วเพราะเกลียดไอ้ความเจ้าชู้พอมีเงินเนี่ยเป็นเท่าแก่แล้วมีเงินเยอะวันสุดไอ้ลูกคนนี้เอาไปเลี้ยงเลยกรรมนะเอาไปเลี้ยงไงอาบน้ำเช้าอาบน้ำเย็นเลยดึกๆยังจับมาอาบเลยโยมทำไมจะอาบน้ำพ่อบ่อยอาบให้มันตายพ่อก็ร้องลั่นท้องแล้วกูไม่อาบไม่อาบจะฆ่ากูไอ้ก็แก่แล้วนี่ต้องจับลากเข้าห้องน้ำช่วยกันปวมยาปอดบวมตายแน่คนนี้ไปนายไปหาเมียหาลูกนนพวกนั้นเขาไม่เอาเขาจนแต่เขาไม่จนใจอ่ะเขาไม่เอาเขาไม่เลี้ยงเขาทำเข็นเขาไว้เยอะไอ้ลูกคนนี้มันเลี้ยงมันเอาสมบัติกันจับพิมพ์ในมือเลยเซ็นมอบมอให้หมดเลยที่ดินเท่าไรในกรุงเทพมันราคาเป็นไม่รู้กี่สิบล้านบ้านที่ดินตัวคนเดียวจับพิมพ์ในมือเลยฆ่าพ่อติดคุกเนี่ยไม่ต้องฆ่าจับอาบน้ำไอ้แผนดีนะไอ้นี่ฉลาดจับอาบน้ำปอดบวมตายแน่ตายจริงๆโยมไปอาบน้ำคืนดูดีๆก็จับพ่ออาบน้ำปอดก็บวมไอ้พ่อก็รู้กูตายคนนี้เนี่ยฆ่าพ่อโดยทางอ้อมเอาสมบัติโยมพ่อก็ไม่รู้ธรรมะธรรมโมไม่เคยเข้าวัดไม่เคยทำบุญก็ไม่สอนลูกให้เข้าวัดทำบุญมันก็พอกันให้โยมกรรมของใครโยมกรรมตัวเองกรรมแต่พ่อนั่นแหละที่โทษลูกไม่ดีก็ได้ไอ้ตัวเองไม่ดีเนี่ยถึงถูกอาบน้ำ
1: ก็ดีกันนะโยมที่ไหนจะตายก็อาบน้ำให้เกลี้ยงยังไม่ตายจับอาบให้ตายดีไหมจับอาบแล้วฉลาดคนฉลาดขี้โกกไม่ต้องเอายาเบื่อไม่ต้องเอาไฟฟ้าช็อตไม่ต้องทำให้มีบาดแผลเลยแล้วหมอมาตรวจก็ใช่ปอดบวมพออาบน้ำเข้าปอดบวมก็พาไปโรงพยาบาลพาไปโรงพยาบาลก่อนนะไม่ใช่พาขอโคปอดบวมมากต้องอยู่โรงพยาบาลก่อนอยู่เสร็จแล้วก็เอากลับมารู้แล้วว่าหมอนี่รับรู้แล้วว่าพ่อเนี่ยเป็นโรคปอดบวมพออาการดีก็เอากลับมาใช่ไหมมีใบแพทย์เลยว่าปอดบวมก็จับอาบน้ำทันทีคนนี้พอกลับมาก็น้ำใหญ่เลยบวมเอาให้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลเลยคนนี้พอตายปุ๊บใครจะมาแย้งก็บอกว่าพ่อไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยปอดบวมกลับมามันอักเสบอีกตายแล้วอาบน้ำสไตล์เลยกรรมของพ่อเราโยมมีเงินก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมเงินอยู่กับคนโง่ก็ใช้ทางผิดๆเงินอยู่กับคนโลภเงินอยู่กับคนโกรธเงินอยู่กับคนหลงก็ใช้เงินไม่มีประโยชน์ถ้าเงินอยู่กับคนดีสิโยมเงินอยู่กับคนกตัญญูรู้คุณคนรักพ่อรักแม่มันก็จะเอามาเลี้ยงพ่อแม่ให้ตายอย่างนอนตาหลับมันก็จะมาปนนิบัติพ่อแม่ให้ดีก็เราเป็นพ่อไม่สอนลูกให้ดีนี่ไม่เคยเข้าวัดเข้าวาไม่เคยพามันมาเห็นบุญเห็นบาปมันก็ตอบแทนเราแบบนี้เนี่ยมันก็สมแล้วใช่ไหมสมกรรมเลยมันที่มันให้ผลเราถูกต้องแหละนี่เรื่องจริงแต่ไม่เปิดเผยว่าใครเป็นไปแล้วแล้วก็ตายไปแล้วด้วยไอ้คนที่ทำนี่มันก็ยังอยู่แต่ต่อไปลูกมันก็ทำกับมันอีกลูกก็จับอาบน้ำมันอีกแค่ดูแต่ลูกมันต้องจับไอ้นี่อาบน้ำอีกถ้าเผลอจับต้มเลยมั้งนี่จับอาบนี่จับต้มเลยมันก็ต้องมีกรรมของมันต่อเนื่องไปแต่จะว่าไม่มีจริงไงกรรมหรือว่าไม่จริงจริงไงบุญโยมก็ทำไปที่บุญทำแล้วเราก็ได้ลูกดีแม่ดีพ่อดีก็มีความสุขความอบอุ่นเท่านี้ก็พอแล้วใช่ไหมได้ลูกดีก็สบายใจแล้วได้พ่อดีก็สบายใจแม่ดีก็สบายใจแล้วก็เท่านี้ก็พอแล้วจะเอาอะไรโยมโยมมีเงินร้อยล้านได้ลูกไม่ดีก็มาจับโยมอาบน้ำก็ตายอีกนะได้พ่อไม่ดีก็พ่อมาสอนลูกไม่เป็นอีกพ่อไม่มีธรรมะนะบุญไม่ทำพวกนี้ไม่ทำบุญมองพระนี่มองตาเดียวเท่านั้นเนี่ยมองสองตาลำคาญจะมาเจอบ่อยคนเจอพระเหมือนตัวอะไรมองทีพวกคนสมัยใหม่เยอะไม่เห็นความสำคัญไปทำไมวัดบางงั้นเราทำของเราก็เป็นกำไรชีวิตถือว่าเป็นทางที่ดีไม่ใช่ได้เฉพาะตัวเองได้ไปหมดทุกคนเรารักศีลธรรมอะไรลูกก็รักเราเท่านั้นลูกรักศีลธรรมลูกก็รักพ่อแม่มากลูกคนไหนรักศีลธรรมอะไรก็รักพ่อแม่มากเท่านั้นเราไม่ต้องสอนให้เขารักเราหรอกสอนให้เขารักศีลธรรมเขาก็รักพ่อแม่เองศีลธรรมเนี่ยสอนคนให้รักซึ่งกันและกันให้เมตตาต่อกันแต่เราไม่เอาศีลธรรมให้ลูกลูกก็ไม่รักเราหรอกลูกก็ไปรักคนอื่นมากกว่าเราเพราะลูกไม่มีศีลธรรมมันก็ไม่มีความละเอียดอ่อนสอนลูกก็สอนให้มีศีลธรรมอย่างเดียวถ้าเป็นอาจารย์ก็สอนลูกศิษย์ให้มีศีลธรรมอย่างเดียวลูกศิษย์ก็รักเคารพครูบาอาจารย์เองนะไปสอนลูกศิษย์ให้เกลียดศีลธรรมก็เกลียดครูบาอาจารย์นั่นแหละ

สมาธิคือความตั้งใจจดจ่ออยู่ที่เดียวคือตั้งใจมั่นใจอยู่ที่กายหรืออยู่ที่ลมหายใจ

สมาธิสติแปลว่าระลึกรู้รู้ตรงไหนก็เรียกว่าสติรู้กายนั่งรู้กายเดินรู้กายนอนรู้กายกินรู้กายเคลื่อนไหวคือเรียกว่าที่รู้นั่นคือเรียกว่าสติคือรู้กายตามความเป็นจริงแล้วก็รู้ใจก็เรียกว่าสติรู้ใจเมื่อมีสติติดต่อกันไปก็จะเป็นสมาธิสมาธิก็คือเอาจิตมาไว้ที่เดียวเอาไว้ตรงผมก็เป็นสมาธิตรงผมเอาไว้ตรงขนก็เป็นสมาธิตรงขนเอาไว้ตรงใบหน้าก็เป็นสติเป็นสมาธิที่ใบหน้า เอามาไว้ที่ลมหายใจก็เป็นสติที่ลมหายใจก็เป็นสมาธิอยู่กับลมหายใจเอาไว้ที่ใจของเราคิดนึกก็รู้ว่าใจคิดนึกก็เป็นสมาธิที่ตั้งใจระลึกมั่นรวบรวมอยู่ในกายกับใจเมื่อเรารวบรวมอยู่กับกายกับใจก็เรียกว่ามีสติมีสมาธิระลึกได้เมื่อจิตใจของเรามีสติสมาธิระลึกได้จดจ่อกันไปเรื่อยก็จะเป็นปัญญาปัญญาคือรู้จริงรู้ว่าใจคิดอะไรรู้ว่ายินดียินร้ายสุขทุกข์อย่างไรรู้ว่าร่างสังขารร่างกายของเรานี้ประกอบไปด้วยธาตุอะไรเกิดอย่างไรแล้วก็แปรปรวนอย่างไรแล้วก็แตกดับอย่างไร นี่ว่าปัญญารอบรู้ในกองสังขารเมื่อเรามีใจอย่างนี้แล้วเราก็จะเริ่มผู้ฝึกหัดผู้ปฏิบัติผู้ฝึกหัดให้จิตของเราชำนิชำนาญด้วยการกำหนดสมาธิเข้าออกด้วยการรู้ลมเข้าลมออกวิตกแปลว่ายกจิตขึ้นสู่ลมหายใจเข้าออกวิจารแปลว่าพิจารณาลมที่เข้าอย่างไรออกอย่างไรหยาบละเอียดยาวสั้นอย่างไรพิจารณาจนแจ้งชัดในลมนั้นก็เรียกว่าวิจารเมื่อวิจารวิตกวิจารตลอดเวลาวิตกยกจิตขึ้นอยู่กับลมหายใจอยู่เรื่อยหรือขึ้นอยู่กับกายของเราอยู่เรื่อยเมื่อวิตกมากๆขึ้นมาเขาวิจารก็เกิดขึ้นพิจารณาเห็นรู้ถูกต้องอยู่ทุกลมหายใจเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็จิตก็เป็นปีติปีติลมเข้าก็ดีใจลมออกก็ดีใจลมเข้าก็สุขใจลมออกก็สุขใจลมเช่าลมเข้าก็เฉยลมออกก็เฉยพิจารณาลมนะเข้าแล้วจะรู้ไปทีละตอนละตอนละตอนจะรู้ลึกเข้าไปลึกเข้าไปจนเห็นลมชัดขึ้นชัดขึ้นละเอียดขึ้นก็เรียกว่าเป็นสุขเอตคตาลมนี่เรียกว่าจิตเป็นมหากุศลเมื่อจิตของเราได้ถูกฝึกอย่างนี้แล้วเราก็นั่งทนเดินทนเจ็บทนปวดทนต่อความกระทบอารมณ์ใครจะมาด่าว่าก็สักแต่ว่าเสียงก็ไม่โกรธเป็นคนมีจิตใจมั่นคงไม่กลัวทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายไม่กลัวทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจทุกข์เกิดขึ้นกับกายคืออะไรทุกข์ความแก่ทุกข์ความเจ็บทุกข์ความตายทุกที่ได้กายไม่ดีเมื่อก่อนได้กายดีแต่ยังนี้มันได้กายเสียกายป่วยกายเจ็บก็ไม่ทุกถือว่าเราเรียนรู้กับกายมาพอควรหรือเราอาศัยกายนี้เป็นเครื่องอาศัยมานานยาวที่มันจะปุจะพังจะลมจะโค่นก็ถือว่ามันเป็นไปตามสภาวะของกายใจก็กำหนดรู้ใจตัวเองว่าสุขก็รู้ใจเราสุข

เราก็ไม่ลืมทุกข์เมื่อทุกข์เราก็ไม่หวั่นไหวกับทุกข์เมื่อสุขเราก็ไม่ลืมตัวเมื่อทุกข์กายเราก็ไม่เศร้าโศกเสียใจว่ากายเราไม่เหมือนเดิมเมื่อทุกข์ใจก็รู้มันเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ก็เรียกว่าทุกขเวทนาพอไม่พอใจพอกระทบอารมณ์สิ่งที่ไม่พอใจก็เกิดความพยาบาทเกิดความโกรธก็เรียกว่าทุกข์ใจเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็เกิดมีปัญญามันก็เกิดขึ้นจากการไม่พอใจนั่นเองถ้าระวังเฉยแสดงความไม่พอใจก็ดับไปเห็นอะไรเราชอบใจเราก็ไปยึดว่านั้นดีเราต้องการได้ต้องการจะเป็นของเราแต่

อะไรเราชอบใจเราก็ไปยึดว่าอันนั้นดีเราต้องการได้ต้องการจะเป็นของเราแต่พอเรายึดมากๆแล้วมันก็หลงกลับเป็นทุกข์อีกเมื่อมันได้มาก็ดีไม่ได้ก็เสียใจได้มาก็ยังต้องมารักษาดูแลอีกก็เป็นทุกข์อีกเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็รู้ความจริงของใจมันปรุงแต่งทุกขณะเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็รู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรมเป็นวิธีทุกวิธีดับทุกก็คือการรู้จิตรู้ใจของเราเรียกว่าบุญบุญคือความสุขใจขอให้เข้าใจว่าบุญนั้นอยู่ที่ไหนทำยังไงจึงจะให้เป็นบุญบุญเนี่ยมีครอบจักรวาลให้ทานเช่นให้ทานเนี่ยการตักบาตรทำบุญการให้ยกยารักษาโรคก็เพื่อต้องการให้ใจเราเนี่ยสบายคือเช่นเราไปให้กับคนป่วยเงี้ยแล้วเขาหายป่วยเรากลับดีใจพอเราได้ทำทานให้คนป่วยหายป่วยบุญคือความดีใจดีใจตรงที่เขาหายป่วยหรือดีใจตรงที่เราได้ให้เช่นเราทอดผ้าป่าทอดกฐินบุญตรงไหนบุญตรงว่าดีใจเราได้อุตส่าห์มาเสียสละทอดผ้าป่าทอดกฐินเช่นเราสร้างโบสถ์สร้างศาลาดีใจได้บุญตรงไหนดีใจตรงที่ว่าเราได้สละทรัพย์ไปให้เป็นของส่วนรวมไม่เป็นของประโยชน์อันมีค่ามากกว่าตัวเองใช้คนเดียวเพราะได้ใช้กันทั้งเมืองได้ใช้กันทั้งทุกศาสทุกทั้งศาสนาดีใจทั้งที่เราได้เสียสละความตนีความเสียดายออกไปก็เกิดความปีติปีติอันนี้เรียกว่าบุญบุญคือความดีใจที่เราทำอะไรดีๆไม่ต่างกับเรากินข้าวเนี่ยกินข้าวอิ่มแล้วเราดีใจนี่ก็เป็นบุญกินข้าวแล้วไม่อร่อยหิวหรือไม่ถูกใจนี่เรากินแล้วเป็นบาปกินแล้วไม่สบายใจนี่ว่าบาปบาปทันตาเห็นคือไม่สบายใจบุญทันตาเห็นคือความสบายใจทำบุญเห็นทันตาทำบาปเห็นทันตาทำอะไรแล้วสบายใจนั้นบุญเห็นทันตาทำบาปเห็นทันตาก็คือไม่สบายใจทันตาเช่นเราโกรธเขาเนี่ยจะบาปเห็นทันตาแล้วว่าเราเล่าร้อนเหลือเกินอยู่ไม่เป็นสุขเราจะเห็นทันตาแล้วว่าทำบาปแล้วเห็นทันตาเราพูดจาเขาไปเลาะทำดีกับเขาเขาชมเชยเราเขาก็เมตตาต่อเรารู้สึกว่าเป็นบุญเราดีใจดีใจที่เราทำอะไรแล้วมีคนเข้าใจเราทำอะไรแล้วมีคนเห็นแก่เราเราก็เกิดความปีติเมื่อเราทำทิ้งไว้เนี่ยเราทำอะไรทิ้งไว้นี่ที่เราหุงข้าวทิ้งไว้เนี่ยเราจะดีใจได้ไหมเราหุงข้าวทิ้งไว้เราไม่ให้คนอื่นกินหุงทิ้งไว้ไม่ได้ทำทานแล้วเราทิ้งไว้แล้วเราก็ถือว่าเราทำทานแต่มันไม่มีคนกินมันกลายเป็นข้าวบูดเราจะดีใจได้ไหมพอรู้ว่าข้าวเราเนี่ยไม่ดีเราก็ดีใจไม่ได้เพราะไม่มีใครเอาไปแต่ถ้าเกิดเราหุงข้าวทิ้งไว้มีคนเอาไปกินหรือมีสัตว์เอาไปกินแล้วโอ้โหดีแล้วนะยังมีคนเอาไปกินเป็นทานก็ดีใจก็เป็นบุญทำอันนั้นต้องเป็นประโยชน์แก่ผู้รับเหมือนกับเราสร้างถนนหนทางเนี่ยเราทำไว้เฉยๆไม่สนใจหรอกใครจะเดินไม่เดินแต่ไม่มีใครเดินเลยมันก็ไม่เป็นบุญแต่เกิดมีคนมาเดินหรือสุนัขมาเดินหรือสัตว์มาเดินอย่างดีเราก็ดีใจว่าโอ้ทำถนนแล้วมีคนมาเดินไอ้ที่เราดีเรารู้ว่าทำดีเนี่ยดีใจเพราะเรามีคนมาใช้ของเราฉะนั้นการให้ทานถึงว่าให้ความสุขแก่คนอื่นให้ความตนีหมดไปเราก็ได้ผลตรงที่รู้ว่าเขารับแล้วเราดีใจเรารู้ว่าคนดีมาใช้ทางเราเรายิ่งดีใจใหญ่รู้ว่าคนดีมากินข้าวของเราเรายิ่งดีใจใหญ่ดีใจตรงที่คนที่ดีๆมารับผลของเราเราก็ดีใจแล้วเป็นอนิสงส์มากขึ้นยิ่งผู้บริสุทธิ์มีศีลมีธรรมมาใช้ของเราเราก็ได้บุญกุศลมากขึ้นเพราะเรามีกำลังปีติทำแล้วให้ไปโดยที่ไม่มีใครรับให้ไปแล้วโดย

ที่ไม่มีใครต้องการให้ไปแล้วเป็นของเสียไปก็ไม่เกิดเป็นบุญเพราะไม่ดีใจดังนั้นจึงว่าเสียใจเป็นอย่างไรเราทำอะไรไม่ดีเช่นเราพูดว่าไปแล้วเขาโกรธตอบเรานั่นเป็นบาปเป็นวจีทุจริตทำไปแล้วไม่ดีเราให้ยาพิษเขาไปกินเขากินแล้วตายเรายาไปฆ่าแมลงเอาไปให้สัตว์กินเบื่อสัตว์ตายสัตว์ตายเรารู้ว่านั่นน่ะเราให้ฐานละแต่เราให้ยาพิษแต่สัตว์มันตายคนตายเราจะดีใจไม่ได้เราจะเสียใจเราจะเป็นทุกข์ใจจะเศร้าหมองใจว่าเราให้ของไม่ดีชื่อว่าไม่เป็นฐานที่บริสุทธิ์เป็นบาปถ้าอย่างนั้นเป็นบาปเช่นให้เมตตาเราให้เมตตากับเขาทุกคนอย่างนั้นถือว่าเจริญเมตตานั้นเป็นบุญเป็นมหากุศลที่ทำให้จิตของเราเนี่ยไม่พยาบาทไม่มองคนในแง่ร้ายเป็นคนมีเมตตาเสมอต้นเสมอปลายนี่เราให้เมตตาให้ใจของเรามีเมตตาเป็นภูสนเป็นมหากุศลเราแผ่ความทุกข์ให้เขาให้คนโน้นจงเสียใจให้คนโน้นจงอันตรายคนโน้นจงชิบหายคนโน้นจงไม่เจริญดองคิดแช่งคนโน้นคนนี้ให้แต่สิ่งไม่ดีในหัวใจเราด่าในใจแช่งในใจสิ่งที่เราให้กันเป็นบาปให้มากเท่าไหร่ยิ่งเป็นบาปให้แก่ตัวเราเป็นบาปทันตาเห็นเพราะเราให้แต่สิ่งที่ไม่ดีหรือเช่นเราด่าเขาอย่างเงี้ยด้วยคำหยาบคายผลที่ตอบมาคือเขาจะด่าเราหยาบคายเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วว่าเราให้ทานเราเสียสละนี่เป็นบุญในส่วนที่เราจะได้รับผลในชาติหนึ่งเพราะเราทำไปแล้วเราสบายใจทั้งนั้นทำแล้วเป็นสุขใจทั้งนั้นแต่ที่ทำบาปแล้วเป็นทุกข์ใจเล่าร้อนใจทั้งนั้นเราก็พยายามเลือกเป็นธรรมแต่สิ่งที่สบายใจเช่นเรามารักษาศีลการเรามีศีลเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่เบียดเบียนใครไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่พูดจาหยาบคายไม่ดื่มน้ำเมาเป็นคนสำรวมรู้ว่ากายวาจาใจเราดีไอ้ที่เราทำดีรู้สึกว่าเราสงบสบายใจอันนี้ชื่อว่าเป็นบุญเพราะเราสำรวมของเราดีแล้วว่าเป็นบุญเพราะศีลเนี่ยทำให้เราเป็นคนสงบถ้าเราไม่มีศีลนะเราเป็นคนไม่มีศีลไม่สมบูรณ์กายวาจาใจจะพูดจะทำอะไรก็ทำตามน้ำใจตัวเองผิดก็ทำทำไปแล้วก็ได้รับความวุ่นวายใจไม่เคยเป็นสุขสงบเลยยังไม่มีศีลเรียกว่าเล่าร้อนใจสมาธิทำแล้วเกิดสงบเช่นเรารู้จักสำรวมรู้จักมาพิจารณาตัวเองสมาธิคือจักพิจารณาตัวเองรู้ว่าลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรให้ใจออกเป็นอย่างไรสงบเป็นอย่างไรไม่สงบเป็นอย่างไรก็มาพิจารณาตัวเองก็รู้จักว่านี่คือสมาธิพอสมาธิเกิดขึ้นก็กายก็เบาใจก็เบาเกิดความสุขมากมายมากกว่าทำอย่างอื่นนี่เราเป็นบุญเป็นยอดบุญบุญเนี่ยทำแล้วให้เกิดความสุขใจเรียกว่าบุญกุศลทำไปมากๆแล้วเกิดความฉลาดกุตโรบายเกิดขึ้นโดยรู้จักการแยกแยะการเข้าใจปัญหาเข้าใจลึกซึ้งในหลักที่ตัวเองจะดำเนินชีวิตให้ถูกต้องเรียกเกิดกุศลฉลาดในการพูดฉลาดในการทำฉลาดในการคิดนึกเรียกว่าเกิดปัญญากุศลแปลว่ากุตโรบายบางทีไม่น่าพูดก็ไม่พูดคืองดงดเว้นด้วยการพูดหรือรู้จักหยุดยั้งชั่งใจพูดเนี่ยก็เรียกว่าคนฉลาดพูดไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนตัวเองก็ไม่เดือดร้อนเลยมีปัญญาเมื่อเป็นอย่างนี้เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเพื่อทุกคนเราเนี่ยได้เข้าไปประสบพบ
ให้ไปศึกษาให้ไปค้นคว้าให้รู้ให้เห็นเป็นทางดับทุกข์เช่นคนแก่คนเจ็บจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งความสนุกที่เคยสนุกก็หายไปหมดความสบายกายสบายใจที่เคยมีก็หายไปหมดชีวิตที่จะมีอยู่ต่อไปก็น้อยลงมีน้อยจะเกินอีกไม่กี่ปีบางคนอีกเหลือไม่เท่าไรเราก็จะต้องตายแล้วเพราะแก่แล้วเจ็บแล้วเรารู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยมีเวลาน้อยจะเกิดเหมือนไม้ใกล้ฝั่งหรือมันใบไม้ที่เหลืองแล้วมันไม่เขียวแล้วมันจะร่นจากใบจะร่นจากขั้วมันแล้วอะไรเราจะเป็นธรรมเป็นเครื่องอยู่ของคนอายุมากอะไรจะเป็นเครื่องปลอบใจอะไรเราจะเป็นเครื่องเป็นที่พึ่งไม่ให้ใจของเราเนี่ยทุกท้อใจกับความเจ็บความแก่อันนี้เราก็ต้องมีธรรมะมีธรรมะวันเดียวจะพอไหมไม่พอเลยเพราะทุกข์มันมากสุดที่จะพรรณนาทุกข์มันเกินที่เราจะต่อต้านกับมันเพราะความเจ็บปวดมันทรมานเหลือเกินความแก่มันทรมานเหลือเกินเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็จะต้องหาทางกำจัดความทุกข์ทั้งปวงนี้ไม่มีในอนาคตของเราแต่จะทำอย่างไรเราจะต่อสู้ไหวหรือขนาดนั่งยังปวดยังเมื่อยทนไม่ไหวแล้วคนเจ็บใกล้ตายอย่าใครจะทนไหวให้ใจเข้าก็ไม่เข้าให้ใจออกก็ไม่ออกอึดอัดเหมือนอะไรมัดตัวเราไว้หมดมัดตีนมัดมือมัดกระดุกกระดิกไม่ได้เจ็บปวดไปหมดอาการเจ็บอาการตายไปอย่างนี้เราจะสู้ได้ยังไงในเมื่อคนเราไม่เคยฝึกไม่เคยฝึกขันติไม่เคยฝึกสมาธิไม่เคยพิจารณาร่างกายสังขารว่าไม่ใช่ของเราไม่เคยปรุงคนที่ไม่เคยปรุงสังขารนี่เรียกว่าคนไม่มีบุญคนไม่มีสมาธิปัญญาฉะนั้นเราจะต้องพยายามเริ่มต้นไปก่อนให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้มากมายจนใจของเราเนี่ยสบายว่าเก็บเจ็บก็ไม่กลัวแก่ก็ไม่กลัวตายก็ไม่กลัวคนอื่นเจ็บเราก็ไม่เป็นทุกข์รักษากันไปคนอื่นแก่เราก็ไม่เป็นทุกข์ดูแลกันไปคนอื่นตายเราก็ไม่เป็นทุกข์ถึงจะเป็นพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาเราก็ไม่เป็นทุกข์เพราะเขาตายเขาพ้นทุกข์อยู่มันก็มีทุกข์เมื่อพิจารณาเห็นความจริงแล้วก็พิจารณาอยู่เรื่อยๆจนจิตในชำนิชำนาญไม่เป็นกังวลในเรื่องธรรมดาไม่ได้ตายเราคนเดียวไม่ได้แก่เราคนเดียวไม่ได้เจ็บเราคนเดียวไม่ได้ตายเราครอบครัวเดียวไม่ได้เจ็บเราครอบครัวเดียวไม่ได้แก่ครอบครัวเดียวไม่ได้ตายกันประเทศเดียวไม่ได้เจ็บกันประเทศเดียวไม่ได้แก่กันประเทศเดียวมันตายกันทั้งโลกเจ็บกันทั้งโลกแก่กันทั้งโลกมันตายกันทั้งโลกมันเจ็บมันเจ็บกันทั้งประเทศมันแก่กันทั้งประเทศมันตายกันทั้งประเทศโลกนี้ไม่มีใครหนีความจริงของสัจธรรมไปพ้นเราก็ยอมรับเสมอกรรมเสมอภาคทำใจสบายว่าพวกเราทำไงดีอยู่เนี่ยพวกเราจะช่วยกันให้มีความสุขทางกายและใจสงเคราะห์ซึ่งกันและกันเท่าที่ควรจะรู้เท่าที่ควรจะทำเพราะถ้าเราประมาทเราก็หลงว่าบ้านเป็นของเราเงินเป็นของเราทรัพย์สมบัติเป็นของเราลูกหลานเป็นของเราตัวเราก็เป็นของเราพ่อแม่พี่น้องก็เป็นของเราเราจะไม่ให้เป็นของคนอื่นตายไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้เราจะยึดมั่นถือมั่นว่าเราเนี่ยอยู่ยาวนานเมื่อเป็นนี้แล้วพอมันเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมากระทันหันเนี่ยเราไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนมันจะเสียใจมากเหมือนกับคนหนึ่งอ่ะเอาบ้านไปประกันไฟพอประกันวันนั้นพอจะหมดสัญญาวันนั้นอ่ะ
ไฟไหม้บ้านพอดีโอ้โหบุญของกูถ้าไม่ประกันเราหมดเลยไม่มีที่อยู่เลยเลยได้บ้านคืนเพราะอุตส่าห์ประกันเพราะความไม่ประมาทไอ้ข้างๆบ้านนั้นไม่งั้นไม่ประกันไม่อยากแช่งตัวเองให้ไฟไหม้บ้านถ้าประกันแล้วเหมือนจะแช่งให้ไฟไหม้บ้านก็ไม่ยอมประกันไฟไหม้บ้านหมดเลยไม่ได้บ้านคืนเลยก็ไม่มีประกันไอ้คนหนึ่งประกันไว้มันหมดวันนั้นพอดีเลยแต่ไม่ได้ทันไปต่อพอจะไปต่อท่านพอสัญญาหมดไฟเขาไหม้บ้านพอดีไม่ได้ไปต่อประกันแต่ตั้งใจจะไปต่อแต่มันไม่ทันก็เรียกว่ามันเหมือนเป็นกรรมคนนี้เหมือนเป็นกรรมไม่ใช่ไม่ประมาทไม่ใช่ประมาทมันเป็นกรรมที่แก้ไม่ได้ประกันไว้แล้วมันก็มาไหม้วันที่หมดประกันพอดีไอ้คนนั้นนึกว่าไฟไหม้บ้านเราประกันไว้ก่อนไฟไหม้บ้านเราก็จะได้มีบ้านอีกหลังหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งไม่ยอมประกันถือไฟไม่บ้านสามคนนี่เป็นยังไงหัวอกอันเดียวกันไฟไหม้บ้านเหมือนกันแต่ใช่ทุกคนจะต้องเสียใจกับการสูญเสียที่ไม่ได้คาดคิดแต่คนที่ประกันแล้วประกันยังไม่ขาดนั้นทุกน้อยหน่อยเพราะเตรียมใจไว้แล้วจะไม่เสียใจก็ไฟไหม้บ้านอะไรเพราะมันยังเหลืออยู่อีกหลังหนึ่งที่ประกันเขาชดใช้เราและอีกคนที่ประกันนั้นขาดละและไม่ได้ทันไปต่อนั้นทำไงเสียใจมากเหลือเกินว่าพลาดไปนิดเดียวถ้าเราต่อซะแล้วก็จะได้บ้านอีกหลังหนึ่งแต่ที่จริงเขาก็เป็นคนดีที่อุตส่าห์ประกันไว้แล้วแต่ไม่ได้ทันต่อมาไหม้ซะตอนขาดประกันแต่คนที่เสียใจยังใหญ่หลวงที่ไม่มีทางแก้เลยนั้นคือไม่ยอมประกันไม่เคยประกันและไม่อยากประกันก็ไฟก็ต้องไหม้ทำยังไงก็ไม่มีโอกาสจะได้แต่นั่นยังว่าคนเราเนี่ยต้องเตรียมใจไว้ก่อนถ้าเราอยู่ในฐานะคนไหนนะถ้าเราอยู่ในฐานะคนที่ประกันแล้วไฟไหม้บ้านก็ยังโชคดีเหมือนกับเราทำบุญปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาพยายามประกันตัวเองไว้ว่าทุกอะไรจะไม่เสียใจพ่อแม่พี่น้องลูกหลานจะจากกันไปเมื่อไรจะเจ็บจะแก่ก็พร้อมที่จะยอมรับเสมอว่าเราทำบุญของพวกเรากันไว้ชาตินี้เราก็มีความดีทำไว้แล้วเมื่อชาติหน้าไปเราก็ไม่ลำบากเหมือนกับไฟไหม้บ้านวันหลังนี้แล้วเราก็ต้องไปได้บ้านหลังใหม่ถือจะไม่ดีเท่านี้เจอจะไม่ตอบไม่ถูกใจเท่านี้แต่ก็ยังดีหรือถ้าเกิดประกันแพงๆเราอาจจะได้บ้านหลังดีกว่านี้นี่เป็นข้อเปรียบเทียบเหตุว่าคนที่ทำบุญอย่างพวกเราๆเหมือนกับพวกที่ประกันไฟไว้ไหม้เมื่อไรก็ไม่กลัวเขาพร้อมที่จะรับเสมอเพราะรู้แล้วว่ามันไหม้ได้ไม่ว่าบ้านใครถ้าหนีกรรมไม่พ้นแต่ประกันไฟนี่มันยังดีนะแต่เรื่องประกันชีวิตเนี่ยว่าเราจะไม่ตายเนี่ยมันประกันไม่ได้เลยว่าเราจะต้องอยู่กันตลอดไปตลอดชีวิตเนี่ยมันประกันไม่ได้มันต้องตายแต่ประกันเราก็เวลาตอนตายเอาเงินไว้ให้ลูกหลานเท่านั้นเองคล้ายๆว่าฝากออมทรัพย์ไว้ประกันชีวิตเนี่ยแต่ประกันบ้านก็เผื่อไฟไม่บ้านเราจะได้มีบ้านให้ลูกหลานเราอยู่แต่ถ้าไม่ประกันเลยเนี่ยเท่ากับเราไม่เอาอะไรไว้ให้แก่ตัวเองลูกหลานเลยเป็นคนที่ประมาทถ้าเรามาทำบุญเนี่ยเราทำบ้างไม่ทำบ้างเนี่ยเราก็ยังดีกว่าไม่ทำซะเลยแต่เราไม่มาวัดเลยไม่สนใจนั่งสมาธิเลยไม่สนใจปฏิบัติธรรมไม่เคยเลยเราเจ็บเนี่ยเราจะเสียใจมากเราแก่เราจะเสียใจมากเราตายเราก็จะเสียใจมากเราปลงไม่ตก
ถ้าคนใกล้เคียงของเราที่เรารักมาแก่มาเจ็บมาตายเราก็จะเสียใจมากเพราะเราไม่มีหลักประกันใจไม่มีศีลทานภาวนามาประกันหัวใจให้เราเข้มแข็งอดทนต่อสู้ได้เลยอ่อนแออยู่เสมอเราจะพึ่งแต่สิ่งอื่นจะพึ่งแต่ความสะดวกสบายว่านี่เรานอนสบายกินสบายมีเงินใช้อะไรสะดวกเราคิดอย่างนี้แล้วเราถ้ามันทำอะไรไม่ได้จะทำไงคนเราเวลาแก่แล้วเงินก็ไม่มีความหมายเวลาเจ็บแล้วเงินก็ไม่มีความหมายอาหารที่เอามาให้อย่างดีก็ไม่มีความหมายเอาเสื้อผ้าเอาเงินทองมาให้เท่าไรก็ไม่มีความหมายมีความหมายอย่างเดียวทำยังไงเราจะไม่เจ็บทำไงเราจะหายป่วยทำไงเราจะไม่ตายขอเท่านั้นเองเงินทองสักร้อยล้านพันล้านเขาไม่ต้องการขอว่ายังไงเราจะไม่เจ็บเราจะไม่ตายตอนนั้นเรียกร้องแต่สิ่งที่ต้องการคือเหนือที่ตนเองทำไว้ไอ้ที่ตนเองทำไว้มันมีเพียงทั้งเงินมีแต่ข้าวแต่น้ำมีแต่บ้านเรือนมีแต่สิ่งอื่นแต่ไอ้สิ่งที่ทำใจให้ข้ามอารมณ์นี้เราไม่ได้ทำไปเลยเราไม่ทำให้อดทนไปเลยมันจะได้อะไรในเมื่อเราไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนเขาเรียกไม่ประกันชีวิตไว้ก่อนไม่ประกันบ้านไว้ก่อนไม่ได้ทำบุญเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนจะมีแต่ความน้อยอกน้อยใจเศร้าโศกเสียใจฉะนั้นบุญเนี่ยเป็นเครื่องประกอบทำให้เราได้มีความสุขในชีวิตเป็นชีวิตที่มีความสุขจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนทำไว้เถอะจะเป็นเครื่องทำใจเราเราทำเราก็ได้รับผลในชาตินี้เราจะมีความสุขเห็นอยู่ทุกเวลาว่าเรามีบุญและสบายใจกว่าคนที่ไม่ได้ทำบุญความห่วงความกังวลความเสียดายอะไรอาวรณ์ก็น้อยเพราะคิดและสบายใจที่ทำดีไว้มากแต่คนเราที่เป็นห่วงอะไรอาวรณ์เสียดายไว้มากเนี่ยเพราะไม่ค่อยทำบุญไม่ค่อยนั่งสมาธิไม่ค่อยสวดมนต์ไม่ค่อยภาวนามันจึงได้มีแต่ความทุกข์ความห่วงมากมายจนดับไม่ลงฉะนั้นการทำบุญให้ทานเนี่ยทำให้ใจของเรามีความสุขทำแล้วเราดีใจก็พยายามทำอะไรที่ให้มันดีใจมากๆเราก็ต้องเสียสละเช่นเรามาปฏิบัติเนี่ยโยมมาทุดงเนี่ยมานอนอย่างพระกินอย่างพระเดินอย่างพระก็เราก็ดีใจกว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยทำเงินได้หาเงินได้แต่มันก็วุ่นวายใจแต่เวลาเรากุดจีนเรามาหยุดพักผ่อนเนี่ยมาทุดงมาปรากฏมันเดินมายืนมานั่งมานอนมาดูใจตัวเองให้สบายรู้สึกว่าเราได้มากกว่าเงินทองแต่มันได้ที่ไม่มีในกระเป๋ามันได้ที่เอาไปใช้ให้คนอื่นเห็นไม่ได้แต่มันใช้อยู่ในใจมันสุขอยู่ในใจมันดีอยู่ในใจเวลามันทุกข์ใจมันก็นึกถึงกุศลที่เราทำเรามันได้ตรงนี้เองตรงที่ว่าเราได้รับความสุขที่เรามาประพฤติปฏิบัติมานอนอยู่กับดินกินกับดินทำทุดงทำสันโดษทำความเพียรอยู่อย่างนี้มันจะเห็นผลในตัวเองคนอื่นก็มองไม่เห็นว่ามาอยู่ทำไมมานอนทำไมไม่เห็นหน้ามันน่าอยู่เลยบ้านช่องก็ไม่มีแต่ว่าจริงละอยู่กับบ้านมันมีแต่ความกังวลแต่มาอยู่ที่นี่มันไม่มีความกังวลมันกลับสุขใจมากกว่าที่เราอยู่บ้านเพราะเราทำใจได้มันไม่ห่วงไม่กังวลอะไรมันก็สบายอิสระนี่ก็เรียกว่าเป็นยอดบุญเราก็ต้องแสวงหาทางนี้บ้างจึงต้องมาหัดฝึกมาหัดทำถ้าไม่งั้นแล้วเดี๋ยวเราจะกลายเป็นคนติดยึดอยู่กับสิ่งเดียวจะกลายเป็นปงเป็นปล่อยเป็นละเป็นวางไม่เป็นก็ทุกข์ในขันธ์5ก็ครอบงำหมดเลยครับ

ในการที่เข้ามาอบรมศีลธรรมในการเข้าวัดปฏิบัติเมื่อวานนี้จะมาได้มาในที่นี้ได้มาบรรยายให้กับนักเรียนรุ่นม.5ก็ได้พูดถึงเรื่องการพัฒนาจิตในการพัฒนามันสมองให้สามารถมีความทรงจำได้มากหรือเรียกว่ามีสัญญามากขึ้นฉะนั้นการที่

็นเรื่องปกติที่จะมีบทบาทในการเข้ามาศึกษาธรรมะในโรงเรียนมีการสวดมนต์เช้านั่งสมาธิแล้วก็ครูอาจารย์ก็ได้พยายามที่จะกระตุ้นเตือนให้นักเรียนทุกคนได้เข้าสัมผัสกับชีวิตความสงบทุกวันเรียกว่าเมื่อสมัยก่อนโรงเรียนอยู่ที่วัดโรงพยาบาลอยู่ที่วัดการบ้านการเมืองอะไรก็อยู่ที่วัดคนที่เกิดมาได้ศึกษาโรงเรียนก็ได้เข้าถึงพระได้เข้าถึงศาสนาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแต่ในทุกวันนี้ความเจริญทางวัตถุมากขึ้นโรงเรียนก็จะเป็นที่ต้องย้ายออกจากวัดก็ต้องห่างศาสนาเป็นธรรมดาเด็กบางคนอาจจะไม่เคยเข้าวัดเลยก็มีหรืออาจจะมีได้น้อยบางคนก็แต่ว่าสมัยก่อนนั้นทุกคนจะต้องไปวัดเช้าเย็นวันพระ8ค่ำ15ค่ำโรงเรียนหยุดพ่อแม่ก็พาเด็กเข้าไปทำบุญที่วัดอันนี้คือว่ามีโอกาสที่จะเข้าหาศีลธรรมคนสมัยก่อนก็ไม่ค่อยเบียดเบียนกันเท่าไหร่เป็นคนซื่อเป็นตรงเป็นคนว่านอนสอนได้คำว่ากตัญญูรู้คุณพ่อคุณแม่คุณบิดามารดานี่เกิดขึ้นในกมลสันดานของเด็กสมัยก่อนอย่างมากแต่ว่าสมัยนี้โรงเรียนเราออกจากวัดฉะนั้นเมื่อออกจากวัดก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่ถ้าเอาครูบาอาจารย์ที่มีความสามารถมีความเข้าใจที่จะเอาวัดมาไว้ในโรงเรียนเช่นมาตั้งโต๊ะหมู่บูชามีสาระกับท่านไกรแล้วก็มีการปฏิบัติสวดมนต์สมาธิวันหนึ่ง5นาที10นาทีท่านนักเรียนทุกคนได้ทำใจให้สงบก็เท่ากับเข้าวัดเหมือนกันเข้าวัดได้คือการวัดกายวาจาใจให้สงบวัดนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ไม่ได้อยู่ที่ศาลาศาสนานั้นไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ที่ศาลาศาสนาคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่ที่จิตสงบถ้าคนไหนมีสามารถพัฒนาจิตตัวเองให้สงบเยือกเย็นได้นั่นคือเข้าถึงวัดเข้าถึงพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาเนี่ยพระศาสนาเนี่ยที่พระพุทธเจ้าเทศนาโดยพระวาจาเนี่ยหมดไปแล้วศาสนาเนี่ยหมดไปแล้ว

ก็สิ้นไปจากเราแต่ว่าพระศาสนาจะอยู่ได้ก็คือมีที่สุดที่จะมีบาปบาริการับเป็นผู้รักษาอยู่แต่คำสอนของพระองค์เนี่ยพอวรกายและเสียงของพระองค์หมดไปแล้วสิ้นไปแล้ว 2,000 กว่าปีแต่ว่าศาสนาที่อยู่นี่คืออยู่ที่ผู้รักษาเท่านั้นเองเราพูดกันได้ทำไมถึงว่าคนที่เขียนรัฐธรรมนูญคนแรกตายไปแล้วแต่ทุกวันนี้คนที่เขียนนั่นน่ะไม่อยู่แล้วแต่ผู้ที่รักษารัฐธรรมนูญกฎหมายเนี่ยคนต่อไปรักษากันอยู่แต่คนเดิมนั้นตายแล้วแต่คนที่ต่อไปนั้นถ้าหากว่าเคารพกฎหมายเคารพระเบียบวินัยก็สามารถที่จะเอากฎหมายนั้นมาพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้พระศาสนาไม่ได้แค่เดียวกันที่อยู่ทุกวันนี้พวกเรารักษาทำดีถ้าไม่มีพระสงฆ์รักษาไม่มีญาติโยมรักษาไม่ตักบาตรไม่ทำบุญไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาไม่รู้ถึงบุญบาปไม่ศึกษาเรื่องจิตใจศาสนาก็หมดไป

ที่ไม่ศึกษาศาสนานั้นเป็นบุคคลที่ไม่เข้าถึงศาสนาคือไม่เกิดศรัทธาไม่ได้รู้ว่าพุทธศาสนานั้นมีไว้เพื่ออะไรพุทธศาสนามีไว้เพื่อสอนใจบุคคลนั้นให้ละบาปบำเพ็ญบุญให้ละชั่วทำดีให้ละความตันดีแล้วเป็นผู้ให้ให้ละความโกรธแล้วเป็นเมตตาต่ออันนั้นคือศาสนาที่สอนจิตใจของทุกคนให้ยกระดับจิตที่สูงแต่คนที่มีระดับจิตที่ดีเนี่ยจะเป็นคนไม่วุ่นวายจะเป็นนักศึกษาครูบาอาจารย์

แต่ว่าเราจะหยิบยกตรงนี้ได้แค่ข้อเดียวว่าการที่เราจะเข้าถึงศาสนาเนี่ยคือเข้าถึงจิตวิญญาณของเราที่เราเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยถ้าเราได้ศึกษาสมาธิเนี่ยอานิสงส์สมาธิจะมีถึง20อย่าง

สมาธิจะกำจัดอารมณ์ต่างๆแล้วต่อไปคนที่กังวลคิดแล้วคิดอีกตัดสินลังเลห้ามปรามใจตัวเองไม่ได้สมาธิจะห้ามปรามใจตัวเองได้ด้วยการตัดสินเหมือนกับนักเรียนมาเรียนหนังสือเพื่อจะรักใครสักคนไม่ได้ง่าย

ันนะจะเกิดชอบใจไอ้คนที่เราชอบมันจะมีคู่แข่งเรื่อยๆไอ้คนที่เราชอบมันมีคู่แข่งมันจะดีไอ้เรียนก็จะเรียนไอ้รักก็จะรักสมาธิจะอยู่เลยจะมันปั่นป่วนไปนะใบหน้าลุ้มหลังไปเลยเอามือเขียนมือถือใจไปหาคนที่เราชอบตัดสินใจไม่ได้ทำไงดีความจำก็ไม่เกิดขึ้นจะไม่มีสมาธิในการเรียนอันนี้เป็นบทบาทที่ว่าเมื่อก่อนเราเรียนดีทำไมเราจะเรียนไม่ดีเพราะมันมีอารมณ์ที่ตัดสินใจไม่ได้มันเป็นสองอารมณ์เรียกเป็นสองใจใจหนึ่งก็รักเรียนอีกใจหนึ่งก็รักทางโลกรักที่จะไปเที่ยวไปเป็นสังคมกับคนที่เราถูกใจถ้ามีปัญหานี้เรา

ท่านนักเรียนตัดไม่ได้ตัดรักไม่ได้ตัดเรียนอะไรกันก็หอบหนังสือออกจากโรงเรียนก่อนบางทีก็อาจจะไม่มาก็ได้มาบ้างไม่มาบ้างแต่ที่สุดการศึกษาเราเรียนเราก็จำไม่ได้หมดสมาธิอันนี้หมายถึงว่าสมาธิเป็นเครื่องตัดสินใจได้ดีมากที่จะทำให้อารมณ์พวกนี้ไม่เข้ามาครอบงำเราความโกรธความพยายามความคิดวุ่นวายพอเราได้ศึกษาสมาธิสมาธิจะเป็นเครื่องปราบลงเหมือนกับตะไคร้ที่ตัดหญ้ามีสนามหญ้าหญ้ามันลดพอเอาเครื่องตัดเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเดียวเปลี่ยนเสือเลยแต่ถ้าเขาไม่ดูเครื่องตัดไปไงมันจะลบยูรังในประชาบในฟองเนื้อดูมันจะเข้าไปอาศัยอยู่ซึ่งหน้าตัวใจคนที่ไม่มีสมาธิจะไม่ตัดไปจากหญ้าที่หลบๆที่ไม่มีใครตัดเลยแต่คนที่มีสมาธิเหมือนกับมีเครื่องตัดอยู่ทุก7 วันทุก15 วัน

็นการกำจัดนิวรณ์กำจัดความทุกข์ที่วุ่นวายได้อย่างดีมากการศึกษาเราเรียนก็หมดปัญหาสมาธิทำให้คนไม่โลภมากไม่โกรธมากไม่โลภมากแล้วทำให้จิตใจนี่ผ่องใสนอนก็หลับฝันดีไม่ฝันร้ายแล้วก็เป็นคนตรงต่อหน้าที่ตรงต่อเวลาจิตใจก็ผ่องใสหน้าตาสดบานเลยไม่มีโรคเปลี่ยนเปลี่ยนมีสติปัญญาแจ่มชัดความจงจำสมบูรณ์ในระดับเดียวแล้วอานิสงส์ทำให้ทุกคนไม่ตกต่ำเป็นที่รักกับทุกคนทั่วไปเพราะตนเองเป็นคนไม่ขี้โกรธเป็นคนไม่เห็นเป็นตัวเมื่อเป็นในนั้นแล้วจึงเป็นที่รักทั้งมนุษย์และเทวดาถ้าเป็นผู้นำก็จะเป็นผู้นำที่ดีถ้าเป็นลูกก็ลูกที่ดีถ้าเป็นนักเรียนก็เป็นนักเรียนที่รู้จักความสงบรู้จักช่วยตัวเองครับอานิสงส์สมาธินี้แตกหลับตายไปข้างหน้าจะเกิดเป็นเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์มีปัญญามากไม่มีทุกข์

ันจะนั้นคือว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงพยายามเผยแพร่สิ่งนี้ถึงสอนมามากจนเกิดถึง 2,000 กว่าพระธรรมเพราะต้องการพยายามหนักเหมือนกับบ้านเนี่ยทำไมจะตอกประตูมากทำไม

ให้อยู่มั่นคงฉะนั้นจิตใจของเราที่ศึกษาสมาธิจะมีเพชรตาอะไรประตูที่ยึดบ้านเรือนให้แน่นหนาคนที่ไม่มีสมาธิสมองของบ้านที่ตอกประตูน้อยพอลมพัดมามันก็โยกโยกยึดหลักอะไรไม่ได้พอเข้าใจไหมฉะนั้นเรามาศึกษาสิ่งเป็นพิเศษเขาบอกว่าถ้าเราเป็นนักเรียนเลยถ้าได้ศึกษาสมาธิเนี่ย 50% คะแนน 50% สมาธิได้ช่วยความจำ 50% แล้วความขยัน

พอปีต่อมาปีเรื่องอาจารย์ธวัชอาจารย์ธวัชก็เดินโตก็ไปตรวจอาจารย์ธวัชนี่นะไปตรวจก็สอบอะไรสอบนวกะแข่งขันกันให้จังหวัดเราก็ส่งพระของเราเข้าไปสอบพระกรรมฐานไม่ได้เรียนในหน้าจักรพรรดิไปสอบได้ที่สองของจังหวัดเลยที่จริงเราก็ให้เป็นที่หนึ่งนะถ้าให้ที่หนึ่งมันเสียหน้าจังหวัดนนท์พระนั่งหลับตาได้ที่หนึ่งพระเรียนทั้งสามเดือนได้ที่สองนี่มันเสียหน้าก็เราเลยได้ที่สองได้แล้วไม่ต้องลงตัวเขาก็มอบให้เจ้าคณะตำบลมาเจ้าคณะตำบลมาเก็บไว้ที่วัดมาเก็บที่วัดอันนี้ถือว่าการทำสมาธิเนี่ยทำให้อ่านอะไรชั่วเพียงเดียวก็คงจำได้มันติดตาติดหูติดใจเหมือนกับนักเรียนทุกคนที่ฝึกสมาธิเนี่ยฟังครูหรือฟังพระนักเรียนมันเข้าใจหมดแต่นักเรียนคนไหนที่ไม่มีสมาธิเนี่ยเวลาครูจะเริ่มอธิบายก็คือ

็ไม่มีสมาธิแต่ถ้านักเรียนจดจ่อฟังว่าเรื่องอะไรๆเนี่ยมันจะง่ายหมดทั้งเหมือนเทศน์อัดเลยนี่อยากจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ให้ฟังที่เราได้ใช้สมาธิทำงานมากับพุทธศาสนาตอนนี้เขาส่งพระไปเรียนพูดเดียวเขาส่งพระไปเรียนพูดอาตมาไม่ส่งพระเรียนพูดส่งพระนั่งกรรมฐานเข้ากรรมฐานสามเดือนไม่พูดส่งพระเข้าห้องกรรมฐานไม่พูดแต่เขาส่งพระไปอบรมพูดและเขาก็พูดเป็นเก่งพระที่จะพูดได้ก็ต้องส่งไปพูดพูดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่งเนื้อฟังคุณจะออกมาเป็นนักพูดได้แต่เราตรงตรงข้ามเราเลือกพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่ได้บวชนักพูดสาวกไม่ได้บวชนักพูดหัดทำใจให้ละกิเลสเราก็ส่งพระเราเข้าห้องสามเดือนพ่อภาษาเราก็ตั้งใหม่ให้พระเราเทศให้พระเราเทศแสดงถ้าเราเทศได้ดีด้วยให้สงบสติอารมณ์สามเดือนออกมาเทศได้โดยที่ไม่ต้องมีอาจารย์ไม่ต้องมีอาจารย์สอนเวลาเข้าไปอยู่ในเยี่ยมจิตมันจะพูดจิตมันจะพูดตลอดวันมันจะพูดเรื่องดีเรื่องไม่ดีแต่เราก็พยายามทำอุเบกขาเนี่ยให้น้องเอาคำพูดที่ดีแล้วก็ปล่อยวางเพราะจิตมันมีสมาธิมันจะมีจิตพูดขึ้นมามันมีเทศนาขึ้นมาแทนถ้าเป็นนักเรียนถ้าเป็นพระเท่านั้นมันก็จะมีธรรมะเกิดขึ้นมาเองอุปชาวิสัชญามีคนถามคนตอบเกิดขึ้นมาในจิตมันจะพูดว่าทีนี้แปลว่าอะไรทีนี้คือความละอายกับใจละอายอย่างไรมันจะมีคนถามออนไลน์ก็บาปอะไรที่เป็นบาปบาปที่เราทำทั้งที่รับทั้งที่แจ้งที่เป็นอกุศลมีการฆ่าตัดรักตัดติดละเมิดทุกคนมันมีความโกรธมีความโมโหมันก็เกิดปุถุวิปัสสนาขึ้นมาในจิตทีนี้มันก็ยกเป็นข้อธรรมขึ้นมาเรื่อยๆตัดสินสมาธิเวลาปากไม่พูดจิตมันปุถุวิปัสสนาเราก็เลยรู้อ๋อนี่เองที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ธรรมะมากมายเวลาจิตสงบแล้วมันจะมีตัวแสดงออกมาในจิตแต่ถ้าพูดแล้วไม่เกิดตรงนี้ถ้านักเรียนได้เรียนรู้ธรรมะแล้วนักเรียนก็พอนั่งสมาธิได้นักเรียนก็ไปอยู่เงียบสักเจ็ดวันเนี่ยที่นักเรียนอ่านไปก่อนอ่านไปอ่านไปที่ครูอธิบายนะให้นักเรียนก็จะสงบในครูสิบเจ็ดไอ้ที่นักเรียนเรียนมันจะปรากฏหมดเลยไอ้ข้อสอบต่างๆเนี่ยมันจะปูฉาวิจารณาเห็นเป็นข้อตีปัญหาแตกหมดเลยที่ครูอธิบายไม่เข้าใจนักเรียนจะเข้าใจละเอียดละออเลยจะเป็นคนที่เก่งในการตอบคำถามเลยแต่นี่นักเรียนยังไม่ได้ลองใช่ไหมสีฟ้าพูดเลยไม่เข้าใจมันจะเป็นไปได้ใครอยากลองไหมอยากลองให้จิตมันพูดไหมต้องเจ็ดวันไม่พูดเจ็ดวันแต่ที่พวกอาตมาทำกันสามเดือนแต่นักเรียนมาเจ็ดวันแต่นักเรียนอ่านไปก่อนนะนักเรียนอ่านหนังสือไปจบข้อสอบก็ไม่เรียนอ่านไปจบแล้วก็ไม่ต้องเอาตำราไปเวลานักเรียนใกล้จะสอบก็ไปนั่งสมาธิที่วัดจะให้ห้องเข้าเจ็ดวันไม่ต้องพูดแล้วก็สงบสติอารมณ์มันจะบูชาวิปัสสนาข้อต่อออกมาเรียกกลับมาบ้านยิ้มเลยรับรองหวานอีกคนนี้จะเหนื่อยจังแน่เพราะเป็นเข้าใจปัญหาแล้วเมื่อก่อนเราเป็นโง่เพราะเราไม่มีสมาธิแต่เราอ่านหนังสือใจฟุ้งซ่านแต่พอตอนนี้เรามีสมาธิเราเข้าใจปัญหาข้อสอบอันนี้เป็นวิชาของพุทธศาสนาที่สอนให้คนมีปัญญาจากสมาธิคบคิดปัญหาที่ตีไม่แตกไม่แตกได้จากสมาธิเป็นเรื่องอัศจรรย์อันนี้เราเคยผ่านมาเราจึงไม่ยอมรับแต่ว่าครูบาอาจารย์นักเรียนยังไม่มีใครทำเลยไม่เกิดปัญญา
ไอ้ปัญหาที่เราผ่านไปนั้นพอเรามีสมาธิมันจะตอบหมดตอบเป็นฉากเป็นข้อยิ่งมีสมาธิมากเท่าไหร่ยิ่งจำได้มากเมื่อก่อนเราอ่านจำไม่ได้นะแต่พอสมาธิเกิดแล้วไอ้ที่เราลืมมันเกิดมาใหม่อีกมันเกิดมาตอบใหม่อีกตอบผิดแล้วกลับมาตอบถูกมันเป็นอย่างนั้นนี่หลักของสมาธิถ้าเราทำได้เราเรียนอยากทำนะถ้าทำเราต้องสนใจจะเป็นไปได้แต่ตอนนี้ให้เราเรียนปูพื้นฐานไปก่อนเพราะยังไม่ได้ตอบให้ปูพื้นฐานสมาธิวันละ5นาที10นาทีไปก่อนพอไปถึงขั้นนั้นแล้วเราได้ผลเลยถ้าเราเก็บเล็กผสมน้อยไปก่อนแล้วจะถึงปัญญาในที่สุดได้

ิวิธีที่จะทำใจให้สงบเข้าถึงหลักปัญญาคือทำให้เกิดกับใจของตนเองการทำสมาธิที่ขอให้เปลี่ยนน้อมตามนะไม่ใช่วิชาสะกดจิตนะคล้ายๆกับวิชาสะกดจิตเพราะถ้าจะเปลี่ยนไม่ทำตามก็หมายถึงว่าไม่ดีสมาธิถ้าสมมติอาตมาบอกว่าสีขาวจะเรียนว่าน้องไปสีขาวเป็นวงกลมอาตมาต้องไปสุกเสืออยู่ที่กลางหน้าผากถ้าเรียนก็นึกวงกลมอยู่ที่กลางหน้าผากเลยก็จะวงกลมอยู่กลางหน้าผากแต่เราไม่นึกเลยว่ามันไม่เห็นมืออย่าไปนึกว่าไม่เห็นมือต้องนึกว่ามีอยู่กลางหน้าผากเลยเรียนเองต้องเรียนว่าจิตมันจับไปที่กลางหน้าผากวงกลมใสๆเดียวประมาณนั้นเรียกว่าจุดตรงสว่างที่กลางหน้าผากให้นึกอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวมันนึกปุ๊บเลยนึกตามเลยไม่ต้องไปสงสัยถ้าสงสัยจะไม่เกิดสมาธิใช้วิชาสะกดจิตแต่ประมาณไม่ได้สะกดจิตนักเรียนเพื่อให้น้องแบบโอปัญญิโกน้องทำเข้ามาที่ตัวเราต้องบอกว่าให้นักเรียนเลื่อนแสงสว่างที่ปลายจมูกเป็นดวงตรงสายสาวไม่เดือดติดกับที่ปลายจมูกไม่เดือดก็เลื่อนปุ๊บมาเลยจริงๆว่ามันไม่มาเลยมันอยู่ตรงนี้อยู่ไม่ต้องมาแล้วนึกว่ามาแล้วจะติดปลายจมูกเลยแล้วก็นึกสว่างเป็นดวงตรงบอกชัดดวงตรงชัดแล้วเรียกว่าชัดเลยนึกว่าชัดเลยแต่ทั้งที่มันไม่ใช่ก็นึกว่าชัดทันทีว่ามันจะชัดแล้วก็ต้องกลับไปที่การละผ่านเราก็กลับแล้วก็สักพักมันลงมาอีกแล้วก็ลงเลยถ้านึกเห็นเราสองช่องจมูกไม่เด่นถ้าเห็นสองช่องจมูกลงเลยถ้าเราเคยสอนประสบใช่ไหมเราถ้านึกเห็นสองช่องจมูกกันจมูกแต่บอกมาอยู่ริมที่ปากเห็นริมที่ปากของเราเลยเป็นดวงตรงติดริมปากสว่างถ้านึกว่าดวงตรงสว่างประมาณเท่าไหร่ตัวเขียวติดอยู่ที่ฟันเราเรียนก็นึกว่าเป็นฟันปากเลยมันนึกมันคอสว่างหรือมันคอเป็นยังไงมันบอกว่านึกสว่างไปที่ดวงใจมันเรียกมันนึกปุ๊บไปที่ดวงใจมันลักษณะมันดอกโดดเด่นสว่างที่ดวงใจก็นึกอยู่ตรงนั้นอันนี้คือการฝึกสมาธิที่จะได้ผลสำหรับผู้ปฏิบัติตามแต่ถ้านักเรียนสวนทางจะไม่มีสมาธิอันนี้บอกไว้นะพระธรรมมาฝึกไปสองวันแต่ไม่ได้บอกแบบนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายเป็นห่วงคนจะทำไม่เป็นเลยบอกผลทางให้เดินสมาธิแบบนี้แล้วเราจึงจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นสมประกอบกับพุทโธและจิตของเราก็จะสงบและสามารถที่จะนำสมาธินี้ไปใช้ได้ผลมากอันนี้เป็นวิธีเริ่มต้นนะเป็นวิธีเริ่มต้นประถมที่จะนำสมาธิให้เกิดกับตัวเองแต่นักเรียนจะได้ผลมากน้อยคือตั้งใจตามถ้าคนไหนเคารพสมาธิทำตามรับรองว่าวันนี้จะได้รับสมาธิแต่จะไปอยากรู้อยากเห็นทำให้คล้อยตามได้เป็นระดับนั้นไม่ใช่ว่าที่เขาสอนแต่วิชาอะไรมโนวิธีนะเขาก็สอนเลยว่าถ้าเห็นสว่างไหมเราก็นึกสว่างดูสว่างนึกเห็นนรกไหมเห็นนรกแต่นั่นเป็นภาพเป็นสอนให้เห็นภายนอกมันไม่เกิดประโยชน์เท่ากับฝึกให้เห็นตัวเองเพราะการฝึกให้เห็นตัวเองมันจะไม่หลงจะควบคุมสติได้ตลอดเวลาแล้วเอาใจได้ตลอดชีวิตจะไม่สงสัยในเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าตรัสเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นตอนนี้ถ้าเราตอนนี้เราจะให้มันง่ายในการค้นคว้าถ้าเราไปเอาข้างนอกแล้วมันจะยากหน่อยแต่ว่าวิธีปฏิบัติได้ดีทั้งหมดจะภาวนาอะไรสัมมาอะไรมโนยิทธิอะไรหนออะไรดีทั้งนั้นแหละขอให้ใจเราสงบแต่ว่าวันนี้เราจะสอนบอกวิธีที่มันง่ายที่สำหรับเอาติดตัวได้แล้วสมาธินี่เราไม่ใช่นอนหรือนั่งอย่างเดียวเราจะทำได้ทุกเวลาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะต้องนึกความสงบของเราไปด้วย
พอเราลึกได้จิตใจเราจะผ่องใสเบิกบานสมองของเราจะไม่ตึงเครียด

ประมาณถ้ามันได้ตัวเกลือสว่างไปที่ปลายจมูกของเราสว่างอยู่ที่ปลายจมูกไม่ต้องนึกอย่างอื่นนึกสว่างอยู่ที่เดียวเพื่อสว่างเป็นดวง

ข้ามีลมทางออกสว่างชัดอยู่ที่สองช่องจมูกแล้วก็เลื่อนมาสว่างที่ริมที่ปากของเราเป็นดวงตรงใสขาวที่ริมที่ปากระหว่างริมที่ปากบนที่ปากล่าง

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำจีวประวัติของเจ้ามหานามะสักยะมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังต่อจากที่ได้เล่ามาแล้วในวันก่อนเรื่องในตอนที่แล้วที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาได้นำเอาพระวาจาที่เจ้ามหานามะสักยะได้ทรงกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงธรรมะอันเป็นเครื่องอยู่อาศัยแห่งใจของพระโสดาบันนั้นคืออะไรคือพระโสดาบันเนี่ยเมื่อท่านได้เป็นพระโสดาบันแล้วไม่ใช่ว่าท่านจะไม่มีจิตใจระลึกถึงธรรมะจิตใจของท่านจะติดอยู่กับธรรมะใจของท่านพอใจที่จะศึกษาธรรมะเพราะใจของท่านเป็นใจที่เริ่มจะบริสุทธิ์ผุดพองกว่าปุถุชนคนที่หนาไปด้วยกิเลสแล้วคือจิตใจของท่านเริ่มเบาบางจากกิเลสฉะนั้นใจที่เบาบางจากกิเลสแล้วนี่ก็จะคิดแต่เรื่องที่ดีไม่เหมือนกับปุถุชนคนที่มีกิเลสหนานี่มักจะคิดหนักไปในเรื่องทางที่ไม่ดีมากกว่าแล้วก็เรื่องที่เจ้ามหานามสักยะทรงกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้านี่ก็ได้มีเรื่องบันทึกไว้ในพระบาลีคัมภีร์อังคุตตนิกายชกนิบาตในมหานามสูตรซึ่งว่าด้วยอนุสติของพระอริยสาวกความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่นิโครธารามซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับพระนครกบิลพัสดุ์ในแคว้นสักกะครั้งนั้นเจ้ามหานามสักยะเสวยพระกยาหารเช้าแล้วมีทาสและบริวารชนห้อมร้อมรับสั่งให้คนถือของหอมและดอกไม้เป็นต้นได้เสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับทรงถวายบังคมแล้วประทับนั่งในสถานที่อันสมควรส่วนทั้งหนึ่งครั้นเจ้ามหานามสักยะประทับนั่งเรียบร้อยแล้วทรงกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญพระอริยสาวกผู้ได้บรรลุผลรู้แจ้งคำสั่งสอนแล้วย่อมอยู่ด้วยธรรมะเป็นเครื่องอยู่อะไรเป็นส่วนมากพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบว่าดูก่อนมหานามะอริยสาวกผู้ได้บรรลุผลรู้แจ้งคำสั่งสอนแล้วย่อมอยู่ด้วยธรรมะเป็นเครื่องอยู่อันนี้เป็นส่วนมากคืออริยสาวกในพระศาสนานี้ย่อมระลึกถึงพระตถาคตเนืองๆด้วยการเจริญบทอิติปิโสภควาดังที่เราท่านได้สวดกันนั่นแหละท่านผู้ฟังถือว่าเป็นเรื่องที่จะเจริญพุทธานุสติได้เป็นอย่างดีเพราะเป็นการระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบทรงถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนที่ฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกแจกธรรมดูก่อนมหานามะในคราวใดอริยสาวกระลึกถึงตถาคตเนืองๆในคราวนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะคือความกำหนัดยินดีในกามโทสะคือความคิดประทุษร้ายผู้อื่นโมหะคือความไม่รู้ตามเป็นจริงหรือความหลงเข้าครอบงำย่อมเป็นจิตที่ดำเนินไปตรงอริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปรารภพระตถาคตย่อมได้รู้อัตรู้ธรรมย่อมได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมเมื่อปราโมทย์แล้วก็เกิดปีติคือความอิ่มใจเมื่อมีใจประกอบด้วยปีติกายย่อมสงบเมื่อกายสงบก็ได้สุขเมื่อได้สุขจิตก็ตั้งมั่นดูก่อนมหานามะตถาคตกล่าวว่าอริยสาวกเป็นผู้ถึงความสงบในหมู่สัตว์ผู้ยังไม่สงบเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีความพยาบาทเป็นผู้ถึงกระแสธรรมะผู้อบรมพุทธานุสติคือการระลึกถึงคุณ ันหมายถึงความดีของพระพุทธเจ้าดูก่อนมหานามะมีอีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมระลึกถึงพระธรรมเนืองๆว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมเป็นต้นแปลความว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอันผู้ปฏิบัติจะเห็นแจ้งโดยตนเองไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาควรเรียกให้มาดูควรน้อมนำเข้ามาในตนอันวินยูชนหรือปัญญาชนจะรู้ได้เฉพาะตนในคำตอบประการที่สองนี้ก็หมายถึงให้อุบาสกหรือว่าอริยสาวกเนี่ยท่านจะระลึกถึงบทพระธรรมคุณคือความดีของพระธรรมนั่นเองดังบทที่เราท่านได้สวดกันเป็นประจำวสวาขาโตภควตาธรรมโมสันทิติโกจนกระทั่งไปถึงปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิตินั่นแหละนั่นก็คือการระลึกถึงพระธรรมคุณคือคุณของพระธรรมและก็คุณของพระธรรมนั้นก็นับว่าเป็นสิ่งที่ท้าให้มาพิสูจน์กันได้วิธีพิสูจน์ในพระพุทธศาสนานั้นก็คือการต้องปฏิบัติไม่ใช่เป็นภาคทฤษฎีต้องใช้ภาคปฏิบัติพิสูจน์แล้วจะเห็นแจ้งด้วยตนเองที่ปัญญาชนหรือวิญญูชนรู้ได้เฉพาะตนด้วยการปฏิบัติพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบไปว่าดูก่อนมหานามะคราวใดอริยสาวกระลึกถึงพระธรรมหนึ่งๆคราวนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะโทสะโมหะเข้าครอบงำย่อมเป็นจิตดำเนินไปตรงอริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปรารภพระธรรมย่อมได้รู้อัตรู้ธรรมย่อมได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมะเมื่อปราโมทย์แล้วก็เกิดปีติเมื่อมีใจประกอบด้วยปีติกายย่อมสงบเมื่อกายสงบก็ได้สุขเมื่อได้สุขจิตก็ตั้งมั่นดูก่อนมหานามะตถาคตกล่าวว่าอริยสาวกเป็นผู้ถึงความสงบในหมู่สัตว์ผู้ยังไม่สงบเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีความพยาบาทเป็นผู้ถึงกระแสธรรมะผู้อบรมธรรมานุสติหมายถึงการลึกถึงคุณของพระธรรมนั่นเองรู้ก่อนมหานามะอีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมระลึกถึงพระสงฆ์หนึ่งๆว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆเป็นต้นจนกระทั่งไปถึงอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะก็หมายถึงการที่ท่านเจริญในบทสังฆคุณตามที่เราท่านได้เคยสวดกันเป็นประจำนั่นแหละว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงเป็นผู้ปฏิบัติถูกทางเป็นผู้ปฏิบัติสมควรนี่คือคู่บุรุษ4บุรุษบุคคล8นั่นคือสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ควรกับของคำนับคือควรรับของที่เขานำมาถวายเป็นผู้ควรกับการต้อนรับเป็นผู้ควรกับทักษิณาคือของทำบุญเป็นผู้ควรกับการทำอัญชลีคือควรกับการกราบไหว้เป็นนาบุญอันเยี่ยมของโลกคราวใดอริยสาวกระลึกถึงพระสงฆ์หนึ่งๆคราวนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะโทสะโมหะเข้าครอบงำย่อมเป็นจิตดำเนินไปตรงอริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปรารภพระสงฆ์ย่อมได้รู้อัตรู้ธรรมย่อมด้วยความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมะเมื่อปราโมทย์แล้วก็เกิดปีติคือความอิ่มใจเมื่อใจประกอบด้วยปีติกายย่อมสงบเมื่อกายสงบก็ได้สุขเมื่อได้สุขจิตก็ตั้งมั่นดูก่อนมหานามะตถาคตกล่าวว่าอริยสาวกเป็นผู้ถึงความสงบ ในหมู่สัตว์ผู้ยังไม่สงบเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีความพยาบาทเป็นผู้ถึงกระแสธรรมะผู้อบรมสังขานุสติคือการระลึกถึงคุณของพระสงฆ์รู้ก่อนมหานามะอีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมระลึกถึงศีลของตนหนึ่งเนืองที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันวินยูชนสรรเสริญเป็นศีลอันตัณหาและทิฏฐิไม่ถูกต้องเป็นศีลที่ให้เกิดสมาธิคราวใดอริยสาวกระลึกถึงศีลของตนหนึ่งเนืองคราวนั้นจิตของอริยสาวกย่อมไม่ถูกราคะโทสะโมหะเข้าครอบงำย่อมเป็นจิตดำเนินไปตรงอริยสาวกผู้ดำเนินจิตไปตรงเพราะปรารภศีลย่อมได้รู้อัตรู้ธรรมย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมะเมื่อปราโมทแล้วก็เกิดปีติคือความอิ่มใจเมื่อมีใจประกอบด้วยปีติกายย่อมสงบเมื่อกายสงบก็ได้สุขเมื่อได้สุขจิตก็ตั้งมั่นดูก่อนมหานามะตถาคตกล่าวว่าอริยสาวกเป็นผู้ถึงความสงบในหมู่สัตว์ผู้ยังไม่สงบเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทในหมู่สัตว์ผู้มีความพยาบาทเป็นผู้ถึงกระแสธรรมะผู้อบรมศีลานุสติคือการระลึกถึงศีลที่ตนรักษาแล้วดูก่อนมหานามะอีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมระลึกถึงการบริจาคหมายถึงการศีลสละของตนหนึ่งๆว่าเป็นลาภที่ดีของเราที่เราได้อยู่ครองเรือนด้วยใจอันปราศจากมลทินคือความตระหนี่ในหมู่สัตว์ซึ่งมีใจถูกกลุ่มรุมด้วยมนทินคือความตรณีเราเป็นผู้มีจาคะคือการเสียสละอันปล่อยวางแล้วเป็นผู้มีมืออันล้างไว้แล้วเพื่อคอยหยิบสิ่งของบริจาคเป็นผู้ยินดีในการเสียสละเป็นผู้ควรกับการขอเป็นผู้ยินดีในการจำแนกแจกทานดูก่อนมหานามะคราวใดอริยสาวกระลึกถึงการบริจาคเนืองๆคราวนั้นจิตของอริยสาวกย่อมไม่ถูกราคะคือความกำหนัดยินดีในกามโทสะคือการคิดประทุษร้ายผู้อื่นโมหะคือความหลงเข้าครอบงำย่อมเป็นจิตดำเนินไปตรงอริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปรารภการบริจาคย่อมได้รู้อัตรู้ธรรมย่อมได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมะเมื่อปราโมทย์แล้วก็เกิดปีติคือความอิ่มใจเมื่อมีใจประกอบด้วยปีติกายก็สงบเมื่อกายสงบก็ได้สุขเมื่อได้สุขจิตก็ตั้งมั่นอริยสาวกเป็นผู้ถึงความสงบในหมู่สัตว์ผู้ยังไม่สงบเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีความพยาบาทเป็นผู้ถึงกระแสธรรมะผู้อบรมจาคานุสติคือการระลึกถึงทานที่ตนบริจาคแล้วดูก่อนมหานามะยังมีอีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมอบรมเทวตานุสติคือการระลึกถึงคุณที่ทำให้เป็นเทวดาหนึ่งๆว่าพวกเทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกามีอยู่พวกเทวดาชั้นดาวดึงมีอยู่พวกเทวดาชั้นยามามีอยู่พวกเทวดาชั้นดุสิตมีอยู่พวกเทวดาชั้นนิมมานรดีมีอยู่พวกเทวดาชั้นปรนิมิตวสวัสดีมีอยู่พวกเทวดาชั้นพรหมกายิกามีอยู่พวกเทวดาชั้นสูงขึ้นไปกว่าพรหมเหล่านั้นก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศรัทธาเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วจึงเกิดขึ้นในเทวดาชั้นนั้นศรัทธาเช่นนั้นของเราก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศีลเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วจึงเกิดขึ้นในเทวดาชั้นนั้นศีลเช่นนั้นของเราก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยสุตตะคือการฟังเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วจึงเกิดขึ้นในเทวดาชั้นนั้นสุตตะคือการฟังเช่นนั้นของเราก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยจาคะคือการเสียสละเช่นใดจ ุติจากโลกนี้แล้วจึงเกิดขึ้นในเทวดาฉะนั้นจาคะคือการเสียสละเช่นนั้นของเราก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยปัญญาเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วจึงเกิดขึ้นในเทวดาฉะนั้นปัญญาเช่นนั้นของเราก็มีอยู่ดูก่อนมหานามะคราวใดอริยสาวกย่อมระลึกถึงศรัทธาศีลจาคะสุตตะและปัญญาของตนและของเทวดาเหล่านั้นเนืองๆคราวนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะโทสะโมหะเข้าครอบงำย่อมเป็นจิตดำเนินไปตรงอริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปรารภเทวดาย่อมได้รู้อัตและรู้ธรรมย่อมได้ความปราโมทย์คือความบันเทิงใจอันประกอบด้วยธรรมะเมื่อได้ความปราโมทย์แล้วก็เกิดปีติคือความอิ่มใจเมื่อได้ปีติกายก็สงบเมื่อกายสงบก็ได้สุขเมื่อได้สุขจิตก็ตั้งมั่นดูก่อนมหานามะนิจทาคตกล่าวว่าอริยสาวกเป็นผู้ถึงความสงบในหมู่สัตว์ผู้ยังไม่สงบเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีความพยาบาทเป็นผู้ถึงกระแสธรรมะผู้อบรมเทวตานุสติคือการระลึกถึงคุณที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดาดูก่อนมหานามะอริยสาวกผู้ใดบรรลุผลรู้แจ้งคำ

สั่งสอนแล้วย่อมอยู่ด้วยธรรมะเป็นเครื่องอยู่อันนี้เป็นส่วนมากท่านฟังนี่ก็เป็นเหตุผลอีกเรื่องหนึ่งที่เจ้ามหานามะสากยะได้ทรงกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าทำให้เราได้ทราบถึงความเป็นอยู่ของพระอริยสาวกชั้นพระโสดาบันที่ท่านเป็นอยู่ในการประพฤติปฏิบัติใจของท่านอย่างไรผู้ใดที่มีศีลธรรมอันดีมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยแต่บางครั้งบางคราวใจลืมนึกถึงพระไปบ้างและถ้าหากผู้นั้นตายลงไปในระหว่างนั้นคติคือทางไปของเขาจะเป็นอย่างไรเจ้ามหานามะสาคยะได้ทรงกราบทูลถามความข้อนี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้แล้วดังมีข้อความปรากฏอยู่ในพระบาลีคัมภีร์สังยุตตินิกายมหาวารวรรคในมหานามะสูตรที่หนึ่งความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนิโครธารามซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับพระนครกบิลพัทในแคว้นสักกะดังนั้นเจ้ามหานามะสักยะเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับทรงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วประทับนั่งลงในสถานที่สมควรส่วนข้างหนึ่งแล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนครกบิลพัทนี้เป็นพระนครมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองมีผู้คนเกลื่อนกลนมากมายมีถนนคับแคบข้าพระองค์เข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือมหาพระภิกษุทั้งหลายผู้เป็นที่เจริญใจแล้วเมื่อกลับเข้าไปที่กรุงกบิลพัทในเวลาเย็นข้าพระองค์ไม่ไปพร้อมกับช้างม้ารถเกวียนและแม้กับบุรุษอย่างใดอย่างหนึ่งเลยเป็นแต่ว่าในเวลานั้นข้าพระองค์ขาดสติที่ปรารภถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ข้าพระองค์จึงคิดว่าถ้าเราตายลงในเวลานี้คติคือทางไปของเราจะเป็นอย่างไรพบหน้าของเราจะเป็นอย่างไรพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนมหาบพิตรมหาบพิตรจะทรงกลัวเลยการสวรรคตอันไม่ต่ำซามจะมีแก่มหาบพิตรดูก่อนมหาบพิตรจิตของผู้ใดอบรมด้วยศรัทธาคือความเชื่อศีลคือการประพฤติดีทางกายและวาจาสุตะคือการฟังจาคะคือการเสียสละปัญญาคือความรอบรู้ไว้ตลอดกาลนานแล้วกายนี้ของผู้นั้นมีรูปประกอบด้วยมหาภูตรูป4คือดินน้ำไฟลมเกิดมาจากมารดาบิดาเจริญเติบโตขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดมีความไม่เที่ยงต้องขัดสีหนวดฟันมีความแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาฝูงกาหรือฝูงแร้งฝูงนกตะกรุ่มฝูงสุนัขบ้านฝูงสุนัขจิ้งจอกหรือสัตว์ชนิดต่างๆก็จะกัดกินซึ่งกายของผู้นั้นนั่นแหละส่วนจิตของผู้นั้นที่ได้อบรมด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาไว้แล้วตลอดกาลนานย่อมเป็นคุณชาติไปในเบื้องบนจะถึงซึ่งคุณวิเศษดูก่อนมหาบพิตรเปรียบเหมือนบุรุษนำหม้อเนยใสหรือหม้อน้ำมันไปโยนทิ้งลงในห้วงน้ำลึกกรวดหรือกระเบื้องจะต้องจมลงไปข้างล่างส่วนเนยใสหรือน้ำมันจะลอยขึ้นทางบนชั้นใดจิตของผู้ใดได้อบรมด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาไว้ตลอดกาลนานแล้วกายนี้ของผู้นั้นมีรูปประกอบด้วยมหาภูตรูป4เกิดจากมารดาและบิดาเจริญขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดมีความไม่เที่ยงต้องขัดสีนวดฟันและมีความแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาอยู่เบื้องหลังฝูงกาหรือฝูงแร้งฝูงนกตะกรุ่มฝูงสุนัขบ้านฝูงสุนัขจิ้งจอกหรือฝูงสัตว์ชนิดต่างๆก
ก็จะกัดกินซึ่งกายของผู้นั้นนั่นแหละส่วนจิตของผู้นั้นที่ได้อบรมด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาไว้แล้วตลอดกาลนานย่อมเป็นคุณชาติไปเกิดขึ้นในเบื้องบนจะถึงซึ่งคุณวิเศษฉะนั้นเหมือนกันดูก่อนมหาบพิตรมหาบพิตรได้ทรงอบรมศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาไว้นานแล้วมหาบพิตรอย่าทรงกลัวเลยมหาบพิตรอย่าทรงกลัวเลยการสวรรคตอันไม่ต่ำซามจะมีแก่มหาบพิตรท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นความรู้อีกตอนหนึ่งที่เราท่านจะได้ทราบว่าใจของบุคคลที่ได้เคยอบรมในเรื่องศีลธรรมอยู่เป็นประจำแล้วเนี่ยแต่บางครั้งอาจจะลืมนึกถึงไปบ้างเนี่ยแม้ว่าเราจะตายลงไปในขณะนั้นเราก็ยังมีโอกาสที่จะได้ไปสู่สุคติตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบเจ้ามหานามะสักยะให้ทรงทราบว่าผู้ที่ได้อบรมศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาไว้นานแล้วเนี่ยแม้จะตายลงไปในช่วงที่ลืมระลึกถึงเรื่องของศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะจิตใจนั้นได้เคยฝึกหัดอบรมไว้แล้วใจจะไม่เฉยเฉยหรือเถลถลายไปในทางที่ไม่ดีใจที่เคยฝึกหัดอบรมจนดีแล้วเนี่ยมักก็จะไปสู่ทางที่ดีและโดยเฉพาะจิตของเจ้ามหานามสักยะนั้นก็เป็นจิตของพระอริยะแล้วการที่จะไปในทางที่ต่ำทรามนั้นไม่มีมีแต่จะสูงขึ้นสูงขึ้นเท่านั้นท่านผู้ฟังยังมีเรื่องการทรงกราบทูลถามถึงการสวรรคตของเจ้ามหานามสักยะต่อพระผู้มีพระภาคเจ้ายังมีอยู่อีกแต่ว่าวันนี้เห็นจะนำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังไม่ทันเนื่องจากเวลาของรายการสิ้นสุดแล้วจำเป็นต้องขอยุติเวลาจากท่านผู้ฟังไปโดยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่และจะเป็นค่อยพบกันอีกสวัสดีครับวันนี้จะขอนำชีวประวัติของเจ้ามหานามสักยะมาเราเสนอท่านผู้ฟังต่อจากที่ได้เล่าค้างไว้ในวันที่แล้วเรื่องในตอนต่อไปที่จะนำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังนี้ก็เป็นเรื่องการทรงกราบทูลถามถึงการสวรรคตของเจ้ามหานามสักยะต่อพระผู้มีพระภาคเจ้ามีปรากฏอยู่ในพระบาลีมหานามสูตรที่2ซึ่งว่าด้วยการตายอันไม่ต่ำซามในคัมภีร์สังยุตตินิกายมหาวาระวรรคนั้นข้อความในเบื้องแรกเหมือนกับมหานามสูตรที่หนึ่งคือเจ้ามหานามสักยะเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าและทรงกราบทูลถามถึงพระทัยที่ขาดพระสติลืมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถ้าหากว่าพระองค์สวรรคตลงในขณะนั้นพบหน้าของพระองค์จะเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนมหานามะมหาบพิตรจะทรงกลัวเลยมหาบพิตรจะทรงกลัวเลยการสวรรคตอันไม่ต่ำซามจะมีแก่มหาบพิตรการสวรรคตอันไม่ต่ำซามจะมีแก่มหาบพิตรดูก่อนมหาบพิตรอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมะ4ประการย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่พระนิพพานโน้มไปสู่พระนิพพานโอนไปสู่พระนิพพานธรรมะ4ประการนั้นได้แก่อะไรบ้างธรรมะ4ประการได้แก่1อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันมั่นคงแน่วแน่ในพระพุทธเจ้าว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรสัมปันโนสุคโตโลกวิทูอนุตตโรปริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติตามคำแปลที่ได้แปลเสนอท่านผู้ฟังมาแล้วก็หมายถึงการที่ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นพระอรหันต์นั่นเอง 2. อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันมั่นคงแน่วแน่ในพระธรรมว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิติ
ซึ่งคำแปล

็ได้เคยแปลเสนอท่านผู้ฟังมาแล้วในวันก่อนนั้นก็หมายถึงการที่เราท่านจะพึงเจริญพระธรรมคุณในบทว่าสวากขาโตนั่นเอง 3. อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันมั่นคงแน่วแน่ในพระสงฆ์ว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยติทังจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปริสปุคคลาเอสาภควโตสาวกสังโฆอาหุนายโยทักขินายโยอัญชรีกรณีโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติซึ่งคำแปลก็หมายถึงการระลึกถึงคุณของพระสงฆ์4. อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยศีลอันเป็นที่รักของพระอริยะอันไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันวินยูชนสรรเสริญเป็นศีลอันตัณหาและทิฏฐิไม่ถูกต้องแล้วเป็นศีลที่ให้เกิดสมาธิคือความมีใจตั้งมั่นดูก่อนมหาวพิตรเปรียบเหมือนต้นไม้ที่ต้นเอ็นโอนไปทางทิศปราจีนคือทิศตะวันออกเมื่อรากขาดแล้วต้นไม้นั้นจะล้มไปทางไหนเจ้ามหานามสักยะทรงกราบทูลตอบว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าต้นไม้นั้นมีต้นโอนเอ็นไปทางใดเมื่อรากขาดแล้วก็ล้มลงไปทางนั้นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนมหาบพิตรข้อนี้ฉันใดอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการเหล่านี้ก็ย่อมเป็นผู้เอ็นโอนไปสู่นิพพานฉะนั้นเหมือนกันนี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะได้ทราบถึงการกระทําจิตใจให้มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และในศีลที่เราได้รักษาแล้วเนี่ยก็จะเป็นจิตใจที่สามารถนำไปสู่สถานอันเป็นบรมสุขได้ยังมีเรื่องที่เจ้ามหานามสักยะได้ทรงกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้เกี่ยวกับเรื่องบุคคลผู้ที่ไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมิคือสถานที่ที่เกิดอันไม่มีความเจริญแต่แก่นรกเปรตอสุรกายและกำเนิดเดรัจฉานการที่เราจะทราบเหตุผลในเรื่องนี้ได้ก็เพราะเจ้ามหานามสักยะทรงกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าไปดังมีเรื่องบันทึกไว้ในพระบาลีคัมภีร์สังยุตตนิกายมหาวาระวรรคในสรกานิสูตรที่2อันว่าด้วยบุคคลผู้ถึงสรณคมเป็นผู้พ้นจากอบายภูมิความว่าครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่นิโครธารามซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับพระนครกบิลพัสในแคว้นสักกะในคราวนั้นเจ้าสรกานิสากยะสิ้นพระชนแล้วแต่เจ้าสรกานิสากยะเป็นผู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ว่าเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้มีกติคือทางไปแน่นอนเป็นผู้จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าได้ยินว่าพวกเจ้าสากยะเป็นจำนวนมากได้มาร่วมประชุมพร้อมกันแล้วยกโทษติเตียนบ่นว่าน่าอัศจรรย์หนอท่านผู้เจริญเรื่องไม่เคยมีมาแล้วหนอบัดนี้ใครเล่าในที่นี้จะไม่เป็นพระโสดาบันเพราะเพียงแต่เจ้าสรกานิสากยะสิ้นพระชนแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังทรงพยากรณ์ว่าเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้มีคติที่แน่นอนเป็นผู้จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าเจ้าสรกานิสากยะมิได้ทรงกระทำให้บริบูรณ์ในสิกขาคือข้ออันควรศึกษาครั้งนั้นเจ้ามหานามสักยะจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับทรงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วประทับนั่งหน้าที่สมควรส่วนหนึ่งและทรงกราบทูลให้พระองค์ทรงทราบถึงเรื่องพวกเจ้าสักยะได้มาร่วมประชุมกันแล้วกล่าวถึงการสิ้นพระชนของเจ้าสรกานิสากยะตามที่พระองค์ทรงพยากรณ์แล้วด้วยความสงสัยว่าจะเป็นไปได้หรือพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนมหาบพิตรบาสกผู้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกมาตลอดกาลนานแล้ว

0: ะไปสู่วินิบาตคำว่าวินิบาตนี่ก็หมายถึงภพที่รับทุกข์หรือแดนที่สัตว์ตกลงไปพินาศย่อยยับก็จะไปสู่วินิบาตได้อย่างไรดูก่อนมหาบพิตรบุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกกล่าวถึงคนใดว่าเป็นอุบาสกผู้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ว่าเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกมาตลอดกาลนานแล้วก็ควรจะกล่าวถึงเจ้าสรกานิสากยะด้วยเพราะเจ้าสรกานิสากยะได้เป็นผู้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ว่าเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกมาตลอดกาลนานแล้วเจ้าสรกานิสากยะจะไปสู่วินิบาตได้อย่างไรรู้ก่อนมหาปพิธบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เลื่อมใสยิ่งนักในพระพุทธเจ้าโดยระลึกถึงคุณของพระพุทธตามแนวคำสวดในบทพระพุทธคุณนั้นเป็นผู้เลื่อมใสยิ่งนักในพระธรรมก็หมายถึงการระลึกถึงพระคุณตามแนวคำสวดในบทพระธรรมคุณนั้นเป็นผู้เลื่อมใสยิ่งนักในพระสงฆ์โดยระลึกถึงพระคุณตามแนวคำสวดในบทพระสังฆคุณนั้นอุบาสกผู้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นผู้มีปัญญาร่าเริงเฉียบแหลมก็หมายถึงฉลาดหลักแหลมประกอบด้วยวิมุตติคือความหลุดพ้นจากกิเลสบุคคลเหล่านั้นย่อมได้สำเร็จเจโตวิมุตติความหลุดพ้นจากกิเลสด้วยอำนาจการฝึกจิตหรือด้วยกำลังสมาธิปัญญาวิมุตติความหลุดพ้นจากกิเลสด้วยปัญญาอันไม่มีอาสวะคือกิเลสที่หมักดองอยู่ในสันดานเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันกาลดูก่อนมหาปพิธบุคคลชนิดนี้ก็พ้นจากนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยทุกขติวินิบาตได้ดูก่อนมหาปพิธบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เลื่อมใสยิ่งนักในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้มีปัญญาร่าเริงเฉียบแหลมแต่ไม่ประกอบด้วยวิมุตติคือความหลุดพ้นจากกิเลสเพราะสิ้นสังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการเขาเป็นพระอนาคามีผู้ไม่มาเกิดอีกซึ่งมีอยู่ด้วยกัน5ประเภทได้แก่ประเภทอันตราปรินิพพายีคือผู้ปรินิพพานในระหว่างอายุยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งประเภทอุปหัตจะปรินิพพายีคือผู้ปรินิพพานเมื่อจวนจะถึงสิ้นอายุประเภทอสังขาระปรินิพพายีคือผู้ปรินิพพานโดยไม่ต้องใช้ความเพียรนักประเภทจะสังขาระปรินิพพายีคือผู้ปรินิพพานโดยต้องใช้ความเพียรมากประเภทอุทังโสโตอกนิฏฐคามีคือผู้มีกระแสในเบื้องบนไปสู่อากนิตภพบุคคลเช่นนี้ก็พ้นจากนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยทุคติวินิบาตได้ดูก่อนมหาบพิตรบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เลื่อมใสยิ่งนักในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ไม่มีปัญญาร่าเริงไม่เฉียบแหลมทั้งไม่ประกอบด้วยวิมุตติเพราะสิ้นสังโยชน์3ประการและเพราะมีราคะโทสะและโมหะเบาบางเขาได้เป็นพระสกทาคามีคือผู้จะมาเกิดอีกเพียงครั้งเดียวจะมาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้นแล้วกระทำให้สิ้นทุกข์ได้บุคคลเช่นนี้ก็จะพ้นจากนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยอบายทุคติวินิบาตได้ดูก่อนมหาปพิธบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เลื่อมใสยิ่งนักในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีปัญญาร่าเริงไม่เฉียบแหลมทั้งไม่ประกอบด้วยวิมุตติเพราะสิ้นสังโยชน์3ประการเขาได้เป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้มีคติที่แน่นอนเป็นผู้จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าบุคคลเช่นนี้ก็พ้นจากนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยอบายทุคติวินิบาตได้ดูก่อนมหาปพิธบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่เลื่อมใสยิ่งนักในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีปัญญาร่าเริงไม่เฉียบแหลมทั้งไม่ประกอบด้วยวิมุตติแต่เขามีธรรมะเหล่านี้คือสัตทินทรีย์ หมายถึงทำอันเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนคือความเชื่อวิริยินทรีย์ทำอันเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนคือความเพียรสตินทรีย์ทำอันเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนคือความระลึกได้สมาธินทรีย์ทำอันเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนคือความมีใจตั้งมั่นปัญญินทรีย์ทำอันเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนคือความรอบรู้ธรรมทั้งหลายที่พระตถาคตได้ประกาศไว้แล้วย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์ด้วยปัญญาของเขายิ่งกว่าประมาณบุคคลเช่นนี้ก็ไม่ไปสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยอบายทุกขติวินิบาตรู้ก่อนมหาบพิตรบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่เลื่อมใสยิ่งในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีปัญญาร่าเริงไม่เฉียบแหลมทั้งไม่ประกอบด้วยวิมุตติแต่เขามีธรรมะเหล่านี้คือสัตทินรีวรินรีสตินรีสมาทินรีปัญญินรีก็หมายถึงเขามีศรัทธาเป็นใหญ่มีความเพียรเป็นใหญ่มีสติเป็นใหญ่มีสมาธิเป็นใหญ่มีปัญญาความรอบรู้เป็นใหญ่เขามีความเชื่อถือมีความรักใคร่ในพระตถาคตพอประมาณบุคคลเช่นนี้ก็ไม่ไปสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยอบายทุคติวินิบาตดูก่อนมหาภพิตรเปรียบมนาที่ไม่ราบเรียบมีพื้นที่ไม่ดีทั้งยังไม่ได้กลนหลักตอออกและพืชก็แตกร้าวเน่าผุถูกลมกระทบและแดดแผดเผาแล้วเป็นพืชรีบคือเป็นพืชที่ไม่แข็งแกร่งไม่ฝังดินอยู่ในที่ดีถึงฝนตกดีพืชเหล่านั้นจะมีความเจริญงอกงามไพบูลย์หรือไม่เจ้ามหานามาสักยะทรงกราบทูลว่าพืชเหล่านั้นไม่มีความเจริญงอกงามไพบูลย์พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนมหาบพิตรข้อนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันคือธรรมะที่บุคคลกล่าวไม่ดีประกาศไว้ไม่ดีไม่เป็นวิญญาณิกธรรมหมายความว่าธรรมที่นำสัตว์ออกจากทุกข์หรือเป็นธรรมที่ทำให้สิ้นทุกข์ไม่เป็นธรรมะที่ทำให้เกิดความสงบไม่เป็นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ธรรมะชนิดที่ตถาคตกล่าวว่าเป็นนาที่ไม่ราบเรียบคือเป็นนาที่ไม่ดีและสาวกผู้ปฏิบัติทำสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมในธรรมนั้นก็ดีตถาคตกล่าวว่าเป็นพืชที่ไม่ดีดูก่อนมหาบพิตรเปรียบเหมือนนาที่ราบเรียบมีพื้นที่ดีก้นหลักตอออกหมดแล้วและพืชก็ไม่แตกร้าวไม่เน่าผุไม่ถูกลมกระทบและแดดไม่แผดเผาให้เสียหายเป็นพืชไม่รีบแกร่งฝังดินอยู่ในที่ดีทั้งฝนก็ตกลงมาดีพืชเหล่านั้นควรจะเจริญงอกงามไพบูลย์หรือไม่เจ้ามหานามาสักยะทรงกราบทูลว่าพืชเหล่านั้นมีความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนมหาบพิตรข้อนี้ก็ฉันนั้นนั่นแหละคือธรรมะที่ตถาคตกล่าวไว้ดีแล้วประกาศไว้ดีแล้วเป็นมียานิกธรรมหมายความว่าธรรมที่นำสัตว์ออกจากทุกข์เป็นธรรมะที่ทำให้เกิดความสงบเป็นธรรมะที่ตถาคตผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้แล้วตถาคตกล่าวว่าเป็นนาที่ราบเรียบหมายถึงนาที่ดีแปลสาวกผู้ปฏิบัติทำสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมในธรรมนั้นตถาคตกล่าวว่าเป็นพืชดีไม่ต้องกล่าวถึงเจ้าสรกานิสากยะเพราะเจ้าสรกานิสากยะได้ทรงกระทำให้บริบูรณ์ในสิกขาในเวลาใกล้จะสิ้นพระชนท่านผู้ฟังนี่เป็นผลดีที่ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำความดีในบุคคลที่รู้จักแยกแยะเลือกกระทำจึงได้ผลคุ้มค่ากับที่ได้ลงทุนลงแรงไปทำให้ได้รับทราบถึงพระพุทธธรรมรัตน์ซึ่งเป็นข้อ
1: อุปมาอุปไมยที่ให้รู้จักเลือกพันธุ์พืชและนาที่ดีกับธรรมะที่ดีจึงได้ผลดีเจ้ามหานามะสากยะได้ทรงกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงธรรมะเป็นเครื่องอยู่ประจำของคฤหัสถ์ความจริงคฤหัสถ์ไม่ได้มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ประจำเพียงอย่างเดียวจึงทรงกราบทูลถามว่าจะอยู่ด้วยธรรมะเป็นเครื่องอยู่ประจำอย่างไหนซึ่งมีเรื่องบันทึกไว้ในพระบาลีทุติยมหานามะสูตรคัมภีร์อังคุตตรนิกายเอกาทศกนิบาตความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนิโครธารามซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับพระนครกบิลพัสในแคว้นสักกะครั้งนั้นมหาเจ้ามหานามะสักยะทรงหายประชวรคือหายจากความเจ็บป่วยได้ไม่นานในคราวนั้นพระภิกษุเป็นจำนวนมากช่วยกันกระทำจีวรถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยหวังว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะได้ทรงมีจีวรที่สำเร็จแล้วเมื่อเวลาล่วงไป3เดือนคือออกพรรษาแล้วพระองค์จะเสด็จไปในนานาสถานคือในสถานที่ต่างๆจามหานามะสักยะได้ทรงสดับข่าวนั้นจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับทรงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทรงกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญหม่อมฉันได้ทราบข่าวมาว่าพระภิกษุเป็นจำนวนมากกระทำจีวรเพื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยหวังว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะได้ทรงมีจีวรที่สำเร็จแล้วเมื่อเวลาล่วงไป3เดือนคือออกพรรษาแล้วพระองค์จะเสด็จไปในนานาสถานพระเจ้าค่ะข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญหม่อมฉันอยู่ด้วยธรรมะเป็นเครื่องอยู่ต่างๆควรจะอยู่ด้วยธรรมะเป็นเครื่องอยู่อะไรพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดีละดีละมหาบพิตรการที่มหาบพิตรเสด็จเข้ามาหาตถาคตและตรัสถามถึงการที่มหาบพิตรจะพึงอยู่ด้วยธรรมะเครื่องอยู่อะไรนับเป็นการสมควรแก่มหาบพิตรผู้เป็นกุลบุตรมหาบพิตรกุลบุตรผู้มีศรัทธาคือความเชื่อย่อมเป็นผู้บริบูรณ์ผู้ไม่มีศรัทธาย่อมไม่เป็นผู้บริบูรณ์กุลบุตรผู้ปรารภความเพียรย่อมเป็นผู้บริบูรณ์ผู้เกียจคร้านย่อมไม่เป็นผู้บริบูรณ์กุลบุตรผู้มีสติมั่นคงย่อมเป็นผู้บริบูรณ์ผู้มีสติหลงลืมย่อมไม่เป็นผู้บริบูรณ์กุลบุตรผู้มีจิตตั้งมั่นย่อมเป็นผู้บริบูรณ์ผู้ไม่มีจิตตั้งมั่นย่อมไม่เป็นผู้บริบูรณ์กุลบุตรผู้มีปัญญาย่อมเป็นผู้บริบูรณ์ผู้มีปัญญาสามย่อมไม่เป็นผู้บริบูรณ์มหาบพิตรมหาบพิตรทรงตั้งอยู่ในธรรม5ประการนี้แล้วพึงทรงเจริญธรรม6ประการให้ยิ่งขึ้นไปมหาบพิตรในธรรม6ประการนี้มหาบพิตรพึงระลึกถึงพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบทรงถึงพร้อมด้วยวิชาจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนที่ฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกแจกธรรมมหาภิกษุสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงพระตถาคตสมัยนั้นจิตของพระอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะคือความกำหนัดโทสะคือความคิดประทุษร้ายเขาโมหะความหลงไม่รู้จริงเข้ากลุ่มรุมสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมดำเนินไปตรงมหาภิกษุอริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปรารภถึงตถาคตย่อมได้ความรู้อัดย่อมได้ความรู้ธรรมย่อมได้ความปราโมทย์คือความบันเทิงใจอันประกอบด้วยธรรมะปีติความอิ่มใจย่อมเกิดแก่อริยสาวกผู้มีความปราโมทย์กายของอริยสาวกผู้มีใจประกอบด้วยปีติย่อมสงบอริยสาวกผู้มีกายสงบแล้วย่อมเสวยสุขจิตของอริยสาวกผู้มีสุขย่อมตั้งมั่นมหาบพิตรมหาบพิตรพึงเสด็จดำเนินทรงเจริญก็ได้พึงประทับยืนทรงเจริญก็ได้พึงประทับนั่งทรงเจริญก็ได้พึงบรรทมทรงเจริญก็ได้พึงทรงประกอบการงานทรงเจริญก็ได้พึงประทับบนที่บรรทมอัน เบียดเสียดด้วยพระโอรสและ

พระธิดาทรงเจริญก็ได้ซึ่งพุทธานุสตินี้อีกประการหนึ่งมหาบพิตรพึงเจริญซึ่งธรรมานุสติคือการระลึกถึงคุณของพระธรรมและเจริญซึ่งสังฆานุสติคือการระลึกถึงคุณของพระสงฆ์มหาบพิตรพึงเจริญซึ่งศีลานุสติคือการระลึกถึงศีลที่เราได้รักษาว่าไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยเป็นศีลที่ปัญญาชนสรรเสริญเป็นศีลที่ไม่มีใครทักท้วงติติงได้เป็นศีลที่ทำให้เกิดสมาธิอีกประการหนึ่งมหาบพิตรพึงเจริญจาคานุสติคือการระลึกถึงการเสียสละของตนว่าเป็นลาภของเราเนาะเราได้ลาภดีแท้การที่เราอยู่ครองเรือนด้วยจิตอันปราศจากมนทินคือความตระหนี่ซึ่งเป็นมนทินในหมู่ชนผู้ถูกกลุ่มรุมด้วยมนทินเราเป็นผู้มีการเสียสละแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มคือเป็นผู้ล้างมือไว้เพื่อให้ทานเป็นผู้ยินดีในการเสียสละเป็นผู้ควรแก่การขอเป็นผู้ยินดีในการให้ปันมหาบพิตรอีกประการหนึ่งมหาบพิตรพึงระลึกถึงเทวดาทั้งหลายว่าเทวดาชั้นจาตุมมหาราชมีอยู่เทวดาชั้นดาวดึงมีอยู่เทวดาชั้นยามามีอยู่เทวดาชั้นดุสิตมีอยู่เทวดาชั้นนิมมารดีมีอยู่เทวดาชั้นปรนิเมตวสวัสดีมีอยู่เทวดาชั้นพรหมกายมีอยู่เทวดาชั้นที่สูงขึ้นไปกว่านั้นมีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศรัทธาศีลสุตะการฟังจาคะและปัญญาเช่นใดเวลาจุติคือตายจากโลกนี้แล้วไปบังเกิดในเทวโลกฉะนั้นฉะนั้นแม้เราก็มีศรัทธามีศีลสุตะจาคะและมีปัญญาฉะนั้นมหาบพิตรสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาของตนและของเทวดาเหล่านั้นสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะคือความกำหนัดโทสะคือความคิดประทุษร้ายเขาและโมหะคือความหลงไม่รู้จริงกลุ่มรุมสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมดำเนินไปตรงมหาบพิตรอริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปรารภถึงเทวดาทั้งหลายย่อมได้ความรู้อัดย่อมได้ความรู้ธรรมย่อมได้ความปราโมทย์คือความบันเทิงใจอันประกอบด้วยธรรมะปีติความอิ่มใจย่อมเกิดแก่อริยสาวกผู้มีความปราโมทย์กายของอริยสาวกผู้มีใจประกอบด้วยปีติย่อมสงบอริยสาวกผู้มีกายสงบย่อมเสวยสุขจิตของอริยสาวกผู้มีสุขย่อมตั้งมั่นมหาบพิตรมหาบพิตรพึงเสด็จดำเนินทรงเจริญก็ได้พึงประทับยืนทรงเจริญก็ได้พึงประทับนั่งทรงเจริญก็ได้พึงบรรทมทรงเจริญก็ได้พึงทรงประกอบการงานทรงเจริญก็ได้พึงประทับบนที่บรรทมอันเบียดเสียดด้วยพระโอรสและพระธิดาทรงเจริญก็ได้ซึ่งเทวตานุสติคือการระลึกถึงเทวดานี้ท่านผู้ฟังผู้ได้สำเร็จธรรมแล้วย่อมมีความต้องการจะหาธรรมะไว้สำหรับให้จิตติดอยู่กับธรรมะโดยหวังจะได้รับความสุขจากธรรมะนั่นเองเป็นอันว่าชีวประวัติของเจ้ามหานามะสาคยะอุบาสกที่นำมาเล่าเสนอท่านฟังจบเพียงเท่านี้และวันนี้เวลาของรายการได้สิ้นสุดแล้วจำเป็นต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังเพื่อเวลาเพียงนี้สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: แสงธรรมนะคะเดี๋ยวเราจะร่วมกันกับองค์แสดงธรรมโดยพร้อมเพียงกันค่ะ
2: ครับก็สวัสดีครับทุกท่านครับเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วเชิญเข้าสู่ลานธรรมนะครับอัญเชิญนางฟ้าเทพธิดาและเทพบุตรทุกท่านเข้าสู่ลานธรรมนะครับต่อจากนี้ก็จะได้ฟังตาม

บัติธรรมนะครับครับขณะนี้ที่ลานธรรมพร้อมแล้วนะครับเชิญทุกท่านคู่เข่าเตรียมตัวกราบพระครับครับกล่าวคำกราบพระพร้อมกันนะครับ

วาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบเชิญทุกท่านนั่งประเพียบลงกราบต่อจากนี้ไปก็

กราบเชิญทุกท่านนั่งประเพียบลงกราบต่อจากนี้ไปก็จะได้อารณาธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันนะครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกัน

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปะละโลกัสสมิงปฏิภาโหติปานินันติติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบคารวะสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานเขมโกพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโยขอกราบถวายความเคารพแด่ท่านพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวัดสังฆทานองค์ปัจจุบันขอโอกาสแด่พระมหาเถระพระเถระตลอดพลเพื่อนสหธรรมิกที่อยู่ในอาวาสนี้เจริญพรญาติโยมนั่งตามสบายนั่งผ่อนคลายทำจิตใจให้เกิดความสงบตัดละปล่อยวางความกังวลต่างๆนั่งไม่ต้องเคร่งเครียดอะไรเพราะว่าเราก็เพิ่งจะทำภารกิจกันมาทำใจสบายๆผ่อนคลายสงบกายวาจาใจของเราวันนี้ก็เป็นวันแรม9ค่ำเดือน ค่ำตกกับวันที่6กันยายนพุทธศักราช2569พระสังฆทานก็มีกิจกรรมอยู่2กิจกรรมในช่วงเที่ยง11นาฬิกาก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมฟังธรรมร่วมกันประมาณ12นาฬิกาก็ไปร่วมกันสามารถไปร่วมเจริญพุทธมนต์ถวายให้กับบุญบารมีที่คุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมท่านได้เป็นหลักชัยเป็นพยานในการประพฤติปฏิบัติธรรมของบรรดาอุบาสิกาทั้งหลายคุณแม่บุญเรือนนั้นเป็นโยมผู้หญิงเป็นคารวาสสามารถประพฤติปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงธรรมได้เป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับบรรดาญาติโยมที่เป็นผู้หญิงเพราะนั้นวันนี้เรามาเราก็ถือว่าปีโอกาสในการมาประพฤติปฏิบัติธรรมทำบุญพร้อมๆกันสองกรณีด้วยกันเริ่มต้นให้โยมนั่งสงบสงบถ้าจะให้ดีอาตมาแนะนำว่าหลับตาลง พอเราหลับตาความคิดของเราสติของเราก็จะกลับมาอยู่กับตัวของเราเพราะว่าไม่มีรูปมากระทบแม้จะมีเสียงบ้างกลิ่นบ้างหรือว่าสัมผัสอากาศร้อนหนาวบ้างแต่จิตก็จะค่อยๆสงบลงเมื่อจิตสงบแล้วกายวาจาที่มันสงบอยู่มันก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวนั่นเองหลายๆครั้งหลายๆวันที่ผ่านมาในรอบเดือนที่ผ่านมาถ้าญาติโยมเป็นผู้มีความสนใจในอายตนะที่เรียกว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆผ่านหูตาจมูกลิ้นกายใจของโยมโยมก็จะได้ยินข่าวคราวของการสูญเสียก็ดีบุคคลที่ยังไม่ควรก็ละโลกไปบุคคลที่ควรแล้วก็ละโลกไปคนใกล้ตัวก็จากไปบางทีคนไกลตัวก็จากไปเหมือนกันอาตมาได้ขึ้นพระบาลีว่าบุญญานิปัลโลกัสสมิงปฏิภาโหติปานินันติติบาลีนี้แปลว่าบุญย่อมเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าฉะนั้นแลบุคคลที่เกิดมาเป็นมนุษย์มีอาการ32พบกับพระพุทธศาส

ศาสนามีโอกาสในการมาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาบุคคลนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีบุญและบุญนี้ก็ทำให้เรามีโอกาสสะสมมีโอกาสสร้างสมบุญบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและบุญนี้แหละจะนำเราไปสู่สุคติอันเป็นที่หมายได้นั่นเองบุญเป็นที่พึ่งอาศัยทั้งขณะก่อนที่จะมีลมหายใจทั้งขณะที่มีลมหายใจอยู่และในขณะที่สิ้นลมหายใจไปนั่นเองบุญเกิดจากการให้ทานบุญเกิดจากการรักษาศีลบุญเกิดจากการภาวนาสิ่งที่เรียกว่าทานเริ่มต้นด้วยคำว่าพรหมวิหาร4สิ่งที่เรียกว่าพรหมวิหาร4เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้และก็อยู่ในตัวของเรารู้จักเมตตารู้จักกรุณามีมุทิตาและวางอุเบกขาเป็นคำว่าเมตตาถ้าเราแปลกันตรงๆตามพระบาลีก็คือปรารถนาให้เขามีความสุขปรารถนาให้ทุกๆสิ่งอยู่บนความสุขสงบของแต่ละบุคคลสุขของคนเราไม่เท่ากันสุขของสัตว์บุคคลต่างๆก็ไม่เท่ากันเหมือนกันกรุณาแปลให้ตรงๆก็ปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์ทุกข์ของแต่ละคนบุคคลก็ไม่เท่ากันเหมือนกันทั้งสุขแล้วก็ทุกข์ต่างคนต่างก็รับรู้ต่างก็สามารถที่จะปรุงแต่งสร้างสรรค์ได้สิ่งนั้นก็อยู่ในใจเหมือนกันมุทิตาและก็อุเบกขาการรู้จักหน้าที่ของตนรู้จักยินดีรู้จักปล่อยวางคนที่มีหน้าที่คนที่รู้หน้าที่ก็ย่อมมีความสุขนั่นเองการให้ทานจึงต้องเริ่มจากการที่เรามีพรหมวิหาร4นั่นเองเรามาลองพิจารณาดูว่าขณะปัจจุบันที่เราฟังเทศฟังธรรมเราประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เราได้เจริญพรหมวิหาร4สมควรแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมของตัวเราแล้วหรือยังเราลองพิจารณาดูดีๆชัดๆเราก็จะเห็นพรหมวิหาร4สิ่งที่เป็นพรหมอยู่ในตัวในใจของเรานั่นเองคำว่าเมตตานั้นถ้าเราลองพิจารณาลึกเข้าไปเราปรารถนาให้ทุกคนมีความสุขเพราะเราเองก็อยากมีความสุขเหมือนกับคนอื่นเหมือนกันแม้แต่คำว่ากรุณาปรารถนาให้บุคคลอื่นพ้นจากความทุกข์เราเองก็อยากที่จะไม่มีทุกข์มีแต่ความสุขนั่นเองพระพุทธองค์นั้นท่านทรงเห็นถึงความเป็นไปของสัตว์โลกทั้งหลายทุกคนรักสุขแล้วก็ทุกคนเกลียดทุกข์แต่สุขทุกข์นั้นพระองค์ทรงชี้ว่ามันก็เป็นสิ่งเดียวกันนั่นเองไม่ว่าจะเรียกอะไรมันก็คือสิ่งที่เป็นไปตามความเป็นจริงทุกข์กับสุขจึงเป็นสิ่งเดียวกันที่เกิดจากการปรุงแต่งของสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกับใจของเราตารับรูปหูรับเสียงจมูกรับกลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสจิตปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้แหละที่เราเรียกว่าหนทางที่นำมาให้เกิดสุขและเกิดทุกข์ในตัวของเราพิจารณาให้ดีพิจารณาให้เป็นปัจจุบันทานที่เกิดขึ้นเกิดจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในใจของเรารู้จักการให้ทานเป็นเริ่มต้นของบุญกุศลรู้จักการรักษาศีลเป็นท่ามกลางศีลเกิดจากการที่เราละสิ่งที่เป็นส่วนตัวของเราเพื่อให้เกิดสุขในส่วนรวมนั่นเองถ้าเราละลดเลิกในสิ่งที่จะไปเบียดเบียนแม้กระทั่งสิ่งที่เราสามารถทำได้ศีลที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่มันก็จะกลับมารักษาตัวของเรานั่นเองลมหายใจของเรากำลังพลังทางกายของเราความคิดนึกของเราหรือแม้แต่ลมที่ออกจากปากกลายเป็นคำพูดกลายเป็นวาจา
ถ้าเป็นกุศลบุญก็แผ่ไปถ้าเป็นอกุศลสิ่งที่เรียกว่าบาปก็จะกลับมาแทงใจของเรานั่นเองศีลคือความปกติถ้าทานคือการให้ศีลคือการรักษาแล้วภาวนาคืออะไรเรามาลองพิจารณาดูมนุษย์เราเกิดมามีความคิดมีความรู้สึกแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆจากคิดหนึ่งเดียวกลายเป็นคิดได้สองอย่างกลายเป็นคิดได้สามทางแล้วก็กลายเป็นความคิดที่กลับมาเป็นหนึ่งเดียวอีกเหมือนกันในวัยเด็กวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยทำงานสู่วัยชราสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่ายิ่งเราเห็นมากยิ่งเรารู้มากเราสามารถพิจารณาได้มากเราจะเห็นถึงความไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปมันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังมันเป็นอนัตตาความจริงแท้แน่นอนของชีวิตเราก็ภาวนาลมที่มันผ่านเข้าไปลมที่มันไหลย้อนออกมาล้วนแล้วแต่นำสุขทุกข์มาให้กับตัวของเราพิจารณาดีๆพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงการภาวนาก็คือการทำความเข้าใจให้ยิ่งขึ้นไปทานศีลภาวนานำมาให้กายของเราเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นอยู่กับตัวของเรากายให้ทานกายรักษาศีลกายเจริญภาวนาเห็นเวทนาที่เป็นอยู่กับตัวของเราภาวนานานๆจิตก็สงบเวทนาก็เกิดสุขขึ้นมาภาวนาไปแล้วพิจารณาสิ่งต่างๆไปแล้วมันไม่เกิดมันไม่ได้อย่างที่หวังอย่างที่ต้องการมันก็เป็นทุกขเวทนาภาวนาไปเรื่อยๆพิจารณาสิ่งต่างๆความรู้สึกสุขทุกข์ไม่เกิดขึ้นมันก็กลายเป็นอุเบกขาเวทนาขึ้นมาเราจึงต้องพิจารณาสิ่งต่างๆวันเวลาที่เราผ่านมาแต่ละครั้งแต่ละคืนแต่ละวันแต่ละสัปดาห์หรือแม้แต่เป็นเดือนเป็นปีเราได้สะสมสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นกับตัวของเรารู้ว่าอะไรเป็นบุญรู้ว่าอะไรเป็นบาปเราจึงต้องรู้จักในการพิจารณานั่นเองเรามาวัดมาตั้งใจประพฤติปฏิบัติมารักษาศีลมาเจริญภาวนาเราไม่ได้ทำเพื่อใครเราทำเพื่อตัวของเราเองแต่เราต้องลองมองมุมกลับกันสิ่งที่เราทำเพื่อตัวเราบางครั้งมันก็สร้างสมบารมีให้เกิดขึ้นกับตัวของเราเราสงบบุคคลที่เห็นบุคคลที่สามารถรับรู้เขาก็เกิดความสงบตามตัวของเราไปจากทานในเบื้องต้นกลายเป็นทานในท่ามกลางที่เราเรียกว่าธรรมทานนั่นเองเราเจริญพรหมวิหารสี่ให้กับบุคคลอื่นก็เหมือนกับเราเจริญพรหมวิหารสี่ให้กับตัวของเราเราสงบบุคคลอื่นก็สงบจาก2เป็น3 3เป็น4สุดท้ายสรรพสัตว์สรรพสิ่งที่รวมอยู่ในสถานที่นี้ก็เกิดความสุขสงบขึ้นมานั่นเองค่อยๆพิจารณาเห็นบารมีบุญของเราบุญนั้นบารมีนี้ล้วนแล้วแต่ก่อเกิดจากลมหายใจของเราทั้งสิ้นเราทานอาหารเราขบฉันสิ่งต่างๆเข้าไปพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วเป็นการทำให้เกิดธรรมชาติกับกายของเราทานก็ดีฉันก็ดีกินก็ดีเป็นนามธรรมความรู้สึกอิ่มความรู้สึกอร่อยความรู้สึกเฉยความรู้สึกไม่อร่อยมันก็เป็นนามธรรมเหมือนกัน
อะไรจึงเป็นรูปธรรมในการที่เราขบฉันในการประพฤติปฏิบัติขึ้นมาความสุขกันนั้นหรือความพอใจกันนั้นหรือความอึดอัดขัดเคืองหรือไม่ความไม่ยินดีความไม่พอใจหรือแม้แต่ความลังเลสงสัยสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมที่เรากำลังพิจารณาให้เกิดบารมีบุญในสติในปัญญาของตัวเรากายเวทนาจิตพิจารณาไปมาแล้วอย่าให้เสียเวลาอากาศก็ร้อนอากาศก็เย็นอะไรเป็นเหตุให้เราปรุงแต่งความรู้สึกดีๆความรู้สึกไม่ดีอะไรเป็นเหตุให้เราคิดเห็นอย่างนั้นสาวไปหาเหตุอุปัฏฐิสมานพได้ถามกับพระอัสสชิว่าทำใดที่ทำให้พระอัสสชิเกิดความสงบระงับขึ้นพระอัสสชิได้แสดงธรรมที่พระศาสดาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้บอกกับพระอัสสชิพระอัสสชิก็ได้เห็นตามนั้นนำมาเล่าให้อุปัฏฐิสมานพฟังว่าธรรมต่างๆนั้นเกิดจากเหตุทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีเหตุเพราะมีเหตุนั้นผลจึงเกิดขึ้นเพราะมีเหตุนี้จึงมีผลอย่างนั้นตามมาพระองค์ทรงชี้ให้เห็นเหตุที่ทำให้ผลมันเกิดขึ้นมาและพระองค์ก็ยังชี้ว่าถ้าเราสามารถไปดับเหตุนั้นได้ผลก็จะไม่เกิดขึ้นสิ่งต่างๆก็ดับไปในที่สุดนั่นเองอุปัฏฐิสมานพจึงเข้าใจว่าทำใดเกิดแต่เหตุทำนั้นย่อมดับไปด้วยเหตุนั้นนั่นเองเราก็มาพิจารณาตัวเราในปัจจุบันง่วงก็ดีไม่ง่วงก็ดีอะไรเป็นเหตุสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอะไรเป็นเหตุพิจารณาดีๆการที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเรามาเข้าวัดเข้าวาเราหวังบุญกุศลมาแล้วทำแล้วใจเป็นบุญไหมกายเป็นบุญหรือเปล่าบุญนั้นเล่าขานได้แสดงได้ปรากฏได้ในลักษณะใดเราลองพิจารณาดูสิ่งต่างๆมันไม่เที่ยงสิ่งต่างๆมันเป็นทุกข์สิ่งต่างๆไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันเป็นสิ่งเหล่านั้นกันนั้นหรือเราลองพิจารณาดูยามที่ลมหายใจผ่านเข้าไปยามที่ลมหายใจไหลออกมาอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลก็พิจารณาดูพระพุทธองค์นั้นท่านได้แสดงสิ่งต่างๆว่าการที่มีคำพูดก็ดีการที่มีการกระทำก็ดีหรือแม้แต่การที่มีความคิดก็ดีล้วนแล้วแต่เกิดบุญกุศลทั้งสิ้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนำสุขทุกข์บุญบาปมาให้กับตัวของเรามีครั้งหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ณวัดเชตวันกรุงสาวัตถีเข้าไปแล้วก็เข้าไปใกล้กราบแทบพระบาทของพระพุทธเจ้าจนพระพุทธองค์ทรงแปลกพระทัยว่าเหตุใดวันนี้พระเจ้าประเสนที่โกศลจึงเข้ามากราบพระองค์ใกล้ชิดเสียขนาดนี้พระเจ้าประเสนที่โกศลกราบแล้วก็พนมมือแล้วก็แย้มพระสวนยิ้มแบบกึ่งหัวเราะเบาๆว่าข้าพระองค์นั้นรู้สึกเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธองค์เสียเหลือเกินวันนี้นึกถึงพระพุทธองค์แล้วเกิดความอิ่มเอิบใจการที่ข้าพระองค์เป็นหน่อเนื้อของกษัตริย์พระองค์ก็เป็นหน่อเนื้อเหมือนกันพระองค์มีพระชนมายุข้าพระองค์ก็มีพระชนมายุใกล้เคียงกันแต่พระองค์นั้นสามารถรู้แจ้งโลกพระองค์ทรงเปิดสิ่งที่ปิดอยู่พระองค์ทรงแสดงสิ่งที่เป็นธรรมสิ่งที่เป็นไปตามความเป็นจริงข้าพระองค์ฟังแล้วออกไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็เห็นเป็นอย่างนั้นจริง
ยังความแปลกใจให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นศาสดาที่ไม่มีความสงสัยทำให้ข้าพระองค์ไม่เคยสงสัยในสิ่งที่พระองค์กล่าวเลยข้าพระองค์มาวันนี้ก็เพราะความปิติยินดีเยี่ยงนี้นั่นเองพระพุทธองค์ทรงยิ้มแล้วก็ตรัสต่อพระเจ้าประเสนที่โกศลว่านี่แน่มหาบพิตรการกล่าวเช่นนั้นนำความอิ่มเอิบใจให้แก่ตัวมหาบพิตรเองยังไม่พอแต่คำกล่าวนั้นเมื่อใครได้เห็นใครได้ยินก็ล้วนแล้วแต่เกิดความแปลกใจแล้วแล้วแต่เกิดความเอิบอิ่มใจขึ้นมาเหมือนกันว่าอะไรเป็นเหตุให้มหาบพิตรเกิดศรัทธาขึ้นเสียขนาดนั้นพระเจ้าเปรตที่โกศลได้ยินที่พระพุทธองค์ทรงตรัสก็ก้มลงกราบอีก3ครั้งแล้วก็น้อมตัวกลับไปยังพระราชวังหลังจากพระเจ้าเปรตที่โกศลเสด็จกลับพระราชวังพระพุทธองค์ก็ทรงหันมากล่าวกับพุทธสาวกที่ประชุมในที่นั้นว่าพระเจ้าเปรตที่โกศลนั้นได้กล่าวสิ่งที่เรียกว่าธรรมเจดีย์ธรรมที่กล่าวออกมาเพื่อบูชาให้เกิดความมั่นคงขึ้นมานั่นเองคนที่เราเคารพรักคนที่เรามีความศรัทธาเรากล่าวเช่นนี้เรียกว่าเป็นมุทิตายินดีโดยเจตนาบริสุทธิ์นั่นเองบรรดาพุทธสาวกทั้งหลายกรรมวาจาที่เกิดขึ้นย่อมนำผลมาให้กับผู้ได้เห็นผู้ได้ยินผู้ได้ฟังและผู้ที่กล่าวมานั่นเองพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเองท่านเองก็เป็นผู้ที่มีวาจาอันควรน่าเชื่อถือได้ขอเราทั้งหลายจงนำวาจาของตนให้เกิดประโยชน์กับโลกนั่นเองสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นว่าคำว่ามุทิตานั้นแม้แต่กล่าวขึ้นด้วยความยินดีเอิบอิ่มใจแม้กล่าวขึ้นโดยไม่หวังเจตนาใดๆก็ตามก็สามารถนำศรัทธามาสู่ผู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังด้วยตัวของเขาเองนั่นเองตอนที่อุปัฏฐิสามานพได้บอกกล่าวกับพระอัสสชิให้พระอัสสชิแสดงธรรมให้กับตนตัวอัสสชิพระภิกษุเองก็บอกว่าเราเพิ่งศึกษาเพิ่งบวชมาไม่สามารถกล่าววาจาได้อุปัฏฐิสามานพก็ได้บอกกับพระอัสสชิว่าขอพระคุณเจ้าจงมั่นใจการกล่าวธรรมใดๆก็ตามกระผมเป็นผู้ฟังการทำความเข้าใจเข้าถึงในธรรมที่พระคุณเจ้าได้แสดงเป็นหน้าที่ของกระผมเองญาติโยมก็เหมือนกันในที่นี้ก็ดีผู้ได้ยินได้เห็นก็ดีลองพิจารณาดูพระธรรมเทศนาที่อาตมากล่าวออกมาโยมได้ยินใครเป็นผู้รับผลของกุศลนั้นอาตมาก็ได้โยมก็ได้ได้มากได้น้อยล้วนแล้วแต่อยู่ที่บุญบารมีของแต่ละบุคคลผู้กล่าวก็กล่าวด้วยธรรมผู้ฟังก็ฟังด้วยธรรมนั่นเองฟังแล้วทำแล้วก็พิจารณาดีๆบุญกุศลนี่แหละจะเป็นเหตุให้เรารู้ให้เราเห็นให้เราเข้าใจในสิ่งต่างๆได้นั่นเองพิจารณาดีๆทำความเข้าใจดีๆครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาจิตของเราวางอยู่อย่างไรกายของเราตั้งอยู่ในลักษณะใดลมหายใจที่ผ่านเข้าไปลมหายใจที่ไหลออกมามีคุณมีโทษมีประโยชน์มากน้อยอย่างไรรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมลมที่เกิดขึ้นส่งผลต่อกายของเราเป็นอย่างไรเราสามารถควบคุมศรัทธาควบคุมสัจจะควบคุมบุญกุศลของเราได้มากน้อยอย่างไรสติที่มากขึ้นกุศลที่มากขึ้นส่งผลต่อบารมีบุญของเรามากน้อยอย่างไร
ก็ให้เราพิจารณา

ให้เราทำใจของเรานึกถึงเรานึกถึงบุญนึกถึงตัวของเราทำความรู้ทั้งตัวของเราค่อยๆยกมือทั้งสองข้างของเรามาพนมมือประกบเป็นรูปดอกโพตูมที่กลางหน้าอกของเราทำช้าๆชัดๆแม้เราไม่ได้ลืมตาขึ้นมาก็เห็นกิริยาของเรามือทั้งสองข้างประกบเป็นรูปดอกโบตูมที่กลางหน้าอกของเรานึกถึงบุญเข้าใจในบุญที่เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาตั้งสัจจทิฏฐานบารมีของเราให้เรานั้นได้มีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติทำบุญทำกุศลจนเข้าถึงมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานเองในเร็ววันน้อมเห็นบุญระลึกถึงบุญตั้งใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพระพันปีหลวงถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาถวายเป็นพระราชกุศลและพระกุศลแด่ทั้ง3พระองค์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชินีตลอดทั้งองศาและวงทุกๆพระองค์ขอทุกๆพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอุทิศให้กับบรรดาเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติเพตาเพื่อนสนิทมิตรสหายผู้มีประการคุณไม่ว่าเก่าไม่ว่าใหม่หรือสิ่งใดๆซึ่งต้องการบุญกุศลอยู่ไม่ว่าเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามให้เขารับบุญรับกุศลร่วมอนุโมทนาบุญแผ่เมตตาแบบอัปปมัญญาทุกครั้งในการประพฤติปฏิบัติทำบุญทำกุศลจากนั้นยกมือขึ้นจรดหน้าผากช้าๆลืมตาขึ้นมาสาธุขึ้นพร้อมกันสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ อ่ะนั่งเหมือนเดิมโยมเมื่อกี้อาตมาแสดงธรรมด้วยการให้โยมปฏิบัติธรรมนั้นโยมได้ยินเสียงอะไรบ้างได้ยินเสียงนกไหมได้ยินเสียงเสือขยับไหมได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองไหมแล้วก็เห็นในสิ่งที่เราเรียกว่าสัญญาไหมความจำได้หมายรู้นะครับอาตมาให้โยมได้มีโอกาสในการทำความสงบซะก่อนเรียกว่าเรียกสติเพราะเมื่อสักครู่โยมเพิ่งจะลงไปล้างภาชนะมาบางคนอาจจะง่วงตอนนี้หายง่วงไหมไม่หายง่วงกว่าเดิมอีก ไม่เป็นไรนะครับเดือนนี้เป็นเดือนกันยายนนะครับเป็นเดือนกันยายนแล้วเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมานะครับเราก็เห็นข่าวของบุคคลที่รู้จักไม่รู้จักบ้างบุคคลที่เราชอบไม่ชอบบ้างบางคนก็หายไปบางคนก็กลับมาได้อาตมาก็เรียกว่าสิ่งนั้นเป็นธรรมสังเวชก็เกิดความรู้สึกชะงักขึ้นในลักษณะหนึ่งเหมือนกันพอมาเข้าเดือนกันยาบรรดาผู้ที่ทำงานทำการก็ใกล้เรียกว่าเดือนที่เราจะต้องถอดหัวโขนเกษียณราชการนั่นเองอาตมาเคยไปทำบุญไม่เรียกทำบุญดีไปกิจนิมนต์เขานิมนต์ไปเจริญพุทธมนต์ให้กับคุณครูที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในงานนั้นเขาก็ติดคำภาษาอังกฤษเพราะหน่วยงานนั้นเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเป็นโรงเรียนอินเตอร์อาตมาอ่านดูก็ทดสอบความรู้ระดับปริญญาตรีที่เรียนมาแต่ไม่ได้ใช้มานานกว่า34ปีเขาเขียนอยู่2บรรทัดโยมลองพิจารณาดูนะว่ามันโอเคไหม Everything must go 1ประโยค The show must go on Everything ทุกสิ่งMust go แปลว่าต้องจากไปถูกไหมใช่ไหมถ้าใครรู้ว่าอาตมาแปลผิด
บอกเลยนะอาตมาก็ไม่กล้าถามโยมที่เขานิมนต์ว่ามันแปลว่าอะไรเดี๋ยวเขาจะหาว่าหน้าตาดีแต่ทำไมสติไม่พอหรือว่าสติไม่เท่ากับหน้าตาอันนี้ไม่รู้บรรทัดที่สองเดี๋ยวโชว์มัสโกออนอาตมาก็แปลว่าชีวิตต้องดำเนินต่อไปแปลถูกไหมถ้าใครคิดว่าอาตมาแปลถูกช่วยพยักหน้าหน่อยเนาะทุกคนต้องมีวันนี้แหละคือวันที่จากลาจากองค์กรไปไม่ได้ว่าลาจากโลกนี้ไปนะโยมทุกคนต้องมีวันจากไปทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาบรรทัดที่สองคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปไม่ว่าเราจะถอดหัวโขนจากการเป็นเจ้านายถอดหัวโขนจากการเป็นลูกน้องวันนั้นเราก็รู้แล้วว่ามันต้องมาถึงตั้งแต่เราเริ่มมาทำงานในองค์กรแต่คนสมัยนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นเนาะทำงานเป็นแบบฟรีแลนซ์เป็นแบบอิสระอาจจะไม่ได้เจอคำนี้ในวันที่อายุ60ปีก็ได้ที่ตมาพูดไม่ใช่อะไรเพราะตมาก็60ปีนี้เหมือนกันเริ่มรับเบี้ยผู้สูงอายุแล้วยินดีด้วยกับอาตมาไหมแต่โยมอาจจะรับมานานแล้วบางคนรับ100เอ้ยไม่ใช่600 800 900ก็มีนะครับบางคนอาจจะรอรับ 1,000 ก็ได้เนาะเขาบอกว่า60ก็ได้600 70ก็ได้700 80ก็ได้800 90ก็ได้900ถ้าคนจะได้ 1,000 ต้องยังไงอยู่ให้ได้100ปีนางวิสาขาได้เบี้ยผู้สูงอายุกี่ร้อยโยมนางวิสาขาอายุ120ปีเธอได้1,000 อันนี้เป็นมุกเล่าให้ฟังทีนี้พออาตมาเห็นอาตมาก็รู้สึกว่าคนที่เอาคำสองคำนี้มาแปะไว้ที่ข้างฝาแล้วให้พระนั่งอยู่ข้างหน้าอันนี้เป็นโต๊ะหมู่ข้างหลังเป็นคำพระนะโยมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องจากไปแต่ขณะที่เกิดขึ้นขณะที่ตั้งอยู่พระก็เจริญพุทธมนต์ไปอาตมาก็เจริญพุทธมนต์จนจบพอจบเสร็จโยมก็บอกท่านกรุณาเมตตากับพวกโยมหน่อยพวกโยมเกษียณกันอยู่4คนแต่น้องๆ อีก10กว่าคนน่ะจะได้เตรียมตัวเหมือนพวกโยมคือให้เทศให้คนที่ยังไม่เกษียณเข้าใจนั่นเองอาตมาก็ถามว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นกับตัวหรือใกล้ตัวจนเกินไปเรามีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าความประมาทอยู่ในตัวโยมว่าไหมถ้ามันไม่เจ็บมันไม่เห็นมันไม่เข้าใจเราก็ยังประมาทอยู่ถูกไหมครับเราไม่เห็นคนถูกรถชนตายต่อหน้าเราก็ยังเดินข้ามถนนโดยไม่ข้ามทางม้าลายอยู่ดีเห็นสะพานลอยข้อเขาก็เสื่อมขึ้นมาในทันทีเหมือนกันพอเห็นคนขึ้นรถเมย์มาแล้วเป็นคนท้องเราก็เกิดอาการง่วงเหงาหาวนอนขึ้นมาเหมือนกันอาตมาเคยนะโยมเคยได้รับการร้องทุกข์จากญาติโยมเนี่ยครับที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานโยมเข้ามาเขาแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มเลยทั้งสีทั้งผมกัดกร่อนย้อมมาเป็นอย่างดีพอมาถึงก็ถูกคุณแม่ชีรับสมัครใช้วาจาอันควรเชื่อถือและสายตาอันควร

คนปฏิบัติตามไปล้างออกไปกัดออกให้หมดทั้งผมทั้งเล็บเธอก็ทำตามเธอไม่รู้ตัวมาก่อนว่าต้องเอาเล็บสวยๆนั้นให้เป็นธรรมชาติผมต้องงอกเหมือนเดิมเธอเลยไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาวันที่เธอลาศีลไปเธอก็เลยกลับไปในสภาพหน้าสดผมสดแต่มีความมั่นใจว่าฉันยังสาวอยู่พอขึ้นรถเมล์ไปโยมเอ้ยเธอเสียใจอย่างมากเธอขึ้นไปแล้วมีเด็กหนุ่มที่นั่งอยู่เก้าอี้แล้วก็ลุกให้เธอนั่งเธอก็มองไปที่เก้าอี้เงยไปบนหน้าต่างกรุณาลุกให้เด็กสตรีมีครรภ์และคนชราเธอก็ก้มมองรองตัวเองว่าฉันก็ไม่ใช่เด็กฉันก็ไม่ได้อ้วนเป็นสตรีมีครรภ์เพราะฉะนั้นเด็กหนุ่มคนนี้ลุกให้ใครนั่งนะโยมโยมเพิ่งจะ50เจ้าค่ะโยมมาวัดโยมเข้าใจแล้วว่าอย่าประมาทคนดีที่ใจร้ายเกิดขึ้นจริงๆโยมเคยเจออย่างนี้หรือยังยังไม่ใช่ไหมครับเพราะนั้นลุกให้ใครนั่งดูนิดนึงนะโยมอาจจะเป็นความดีที่ทำร้ายจิตใจบุคคลอื่นก็ได้นะแต่ตมานี่ไม่มีปัญหาเป็นพระขนาดหญิงชรานั่งอยู่ที่เก้าอี้พระอาตมาต้องไปยืนกดดันเลยโยมเพราะว่าพนักงานประจำรถก็ยืนกดดันอาตมาอีกทีหนึ่งว่าเป็นที่ของท่านท่านต้องนั่งตรงนี้แม้ว่าตรงนี้มันจะว่างเพราะนี่คือที่พระพระต้องนั่งตรงนี้แต่หญิงชราคนนั้นยังหลับไม่ตื่นอยู่เลยอาตมาก็ไม่กล้าปลุกต้องอาศัยมโนวิญญาณเพ่งเข้าไปจนสุดท้ายโยมหญิงชราก็ร้องโอยขึ้นมาเพราะว่าโยมพนักงานรถเอามือไปสะกิดแกตกใจพอลุกขึ้นให้แกก็ถวายอุปกรณ์ก่อสร้างให้มาหนึ่งอันเรียกว่าค้อนอาตมาก็เจริญพรเห็นไหมครับความชรานำมาซึ่งความสุขได้เหมือนกันถูกไหมโยมอยากจะแก่หรือยังก็ยังอีกเห็นไหมนี่เรียกว่าประมาทหรือยังโยมว่าเราแก่ตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มหายใจจากครรภ์มารดาเราเรียกว่าการเจริญเติบโตวัยเจริญขึ้นมาวัยเจริญพันธุ์วัยทำงานสุดท้ายก็ตกที่วัยชราแต่มันแก่มาเรื่อยๆจนบางครั้งเราลืมไปว่าวันหนึ่งเมื่อเราไปงานศพไม่นานศพต่อไปอาจจะเป็นเราก็ได้อาตมาจึงฝากอยากจะฝากสิ่งที่เคยฝากไปแล้วเอาของเก่ามาขายถ้าคนเคยฟังแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าเข้าใจเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือเข้าใจมากขึ้นคนที่ยังไม่เคยฟังก็เมตตาค่อยๆใคร่ครวญให้ดีอาตมาเรียกสิ่งนี้ว่า5สอสำหรับผู้สูงอายุโยมฟังนะอันนี้ไงห้าห้าขออภัยหนึ่งสอสดใสสดใหม่ใส่ใจสะสางสุขติคำสุดท้ายนี่ไม่มีใครอยากเข้าใจเลยข้อหนึ่งสดใสคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอยู่บ้านนานๆลูกหลานจะไปเยี่ยมทีนานๆแล้วหลานจะโทรมาหาทีโยมว่าเขาอยากได้ยินเสียงดุดุบ่นน้อยใจหรือรอยยิ้มหรือความอบอุ่นที่ย่ายาให้กับเขาใช่ไหมใครจะมาไม่มาไม่เป็นไรฉันสดใสไว้ก่อนยิ้มวันละนิดจิตแจ่มใสถูกไหมครับต่อให้เขาไม่มาฉันก็มีชีวิตได้เพราะก่อนจะมีเขาฉันก็มีชีวิตคนเดียวขาดฉันไปเขามีชีวิตอยู่แต่ถ้าขาดเขาฉันจะตายทำไมเพราะนั้นเราสดใสอยู่ตลอดเวลาสดใหม่เข้าใจโลกในปัจจุบันเข้าใจตามความเป็นจริงเราเคยเป็นเจ้านายไปหาหมอพยาบาลเปิดทางคุณหมออ้ามือต้อนรับพอเกษียณอายุราชการจะเป็นพลเอกก็ตามไปโรงพยาบาลเขาก็เรียกชื่อแล้วบอกให้นั่งรอสดใหม่อยู่เสมอใช้โทรศัพท์ให้เป็นวิดีโอคอลให้ได้ลูกหลานจะได้โอ้เดี๋ยวนี้คุณ

0: ู่คุณย่าเก่งทันสมัยคุยให้รู้เรื่องนะครับแต่ไม่ต้องไปขนาดว่าไปเย้เย้ดูคอนเสิร์ตว่าอวสานอัศนีอะไรที่ผ่านมาใช่ไหมไม่ต้องขนาดนั้นรำลึกความหลังมันเกินไปสำหรับผู้สูงอายุสดใสสดใหม่ใส่ใจใส่ใจอะไรสุขภาพตัวเองใส่ใจกับความเป็นอยู่ของตัวเองเอ้าไม่มีใครมาเราก็ไปหาหมอเองได้ไม่มีใครมาพาเราไปตลาดฉันก็ไปเองได้หัดเรียกรถหัดใช้แอปหัดสั่งอาหารออนไลน์อาจจะไม่อร่อยเท่าแต่ปลอดภัยกว่าออกไปหาร้านอร่อยเพราะอะไรถนนมันจะข้ามขาไปเนี่ยได้ขากลับหอบหิ้วลงไปแล้วมันจะทันมอเตอร์ไซค์คันนั้นไหมคันนี้จะเอาถุงไหนไปกินอะไรอย่างนี้อยู่กับปัจจุบันสดใสสดใหม่ใส่ใจหมอให้ยามาอันนี้บำรุงจำเองจดเองนักเลงพอถูกไหมไม่ต้องไปให้คนอื่นจำว่าเออเตือนปู่ด้วยนะต้องกินยาเตือนย่าด้วยนะต้องวิตามินเสริมหลานทำอะไรอยู่เดี๋ยวล่าเดี๋ยวกำลังกิ๊กๆอยู่เลยใส่ใจกับตัวเองอันที่สี่สำคัญสะสางสมบัติสะสางซะไม่งั้นไตเฮียงจะต้องเกิดมาอีกรอบนึงสะสางให้มันเสร็จสะสางความขุ่นข้องหมองใจกับเพื่อนบ้านอย่าทิ้งภาระให้ลูกหลานสมบัติที่เรามีอยู่เขาต้องการหรือเปล่าเราเป็นนักเปียโนมือหนึ่งของโลกในความคิดของเราเปียโนหลังนี้เราตายไปแล้วจะเป็นมรดกหรือเป็นภาระกระเป๋าเดินทางใบเขื่องหลุยตอกตะปูเนี่ยซื้อมา 30,000 เก็บไว้แทบตายกะให้ลูกใช้ลูกไปใช้ยี่ห้อเบอร์ตินี่แล้วมันไม่ใช่หลุยวิกตองนี่แล้วเอาไปไหนดีเข้าไปบริจาคเอาไปให้เพื่อนที่เขายังต้องการอยู่หรือว่าจะเป็นวินเทจก็ไปจัดจุจักซะใช่ไหมสะสางให้มันจบชีวิตจะได้ตายตาหลับโอเคไหมอันสุดท้ายนี่สำคัญเลยสุขคติเป็นที่หวังได้โยมพร้อมหรือยังที่จะไปสุขคติถ้ายังไม่พร้อมสะสมค่าเดินทางไม่พอยังไม่มีแผนที่ในการเดินทางยังไม่มีพาหนะจัดหาให้เรียบร้อยทานศีลภาวนานี่เลยโยมทานเนี่ยเรามีรถศีลเรามีน้ำมันภาวนาเรามีแผนที่แล้วเหยียบคันเร่งได้เลยโยมถึงไหนถึงกันเอาแค่พระนิพพานไหวไหมเออไหนใครยอมรับตรงๆว่ามีห้าสอแล้วครบหมดเลยใครมีสองสอสดใสสดใหม่ใครมีใส่ใจด้วยใครมีสะสางแล้วเริ่มเคลียร์ตัวเองแล้วยกให้เขาบริจาคไปซะแบ่งให้คนนี้ยกให้คนนั้นอธิบายให้ถูกนะเรารักลูกเท่าๆกันโยมอาตมาเชื่อว่าอย่างนั้นประสบการณ์ตรงอาตมาเป็นลูกคนกลางพ่อรักพี่แม่รักน้องไปเยี่ยมโยมแม่ที่บ้านแม่ถามหาแต่น้องแนนพระแนทนั่งอยู่ไม่ถามเลยถวายอาหารให้หลวงพ่อพ่อถามว่าแม่ชีนกสบายดีไหมไม่เห็นถามว่าพระแนททานข้าวอร่อยหรือเปล่าไม่ถามแต่วิธีการแสดงความรักของพ่อแม่ไม่เหมือนกันแม้จะรักเท่ากันอย่าให้ลูกตีความผิดหลังเราตายไปแล้วทำไมแม่แบ่งให้เขาเยอะแม่แบ่งให้หนูน้อยทำไมผมได้แค่นี้พี่เขาได้ตั้งเท่านั้นอธิบายเขาเข้าใจโยมเคยดูหนังเรื่องอาม่าไหมเคยไหมครับ2ปีที่แล้วที่แม่รักแต่ลูกชายลูกสาวดูแลส่งหลานมาเคลมสมบัติสุดท้ายหลานกลับเข้าใจความเป็นจริงรักก็คือรักอย่าไปหาความเท่าเทียมในความรักรักลูกให้ถูกทางก็พอสอนลูกให้เป็นคนดีเหมือนที่เราหวังแต่อย่าให้ดีเท่ากับตัวเราเพราะเราเองก็ไม่ใช่แม่ไม่ใช่พ่อที่ดีอาตมาก็ไม่ใช่อาจารย์ที่ดีเหมือนกันสอนให้โยมประพฤติปฏิบัติพอเทศพอฉันก็เข้านิวรณ์ โยมมายืนสมาธิพระก็ไปเข้านิวรณ์โยมรู้ใช่ไหมครับว่าข้อไหนข้อที่3ทีนมิทะทำไมเข้าข้อนี้ล่ะก็จะมาลูกคนกลางไงข้อ1ข้อ2ก็ให้พี่สาวเข้าไปข้อ4ข้อ5ค่อยน้องชายเข้าไปเราเข้าข้อกลางนอนมันซะเลยนิวรณ์ก็เลยครอบงำเอาเนาะวันนี้อาตมาขอจบตรงนี้นะครับเพราะเดี๋ยวต้องไปเจริญพุทธมนต์นะครับครบรอบวันมรณกรรมของคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมท่านเสียวันที่7กันยาเวลา11นาฬิกา20นาทีไม่ได้ให้หวยนะโยมให้ตัวเลขที่แน่นอนเพราะว่าฟังอาจารย์ยอดมาเมื่อเช้านะครับท่านหมุนนาฬิกาไว้11นาฬิกา20นาทีตั้งแต่วันที่6วันที่6ฉันข้าวปกติวันที่7คุยกับลูกๆและหลานปกติพอถึงเวลา11นาฬิกา20นาทีท่านก็จากไปคุณแม่เป็นคนที่ลูกๆและหลานไม่เคยเห็นสีหน้าบึ้งตึงเสียงท่านดุแต่มีความเป็นพระพรหมอยู่ในนั้นช่วยได้ช่วยไม่ได้ก็เฉยชี้ได้ชี้แล้วไม่ฟังก็อุเบกขาท่านถือว่าเป็นปูชนียบุคคลที่เราควรกราบไหว้หลวงพ่อสนองบอกว่านี่เป็นตัวอย่างผู้หญิงอีกคนหนึ่งในโลกที่พิสูจน์ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระอรหันต์สามารถประพฤติปฏิบัติได้ไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกอายุไม่เลือกวรรณะขอเพียงมีความตั้งใจเริ่มจากศรัทธานั่นเองนะครับเพราะนั้นฝากไว้ก่อนเอาแค่นี้เนาะอย่าลืม5สอเนาะนะครับของเก่าโยมอาตมาเทศเรื่อง5สอเยอะมากนะครับอาตมาก็ยังสะสางกุฏิไม่เสร็จเหมือนกันสังฆทานแกะมาแล้วก็เสียดายจะให้กุฏิข้างๆให้ท่านก็ไปด้วยกันที่นอนเก่าจะเอามาบริจาคก็กลัวคนรับไปแล้วจะใช้ไม่คุ้มก็ใช้ต่อเหมือนกันนะครับสิ่งหนึ่งที่เราควรจะพิจารณาเรื่อง5สอก็คือสิ่งเหล่านี้ต้องเริ่มจากตัวของเราถูกไหมครับอย่าไปบังคับใครเพราะอะไรโยมชีวิตมันไม่ได้ดั่งใจถูกไหมเมื่อกี้เรานั่งเราอยากจะสงบมันได้ดั่งใจไหมก็ไม่ได้นั่งแล้วอยากรู้อยากเห็นมันไม่ได้ดั่งใจแต่ถ้ามันจะได้เดี๋ยวมันก็มาเองเอานะครับบุญกุศลนี้ด้วยบารมีพวกเรานี้ขอเป็นเหตุเป็นพลวะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เราท่านรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าถึงธรรมตามธรรมสมควรแก่ธรรมทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์พงษ์ทิติกุโนพระครูบาอาจารย์มสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวขอถวายสังฆทานตั้งนโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัฏเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัฏเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัฏเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุ
2: สาธุ
1: ครับเชิญนะครับทุกท่านที่มีสังฆทานทายธรรมครับนำขึ้นพระเกศพระคุณเจ้าได้เลยนะครับครับท่านใดที่มีสังฆทานทายธรรมได้เลยนะครับและท่านใดที่จะร่วมบูชาธรรมกับองค์แสดงธรรมก็เชิญได้ที่ธรรมาสน์หน้าลานธรรมนะครับสาธุอนุกันครับขันทันเทศ ครับท่านใดที่จะร่วมบุญกับทางองค์แสดงธรรมขอเชิญด้านครับตามกำลังศรัทธาและวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับทุกท่านที่ได้มาถวายทานรักษาศีลเจริญภาวนาและก็ให้กับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ทำบุญให้กับคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะครับก็เป็นสิริมงคลกับทางวัดและทางวัดสังฆทานก็ได้จัดเช่นนี้เป็นประจำทุกๆปีให้กับแม่บุญเรือนโตบุญเตินนะครับ
3: ค่ะน้อมกราบในความเมตตาพระอาจารย์พฤฒพงศ์ทิติคุโนนะคะพระอาจารย์หมีท่านก็เมตตาเดี๋ยวก็มีกิจกรรมในการนำสวดมนต์ที่ด้านหน้าศาลาคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะคะขออนุญาตนำคำกล่าวที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดับบุญโยได้กล่าวถึงคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมหลวงพ่อสนองท่านเล่าว่าคุณแม่บุญเรือนนี่หลวงปู่สังวาลเคารพมากถือว่าเป็นครูบาอาจารย์แต่เป็นผู้หญิงที่รู้ธรรมรู้จิตคนคุณแม่บุญเรือนช่วยคนเยอะช่วยคนให้พ้นทุกข์ได้ใช้การอธิษฐานรักษาคนแต่มีวาจาสิทธินี้เล่าโดยย่อฉะนั้นจึงว่าทำไมพวกเราจึงนับถือคุณแม่บุญเรือนเพราะท่านมีวาจาศักดิ์สิทธิ์นะคะนี้เป็นคำกล่าวที่หลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดับบุญโยได้กล่าวไว้นะคะครูบาอาจารย์ก็รับยกย่องว่าคุณแม่บุญเรือนนี่เป็นผู้หญิงที่มีคุณธรรมชั้นสูงได้ปฏิบัติธรรมได้รู้ได้เข้าใจธรรมะอันลึกซึ้งอย่างละเอียดอ่อนยากที่บุคคลจะรู้เพราะว่าปฏิบัติเข้าถึงธรรมะและนำธรรมะบางสิ่งบางอย่างซึ่งอัศจรรย์เรียกว่าอิทธิวิธีมีฤทธิ์ทางการแสดงฤทธิ์ได้และสอนโดยจิตมีฌานนะคะนี้เราสู่กันฟังนะคะก็ตามคำพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้กล่าวถึงคุณแม่เรือนตรงบุญเติมเดี๋ยวทุกท่านประจำที่นั่งนะคะบาอาจารย์จากบางสกุลเตรียมตัวกดน้ำรับพรค่ะ

อานิจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายมีเที่ยงเนาะอุปาทวยธรรมมิโนเมียนเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโวปัสสโมสุขโข

น้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตตินะเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวะสมีฉันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพภูเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอายังจะโคทักขินาทินาก่อทักษินานุภาทานนี้และอันทันให้แล้วสร้างคำหิสุภติทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงที่ครัตตังหิตายะสถานโสอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ลาโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจะอายังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ลาโล

0: บูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ลาโลกนี้ไปแล้วพระลัญจภิกขุนมนุปทินนางกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนาปกันติได้บุญใหม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้เตอัทรัตตาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขเวรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพยญาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภาวะตุสาพมังคลังหอสาพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสาพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: สาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ

0: คารพ
1: อัญชลีวันทาอภิวาทพุทโธเมนาโถอัญชลีวันทาอภิวาทธัมโมเมนาโถอัญชลีวัน

0: วันทาอภิวาทธัมโมเมนาโถอัญชลีวันทาอภิวาทสังโฆเมนาโถพักผ่อนกันนะโยมนะตามสบาย
1: ครับก็วันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงท่านพระอาจารย์พฤกพงศ์ทิติกุโนนะครับผู้แสดงธรรมหลังจากนี้ไปเที่ยงครึ่งทุกท่านแม่กรรมาทั้งชายและหญิงก็จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและธรรมสวดมนต์พระของวันก่อนที่จะไปพักตามยาสายเดี๋ยวกราบพระรัตนตรัย3ครั้งนะครับเตรียมตัวนักบวชหญิงเตรียมตัวครับพร้อมแล้วกราบสาธุกราบสาธุกราบสาธุจากนี้ไปเชิญทุกท่านพักตามนิยาสายเลยนะครับแล้วกลับมาที่ลานธรรมเที่ยงครึ่งนะครับเข้าธรรมสวดมนต์กลางวันและยืนสมาธินะครับเชิญได้เลยครับธรรมสวดนิยาสายนะครับครับก็เป็นวันที่ทุกท่านได้พักผ่อนได้มาทำภารกิจนะครับได้มาบวชในกรรมตั้งชายและหญิงครับรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็ได้มาปฏิบัติธรรมนะครับกลัดเกลาความรู้สึกนึกคิดของเราเองก็เป็นสิริมงคลกับทางวัดสังฆทานก็มีสถานที่ครับทุกท่านได้รับ
2: ค่ะอนุโมทนาบุญกับท่านเนคขมะทั้งชายและหญิงและญาติธรรมมาเดี๋ยวเขาจะเริ่มสวดมนต์เที่ยงตรงพอดีนะคะอนุโมทนากับทุกท่านในนามของคุณพ่อวิทวัฒน์คุณแจนนะคะวิรารมคุณนามสกุลพรมสาขานสกลนครโดเนทสแกนโดเนทร่วมบุญ500 บาทนะคะอนุโมทนาสาธุ

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจึงนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาว

0: ใจและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
2: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้พ่อพากันรุ่นแรกก็ทรงพาก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
3: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะ
4: รู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านค่ะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปากภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการในเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
5: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่ถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
6: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแพ้วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 6,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คส62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

0: พระเมตตาและสงสัยพระราชฤทัยในเรื่องความเป็นอยู่ในท่อพระเนตรพร้อมทรงตรวจความเรียบร้อยบ้านพักอาศัยด้วยพระองค์เองพร้อมโปรดให้ดำเนินการปรับพื้นที่ทำกินโดยการทำนาขั้นบันไดเรียนรู้การจัดสรรพื้นที่เพื่อทำการเกษตรพื้นที่รอบบ้านเลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงปลูกพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรเป็นอาหารและยาไปพร้อมๆกันที่สำคัญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงสร้างชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความมั่นคงดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่าเกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสร้างรายได้เสริมที่มั่นคงให้กับราษฎรของพระองค์จากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้สร้างคุณูปการมากมายบนดอยสูงด้วยการทรงงานการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งจะเป็นร่มพระบารมีแผ่ร่มเงาช่วยพิทักษ์ป่ารักษาต้นน้ำลำธารภาคเหนือให้ดำรงประโยชน์แก่คนไทยแผ่นดินไทยต่อไป
1: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำตามรอยศาสตร์พระราชาโดยไม่บุกรุกทำลายป่าพร้อมทั้งพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนเพื่อสร้างต้นแบบแห่งความสำเร็จของการทำเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
2: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยทางสถาบันได้เข้ามาดำเนินงานอย่างจริงจังนี่ก็ในประมาณปี2556โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดทางทหารก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเป้าหมายคือให้คนเนี่ยเขาได้มีความรู้ประกอบอาชีพด้วยตนเองมีรายได้แล้วก็พัฒนาเขาเนี่ยให้เป็นวิทยากรเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน
1: ดังความสำเร็จในพื้นที่ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินคือจุดเปลี่ยนชีวิตของเกษตรกรบ้านรักชาติปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการปลูกพืชไร่เกษตรเชิงเดี่ยวสู่การทำเกษตรผสมผสานจากข้อจำกัดของพื้นที่ที่มีความลาดชันมีพื้นที่ราบสำหรับทำการเกษตรน้อยการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วนจึงมีความสำคัญด้วยการปลูกพืชทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้ผลผลิตตอบแทนหมุนเวียนสร้างรายได้ตลอดทั้งปีพร้อมเรียนรู้การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝกเกษตรกรมีองค์ความรู้พัฒนาขึ้นอย่างเข้มแข็งทำหน้าที่เป็นวิทยากรเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนขยายผลถ่ายทอดสู่ราษฎรอย่างครอบคลุม
3: การเริ่มตรงนี้นะคะก็คือเริ่มจากศาสตร์พระราชาที่เอาองค์ความรู้จากท่านในหลวงรัชกาลที่9มาปรับเปลี่ยนดำเนินชีวิตเนี่ยก็คือมีฝ่ายจากโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินมาต่อเติมเรื่องน้ำให้พอมีน้ำสามารถมีรายได้ทั้งปีพืชรายวันแล้วก็เก็บผักขายปลาถ้ารายเดือนเราก็จะมีพวกองุ่นพวกกล้วยรายปีเราก็จะเป็นไม้ผลถึงวันนี้เราก็มีอาคารฝึกอบรมการเรียนรู้ของเกษตรกรท่านที่สนใจนะคะเข้ามาศึกษาดูงานได้ค่ะ
1: ในขณะที่บ้านนุชเทียนตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการบริหารจัดการที่บินรายแปลงร่วมกับชุมชนเพื่อกำหนดขอบเขตของพื้นที่ทำกินและพื้นที่อนุรักษ์ได้อย่างชัดเจนบูรณาการระหว่างหน่วยงานกับเกษตรกรโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาภายใต้โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินโดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อให้องค์ความรู้ทั้งหมดแปรรูปไปสู่การปฏิบัติที่สำเร็จผลอย่างแท้จริงจนได้รับผลสำเร็จในขั้นหนึ่งแล้วก็จะขยายผลต่อไปยังเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ
4: แปลงนี้นะครับก็มีพื้นที่15ไร่ทางหน่วยทหารเขาจัดให้มาทำองุ่นนี้ที่แค่งานเสร็จๆไม่ถึง2งานก็จะได้ 5-60,000 บาทแล้วก็มีผักในโรงเรือนผักปลอดสารเป็นรายได้ประจำเดือนของเกษตรกรสวนองุ่นก็รายได้ประจำปี
5: เราก็ส่งเสริมความเป็นอยู่ความมั่นคงในชีวิตของราษฎรครับโดยการนำศาสตร์พระราชาเข้ามาคือการจัดทำแปลงเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ก็มีการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังกบในกระชังคือการนำเอาศาสตร์พระราชาในรัชกาลที่9นะครับก็คือมีกินมีใช้ทั้งปีไม่มีเงินแต่ก็อยู่ได้ครับ
1: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำภาคตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จผลแห่งแนวพระราชดำริการทำเกษตรบนพื้นที่สูงโดยใช้หลักการคนกับป่าอยู่ร่วมกันพึ่งพิงและเกื้อกูลกันบนพื้นฐานความพอเพียงชุมชนมั่นคงเข้มแข็งคนมีชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกรรมธรรมชาติสร้างแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติสืบสานรักษาต่อยอดสานต่อพระราชปณิธานตามรอยศาสตร์พระราชา
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

รียมยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามทอยพิจารณาเรื่อยไปตามทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัว

มีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐาน

ยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนและกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่ายาบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเรียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเรียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติ

0: ได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำได้จะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกไม่มีสิ้นสุดทุกร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกสู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกอีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเอง ตัวก็คิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้ถ้าเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือไม่เพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5 นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินท่านั้นจิตสงบนี่จะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตการนั่งบางคนทุกข์จริตการนอนบางคนทุกข์จริตการกิน บางคนทุกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติเพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนเนี่ยเป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้แต่ว่ายืนเนี่ยเป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านถึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน้นคิดนี่ท่านไม่นั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบพอรู้มีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักงั้นปฏิบัติในจึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะ เราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสี่กันใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่แล้วมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจในตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนการเดินของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบกองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมของยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบาย
1: กายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้ สมุตกรูสวะ

ังก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ผ่องตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจใช้เฉยรู้ว่าเพียงยุบผ่องอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งตนอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

สถานีโทรทัศน์ SBB TV สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเสียงธรรมนำทางออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ขอเชิญท่านผู้ฟัง

จริญสุขสาธุชนผู้ได้รับชมรับฟังรายการเสียงธรรมนำทางรายการเสียงธรรมนำทางเป็นรายการธรรมะในช่วงเวลา 13:30 นถึงเวลา 14:30 นเป็นประจำโดยมีพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าอาวาสวัดสังฆทานช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าพรรษาฝนก็ตกเราก็ต้องคอยระวังน้ำท่วมก็ดีนะเราก็ต้องดูแลระวังอย่าให้เสียหายนะโรคภัยไข้เจ็บนะฝนตกไข้หวัดก็มานะก็ต้องระวังทั้งภายนอกและภายในชีวิตของมนุษย์เนี่ยว่าไปแล้วก็มีแต่สิ่งที่ต้องหาที่พึ่งนะแล้วเกิดมาก็ต้องพึ่งคุณบิดามารดาผู้มีพระคุณให้ข้าวให้น้ำอยากให้การเลี้ยงดูอยากให้ความรักจนเราโตมาจนทุกวันนี้เราก็ต้องพึ่งอีกพึ่งหมอพึ่งยาเวลาเจ็บป่วยต้องหาหมอหายาบางทีก็เราก็ต้องหาที่พึ่งจนสุดท้ายเวลามีทุกข์ก็ไปหาพระไปฟังธรรมะพึ่งธรรมะทำให้เรามีจิตใจสงบลงได้บ้างแล้วที่สุดแล้วเป็นมนุษย์นี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าความประเสริฐของเป็นมนุษย์ต้องรักษาความประเสริฐไว้นะทำแต่ความดีแล้วเมื่อเราทำความดีแล้วความดีเนี่ยเป็นชื่อของความสุขทำดีแล้วก็ได้บุญบุญเป็นชื่อของความสุขนะบุญเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดแล้วถ้าจะว่ากันตามความเป็นจริงแล้วตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนนะมาถึงจุดนี้แล้วเราจะพึ่งอะไรไม่ได้แล้วนะอายุก็มากชีวิตก็ผ่านนะสิ่งต่างๆมากมายเรื่องต่างๆมากมายฝนตกก็น้ำท่วมนะเวลาหน้าหนาวก็หนาวเวลาหน้าร้อนก็น้ำแรงนะก็ทำให้มีภัยอันตรายทั้งกลางวันกลางคืนทั้งฤดูกาลนะหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนนะก็ต้องมีภัยอันตรายเราก็ต้องไม่ประมาทนะวยะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงอัปปมาเทนะสัมปาเททะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนะเราต้องนึกเสมอเลยว่าไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งของเราได้เลยบ้านก็อยู่กับเรานะไม่นานก็เสื่อมก็เก่าเสื้อผ้าที่เราซื้อมาแพงๆนุ่งห่มแล้วไม่นานก็เก่าเราก็ต้องทิ้งนะที่อยู่อาศัยก็ดีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ดีอาหารก็ดีเราได้มานะรับประทานกินอิ่มแล้วไม่นานนะก็ต้องหิวอีกก็ต้องถ่ายทิ้งนะรับประทานใหม่กินเข้าไปใหม่อาหารก็อยู่กับเราไม่นานนะเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอาหารก็ดีเครื่องนุ่งห่มก็ดีที่อาศัยก็ดีตลอดจนยารักษาโรคนะร่างกายของเราเนี่ยเป็นรังของโรคเลยนะมีหัวก็ปวดหัวมีขาก็ปวดขามีท้องก็ปวดท้องนะมีเลือดก็เป็นโรคเลือดมีลมก็เป็นโรคลมสรุปแล้วเนี่ยร่างกายเป็นรังของโรคเลยนะสารพัดหนีไม่พ้นทุกใดเสมอขันไม่มีนะขันในตัวเรานะเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์เราก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเนี่ยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราต้องเห็นข้างนอกแล้วก็ย้อนเข้ามาข้างในนะอ้อมเข้ามาคิดเข้ามาตีวงเข้ามาจนมาถึงเห็นกายเราเห็นใจเราธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ย 2,000 กว่าปีนะตั้งแต่พระองค์ตรัสรู้นะแล้วก็เผยแผ่ธรรมะสัทธาเทวมนุษฐานังมาเนี่ยซึ่งสิ่งที่พิสูจน์ได้แล้วก็สามารถทนต่อการพิสูจน์ไม่ว่าการไหนไม่ว่าเวลาใดไม่ว่าประเทศไหนไม่ว่าคนประเทศเชื้อชาติสัญชาติใดก็ตามธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นก็ยังเป็นที่ประจักษ์
นะผู้ใดจะหาที่พึ่งอันแท้จริงนั้นก็พึ่งตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าตนมีศีลแล้วตนมีที่พึ่งตนมีศีลแปลว่าปกติไม่ทำบาปนะศีลังโลเกอนิสลังศีลเป็นของเยี่ยมในโลกเราจะมั่นใจไหมเราจะเชื่อใจตัวเองได้ไหมว่าเราจะหาที่พึ่งให้กับตัวเองนะถ้าเรามีศีลเนี่ยเรามั่นใจได้เชื่อใจได้ว่าเนี่ยเราจะไม่ลำบากนะผู้ใดรักษาศีลศีลย่อมคุ้มครองนะคนทั้งโลกเลยนะไม่ใช่ว่าคนไทยหรือคนพุทธคนทั้งโลกเลย 8,000 ล้านคนหาความสุขความสงบก็หายากแถมยังมีพิษมีภัยมีเรื่องมีปัญหามีทุกข์นะจากธรรมชาติก็ดีจากมนุษย์ก็ดีนะก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากการไม่รักษาศีล นั่นเองถ้าเราทุกคนนะมีเจตนางดเว้นไม่ทำบาปนะศีลเนี่ยก็คือปกติงดเว้นไม่ทำบาปถ้าเราทุกคนรู้จักเจตนางดเว้นไม่ทำบาปเนี่ยบาปก็ไม่มีโทษก็ไม่มีแต่ถ้าวันนี้คนเราห่างศีลห่างธรรมนะไม่เชื่อกรรมว่าเราทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมอันนั้นจงระวังความคิดเพราะความคิดนั้นจะเป็นความประพฤติจงระวังความประพฤติเพราะความประพฤตินั้นจะเป็นความเคยชินจงระวังความเคยชินเพราะความเคยชินนั้นจะเป็นชะตากรรมของพวกเราที่เราไม่เชื่อกรรมก็ลองคิดดูจริงไหมที่เราไม่งดเว้นไม่มีเจตนางดเว้นจากการทำบาปเนี่ยเราจะเชื่อความคิดมีความโลภมีความโกรธมีความหลงมีความเห็นผิดมีทิฏฐิมีมานะแต่พอมีศีลแล้วศีลก็คุ้มครองเนี่ยผู้ใดรักษาศีลศีลย่อมคุ้มครองนะเจตนางดเว้นเนี่ยเบื้องต้นเลยเราต้องเชื่อว่าสิ่งที่เราได้รับผลก็คือกรรมที่เราทำสิ่งที่เราได้รับผลในเวลาปัจจุบันเนี้ยจะสุขก็ดีจะทุกข์ก็ดีเกิดจากผลกรรมที่เราสร้างไว้ในอดีตทำดีปัจจุบันเราก็ได้ผลเป็นความสุขถ้าเราไม่มีศีลไม่มีธรรมทำบาปทำกรรมปัจจุบันนี้เราก็ลำบากก็เป็นผลของกรรมที่เราไม่เชื่อบุญไม่กลัวบาปเราก็กระทำสิ่งที่เรียกว่ากายกรรมทุจริตปฏิกรรมทุจริตมโนกรรมทุจริตนั่นเองสิ่งที่เราทำเป็นบาปนั้นเรียกว่าอกุศลอกุศลนั่นก็คือเป็นชื่อของความสิ่งที่เรากระทำขึ้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นอกุศลนะก็จึงเป็นอกุศลธรรมเป็นอกุศลที่เราต้องได้รับผลนะเราก็ทุกข์ยากลำบากนะทุกวันนี้เราก็เห็นคนเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าของการถือศีลปฏิบัติธรรมนะตรงกันข้ามด้วยนะนะไม่มีศีลแล้วก็ยังเลิกเมื่อศีลอีกชอบฆ่าชอบขโมยชอบผิดลูกผิดเมียชอบโกหกชอบโกหกแล้วชอบคำหยาบชอบนินทาชอบเพ้อเจ้อชอบเสพของมึนเมานะต้องกันข้ามเลยนะหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นให้เราปฏิบัติให้ละบาปให้บำเพ็ญบุญให้ทำจิตใจให้เขารอบแต่เราทำตกกันข้ามนะบอกให้ละบาปเราก็ไม่กลัวบาปนะขึ้นชื่อว่าบาปแล้วก็รู้จักนะไม่ใช่ไม่รู้จักคนมนุษย์นะจะประเสริฐได้ก็เพราะมีศีลมีธรรมมีสติมีปัญญาถ้าเป็นมนุษย์แล้วไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีสติไม่มีปัญญาแล้วไม่ต่างอะไรกับหมู่สัตว์ทั้งหลายไม่ประเสริฐเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายไปก่อนจะตายก็มีความโลภปวดหลงก็ก่อกรรมก็ได้ผลของกรรมนั้นไม่ต่างกันนะกินกามเกลียดคนในโลกเนี่ยก่อกรรมด้วยเหตุผลส่วนตัวของตนเองเรื่องกินนะเท่าไหร่ไม่พอนะจะเอาจะมีจะเป็นให้ได้นะเรื่องกินเรื่องกามนะ
ทุกข์ใดเสมอการที่เรามีปัญหาเนี่ยนะแม่น้ำเสมอปัญหาไม่มีเรื่องกามกามมาคุณคนในโลกเนี่ยเหมือนกับจมน้ำนะขึ้นจากน้ำไม่ได้นะติดอยู่ในกินกามเกลียดขึ้นจากน้ำไม่ได้นะจมอยู่ในน้ำแล้วก็องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เห็นว่าพวกเราจมอยู่ในกองทุกข์ติดอยู่ในกินกามเกลียดเนี่ยพระองค์ก็เห็นว่าเนี่ยควรที่จะงดควรที่จะเว้นมีเจตนางดเว้นนะไม่ไปทำบาปด้วยกายวาจาใจพอติดอยู่ในกามคุณในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสแต่มนุษย์นี่ก็เหมือนที่เคยแสดงธรรมไว้เหมือนปลาก็อยู่กับน้ำนะมีบุรุษผู้หนึ่งจับปลาขึ้นมานะบนบกไอ้ปลาตัวนี้ดิ้นขาดใจเลยจะต้องลงน้ำให้ได้นะเพราะเคยอยู่กับน้ำมา

เคยอยู่กับความโลภความโกรธความหลงอยู่กับตัณหาอุปาทานขาดไม่ได้ตาก็เห็นอะไรก็พอใจยึดมั่นถือมั่นตาหูได้ยินเสียงอะไรก็ชอบใจยึดมั่นถือมั่นจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสติดอยู่ในกามคุณพอใจเท่าไหร่ก็ไม่พอสิ่งนี้ก็นำเหตุให้เกิดทุกข์ให้เราเนี่ยก่อกรรมนั่นเององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงอย่างรู้ว่าเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะตัณหาอุปทานเราเนี่ยก็เอาขึ้นจากน้ำไม่ให้ไปอยู่ในตัณหาอุปทานตาตัวนั้นก็ดิ้นกลับไปหาน้ำเหมือนเดิมกลับไปหาน้ำแล้วก็ดีใจโดยตาเนี่ยชอบใจอยู่กับน้ำแล้วจมไปด้วยนะความทุกข์ยากลำบากเกิดแล้วแก่แล้วเจ็บแล้วตายก็อยู่ในวัฏฏะสงสารนี่เองวัฏฏะสงสารนั่นก็คือน้ำนั่นแหละนะเราก็วนเวียนอยู่ตรงนี้เองมีกิเลสมีกรรมมีวิบากนะกิเลสก็คือสิ่งที่เรายอมแพ้เขาความโลภความโกรธความหลงความเห็นผิดเนี่ยมีกิเลสอยู่ในใจแล้วเราก็ก่อกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นทุจริตอกุศลแล้วเราก็ได้รับผลก็คือวิบากก็คือผลของกรรมนะเราไม่มีศีลนะเราก็เป็นคนที่ประมาทไม่กลัวบาปนะไม่งดเว้นบาปบอกให้ไม่ฆ่าแล้วก็ฆ่าบอกให้ไม่ขโมยแล้วก็ขโมยอยากโลภอยากได้นะบอกให้อย่าไปผิดรูปผิดเมียก็ติดอยู่ในกามคุณนะเราก็ยังหลงติดอยู่ในกามคุณบอกให้อย่าโกหกอย่ากล่าวคำหยาบอย่านินทาอย่าพูดเจ้อนะพระก็ห้ามพ่อแม่ก็สอนว่าอย่าพูดไม่ดีอย่าพูดคำหยาบอย่าโกหกแต่เราไปเรียนรู้มาจากไหนเรียนหนังสือก็เรียนจบการศึกษาก็จบพ่อแม่ก็สอนพระก็ห้ามแต่เราไปฟังมาจากไหนรู้มาจากไหนจึงพูดโกหกเป็นพูดคำหยาบเป็นพูดนินทาเป็นถ้าเรารู้ความจริงแล้วก็คือว่าเราเนี่ยไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่กลัวกรรมนั่นเองถ้าเรามีสตินะเราก็รู้ว่าโอ้จะพูดไม่ดีไม่พูดถ้าเรามีปัญญาเราก็เห็นโทษเราก่อกรรมพูดนินทาเขาถ้าใครนินทาเราเราก็เห็นมีปัญญาว่าใครนินทาเราก็เป็นทุกข์ถ้าเรานินทาคนอื่นก็เป็นทุกข์ก็แน่นอนที่สุดแหละเราก็ต้องมีสติมีปัญญาให้ทุกข์กับท่านทุกข์นั้นก็ถึงตัวให้สุขกับท่านสุขนั้นก็ถึงตัวเหมือนกันนะเราไม่ต้องกลัวหรอกว่าเราทำอะไรไม่ได้นะเราทำกรรมอันใดได้ย่อมได้ผลกรรมอันนั้นนัตถิกัมมังสมาพลังแรงใดเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีฉะนั้นชีวิตของเราทุกคนเนี่ยไม่ว่าใครนะหมู่มวลสัตว์ทั้งหลายด้วยหมู่สัตว์ทั้งหลายด้วยนะทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้ผลของกรรมอันนั้นย่อมมีกรรมไม่ผลฉะนั้นคนเราก็ลองคิดดูว่าเรามีไหมเราเชื่อกรรมไหมว่ากรรมที่เราทำเนี่ยมีกิเลสนำพาเราไหมในใจเรามีความโลภมีความโกรธมีความเห็นผิดนะมีความประมาทยึดมั่นถือมั่นหรือเปล่านะก็เกิดจากกรรมที่เราสร้างจึงเป็นวิบากผลของกรรมพอไม่มีศีลแล้วก็ก่อกรรมนะความโลภ ก็เป็นเปรตความโกรธก็ตกนรกความหลงก็เป็นเดรัจฉานเราสร้างขึ้นเองเราสร้างกรรมกรรมก็จึงสร้างเราไม่มีหรอกไม่มีเทวดามาจดบุญให้เราหรอกนะเราทำบุญไว้มันก็อยู่ในใจแล้วบุญอันนี้ก็ไม่หายไปจากใจเราในเวลาเดียวกันถ้าเราไม่กลัวบาปเราทำบาปเป็นกรรมขึ้นมาเนี่ยไม่มีมาที่ไหนมาจดมาจำว่าเราทำบาปกี่ครั้งทำที่ไหนทำอะไรมีแต่ใจเราเนี่ยแหละจดจำกรรมที่เราทำไว้นั่นเองผลละบุญผลละบาปไม่ได้อยู่แห่งหนใดเลยอยู่ในกายเราอยู่ในใจเราอยู่ที่วาจาที่เราพูดออกไปฉะนั้นพอเรามาศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยธรรมะไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็อยู่ที่เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาถ้าเรามีศีลเราก็
เรียกว่าเราไม่ทำบาปนะรู้จักกายวาจาใจป้องกันระวังไม่ให้ทำบาปถ้าเรามีศีลมีสมาธิแล้วเราก็มีจิตใจตั้งมั่นนะพอคิดจะทำบาปพอจะพูดในเรื่องไม่ดีโกหกพอจะทำอะไรไม่ดีเราก็มีสมาธิมีจิตใจตั้งมั่นพูดไม่ได้ทำไม่ได้ไม่แต่คิดก็คิดไม่ได้และที่สุดก็เห็นกายเราเห็นใจเรามีปัญญาปัญญาเห็นตัวเองว่าโอ้เราทำบาปเราก็ได้รับผลที่เราทำถ้าเราทำบุญบุญอันนั้นก็อยู่ในใจเราก็เห็นคนมีปัญญาก็เห็นบุญเห็นบาปเห็นกายเห็นใจคนมีปัญญาก็เห็นธรรมะในตัวเราว่าเราทั้งวันทั้งคืนเราประมาทไม่ได้สังขารไม่เที่ยงเราไม่ควรทำความประมาทนะเพื่อรักษากายวาจาใจให้เป็นบุญฉะนั้นที่พูดมาทั้งหมดนั้นก็จะอยู่ที่กายกับใจนะโรคภัยไข้เจ็บก็ดีภัยอันตรายภายนอกก็ดีนะเราจะป้องกันได้ก็ต่อเมื่อเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาป้องกันความเป็นมนุษย์ของตัวเองนะแล้วเราจะป้องกันแล้วก็รักษาด้วยนะรักษากายใจของเราไม่ให้มีโทษเราก็ต้องรักษากายใจของเราด้วยการมีสติมีสมาธิมีปัญญานะมีสติรู้ว่าเราจะพูดอะไรมีสติรู้ว่าเราจะทำอะไรแม้แต่ความคิดเราก็มีสติรู้ทันเห็นความคิดตัวเองมีสติมีสมาธิมีปัญญาปัญญาก็คือเห็นใจตัวเองเห็นว่ามันคิดอะไรนะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นคุณเป็นประโยชน์มากในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยนะพระภิกษุสงฆ์องค์เจ้าสามเณรก็ดีนักบวชก็ดีผู้ปฏิบัติธรรมก็ดีก็เพียรพยายามนะสวดมนต์เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสตินะปฏิบัติธรรมนะนั่งสมาธิเดินจงกรมนะบำเพ็ญบุญกุศลด้วยการมาเถรศีลมาบวชเนกขัมมะนะมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมนะก็เป็นผู้ซึ่งหาที่พึ่งให้กับตัวเองนะเป็นคนที่รู้แล้วว่าถ้าเราอยู่ในน้ำจมอยู่ในกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเหมือนน้ำถ้าเราจมอยู่ในน้ำเราก็ขึ้นจากน้ำไม่ได้ฉะนั้นเราต้องหาทางขึ้นจากน้ำนะขึ้นมาพบพระพุทธเจ้าขึ้นมาพบพระธรรมขึ้นมาพบพระสงฆ์นะขึ้นมาพบที่พึ่งอันแท้จริงนะที่พึ่งอันแท้จริงเราต้องขึ้นเองนะนะความเป็นจริงบุรุษผู้นี้ที่เอาปากขึ้นจากน้ำก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองนะไม่มีทางท่านก็บอกทางให้นะแล้วก็ของที่ปิดท่านก็เปิดให้ของที่คว่ำก็หงายให้ดูจุดประทีปให้ด้วยกลัวเรากลัวเราจะไปผิดทางนะบอกทางให้จุดประทีปให้ฉะนั้นการเป็นมนุษย์ที่จะประเสริฐได้ก็ต้องมีศีลมีธรรมมีสติมีปัญญาจึงจะเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐถ้าตราบใดที่เราเป็นมนุษย์แล้วไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเนี่ยเราเป็นมนุษย์เสียโอกาสที่พ่อแม่ให้มาให้ร่างกายเลือดเนื้อเป็นมนุษย์บุญที่เราเคยสร้างมาเป็นมนุษย์แล้วเราก็ประมาทสังขารไม่เที่ยงเราแก่เจ็บตายเราทำบาปไว้ไม่เที่ยงเลยเราก็ได้รับผลกรรมนั้นแต่ถ้าเราเห็นสังขารไม่เที่ยงแล้วเราก็ไม่ประมาทนะพ่อแม่ให้ร่างกายที่เป็นบุญมาแล้วเราก็ทำบุญไม่เคยรักษาศีลเราก็รักษาศีลไม่ทำบาปไม่เคยทำสมาธิเราก็ฝึกให้มีสติมีสมาธิขึ้นมาสมาธินี่ไม่ใช่ว่าต้องหลับตานั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงทับตาทำที่วัดเท่านั้นนะสมาธิทำที่ไหนก็ได้ที่บ้านก็ได้ที่ทำงานก็ได้ที่แห่งหนใดนั่งรถเมล์นั่งอยู่บนถนนขับรถเราก็มีสมาธิได้สมาธิก็คือมีสติตั้งมั่นมีจิตใจตั้งมั่นนะเอากายตัวเราเนี่ยเป็นฐานเป็นที่ตั้งหลับตาลืมตาแล้วก็ทำสมาธิได้ทำงานแล้วก็มีสมาธิได้อ่านหนังสือเขียนหนังสือก็มีสมาธิได้นะจะพูดจะทำอะไรก็มีสมาธิได้ถ้า
ให้มีสติแล้วก็มีสัมปชัญญะควบคู่ไปนะรู้ทันอารมณ์ตัวเองว่าเราคิดอะไรนะถ้าคิดไม่ดีเรามีสมาธิเราก็เห็นความคิดเพราะเรามีสติมีสมาธิมีสัมปชัญญะก็มีปัญญาเห็นอารมณ์แต่ถ้าเราเห็นอารมณ์ตัวเองคนมีสมาธิเนี่ยมาปฏิบัติธรรมก็จะเห็นอารมณ์ตัวเองว่าโอ้การเป็นมนุษย์นี่ประเสริฐได้ก็ต่อเมื่อเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาหลวงพ่อสนองกระจับบัญโยเคยแสดงธรรมว่าเป็นมนุษย์แปลกนะตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตก็มีนะคนไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเปรตก็มีความโลภนั่นเองตัวเป็นมนุษย์นะแต่ใจเป็นเดรัจฉานก็มีนะเช่นมีความโลภแล้วก็มีความหลงตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเดรัจฉานมีความหลงผิดลูกผิดเมียคนอื่นเหมือนหมู่สัตว์ทั้งหลายนะไม่มีสิ่งก็ทำได้ใจเป็นมนุษย์แล้วเป็นเปรตแล้วเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วตัวเป็นมนุษย์แล้วตกนรกก็ได้นะตกนรกตอนยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจด้วยนะยังมีกายอันนี้แต่ตกนรกได้ก็มีความโกรธนั่งที่ไหนก็ทุกข์ยืนที่ไหนก็ทุกข์อยู่กับใครก็ทุกข์นะเพราะมีความโกรธอยู่ในใจใส่เผาใจตัวเองนั่งก็ร้อนยืนก็ร้อนคิดนึกอะไรได้ยินเสียงคนที่เราไม่ชอบใจก็มีความทุกข์มีความโกรธตกนรกทั้งที่ตัวก็เป็นมนุษย์นะแต่ใจก็ทุกข์ร้อนเหลือเกินตัวเป็นมนุษย์แล้วใจเป็นมนุษย์ก็มีตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์เป็นอย่างไรเช่นในเวลาเนี่ยเรารู้แล้วว่าร่างกายสังขารไม่เที่ยงเราควรทำความไม่ประมาทเราก็รักษาศีลตัวเป็นมนุษย์แล้วมีมือเราก็ทำมือให้ดีกราบพระไหว้พระทำแต่ความดีไม่ทำบาปไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดรูปผิดเมียใครนะกายของเราก็เป็นดีเรามีศีลแล้วตัวเป็นมนุษย์กายก็เป็นมนุษย์ไม่โกหกไม่กล่าวคำหยาบไม่นินทาไม่เพ้อเจ้อวาจาของเราก็เป็นบุญเป็นปกตินะเราไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วก็ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนเลยนะวาจาไม่เป็นหอกเป็นดาบวาจาไม่เป็นฟืนเป็นไฟวาจาของเรานั้นมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์เป็นปิยะวาจาวาจาที่ทำให้เราเนี่ยสบายใจให้คนอื่นสบายใจพูดไปแล้วมันนึกภายหลังไม่เสียใจนะฉะนั้นพอเราเป็นมนุษย์แล้วใจเราก็เป็นมนุษย์ด้วยนะพูดจาก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐนะประเสริฐกว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายหมู่สัตว์ทั้งหลายรักษาศีลไม่ได้นะแต่เป็นมนุษย์เนี่ยเรารักษาศีลได้เห็นประโยชน์เห็นคุณค่าว่าเราเป็นมนุษย์นี่ต้องมีศีลต้องมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์สีเลนะสุขติยันติสิ่งจะนำไปสู่สุขติคนเราตายไปแล้วไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยจะไม่มีเงินทองเป็นที่พึ่งได้ไหมหามาทั้งชีวิตพอเราตายไปแล้วเข็มเล่มหนึ่งได้เส้นหนึ่งก็เอาไปไม่ได้ในตัวเราผมเส้นหนึ่งฟันซี่หนึ่งก็เอาไปไม่ได้เงินทองทรัพย์สินเอาไปไม่ได้ไม่มีที่พึ่งลูกหลานที่ว่ารักเรานะคอยดูแลคอยรักษาพอเราตายไปจริงๆไม่มีใครไปกับเราเลยสักคนหนึ่งนี่เป็นกรรมที่เราทำไว้สร้างไว้ไม่ทำบาปทำแต่บุญบุญอันเนี้ยจะเป็นเพื่อนบุญอันเนี้ยจะเป็นที่พึ่งจะตามเราไปมนุษย์สมบัติทิพย์สมบัติพระนิพพานสมบัตินะสมบัติอันนี้ตามเราไปได้เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐนะฉะนั้นการเป็นมนุษย์แล้วต้องมีทรัพย์ที่ประเสริฐนะเราลงทุนเป็นมนุษย์แล้วต้องเอากำไรหลวงปู่สังวานเขมโกท่านว่าเป็นมนุษย์แล้วอย่าขาดทุนเป็นมนุษย์แล้วต้องหาโอกาสสร้างบุญสร้างบารมีไม่มีศีลต้องรักษาศีลไม่มีสมาธิต้องทำสมาธิไม่มีปัญญาต้องประพฤติปฏิบัติให้เกิดศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาได้ปัญญานี่เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐนะเห็นทุกข์เห็นภัยเห็นโลกเห็นผ
ความโลภความโกรธความหลงเห็นกรรมที่เรา

รรมปัญญาเนี่ยประเสริฐที่สุดนะมัทธิปัญญาสมาอาภานะไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มีมัทธิอาภานะที่ว่าไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญามัทธิสมาอาภานะไม่มีเลยจะไม่มีนะเพราะว่าแสงสว่างในโลกเนี่ยดวงอาทิตย์ส่องแสงมาถ้ามีภูเขากั้นแสงสว่างก็ผ่านทะลุไม่ได้แต่ถ้าเกิดเรามีปัญญานะใจเราเนี่ยมันคิดไม่ดีมันจะพูดไม่ดีมันจะทำไม่ดีมันจะคิดไม่ดีเราเห็นใจเราได้นะปัญญาเนี่ยสว่างที่ใจพอเห็นใจเราได้แล้วก็สำรวมระวังนะมันจะก่อกรรมขึ้นมาด้วยใจเรานี่แหละมโนบุพพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจพอเราเห็นใจเราก็มีปัญญาละเราก็ไม่เอานะใจที่ไม่ดีเราก็ละนะเราก็บำเพ็ญบุญละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอดเห็นใจตัวเองนะพอเรามีกรรมอันนี้เห็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยเราเชื่อแล้วว่าใจเราดีแล้วก็แก้ปัญหาได้มีศีลนะศีลอันนี้ก็คุ้มครองไม่โกหกไม่กล่าวคำหยาบไม่นินทาไม่หลงแล้วไม่เป็นเดรัจฉานไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะมีตนเท่านั้นเป็นที่พึ่งนะถ้าเรามีตนเป็นที่พึ่งแล้วเราควรจะพึ่งพระพุทธเจ้านะพุทธังสรณังคฉามิธัมมังสรณังคฉามิสังฆังสรณังคฉามิต้องมีที่พึ่งอันแท้จริงนะถ้าเรามีคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์แล้วก็ถือว่าเรามีที่พึ่งแล้วนะเป็นพระรัตนตรัยพระคือสิ่งที่ประเสริฐรัตนะคือสิ่งที่มีค่าตรัยคือ3ประการนะเราจะแก่จะเจ็บจะตายจะทำกรรมอันใดไว้แล้วก็นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นที่พึ่งไม่ให้เราทำบาปละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอดนะเราก็เกิดมาชาตินี้ก็ประเสริฐที่ประเสริฐนี้เพราะมีศีลมีสมาธิมีปัญญานะไม่ใช่ประเสริฐเพราะว่าเราได้เกิดมาแล้วไปกินไปเที่ยวอยู่ในกินกามเกียรตินะกินมากกว่าเขาหลงอยู่ในกามนะติดยึดในเกียรติในยศแล้วก็หลงในลาภสักการะไม่ประเสริฐหรอกนะเราเอาไปไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ยึดไว้ไม่ได้แม้แต่ตัวเราก็ยังเป็นเจ้าของยึดไว้ไม่ได้เพียงแค่อาศัยมาสร้างกรรมดีเท่านั้นเองแล้วมาวันนี้เราก็ให้เชื่อว่าสิ่งที่เราเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐได้เราต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญานะมีศีลมีธรรมนั่นเองนะใครไม่มีเราต้องมีนะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าโลกใบนี้มีภัยอันตรายมากมายเดี๋ยวน้ำท่วมเดี๋ยวแผ่นดินไหวเดี๋ยวน้ำถล่มดินถล่มหิมะถล่มภูเขาไฟระเบิดนะโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดสงครามคนขาดศีลขาดธรรมรวมไปถึงตัวเราเองด้วยนะตัวเราเองก่อกรรมไม่กลัวบาปนะก่อกรรมเห็นผิดเป็นถูกเนี่ยน่ากลัวฉะนั้นกรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยเราก็ย้อนดูตัวเองโอ้เราควรจะหาที่พึ่งได้แล้วนะที่พึ่งของเราก็คือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะก็ให้เราได้มีที่พึ่งเกิดเป็นมนุษย์แล้วนะเป็นที่ประเสริฐแล้วก็เกิดเป็นคนไทยมีสถาบันชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์นะเป็นสถาบันที่มั่นคงนะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเกิดมาเป็นคนไทยที่เรียกว่าน่าภูมิใจนะแผ่นดินไทยก็อู่ข้าวอู่น้ำแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนะไปอยู่ที่ไหนก็มีแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองมากมายนะศาสนาก็เป็นศาสนาประจำชาตินะให้เรามีศาสนาพุทธนะมีความรู้ความเห็นสิ่งที่เป็นบาปเป็นบุญแล้วเราก็ทำแต่บุญไม่ทำบาปไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นกับมีเมตตาด้วย

ดาปรารถนาให้หมู่มวลสัตว์มวลมนุษย์ทั้งหลายมีความสุขพ้นทุกข์ศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่ไม่เกินไปไม่น้อยไปนะให้กลับมาดูกายดูใจดูตัวเองแก้ปัญหาที่ใจถ้าแก้ปัญหาที่ใจได้เนี่ยโรคทั้งใบก็หมดปัญหาคนทุกวันนี้แพ้ใจตัวเองแพ้ใจตัวเองเพราะว่ามีความโลภอยู่ในใจแพ้ใจตัวเองเพราะมีความโกรธอยู่ในใจแพ้ใจตัวเองเพราะมีความหลงอยู่ในใจยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเนี่ยเราก็ชนะใจเราได้ชนะใจเราได้แล้วก็เห็นใจผู้อื่นเหมือนกันนะเราก็ปรารถนาดีขอให้เขาพ้นทุกข์

แล้วก็เห็นใจผู้อื่นเหมือนกันนะเราก็ปรารถนาดีขอให้เขาพ้นทุกข์ก็มีศาสนาที่มั่นคงนะนำสันติสุขมาให้นะมีองค์พระราชาเป็นประมุขนะก็เป็นพระราชาผู้ทรงธรรมเป็นพระราชาปกครองเอาธรรมะมาปกครองนะไม่ได้เอาอย่างอื่นมาปกครองไม่ใช้อำนาจหรือใช้สิ่งอื่นนะปรารถนาเอาธรรมะนำความสุขมาให้นะฉะนั้นเราก็เป็นคนไทยก็น่าจะภูมิใจนะภัยอันตรายก็น้อยนะวิบัติต่างๆเรื่องต่างๆก็น้อยก็มีอย่างเดียวเท่านั้นก็คือใจเรานะให้ใจเราได้เข้าถึงธรรมบ้างนะเข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนนะเห็นภายนอกแล้วก็กลับมาภายในว่าภายนอกวุ่นวายแค่ไหนนะใจเราไม่ต้องวุ่นวายนะมีคำพูดว่าโลกนี้ไม่คือวุ่นวายมีแต่ใจเราวุ่นวายทีนี้เราน่าจะพูดใหม่คิดใหม่โลกข้างนอกก็ไม่วุ่นวายใจเราก็ไม่วุ่นวายนะโลกมันก็เกิดไปตามฤดูกาลหมุนไปนะหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนก็หมุนไปภัยพิบัติต่างๆก็เกิดตามสภาวะความเป็นจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ไม่วุ่นวายโลกไม่วุ่นวายใจเราก็ไม่วุ่นวายนะเราจะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมว่าเห็นโลกนี้เราบังคับอะไรไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เลยโลกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เพียงแค่อาศัยเราเกิดมาก็เพื่อมาสร้างบารมีให้กายเป็นบุญให้วาจาเป็นบุญให้ใจเป็นบุญนะถ้าเราคิดอย่างนี้ได้นะเราก็จะไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่เราไม่ได้ทำถ้าเราไม่ได้ทำบาปด้วยกายวาจาใจบาปก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีนะต่อให้เราแก่เราเจ็บเราตายไปเราก็เชื่อมั่นในความดีที่เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐทำแต่บุญบุญก็เป็นที่พึ่งของเรานะถึงจะตายเราก็ไม่เสียใจนะสีเลนะสุคติยันติสิ่งเรารักษาไว้นำไปให้สู่สุคติสีเลนะโภคสัมปทายะเอื้อนเอาไปไม่ได้แต่บุญกุศลที่เราทำไว้เอาไปได้แล้วบุญกุศลไม่ทิ้งเราด้วยเป็นเพื่อนที่แท้จริงเราตายไปแล้วเกิดใหม่ก็ตามเราไปนะก็จะไม่ลืมเลยเราทำบุญตลอดชีวิตบุญอันนี้เป็นที่พึ่งของเรานะบุญจะไม่ทิ้งเราเลยเหมือนเงาไม่ทิ้งตัวเลยจะเกาะเราไปทุกชาติสีเลนะสุคติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพติยันติตัสสมาสีลังวิโสทเยสิ่งเท่านั้นที่จะพาให้เราถึงความพ้นทุกข์ได้นั้นเราเป็นมนุษย์เราก็ต้องสู้นะรักษาศีลทำสมาธิให้เกิดปัญญานะอยู่กับความเป็นจริงนะไม่หวั่นไหวนะถึงแม้จะมีภัยอันตรายใดๆเราก็มีเครื่องป้องกันนะก็คือการที่เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นเครื่องป้องกันนะแล้วก็มีเครื่องรักษานะมีสติมีสมาธิมีปัญญาป้องกันด้วยรักษาด้วยนะถ้าเราเจอภัยอันตรายเราก็ต้องรักษากายใจของเราให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาแต่ถ้าเรายังมีความปกตินะยังไม่เจ็บยังไม่ป่วยไม่เกิดภัยพิบัติใดๆแล้วก็ป้องกันไว้มันเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาพอภัยพิบัติมาโรคภัยไข้เจ็บมาเราหนีไม่พ้นเนี่ยเราต้องพักผ่อนจากของรักของชอบใจเราหนีไม่พ้นเราก็มีเครื่องป้องกันนะอะไรเกิดเราก็ทำใจได้นะอะไรดับเราก็เห็นตามความเป็นจริงแม้แต่ร่างกายของเราก็เป็นของไม่เที่ยงยึดไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นกายใจของเราตามความเป็นจริงเนี่ยเราจะรู้เห็นว่าเออเราไม่ควรประมาทเลยนะต้องรีบทำบุญนะต้องสร้างบุญสร้างกุศลนะก็เป็นเหตุให้เรามีเหตุมีผลนะอยู่กับโลกแต่ว่าเราไม่ไปแบกไม่ไปยึดนะอยู่กับโลกใบนี้แต่เราไม่แบกไม่ยึดนะเราก็อยู่กับโลกตามความเป็นจริงนะโลกนี้ก็หมุนไปด้วยดูการก็เปลี่ยนไปชีวิตเราก็แก่เจ็บแล้วก็ตายไปแล้วก็เห็นทุกคนในโลกก็มีเหมือนกันนะเรา

ปหลงไม่ไปติดไม่ไปยึดในตัณหาในอุปาทานซึ่งจมอยู่ในกับโลกนี้เองเราก็เห็นความเป็นจริงนั่นปัญหาที่จะเกิดขึ้นเราก็มีปัญญาแก้ปัญหาถ้ามีปัญหาเราต้องคิดนะต้องคิดเสมอว่าปัญหาเนี่ยมันต้องมีทางแก้ปัญหาได้นะและวิธีแก้ปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาเราตั้งสติก่อนแล้วก็ทำใจให้ตั้งมันแล้วก็เห็นปัญหาว่าปัญหาจริงๆเนี่ยคือถ้าจะแก้จริงๆนะต้องกลับมาแก้ที่ใจนะปัญหานั้นก็จะได้ลดน้อยลงบางลงแล้วก็หมดไปนะถ้าเราแก้ที่ใจเราได้แล้วก็ปัญหาก็ไม่มีนะทุกวันนี้เราต้องหาทางป้องกันด้วยรักษามีทุกข์มีภัยมีปัญหาแล้วก็ต้องสร้างสติมีสมาธิมีปัญญากลับมาที่ใจเรานะถ้าเรากลับมาที่ใจเราได้เราก็จะเห็นนะสิ่งใดๆในโลกก็ล้วนอนิจจังนะตัวเราก็ไม่เที่ยงตัวเราก็เป็นทุกข์เราก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะก็เป็นแนวทางเป็นการประพฤติปฏิบัตินะว่าเราจะต้องรู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ที่กายเราอยู่ที่ใจเรานะวันนี้ก็อยากจะในท้ายรายการอยากจะนำธรรมะเป็นประโยชน์กับสังคมกับครอบครัวกับตัวเราเองกับทุกคนนะก็คือธรรมะนำความสุขมาให้สุขาสังคจะสามัคคีนะความพร้อมเพียงของหมู่คณะนำความสุขมาให้ความสามัคคีนำความสุขมาให้นั่นเองดังนั้นคนเราจะมีความรักความสามัคคีกันนะเราก็จะมีธรรมะนะเจตตาเห็นแล้วก็มีเมตตานะตาเราก็มีเมตตาก็เป็นธรรมะนะหูได้ยินเสียงเขาพูดอะไรแล้วก็มีเมตตานะใจเราคิดนึกอะไรนะแล้วก็ประกอบด้วยเมตตาตาหูก็ดีวาจาที่เราจะพูดนะก็ประกอบด้วยเมตตากายวาจาใจของเรานี่แหละนะต้องประกอบด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าด้วยนะแล้วก็รับหลังไม่ว่าการไหนละนะฮะเราจะอยู่กลางวันกลางคืนมีคนไม่มีคนเราก็ต้องประกอบด้วยเมตตาด้วยกายวาจาใจถ้าเราทำได้สังคมมีความสุขครอบครัวมีความสุขพี่น้องมีความสุขหมู่สงฆ์ก็มีความสุขแล้วก็ต้องมีเมตตามีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันแล้วก็มีลาภลาภก็คือสิ่งที่เราได้มาโดยชอบธรรมก็แบ่งปันผู้ให้ย่อมแบ่งปันกันฉะนั้นถ้าเรามีคุณธรรมแบบนี้นะประจำตัวประจำใจเราก็จะมีความรักความสามัคคีกันให้เราประกอบด้วยกายวาจาใจประกอบด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีนะโลกใบนี้เมตตาธรรมเป็นธรรมค้ำจุนโลกเราต้องมีความรักความสามัคคีประกอบด้วยเมตตานะเห็นใครเดือดร้อนเราก็เมตตาขอให้เขาพ้นทุกข์ช่วยได้เริ่มมีกรุณาช่วยเขามีมุทิตาใครได้ดีเราก็ดีใจใครลำบากมีเราก็มีอุเบกขาช่วยเขาไม่ได้เราก็ไม่ซ้ำเติมประกอบด้วยเมตตาได้ทั้งวันทั้งคืนเมตตาธรรมเป็นธรรมคำจุลโลกนะกายวาจาแล้วก็ใจนะใจเราต้องมีเมตตาเป็นอารมณ์เป็นอัปปมาญญาอัปปมาญญาแปลว่าไม่มีประมาณนะคนต่างประเทศคนใกล้ไกลเขาลำบากก็มีเมตตานะไม่ประกอบให้เขาทุกข์ร้อนไม่ไปคิดร้ายไม่ไปทำร้ายนะมีเมตตาคนในโลกนี้จะขาดเมตตานี่ลำบากนะตนต้องเมตตาตนก่อนนะไม่ทำบาปไม่พูดไม่ดีไม่คิดไม่ดีเมตตาก่อนกายวาจาใจมีเมตตาสังคมก็มีความสุขนะมีทิฏฐิเชื่อบุญเชื่อบาปนะมีศีลเสมอกันด้วยศีลก็คือมีความเห็นนะทิฏฐิความเห็นมีศีลนะว่าเราต้องมีการปฏิบัติ
มีกติกาไม่ทำบาปไม่ล่วงละเมิดฆ่าขโมยรูปผิดเมียโกหกเสพของมึนเมาผิดกฎหมายแล้วต้องรักษาไม่ทำบาปไม่ทำบาปทุกข์ก็ไม่มีภัยก็ไม่มีสังคมก็น่าอยู่ครอบครัวก็เป็นสุขอยู่แห่งคนใดถ้าสังคมนั้นครอบครัวนั้นมีคุณธรรมอย่างที่บอกก็จะมีความสุขอุปการหนึ่งก็คือทำเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจทำเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะตอนที่เราได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วก็เข้าใจแล้วปล่อยเลยไปแล้วก็ยึดเหนี่ยวจิตใจใครไม่ได้นะทำเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยเราต้องได้ยินได้ฟังแล้วก็น้อมไปปฏิบัตินะไปที่ไหนก็มีแต่คนคิดถึงไปที่ไหนก็มีแต่คนพอใจเขาจะพูดคำว่าอย่าไปนานนะอยู่ที่นี่นานๆนะเขาจะพูดอย่างนี้เขาจะถามหาว่าเมื่อไหร่จะมาแล้วอย่าไปเลยอยู่ที่นี่ดีกว่าจะทำให้เราสบายใจเขาสบายใจนี่คือทำเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจข้อที่หนึ่งก็คือการให้ทานด้วยมนุษย์เนี่ยต้องให้ทานให้วัตถุสิ่งของให้ธรรมทานธรรมทานก็คือสิ่งที่เราปรารถนาดีกับทุกคนนะเมื่อสักครู่เนี่ยกายวาจาใจเราประกอบด้วยเมตตาให้ธรรมทานให้อภัยทานสังคมนี้ต้องมีครอบครัวเราต้องมีบางคนพี่น้องทะเลาะกันบางคนสังคมทำงานร่วมกันก็แบ่งพักแบ่งพวกโกรธเคืองกันไม่ให้อภัยเพราะนั้นคนเราในโลกเนี่ยเมตตาธรรมคำจุลโลกเราต้องมีการให้ทานแล้วต้องวัตถุสิ่งของให้ธรรมทานให้อภัยทานเอาเถอะใครๆก็ทำผิดกันได้พูดผิดกันได้คิดผิดกันได้เรามีน้ำใจก็ทำผิดเราก็ให้อภัยนะก็จะซึ้งใจนะก็จะซึ้งใจเลยว่าโอ้เราทำผิดแล้วเขาไม่ให้โทษเราเขากลับให้อภัยอย่าโทษเราเนี่ยเราก็จะซึ้งใจเราก็จะกลับใจได้นะถ้าเรามีน้ำใจขนาดนี้ให้อภัยเขาเนี่ยไม่เอาโทษเนี่ยก็จะกลับใจกลับใจมาเป็นมิตรนะคนที่ให้อภัยเขาเนี่ยศัตรูจะกลับมาเป็นมิตรการให้ทานเนี่ยนะเหมือนกับสุนัขเนี่ยที่แรกมันเห่ามันดุพอเราเรียกเขาเรียกชื่อเขาให้อะไรเขากินให้แล้วเขาคุ้นเคยหน่อยเขากลับมารู้จักเราปกป้องเราไปสามไปอาจจะไม่ได้เปรียบว่าบุคคลเป็นอย่างนั้นแต่เราพูดถึงว่าการให้ทานเนี่ยมีคุณกับตัวเองแล้วก็มีคุณกับผู้อื่นด้วยว่าถ้าเราไม่ให้เนี่ยโกรธเขาก็โกรธแล้วนะให้สุขกับเท้าสุขนั้นก็ถึงตัวให้ทุกข์กับเท้าทุกข์นั้นก็ถึงตัวเราเองด้วยแล้วเราก็ลองคิดดูนะถ้าเราเป็นผู้ให้แล้วเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจได้นะไม่ว่าใครนะโดยเฉพาะคนที่เราไม่รักก็ต้องให้เยอะไม่ใช่ให้เฉพาะคนที่เรารักนะคนที่เป็นศัตรูเป็นทำให้เราทุกข์ใจร้อนใจแล้วก็ลองให้อภัยดูให้อภัยทานเราก็จะไม่มีศัตรูด้วยศัตรูกลับมาเป็นมิตรด้วยแล้วศัตรูก็เป็นครูสอนให้เราให้อภัยได้ให้อภัยทานได้นี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือปิยวาจาปากเป็นเอกเอกเป็นโทเมื่อไหร่ก็ตามเราจะพูดจะจาอะไรนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้มีสติก่อนพูดพูดให้เป็นวาจาที่เป็นประโยชน์เหมือนน้ำผึ้งหวานด้วยนะหอมด้วยมีกลิ่นหอมแล้วก็หวานแล้วก็มีคุณสมบัติเป็นยารักษาให้มีกำลังได้ด้วยนะพูดเป็นปิยวาจาวาจาที่เป็นที่รักนะพูดแล้วเขาก็หลงในที่นี้ไม่ใช่ว่าไปหลอกเขานะพูดให้เขารักเนี่ยก็คือเขาเนี่ยพอใจให้เราอยากให้เรามาไม่อยากให้เราไปอยากให้เราอยู่นานๆไม่อยากให้เราไปนานๆเนี่ยปิยวาจาคุณเราก็เกิดประโยชน์คุณเราก็เกิดคุณคุณแล้วไม่มีโทษเลยนะไม่โกหกไม่กล่าวคำหยาบไม่นินทาไม่เพ้อเจ้อเนี่ย
กิริยาวาจากลับกันไม่โกหกก็พูดความจริงไม่พูดคำหยาบเรายังพูดคำไพเราะสุภาพไม่พูดนินทาเรายังไม่ไปให้โทษใครยังยกย่องสรรเสริญผู้อื่นนะแล้วก็พูดจาให้เป็นวาจาที่เป็นประโยชน์ไม่พูดเพ้อเจ้อเนี่ยปิยะวาจานะอัตตะจริยานะหมายถึงว่ามีจิตอาสามีจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจอัตตะจริยาเนี่ยองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนี่ยพระองค์ประทานนะให้เป็นสิ่งที่เราต้องนำมาปฏิบัตินะโครงการของท่านนะก็คือให้เรามีจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจขอให้ทุกคนเรามีหัวใจดวงเนี้ยอัตตะจริยาทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคิดเสมอว่าเราเกิดมาชาตินี้ต้องทำคุณให้กับประโยชน์นะต่อตนเองต่อผู้อื่นให้มากพ่อแม่ก็ดีพี่น้องก็ดีครอบครัวก็ดีสังคมก็ดีหรือคนที่เราไม่รู้จักก็ดีนะจิตสาธารณะวางมันเลยนะจิตสาธารณะ มาวัดเราก็ช่วยกันเก็บช่วยกันกวาดช่วยกันสวดมนต์ช่วยกันนั่งสมาธิ มาวัดเนี่ยเป็นการฝึกอัตตะจริยาทำตนให้เป็นมีจิตสาธารณะนะวัดนี้ไม่มีของใครเป็นของทุกคนนะเราสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิเราก็ทำให้ทุกคนเป็นเจ้าของหมดอัตตะจริยาเมื่อเราทำไปแล้วนะใจเราจะสูงนะใจเราจะสูงเราจะไม่ตกต่ำอะไรไม่ดีเราทำดีซะแล้วน้ำดีมันจะไล่ใจที่ไม่ดีออกเห็นแต่ตัวก็จะไม่มีความโลภก็จะน้อยลงความยึดมั่นถือมั่นตัวตนก็จะน้อยลงเนี่ยถ้าเรามีอัตตะจริยาอยู่กับใครก็มีความสุขไม่เห็นแก่ตัวนะมีคิดแต่ทำประโยชน์ให้ส่วนรวมอัตตะจริยาจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจขอให้เราเกิดมาชาติเนี้ยให้ใจเราคิดถึงว่าเราเกิดมาต้องทำความดีไม่ประมาทนะให้ใจเราดีนะมีสติมีสมาธิมีปัญญาป้องกันรักษานะกายวาจาใจเราต้องเป็นบุญทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมทำประโยชน์ให้กับสังคมสมานัตตาก็หมายถึงการที่เราได้ทำความดีเนี่ยเสมอต้นเสมอปลาย เป็นความดีที่เราต้องกระทำนะเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยหลวงพ่อสนองกตปุญโญก่อนที่ท่านจะละสังขารเนี่ยอาตมาก็มีโอกาสได้ไปเดินธรรมยาตากับหลวงพ่อสนองอาตมาก็เห็นคุณธรรมของหลวงพ่อนะท่านอยู่วัดสังฆทานเนี่ยครั้งแล้วก็เป็นจะเอาว่าแต่พอไปเดินธรรมยาตาท่านก็เหมือนกับพวกเราทุกคนนอนกระดินกินกระดินนะเดินทั้งวันนะเดินธรรมยาตาในประเทศอินเดียในแดนพุทธภูมินะท่านก็บอกว่าเนี่ยคนประเทศอินเดียเนี่ยมีพระคุณให้ข้าวให้น้ำให้แผ่นดินที่เราไปปฏิบัติธรรมด้วยธรรมยาตาฉะนั้นหลวงพ่อหนองก็สอนพวกเราสอนให้เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญามีเมตตานะกินข้าวของเขาอยู่ในประเทศเขาเนี่ยเราก็ทำเหมือนเขานะเราก็ต้องมีเมตตานะเขาเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของประเทศเราไปอาศัยเขาเนี่ยเราก็ทำเหมือนเขากินเหมือนเขานอนเหมือนเขานะคิดอะไรก็ประกอบด้วยเมตตานะใครเขาลำบากเราก็สงสารช่วยอะไรก็ช่วยนะเราไปเอาหลักธรรมะไปประพฤติปฏิบัติมีศีลมีสมาธิมีปัญญานะเดินไปก็แผ่เมตตาเดินไปก็มีศีลมีสมาธินะพอถึงที่ตรัสรู้ประสูติไปนิพพานแล้วก็นึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำกายวาจาใจให้สงบทำประโยชน์ให้กับสถานที่ทำประโยชน์ให้กับตนเองนะพูดถึงว่าสมานัตตาก็คือทำความดีเสมอต้นเสมอปลายเราจะไปแห่งหนใดเราจะอยู่ในสถานะใดนะกายวาจาใจของเราก็ทำดีได้ตลอดนะทุกสถานะทุกสถานที่ทุกวัยทุกเพศนะเราอยู่ในฐานะพ่อแม่เราก็เป็นพ่อแม่ที่ดีเราอยู่ในสถานะที่เป็นลูกเป็นบุตรเราก็เป็นลูกเป็นบุตรที่ดีนะ
หลวงพ่อสนองอยู่ในสถานะอยู่ที่นี่เป็นวัฒนธรรมท่านเป็นเจ้าอาวาสท่านก็เป็นเจ้าอาวาสที่มีเมตตา

นะไปเดินธรรมยาตาท่านก็ทำหน้าที่เป็นผู้นำที่มีเมตตานะอยู่แห่งหนใดท่านก็ทำหน้าที่เสมอต้นเสมอปลายจะพูดจะทำจะคิดก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญานำพาให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาไม่ไปก่อทุกข์ก่อภัยให้ใครแล้วก็รักษากายวาจาใจตัวเองด้วยไม่ให้เกิดทุกข์เกิดภัยฉะนั้นทำเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ4ประการเนี่ยบุคคลใดก็ตามที่นำมาปฏิบัติก็จะนำสังคมนั้นให้มีความสุขความรักความสามัคคีกันนะประการแรกก็การให้ทานการให้ทานนี่จะนำความสุขมาให้ผู้ให้จะเป็นที่รักนะพ่อแม่เป็นคนแรกเลยนะเป็นคนให้ชีวิตเราก็ต้องคิดว่าเราต้องตอบแทนพระคุณพ่อแม่ให้ได้นะให้พ่อแม่มีความสุขนะถ้าเราเป็นผู้นำถ้าเราเป็นผู้นำเราก็ต้องให้ลูกน้องเมตตาผู้น้องเมตตาลูกน้องเนี่ยนะให้อภัยเขานะเขาทำผิดเขาพูดผิดเขาคิดผิดเราเป็นหัวหน้าเราควรจะให้อภัยเขานะพูดจาด้วยวาจาที่ไพเราะนะมีเมตตาแล้วก็มีปิยวาจาพูดจาให้เขาระลึกได้สำนึกได้นะเขาก็กลับใจทำดีกับเราได้นะปิยวาจาที่สำคัญนะมันกับโคนันทวิสานะโคนันทวิสารเนี่ยท่านมีโคที่เป็นโคพระโพธิสัตว์มีกำลังมากก็มาบอกเนี่ยเรามีกำลังอยากจะทดแทนคุณนะไปพนันกับเศรษฐีเราสามารถลากของที่มีอยู่ในร้อยเล่มเกวียนลากได้เดินได้สบายลากได้สบายก็ไปพนันพอไปพนันแล้วเนี่ยเจ้าโคเนี่ยก็เตรียมพร้อมที่จะลากร้อยเล่มเกวียนเศรษฐีไปพูดไม่ดีแม่ขออภัยคนเลี้ยงโคลุงเขาพูดไม่ดีบอกเจ้าโคถอยโคโง่จงลากเกวียนไปเถอะโคแทนที่จะมีกำลังก็หมดเรื่องหมดแรงขาอ่อนใจอ่อนก็ไม่มีแรงที่จะลากสุดท้ายลุงที่เป็นเจ้าของโคก็แพ้พนันเศรษฐีก็หัวเราะเยาะนะก็กลับมานะเจ้าของโคก็นอนร้องไห้เสียใจโคก็ไปปลอบว่าเอาใหม่สินะเราไม่ได้เป็นโคถอยโคโง่นะเคยไหมที่ปลูกข้าวแล้วเราไปกินข้าวในน้ำเคยไหมเราโง่ขนาดไปขี้เยี่ยวรถที่อื่นให้เลอะเทอะมีไหมเราก็ถ่ายก็เป็นที่เป็นทางกินแล้วก็กินในสิ่งที่เจ้าของให้อะไรลุงให้อะไรมาก็กินอย่างนั้นไม่ได้ไปขอกินในข้าวในนาที่อื่นเราก็ไม่โง่เดินไม่ถอยด้วยลองพูดใหม่พูดให้มีกำลังพูดให้เรามีจิตใจเข้มแข็งนะมีกำลังใจนะเบื้องต้นพนัน1,000กาปณะตอนนี้ขอ2,000เลยก็ไปปรึกษาไปขอท้าพนันใหม่เมื่อพนันใหม่เนี่ยเศรษฐีก็หัวเราะย้อนว่าโอ้แพ้พนันไปแล้วครั้งนี้ยังจะมาเสียมันจะมาให้อีก 2,000 แล้วก็ดีเหมือนกันนะก็ลองดูเอาเกวียนมา100เล่มเกวียนบรรทุกของเต็มเลยทีนี้เจ้าของโคลุงก็บอกว่าพ่อโคพ่อโคจอมพลังนะพ่อโคที่จะนำความสุขมาให้นะมาช่วยกันเถอะมาช่วยกันลากร้อยเล่มเกวียนนี้ให้ด้วยเธอพ่อโคพ่อโคผู้มีกำลังนะพ่อโคก็แม่ปกติพูดดีน้อยกว่านี้ก็ยังทำได้เลยนี่พูดซะมากเลยกำลังก็เหลือเฟือเลยนะก็ยิ้มไปขาก็มีกำลังก็ลากร้อยเล่มเกวียนผ่านผลไปได้ชนะการที่เอา1,000 กาปณะไปก็กลับมา 2,000 ก็ได้กลับมา 1,000 นะก็เป็นอันว่าการพูดดีเนี่ยปิยวาจาเป็นประโยชน์กับตนเองด้วยเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยนะแต่ถ้าเราพูดไม่ดีอย่างที่บอกพูดโกหกพูดคำหยาบพูดดินทาพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบเนี่ยตัวเองก็ลำบากคนอื่นก็ลำบากด้วยแต่นั้นความรักความสามัคคีเกิด

0: ็นได้เพราะปากนี่แหละปากเป็นเอกเรียกเป็นโทนะให้เรานึกถึงเสมอว่าความเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจก็คือวาจาของเราเนี่ยจะเป็นวาจาที่ประกอบด้วยเมตตานะพูดไปแล้วก็ให้เขาเชื่อมโยงสามัคคีกันอัตตะจริยาเราจะต้องมีจิตใจนะจิตอาสาเห็นใครลำบากเราก็อาสาคิดจะช่วยเขานะคิดอย่างนี้แล้วใจสู่ใจกันได้นะเรามีใจเขาก็มีใจพอเราคิดดีกับเขาก็สัมพันธ์ได้ว่าเราน่าอยู่นะเราไม่คิดร้ายต่อหน้าแล้วก็รับหลังนะมีการกระทำอัตตะจริยาจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทำความดีด้วยเสมอต้นเสมอปลายด้วยสมานัตตานะมีจิตใจอย่างนั้นนะความรักความสามัคคีก็จะเกิดขึ้นนะหนึ่งการให้ทานนะสองปิยวาจาแล้วก็สามอัตตะจริยาอัตตะจริยาก็คือจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจิตสาธารณะนะเอาความเห็นแก่ตัวออกไปเสียสละเป็นผู้มีจิตใจเสียสละนั่นเองนะตัวเองลำบากไม่เป็นไรคนอื่นมีความสุขนี้คุ้มค่าเอากายวาจาใจของเราทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐนะเอาความเห็นแก่ตัวเอาความโลภความยึดมั่นถือมั่นออกไปจากใจเราได้ก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐและสุดท้ายสมานัตตานะให้เราเสมอต้นเสมอปลายในการสร้างคุณงามความดีนะเราไม่เคยมีศีลต้องรักษาศีลเราไม่เคยทำสมาธิต้องทำสมาธิเราไม่มีปัญญาเราก็ประกอบขึ้นมานะปัญญาในที่นี้ก็คือเห็นบุญเห็นบาปนะเราทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมเนี่ยจิตเป็นกุศลนะเสียสละเราก็ไม่เบียดเบียนใครนะไปทำไปที่ไหนต่อหน้ารับหลังเขาก็ไม่เบียดเบียนใครสมานัตตาเสมอต้นเสมอปลายนะสังคมก็จะน่าอยู่นะทุกวันนี้สังคมนะครอบครัวหรือแม้แต่ตัวเราเองนี้นะก็ยังสงสัยว่าต่อหน้าเป็นยังไงรับหลังเป็นอย่างไรแต่ถ้าเรามีคุณธรรม4ข้อเนี่ยทำเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมีทานมีปิยวาจาอัตตจริยานะจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจสมานัตตาความดีเสมอต้นเสมอปลายนะเราก็จะมีความสุขมีความสามัคคีกันนะก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะในช่วงที่เรามาฟังธรรมปฏิบัติธรรมเราก็นำไปปฏิบัตินะเชื่อว่าได้ผลแล้วก็เป็นผลที่ประจักษ์ด้วยนะทำเมื่อไหร่ก็ได้อยู่นั้นถ้าเราไม่ทำก็ไม่ได้คือการให้ทานคือการมีปิยวาจาพูดแต่เรื่องดีมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์เป็นที่รักอัตตจริยามีจิตใจเสียสละนะไม่เห็นแก่ตัวสมานัตตามีจิตใจตั้งมั่นดีเสมอต้นเสมอปลายต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีอยู่ในสถานะใดนะเราก็รักษากายวาจาใจของเรานะเป็นคุณเป็นประโยชน์นะเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐด้วยนะเราก็รักษาความประเสริฐด้วยการมีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลานะก็ขอให้เรามีที่พึ่งอันแท้จริงคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์สัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสถีพระวัตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงธรรมนำทางขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมนำทางได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นถึงเวลา 14:30 นทางสถานีโทรทัศน์ SBB TV สถานีวิทยุสังฆทานธรรมสำหรับวันนี้

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับเราสองคนนะคะกับรายการ
1: นานานามาฝากค่ะ
0: ดำเนินรายการโดยดิฉันนวพรสุปิงคลัดค่ะ
1: และดิฉันชนัดดาผู้ทับทิมค่ะ
0: รายการของเรานำเสนอเป็นประจำทุกวัน
1: เสาร์และวันอาทิตย์ค่ะ
0: เป็นเวลา 14:30 น.ถึง
1: 15:00 น.โดยประมาณนะคะ
0: ค่ะก็มาฟังพวกเราได้นะคะรายการของเรามี3ช่วง
1: ช่วงแรกค่ะเคล็ดไม่ลับ
0: ช่วงที่2ค่ะเรื่องเล่าฟังสบายค่ะ
1: และช่วงที่3ฝากไว้ด้วยพุทธศาสนสุภาษิตค่ะ
0: มาสู่ช่วงแรกเคล็ดไม่ลับวันนี้พี่กรณ
1: ์ค่ะ
0: เคยมีปัญหาไหมหลายๆบ้านกาต้มน้ำเมื่อใช้ไปนานๆก็จะเกิดตะกอนคงค้างอยู่ในกาเป็นจำนวนมากเวลาล้างก็ล้างออกยากมาก
1: ค่ะ
0: คุณจะมีวิธีการล้างให้สะอาดหมดจดได้อย่างไร
1: ยากมากนะคะ
0: เคาะเคาะเคาะไม่ใช่เขาบอกว่าให้นำสารส้มมาใส่ในกาต้มน้ำเหตุผลที่ต้องล้างเอาตะกอนออกจากกาต้มน้ำนั้นเพราะว่าตะกอนที่คงค้างอยู่จะมีสารชนิดหนึ่งที่เข้มข้นมากและถ้าเข้าไปอยู่ในตัวคนไอ้พวกตะกอนเหล่านี้จะสะสมเป็น
1: นิ่ว
0: ใช่แล้วก็เป็นอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในช่วงหนึ่งก็เอาไอ้ตัวกาต้มน้ำเนี่ยใส่สารส้มต้มไว้สักพักหนึ่งค่ะแล้วทิ้งเอาไว
1: ้ค่ะ
0: ตัวตะกอนมันก็จะล่อนออกง่ายขึ้น
1: อันนี้คือเราใส่สารส้มไปทั้งก้อนเลยเหรอคะ
0: ใส่ใช่แล้วในนี้เขาบอกอย่างนั้นนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยพูดเรื่องนี้เนี่ยใช
1: ้น้ำส้มใส่ชู
0: ไอ้ตัวเนี้ยดีมากเลยคือต้มน
1: ้ำ
0: ส
1: ้
0: ม
1: เห็นผลมากๆค่ะ
0: ในกระติกน้ำร้อน
1: ค่ะ
0: ชัดเลย
1: เพราะว่าลองกันแล้วนะคะหมูลองแล้ว
0: พี่ก็ลองแล้ว พี่ว่าง่ายกว่าสารส้มอีกนะ
1: ใช่ค่ะหาง่ายด้วย
0: ก็คือเนี่ยเขาต้มไปขณะที่ร้อนๆได้เลยแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูไปสักช้อน2ช้อนเนี่ย
1: แต่อย่าเผลอไปกดรับประทานนะคะ
0: อย่าเชียวนะ
1: คือแปะกระดาษไปสักหน่อยนึง
0: เปรี้ยวแล้วก็คือตอนแรกเนี่ยคือมันอาจจะหลุดเป็นแผ่นๆแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยแค่เราลูบอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันก็จะหลุดแล้วแต่รอให้เย็นก่อนนะ
1: ค่ะ
0: ก็จะหลุดออกมาได้นะคะก็ได้2วิธีจะใช้สารส้มแต่สารส้มก็ต้องล้างกาให้สะอาดเหมือนกันนะเหมือนกับน้ำส้มสายชูเหมือนกันแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ลองทำดูก็แล้วกันแต่เราว่าน้ำส้มสายชูหาง่ายกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะของน้องหมูมิ่งล่ะคะ
1: วันนี้จะเป็นวิธีต่อเนื่องนะคะพี่ผู้จาก15วิธีแก้เบื่อก่อนปล่อยให้ปัญหาเรื้อรังทำลายสุขภาพค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้จะเป็นวิธีที่5แล้วค่ะวิธีที่5เขาบอกไว้ว่าหางานอดิเรกที่ชื่นชอบมาทำค่ะเช่นหาเวลาว่างอ่านหนังสือ
0: ค่ะ
1: เขียนการ์ตูนเย็บปักถักร้อย
0: ค่ะ
1: หรือว่าจะหาอะไรปลูกต้นไม้แล้วแต่สิ่งที่คุณชอบอะค่ะเพื่อที่จะทำให้คุณเนี่ยไม่เบื่อหน่ายแล้วก็มีอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตบางครั้งเนี่ยการทำงานมากเกินไปโดยที่ลืมพักผ่อนลืมผ่อนคลายอารมณ์คุณจะตึงเครียดแล้วมันจะค้างอยู่งั้นนะคะ
0: และตัวน้องหมูมิ่งเนี่ยชอบทำอะไร
1: หมูปลูกต้นไม้ค่ะ
0: ชอบปลูกต้นไม้
1: ใช่ค่ะ
0: ชอบปลูกประเภทไหน
1: ที่บ้านจะปลูกลีลาวดีกับสับปะรดสีค่ะ
0: หรอ
1: ค่ะ
0: แล้วนอกจากปลูกต้นไม้อ่ะ
1: นอกจากปลูกต้นไม้ก็หาหนังสืออ่านค่ะแต่จะไปหาอ่านตามร้านหนังสือนะคะอ่านก่อนแล้วจึงซื
0: ้อฉลาดที่สุดแล้วน้องเรานะก็ท่านทั้งหลายก็ลองดูว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็ใช้เวลาว่างที่เหลือผ่อนคลาย
1: ใช่ค่ะ
0: โดยเอาสิ่งที่ตัวเองชอบ
1: ค่ะ
0: สมัยเล็กๆเนี่ยพี่จะเป็นคนเครียดคือเรียนหนังสือเนี่ยเราตั้งใจเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าช่วงเวลาที่มีการสอบพวกหนังการ์ตูนคือพี่ชอบดูการ์ตูน
1: ค่ะ
0: ชอบดูละครตอนสมัยเด็กๆอ่ะแล้วเวลาที่จะต้องสอบเนี่ยพวกนั้นน่ะเราต้องงดงานแล้วความรู้สึกมันขัดใจมากเลยอย่างเงี้ยพอเราอยากจะทำอะไรสมัยเป็นนักเรียนเนี่ยเราก็ต้องเอาหนังสือก่อน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นพอเริ่มแก่ตัวลงอะไรที่อยากทำก็จะทำอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ก็คือความที่เราชอบดูการ์ตูนเห็นเขาพากย์การ์ตูนเราก็มีโอกาสได้มาทำสถานีวิทยุ
1: ค่ะ
0: พี่มาทำงานสถานีวิทยุถือเป็นงานอดิเรกที่มีความสุขกับการที่สร้างงาน
1: ค่ะ
0: และทำเสียงในสิ่งที่แบบอะไรเขาเรียกเก็บกดมาตั้งแต่เล็กมาปล่อยออกเพราะต่อหน้าคนอื่นเนี่ยเอาอย่างเราเป็นครูบาอาจารย
1: ์ค่ะ
0: จะไปทำเสียงอย่างเงี้ยข้างนอกก
1: ็
0: ไม่ได้
1: ใช่ที่ทำงานจะไม่ได้เลยค่ะ
0: ใช่ใช่น้องหมูมิ่งก็เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็ต้องมาคลายเครียด
1: ถูกต้องค่ะ
0: ประเภท
1: เข้าวัดเนี่ยคลายเครียดนะคะ
0: ใช่ก็ท่านก็ทนฟังพวกเราสองคนไปก็แล้วกันทำเสียงอะไรแปลกๆนะคะแต่เราก็มีความสุขถ้าท่านมีข้อติชมข้อเสนอแนะก็บอกมาว่าเพลาๆบ้างหรืออะไรบอกได
1: ้
0: นะคะเอามาสู่ช่วงที่สองค่ะเรื่องเล่าฟังสบายน้องหมูมิ่งก็เตรียมเรื่องสั้นๆมาด้วยนะคะเขาไม่ได้บอกชื่อเรื่อง
1: ค่ะเขาเขียนเพียงแต่ว่านิทานเรื่องหนึ่ง
0: เอามาฟังกันดูนะคะเริ่มต้นเรื่อง
1: เขาบอกว่ามีศาสตราจารย์ผู้หนึ่งนะคะเดินทางอยู่กลางทะเลกับกะลาสีเรือค่ะวันหนึ่งกะลาสีเรือเนี่ยเข้าไปพบท่านศาสตราจารย์เพื่อจะพูดคุยกับท่านศาสตราจารย์ผู้นั้นนะคะซึ่งท่านศาสตราจารย์ก็ถามกะลาสีเรือว่า
0: ท่านกะลาสีเรือท่านเคยเรียนรู้เรื่องสมุทยศาสตร์บ้างหรือเปล่าก
1: ะลาสีเรือก็บอกท่านศาสตราจารย์ว่าเป็นอย่างไรหรือครับวิชาสมุทรศาสตร์
0: ท่านศาสตราจารย์ก็ตอบว่าก็เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาคลื่นลมในทะเลนะสิ
1: ผมไม่เคยเรียนเลยครับ
0: ท่านศาสตราจารย์ก็บอกกะลาสีเรือว่าน่าเสียดายจริงๆท่านได้เสียเวลาไปตั้งหนึ่งส่วนของชีวิตแล้ว
1: ส่วนท่านกะลาสีเรือรู้สึกกลุ้มใจนะคะว่าตัวเองเนี่ยได้เสียเวลาตั้งหนึ่งส่วนในชีวิตนี้แล้วหรือนี
0: ่ค่ะอีกวันหนึ่งกะลาสีเรือก็เข้าไปพบกับท่านศาสตราจารย์อีกท่านศาสตราจารย์ก็ถามกะลาสีเรือว่าท่านกะลาสีเรือท่านเคยเรียนรู้เรื่องวิชาดาราศาสตร์บ้างหรือเปล่าก
1: ะลาสีเรือก็ถามว่าดาราศาสตร์เป็นอย่างไรครับท่านศาสตราจารย
0: ์ก็เป็นวิชาที่ว่าโดยการดูดาวศึกษาเกี่ยวกับจักรวาล
1: กะลาสีเรือก็บอกว่าผมไม่เคยเรียนเลยครับท่านศาสตราจารย
0: ์น่าเสียดายจริงๆท่านได้เสียเวลาไปตั้งสองส่วนของชีวิตแล้ว
1: กะลาสีเรือรู้สึกว่าตัวเองเสียเวลาไปตั้งสองส่วนของชีวิตแล้วหรือนี
0: ่โอ้โหแหม
1: ดูยิ่งใหญ่มากนะคะ
0: ในนี้ก็เขียนนิทานก็เป็นนิทานละค่ะวันที่สามกะลาสีเรือก็เข้าไปพบศาสตราจารย์อีก
1: ซึ่งท่านศาสตราจารย์ท่านก็ถามกะลาสีเรือว่า
0: ท่านกะลาสีเรือท่านเคยเรียนรู้วิชาอุตุวิทยาหรือไม
1: ่กะลาสีเรือก็ถามท่านศาสตราจารย์ว่าเป็นอย่างไรหรือครับวิชาอุตุวิทยา
0: ก็เป็นวิชาที่ว่าโดยการพยากรณ์ดินฟ้าอากาศยังไงเล่า
1: ผมไม่เคยเรียนเลยครับ
0: แม่ท่านกะลาสีเรือท่านนี่แย่จริงๆเลยท่านเสียเวลาไปตั้งสามส่วนของชีวิตแล้วนะ
1: กะลาสีเรือก็รู้สึกแย่มากค่ะที่ตัวเองเนี่ยได้เสียเวลาไปตั้งสามส่วนของชีวิตแล้วนะคะ
0: วันต่อมาละค่ะกะลาสีเรือรีบวิ่งเข้าไปหาท่านศาสตราจารย์ถามท่านศาสตราจารย์ว่า
1: ท่านศาสตราจารย์ครับท่านเคยเรียนวิชาว่ายน้ำศาสตร์มาบ้างหรือเปล่าครับ
0: เป็นอย่างไรวิชาว่ายน้ำศาสตร
1: ์ก็ว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าครับ
0: ว่ายน้ำเราว่ายน้ำไม่เป็น
1: ทีนี้ก็เป็นทีของกะลาสีเรือบ้างแล้วค่ะถ้าท่านว่ายน้ำไม่เป็นท่านศาสตราจารย์ได้เสียเวลาของชีวิตของท่านหมดทั้งชีวิตแล้วล่ะครับเพราะเรือกำลังจะจม
0: เป็นยังไง เห็นไหมจริงๆแล้วเนี่ยความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด แม้รู้ไปซะทุกอย่าง เนี่ยพอมองตรงนี้เนี่ยนะเห็นไหมบางคนเนี่ยประมาทคนอื่น
1: ค่ะ
0: สบประมาทคนอื่นรู้ไปหมดเนี่ยแล้วเขาลงท้ายเนี่ยในตอนท้ายเนี่ยที่บอกว่ามหาสมุทรแห่งความทุกข
1: ์ค่ะแม้ว่าท่านจะเรียนวิชาอะไรมามากมายแต่ถ้าท่านไม่ได้เรียนวิชาว่ายน้ำศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่ว่ายออกมาจากมหาสมุทรแห่งความทุกข์เท่ากับว่าเราได้สูญเสียเวลามาทั้งชีวิต
0: ว่ายออกจากตรงนี้ไม่ได้
1: ไม่ได้ค่ะ

0: เรียนมากมายนะคะ
1: ในตอนท้ายของบทความก็สรุปได้ดีทีเดียวค่ะ
0: เขาสรุปไว้ว่านะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้เราว่ายน้ำออกจากมหาสมุทรแห่งความทุกข์วันนี้ขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจจริงเวลาของเราเหลือไม่มากแล้วขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงหลุดพ้นเถิด
1: เห็นไหมคะรีบออกนะ
0: ค่ะ
1: การเวียนว่ายอยู่ตรงนี้โอ้โหแล้วเหนื่อยเหนื่อยแล้วจม
0: ค่ะ
1: เหนื่อยแล้วไม่รอดเนี่ยถ้าเหนื่อยแล้วรอดก็น่าเหนื่อย
0: ค่ะ
1: นะรีบๆเป็นเข้ามาสู่เรื่องที่สองนะคะเรื่องที่สองเนี่ยพี่ว่าหลายๆคนอาจจะเจอประสบการณ์คล้ายๆอย่างเงี้ยเรื่องนี้อยู่ในเล่ม2ของกฎแห่งกรรมของคุณธรเลียงพิบูลเป็นเรื่องที่13เรื่อง
0: ความดีที่เป็นมงคลค่ะ
1: ก็วันหนึ่งขณะที่คุณธรเลียงพิบูลกำลังนั่งทำงานนะคะเขาบอกว่าถ้าจำไม่ผิดดูเหมือนว่าจะเป็นเดือนเมษายนพอดูนาฬิกาตอนนั้นก็ใกล้เพลแล้วนะก็อยากเร่งมือทำงานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเที่ยงตอนบ่ายก็จะได้พักผ่อน
0: ทันใดนั้นคุณธรเลียงพิบูลก็มองเห็นเพื่อนคนหนึ่งนะคะกำลังเดินมาแต่งกายไม่ค่อยเรียบร้อยดูยับเยินค่ะ
1: ค่ะเหมือนว่าเกิดการต่อสู้ล้มลุกคลุกคลานมาเช่นนั้น
0: แต่ใจนั้นคิดว่าคงจะไม่มีเหตุเช่นนั้นเกิดขึ้นแน่ๆ
1: เพราะอะไร
0: เพราะเพื่อนคนนี้เป็นคนรักสงบแล้วก็มีนิสัยดีด้วยค่ะพี่ผู้
1: บอกว่าตั้งแต่คบมาเลยนะคือตัวคุณธรเลียงพิบูลเองก็เห็นแต่ความสุภาพเรียบร้อยจิตใจเพื่อนคนนี้ก็มีแต่ความเมตตากรุณาจะต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้มีสภาพเช่นนี้เรื่องการชกต่อยทะเลาะวิวาทรับรองได้ว่า
0: ไม่มีแน่ๆค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เมื่อคุณธรเลียงพิบูลเชิญให้นั่งแล้วนะคะก็เรียกให้เด็กเนี่ยยกน้ำมาให้ดื่มแล้วก็แทนที่คุณธรเลียงพิบูลจะเป็นฝ่ายถามนะคะ
1: เพื่อนก็กลับถามคุณธรเลียงพิบูลว่าคุณรู้ไหมผมทำไมมีสภาพเช่นนี้
0: สงสัยเหมือนกันกำลังจะถามอยู่แล้ว
1: ประเดี๋ยวขอให้ผมเข้าไปทำความสะอาดในห้องน้ำก่อนแล้วจะเล่าให้ฟัง
0: คุณธรเลียงพิบูลก็นั่งทำงานต่อไปนะคะ
1: ค่ะ
0: จนเพื่อนเนี่ยออกจากห้องน้ำแล้วก็มานั่งดื่มน้ำแล้วคุณธรเลียงพิบูลก็เงยหน้าขึ้นพูดว่าไงเป็นอย่างไรมาอย่างไรถึงมีสภาพเหมือนกับหนุมานคลุกฝุ่นเช่นนี้ลองเล่าให้ฟังสิ
1: คืออย่างนี้ผมได้มีโอกาสพักร้อน2อาทิตย์แต่ไม่ได้ไปไหนหมายถึงไปตากอากาศเมื่อตอนสายวันนี้ตั้งใจจะมาสนทนากับคุณเพราะคิดถึงก็ขึ้นรถประจำทางที่หน้าบ้านซึ่งเป็นต้นทางพอจะมีที่ว่างนั่งระหว่างทางรถแวะส่งคนลงบ้างรับคนขึ้นบ้างแต่คนลงน้อยกว่าคนขึ้นคนก็ออกจะมากขึ้นเป็นลำดับไม่ช้าคนที่ขึ้นมาภายหลังไม่มีที่นั่งเดี๋ยวเราสองคนมาสรุปเอาสำนวนพวกเราดีกว่านะคะ
0: ก็ในจำนวนผู้โดยสารมีแม่ชีสูงอายุอยู่ผู้หนึ่งนะคะต้องยืนเพราะว่าคนแน่นมาก
1: ถือไม่มีใครจะสละที่นั่งให้ผู้ชายคนนี
0: ้ก็รู้สึกสงสารค่ะแล้วก็เห็นใจผู้ที่มีอายุซึ่งทั้งยังเป็นผู้ทรงศีลด้วยค่ะ
1: ก็ลุกขึ้นให้ไงคะเพื่อจะเชิญให้นั่งแต่พอผู้ชายคนนี้ลุกขึ้นไม่ทันสุดตัวไม่ทันเชิญให้แม่ชีนั่ง
0: ก็มีเฒ่าแก่ผู้หนึ่งนะคะแกรีบเบียดตัวลงไปนั่งทันทีค่ะ
1: ค่ะทีนี้ก็ทำยังไงรู้ไหมก็บอกว่านึกว่าจะโกรธเฒ่าแก่คนนั้นก็ไม่ถูกและตัวเขาเองก็ไม่ชอบโกรธใครเพราะความโกรธย่อมจะเกิดเรื่องไม่ดีไม่งามตามมาทีหลังเรื่องเล็กๆน้อยๆก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่โตได้มาคิดดูว่ามันเป็นความผิดของเขาเองที
0: ่ไม่บอกเชิญให้แม่ชีทราบก่อนนะคะ
1: นะ
0: แล้วจึงลุกให้นั่งภายหลัง
1: คือถ้าทำอย่างเนี้ยทำเช่นเนี้ยก็คงจะเรียบร้อยไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องคิดไปอีก
0: ค่ะ
1: แต่ตอนนี้พอลุกขึ้นแล้วจะให้แม่ชีนั่งทีหลังเป็นความผิดของเขาโทษใครก็ไม่ได้เพราะ
0: ว่าเท่าแก่คนนั้นอยู่ใกล้กว่าค่ะ
1: คือเท่าแก่เนี่ยคงจะคิดว่ามันใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางของผู้ชายคนนี้แต่นี้พอผู้ชายคนนี้เนี่ยลุกขึ้นยังไม่ทันสุดตัวเท่าแก่ก็เอาก้นเนี่ย
0: หย่อนและก็เบียดแทนที่ผู้ชายคนนี้เลยค่ะ
1: เพราะอะไร
0: เพราะแกกลัวคนอื่นจะแย่งที่นั่งเสียก่อนนะคะ
1: ก็ตกลงว่า ผู้ชายคนนี้ก็ต้องยืนเอามือเกาะราวแทนเท่าแก่ผู้นั้นต่อไปหันมามองเท่าแก่เป็นยังไงทำหน้า
0: เห็นแกนั่งอย่างสบายใจอย่างไม่รู้ไม่ชี้นะคะ
1: ตัวผู้ชายคนนี้ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรในใจก็นึกตำหนิตัวเองอยู่ในใจว่า
0: เรามันเซ่อจะทำอะไรต่อไปควรจะรอบคอบและละเอียดกว่านี
1: ้แล้วก็ยังคิดต่อไปนะยังอดคิดไม่ได้ว่าคนอื่นเขาจะหันมามองเห็นตัวเขาเป็นตัวตลกชอบห้อยโหนมากกว่าชอบนั่งจึงอุตส่าห์สละที่นั่งให้เฒ่าแก่ผู้ที่ยังแข็งแรงผู้นี้นั่งอยู
0: ่ก็ผู้ชายคนนี้นะคะนึกแล้วก็ชักจะอายค่ะอยากจะลงจากรถเดินไปดีกว่านะคะ
1: แต่มาคิดดูอีกทีมันยังไกลไงแล้วก็ปลอบใจตัวเองว่าเรามันคิดมากไปเองไม่มีใครสนใจเราถ้าจะคิดคงเป็นความเวทนามากกว่าที่จะยิ้มเยาะสู้ยืนบนรถประชันทางดีกว่าเดินไปตามถนนเพราะถึงเร็วกว่าแน
0: ่และไหนๆก็เสียสตังค์แล้วคิดได้ก็ใจสงบค่ะหันไปเห็นแม่ชีแกยิ้มให้เหมือนจะเป็นความหมายของคำพูดที่ว่าขอบใจที่อุตส่าห์สละที่ให้ยายนั่งแม้ยายจะไม่ได้นั่งแต่ก็ขอขอบใจที่มีน้ำใจดีด้วย
1: จากนั้นเนี่ยตัวผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าไม่ได้คิดอะไรอีกรถกระเด็นแล่นไปตามเส้นทางพอมาถึงสี่แยกแห่งหนึ่งตัวเขาและผู้ที่ยืนเกาะราวต่างเซมือหลุดจากที่เกาะต่างล้มไม่เป็นท่า
0: เพราะว่ารถได้ห้ามล้ออย่างกระทันหันค่ะเสียงยางเสียดครูดไปกับถนน
1: คนที่ยืนเกาะราวเพลินๆบางคนก
0: ็หงายไปข้างหลังค่ะ
1: บางคนก็ขมำไปข้างหน้าแล้วแต่ผู้ที่ยืนจะหันหน้าไปข้างไหนท่านใดนั้นก็ได้ยินเสียง
0: โครมใหญ่เลยค่ะ
1: รู้สึกว่ารถสั่นสะเทือนและกำลัง
0: ตะแคงจะล้มมิล้มแหล่นะคะพี่ผู
1: ้ค่ะแต่แล้วนะคะก็กลับทรงตัวอยู่ได้ปรากฏว่าได้ถูกรถประจำทางอีกคันหนึ่งชน
0: กลางคันเลยค่ะ
1: กลางตรงคันรถเลยต่างคนต่างก็เหยียบห้ามล้อไว้ฉะนั้นพอหัวอีกคันหนึ่งวิ่งชนเข้ากลางคันรถที่ผู้ชายคนนี้โดยสารมาก็
0: หยุดพอดีค่ะ
1: ถ้าแรงอีกหน่อยคิดว่า
0: คงคว่ำ
1: ชนคว่ำแน่ๆคงจะบาดเจ็บสาหัสไปตามๆกันเป็นแน่ตอนนี้กลุ่มผู้โดยสารก็ล้มครั้งที่สองเพราะล้มครั้งแรกยังไม่ทันลุกขึ้นนั่งตั้งตัวได้ให้เรียบร้อยแล้วต่างก็กลิ้งลงไปนอนระเกะระกะซ้อนกันอยู่ในรถลองนึกถึงน่ะ
0: ค่ะผู้ชายคนนี้นะคะก็อยู่ข้างล่างค่ะแย่สักหน่อยนึงนะคะ
1: สภาพก็ถึงได้เป็นอย่างที่คุณทอนเลียงพี่บูลเห็นไงกว่าที่คนที่ล้มที่อยู่ข้างบนจะลุกขึ้นหมดจะเป็นยังไง
0: ผู้ชายคนนี้ก็ขัดยอกไปทั้งตัวเลยค่ะแล้วก็รีบลุกขึ้นนะคะออกมาจากรถทันทีพอปัดฝุ่นที่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยหายู่ยี่บ้างพอสมควรค่ะ
1: รีบลงจากรถมายืนดูอยู่ข้างถนนและยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเพราะยังตื่นเต้นอยู
0: ่แล้วก็เห็นตำรวจจราจรหลายนายเลยนะคะบางนายก็คุมตัวคนขับไว้และประชาชนก็เข้ามามุงดูค่ะ
1: ก็พูดกันเสียงแซ่ละสิแล้วก็เถียงกัน
0: ว่าใครผิดใครถูกนะคะ
1: เขาบอกว่าเกือบเอาสับอะไรไม่ได้ทันใดนั้นตัวเขาเองได้ยินเสียงเด็กกระเป๋ารถเมย์ร้องบอกว่ายังมีคนอยู่บนรถอีกคนลุกไม่ได้
0: เสียงครางอยู่บนรถด้วยความเจ็บปวดค่ะซึ่งผู้ชายคนนี้ชะโงกไปดูบนรถนะคะก็เห็นคนนอนมือกุมศีรษะอยู
1: ่ท่านใดนะคะเด็กกระเป๋ากับตำรวจก็ขึ้นไปสักครู่ก็เห็นครึ่งหามครึ่งพยุงคนป่วยลงมาคนป่วยนี่เดินไม่ไหวนะ
0: ค่ะตำรวจกับเด็กกระเป๋านะคะต้องใช้บ่าแบกใต้รักแร้คนละข้างค่ะ
1: แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งตรงไปยกเท้าทั้งสองข้างไม่ให้ลาก
0: ค่ะ
1: แสดงว่าพยุงตัวเองไม่ได้
0: ไม่ได้เลยค่ะตำรวจอีกผู้หนึ่งก็เข้าช่วยพยุงคอไว้นะคะพอผู้ชายคนนี้เห็นหน้าคนป่วยก็ตกตะลึงเลยค่ะพี่ผู
1: ้พอผู้ชายคนนี้เล่ามาถึงตอนนี้ก็หยุดแสดงว่าแกก็เกิดตื่นเต้นขึ้นมาอีกในสิ่งที่เพิ่งผ่านมาสดๆตัวคุณทอเลียงพี่บูลอยากรู้จึงถามว่า
0: เป็นญาติหรือคนรู้จักใช่ไหม
1: แกก็ทำหน้าเศร้าแล้วค่ะแล้วก็บอกว่าไม่ใช่หรอกครับ แกคือเฒ่าแก่ที่นั่งแทนที่ผมนั่นเองรู้สึกว่ามีอาการสาหัสมากหลับตาไม่ได้สติเลือดออกทางศีรษะมากผมเห็นตำรวจกับเด็กกระเป๋าและชายอีกผู้หนึ่งช่วยกันพยุงหามและประคองศีรษะไว้ขึ้นรถรับจ้างพาไปส่งโรงพยาบาลทันทีผมเห็นแม่ชีแกเดินเข้ามาใกล้ผมยิ้มและพูดว่า
0: คุณหมดเคราะห์หมดโศกแล้วเพราะความดีของคุณจึงเป็นมงคลแก่ตัวเอง
1: ตัวเขาเองเนี่ยไม่รู้จะพูดอะไรเพราะยังตื่นเต้นอยู่เพียงแต่ยกมือขึ้นไหว้รับคำ
0: พร้อมกับพูดเพียงว่า
1: ขอบคุณครับและตัวเขาเองก็หลบเลยค่ะขึ้นรถสามล้อมาหาคุณทอเลียงพิบูล
0: ก็เมื่อคุณทอเลียงพิบูลได้ฟังเพื่อนเล่าแล้วนะคะคุณทอเลียงพิบูลก็พลอยดีใจไปด้วยซึ่งความดีของเพื่อนแท้ๆจึงได้พ้นเคราะห์มาได้ค่ะพี่ผู
1: ้คือตัวคุณทอเลียงพิบูลเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ดีใจนะที่เพื่อนพ้นเคราะห์แต่ก็ทำให้คนอื่นที่เป็นคนที่เห็นแก่ตัวต้องไปรับเคราะห์แทนพอเขาคิดอย่างนี้เขามานึกย้อนตัวเองตอนแรกเนี่ยคล้ายๆเหมือนคนฟังทั่วไปก็สมน้ำหน้าถ้าแก่คนนั้นแต่ตัวเขาเองกลับมาคิดอีกครั้งหนึ่งว่าอดนึกตำหนิตัวเองไม่ได้ที่ดีใจเพื่อนพ้นเคราะห์ส่วนคนอื่นจะเป็นอย่างไรช่างหัวมันไม่ต้องนึกถึงเพราะเราไม่รู้จักมาก่อน
0: หากว่าคนเจ็บคนนั้นเป็นคนรู้จักไม่ใช่ญาติ
1: จะไม่รู้สึกสะเทือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะ
0: ไม่ใช่คนใกล้ตัวเราอะค่ะ
1: จริงๆ จะเป็นอย่างนั้นแต่เพื่อนผู้นี้นะคะรู้สึกจะแปลกสักหน่อยแกบอกว่าเห็นอกเห็นใจเท่าแก่คนนั้นที่ต้องมารับเคราะห์แทนแกและบอกว่า
0: ป่านนี้พ่อแม่ลูกเมียพี่น้องรู้เรื่องคงจะร้องไห้เสียใจในเคราะห์กรรมอันนี้ไปตามๆกันเป็นแน
1: ่
0: ผู้ชายคนนี้พูดแล้วก็แสดงความเศร้ากับคุณทอเลียงพิบูลว่า
1: ผมคิดว่าควรจะไปเยี่ยมเยียนแกบ้างเพราะแกต้องรับเคราะห์แทนผมเวลานี้คงนอนอยู่โรงพยาบาลกลางเป็นแน่วันหลังผมจึงจะมารับประทานอาหารด้วยวันนี้ขอตัว
0: ว่าแล้วเพื่อนคุณทอเลียงพิบูลก็รีบลาไปทันทีนะคะทำให้คุณทอเลียงพิบูลเนี่ยต้องงงเพราะความหุนหันของเพื่อนเนื่องจากคุณทอเลียงพิบูลตั้งใจจะเลี้ยงอาหารเที่ยงนะคะเพื่อรับขวัญแต่เพื่อนก็ออกไปก่อนก็จนใจค่ะ
1: ก็คือเห็นไหมพอฟังเรื่องนี้แล้วผู้ชายคนนี้เป็นคนที่
0: จิตใจดีมาก
1: ค่ะจิตใจดีมากเลยพอเราฟังแล้วเนี่ยนะยังคิดจะไปเยี่ยมอีกเป็นห่วง
0: ค่ะ
1: เราบอกผู้ชายคนนี้ต้องมารับเคราะห์แทนแต่จริงๆแล้วคือบุญของเขารักษาเห็นไหมให้แคล้วคลาดน่ะจิตใจเขาดีเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยลุกขึ้นแล้วก็ความที่แม่ชีก็คงมีบุญในตัวเองถ้าแม่ชีลงไปนั่งตรงนั้น
0: ก็รับเคราะห์
1: จริงๆนะเนี่ยตรงเนี้ย
0: เชื่อเรื่องบุญค่ะถ้าบุญสร้างบุญมาดีบุญจะรักษาเรา
1: ใช่เคยไหมเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้
0: เจอบ่อยค่ะ
1: ประเภท
0: จะลุกคือลุกให้คนอื่นนั่งแต่ยังไม่ทันเรียก
1: พี่เคยเอาหมูเล่าของหมู
0: แต่หมูมีวิธีแก้นะคะพี่ผู
1: ้
0: หมูไม่ได้แบบยิ้มอย่างนี้นะ
1: ค่ะ
0: คือหมูจะสะกิดเขาแล้วก็บอกขออภัยค่ะไม่ได้ลุกให้คุณนั่งจะลุกให้คนแก่คนนั้นนั่ง
1: โอ้โหหมูบอก
0: พูดตรงๆเลยเขาก็จะแบบอายนิดนึงแต่คือเขาก็เข้าใจเพราะว่าเขาหันไปดูคนแก่จริงๆอะค่ะ
1: พี่เคยลักษณะอย่างเงี้ยแต่เป็นผู้หญิงคือพี่จะลุกให้อีกคนหนึ่งนั่งก็คือแก่กว่าอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วผู้หญิงอ่ะเขาหย่อนตัวลงมานั่งแทนเลยอ่ะเราก็รู้นะว่าเมื่อย
0: ค่ะ
1: แต่ว่าพอตอนหลังพี่จะใช้วิธีอย่างนี้พอพี่สะกิดเสร็จแล้วนะแล้วพี่ก็จะลุกขึ้นกัน
0: อ
1: ่ะพี่จะไม่กล้าแบบหนู
0: อ๋อหนูจะพูดเลยค่ะ
1: เออ
0: จะบอกเขาตรงๆนี่แหละค่ะ
1: พี่จะลุกกันเลยจนกว่านั่นน่ะคือมือพี่ยังเกาะอยู่อ่ะ
0: เคยเจอนะคะคือบอกไปครั้งนึงแล้ว
1: ย
0: ังนั่ง
1: โอ้โห
0: หมูก็เพิ่มดีกรีของความดังขึ้นอีกนิดนึง
1: นะในเมื่อคุณไม่อายที่จะทำ
0: เราก็ไม่อายค่ะ
1: โอเคค่ะมาช่วงท้ายแล้วค่ะขอฝากไว้ด้วยพุทธศาสนสุภาษิตค่ะ
0: วันนี้ขอฝากไว้ด้วยทัทธโตปุญญังปวัตติ
1: ค่ะแปลว่าเมื่อให้บุญก็เพิ่มขึ้นจ จากทีคัน

0: นิกายมหาวัคคะเล่มที่10หน้าที่159ถ้าท่านมีเรื่องราวดีๆจะให้เราสองคนเป็นตัวแทนในการนำเสนอเพื่อเป็นธรรมทาน
1: ก็ส่งเรื่องราวของท่านมาได้นะคะที่รายการนานานำมาฝากสถานีวิทยุสังฆทานธรรมวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะรหัส11000ค่ะ
0: ค่ะมาฟังเราสองคนได้กับรายการนานานำมาฝากจะนำเสนอเป็นประจำทุกวัน
1: เสาร์และวันอาทิตย์นะคะ
0: เวลาค่ะ
1: 14:30 น.ถึง 15:00 น.โดยประมาณค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจารโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุณโณวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551

0: ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัมฤทธิ์ทิตสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายฐานอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
0: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8 นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11 นาฬิกาพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12 นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่าน

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา8นาฬิกาวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา11นาฬิกาทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงสารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่มแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคาย ที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
5: จะนั่งตามสบายวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่คุณโยมมายุรีแล้วก็ครอบครัวเราเป็นเพื่อนได้มาที่มณฑลถวายทานแล้วก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเรื่องการบุญการกุศลเป็นเรื่องจำเป็นในชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาคนเราเกิดมาก็เกิดมาด้วยอาศัยบุญเก่ากรรมเก่าที่สร้างไว้แต่ชาติก่อนพูดตามหลักพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจะรู้เห็นได้ด้วยตาเปล่าก็จริงแต่เราก็เห็นได้ด้วยปัญญาด้วยการศึกษาหลักพุทธศาสนาว่าบุญเก่ากรรมเก่ามีจริงให้ผลมาถึงชาตินี้คนเราจึงเกิดมามีผิวพรรณต่างกันสติปัญญาต่างกันฐานะความเป็นอยู่ต่างกันรูปต่างกันนิสัยจริตความคิดนึกก็ต่างกันอันนี้ชื่อว่าเราได้สร้างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมาแต่ชาติก่อนและชาตินี้ต่างผลกัน เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ครอบงำมนุษย์อยู่ทุกวันนี้ทั่วโลกสงสัยไม่มีใครสามารถที่จะแก้ความสงสัยได้ความสงสัยนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธเจ้าก็สงสัยในเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์นรกเรื่องนิพพานเป็นเรื่องที่ไม่ใครสามารถจะตัดสินกันได้แน่นอนเลยแต่พุทธเจ้าจึงเกิดขึ้นมาในโลกเพื่อตัดความสงสัยให้แก่มนุษย์โลกนี้เทวโลกพรหมโลกนี้หมดความสงสัยได้เมื่อก่อนนี้แม้แต่มนุษย์เลยเทวดาและพรหมก็สงสัยเรื่องธรรมะ เพราะไม่มีใครรู้แจ้งเหตุจริงได้แค่มงคลเนี่ยพวกเทวดาและพรหมก็สงสัยว่าคำว่ามงคลเนี่ยคืออะไรได้แก่อะไรที่ทำให้เกิดมงคลเพราะทุกคนเราถ้าจะเป็นสิริแปลว่ารวมทรัพย์แปลว่านำทรัพย์มาให้ผู้ใดมีสิริหมายบุคคลนั้นถึงมีความเจริญแล้วก็มงคลมงคลแปลว่าสิ่งทำให้เจริญสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขเป็นเครื่องคำจุนเรื่องนี้เทวดาก็เข้าใจไม่ได้พระผมก็เข้าใจไม่ได้ก็ตกเถียงกันว่ามงคลคือการทำพิธีกรรมอาบน้ำเป็นมงคลอาบน้ำตอนเช้าอาบน้ำวันพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าทำหัวหมูใบสีบงใบฝันหรือทำพิธีบูชาต่างๆเป็นมงคลก็ทุกคนก็เข้าใจอย่างนั้นหมดถกเถียงกันบางคนก็นุ่งขาวห่มขาวแล้วก็อาบน้ำทำพิธีกรรมถือว่ามงคลกินข้าวนุ่งขาวห่มขาวกินข้าวมัตุปยานอะไรแบบนี้ถือว่าบางคนก็ถึงว่าการฆ่าสัตว์บูชายันเป็นมงคลอะไรตอนหลังก็ลงมาถามพุทธเจ้าเทวดาเขาว่าบุคคลที่จะรู้เรื่องนี้นอกจากพุทธเจ้าก็เลยลงเทวดาลงมาถามพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นมงคลหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าก็ตัดมงคล38ประการตั้งแต่การให้ทานก็เป็นมงคลการรักษาศีล5ศีล8ศีล227ก็เป็นมงคลการเจริญกรรมฐานภาวนาก็เป็นมงคลการเลี้ยงการคบคนฉลาดการคบคนมีศีลคนไม่ทำบาปคนฉลาดรู้บุญรู้บาปก็เป็นมงคลแล้วก็การสดับตับฟังธรรมะก็เป็นมงคลการเลี้ยงบิดามารดาบุตรภรรยาให้อยู่ดีกินดีมีความสุขก็เป็นมงคลกตัญญูกตเวทีการไม่ดื่มน้ำเมาก็เป็นมงคลการเจริญกรรมฐานวิปัสสนาก็เป็นมงคลการทำใจให้สงบก็เป็นมงคลการแสวงหาทางพ้นทุกข์คือนิพพานก็เป็นมงคลการทำการงานไม่ค้างๆก็เป็นมงคลรวมแล้วก็เป็นมงคลทั้งหมดดังนั้นนี่แหละหลักของพุทธศาสนาพอมารู้ว่ามงคลนั้นอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดไม่ได้ไปอยู่ที่สายสินคล้องคอหรืออยู่ที่น้ำมนต์หรืออยู่ที่ทำพิธีกรรมอะไรต่างๆคำว่ามงคลที่จะเกิดขึ้นได้นั่นคือเรียกว่าเริ่มต้นทางการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมที่ไม่เป็นมงคลก็ตรงกันข้ามคนไม่ฟังธรรมก็ไม่มีมงคลคนไม่รักษาศีลก็ไม่มีมงคลคนดื่มน้ำเมาก็ไม่มีมงคลอะไรอันนี้ชื่อว่ามงคลที่สวมใจฉะนั้นหลักของพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้พวกเราได้ปฏิบัติเข้าไปถึงคำสอนนั้นเป็นแก่นถ้าพูดกันแล้วเรื่องความสงสัยของพุทธศาสนาได้มีทุกคนไม่ว่าหญิงว่าชายเกิดมาแต่ก็ดีอย่างที่ว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีประตูหรือว่ามีกุญแจที่จะเปิดให้หมดความสงสัยได้คือปฏิบัติให้ถูกต้องคือศีลสมาธิพอเจริญกรรมฐานแล้วเนี่ยคนก็หมดความสงสัยได้เพราะความสงสัยในบุญในบาปในทางสวรรค์นิพพานได้เพราะเห็นที่ใจตัวเอง พราะประตูใจตัวเองเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดสมาธิทำให้เกิดปัญญาได้คือปัญญาเนี่ยมันจะสอดส่องให้เห็นความจริงได้หมดความสงสัยไม่ใช่ว่าคนเราที่เรียนรู้มากๆและไม่เชื่อบุญเชื่อ

บาปไม่เชื่อสวรรค์นิพพานเนี่ยเป็นคนฉลาดไม่ใช่บุคคลนั้นเขาเรียกว่าไม่ถือไม่ใช่คนโง่แต่เขาเรียกว่าเป็นคนหลงแต่บุคคลที่ฉลาดที่เรียกว่าบัณฑิตนั่นหมายถึงว่าจะศึกษาเล่าเรียนหรือไม่ศึกษาเล่าเรียนแต่ว่าได้ศึกษาทางพุทธศาสนาเรื่องด้านจิตใจรู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรเป็นทางผิดทางถูกแล้วก็เข้าใจเชื่อว่าสวรรค์นิพพานเนี่ยมีจริงบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นบุคคลมีปัญญาเป็นบัณฑิตที่ไม่หลงไม่หลงรูปไม่หลงร่างกายที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์คนเราจะได้เกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันเป็นเรื่องที่ได้ยากที่สุดถ้าพูดกันตามคำสอนพุทธเจ้าท่านบอกว่ามนุษย์นี่เกิดได้ยากการที่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในบุคคลนั้นหมายถึงว่าบุญถึงแล้วบุญมีวาสนามีแล้วจึงได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทั้งชายหญิงถ้าเราไม่มีบุญแต่ชาติก่อนแล้วไม่มีโอกาสได้มาเกิดเป็นมนุษย์เลยจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์ภูมิอื่นอย่างพวกงัวควายช้างม้าเป็ดปูปลาเป็ดไก่เนี่ยเขาเคยเกิดเป็นมนุษย์พวกนี้แต่ว่าเขาพลาดด้วยวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมเขาประมาทเขาหลงตัวเขาก็กลับไปเกิดเป็นสัตว์แต่เมื่อเขาสำนึกบาปหรือว่าพ้นบาปได้เมื่อไรเขาก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เหมือนกันพวกเราเนี่ยถ้าเกิดประมาทชนิดเดียวมีความหลงความโลภความโกรธครอบงำชนิดเดียวเราก็กลับไปเกิดเป็นสัตว์พวกนั้นได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราเกิดเป็นมนุษย์อยู่อย่างนี้จะต้องตายเป็นมนุษย์อย่างนี้อันนี้อยู่ที่วาระจิตของเราเราจะดูได้ตอนที่ว่าจิตของเราเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลหรือไม่เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยจะรู้เรื่องพวกนี้ฉะนั้นหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยให้พิสูจน์ด้วยตัวเองสามารถที่จะเชื่อได้เหมือนกันเห็นได้เหมือนกันในชาตินี้เลยการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นลาภแล้วควรทำควรดำเนินชีวิตมนุษย์ให้สูงสุดแล้วมีที่พึ่งทางใจเมื่อแตกดับตายไปเราจะได้ไม่ไปนรกไม่ไปเกิดเป็นสัตว์อื่นถือใครจะไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราควรเชื่อควรค้นคว้าหรือควรปฏิบัติถือจะโรคนี้ยุคนี้สมัยนี้เจริญวิวัฒนาการเทคโนโลยีก้าวหน้าจะแค่ไหนความจริงก็ต้องเป็นความจริงคนเรามีสุขที่ใจมีทุกข์ที่ใจมีบุญมีบาปที่ใจเห็นอยู่ที่นี่ถ้าตราบใดยังมีจิตมีใจมันก็ต้องมีบุญมีบาปมีกรรมมีเวรมีสวรรค์มีนรกอยู่ตราบนั้นถ้าถอนความคิดนึกถอนหัวจิตหัวใจตัวเองไปได้เสียได้แล้วนั้นเข้าถึงนิพพานได้เมื่อไรเมื่อนั้นน่ะจึงว่าตัดออกจากบุญบาปตัดออกจากสวรรค์นรกได้แต่ถ้าเรายังเกิดอยู่ยังมีความคิดอยู่อันนี้เราควรศึกษาคือว่าหลักคำสอนพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้ดับทุกข์ที่ว่ามันทุกข์อะไรเพราะทุกคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วทุกคนมาตั้งแต่พระราชาเจ้าแผ่นดินฐานาธิบดีนายกรัฐมนตรีคนใดในโลกนี้เศรษฐีมาเศรษฐีเนี่ยมีทุกคนใครบอกไม่มีทุกนั้นคนนั้นก็ไม่เข้าใจสังขารร่างกายคือที่ว่าได้ร่างกายแล้วทุกคนก็มีทุกมาตั้งแต่เข้าครรภ์มารดาเลยความหิวความปวดความเมื่อยความร้อนความหายเนี่ยเป็นโรคประจำกายที่มีทุกข์ไปจนถึงเฒ่าถึงแก่ถึงตายทุกคนถ้าใครก็หลีกเลี่ยงทุกข์อันนี้ไม่พ้นฉะนั้นเรื่องที่ว่าเรามาศึกษาพุทธศาสนาศึกษาให้เป็นหาหนทางแก้ทุกข์ของพวกเราหรือว่าดับทุกข์ของพวกเราฉะนั้นถ้าเราได้มีหลักการประพฤติปฏิบัติของเราไว้บ้างเนี่ยเราจะมีโอกาสดีที่เราได้ใส่จิตใส่ใจของเราให้ปฏิบัติให้ตนเองให้รู้จักความสงบมีที่พึ่งทางใจพอเรามีทุกข์อะไรมาเราก็มาพึ่งพระศาสนาพึ่งธรรมะแต่ถ้าเราไม่หันหน้ามาปฏิบัติแล้วมีทุกข์ก็เราร้อนอยู่อย่างนั้นเองไม่มีใครแก้ใจเราได้บุคคลที่ฉลาดเท่านั้นแหละที่จะแสวงหาธรรมะตั้งแต่ชีวิตนี้ที่จะไม่ปล่อยให้ชีวิตนี้ตัวเองนี่ร่วงเลยไปนานเลยควรจะสนใจเรื่องปฏิบัติธรรมกันมากขึ้นแต่ถ้าเราอยู่ไปวันๆ

0: ถึงเราจะมีเงินมีทองมีการงานมีลาภยศแต่ว่าทุกอันนี้ก็ตามเราไปเรื่อยมันจะมาแสดงออกขึ้นมาครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็ไม่ใช่เบาเหมือนกันอย่างบางคนเนี่ยมีความรักก็ถือว่าเป็นความสุขแต่ว่าบอกเกิดของความรักมันก็อาจจะทำให้ทุกข์ได้ในเมื่อเวลามันจากกันอย่างบางคนเนี่ยไม่คิดเลยว่าภรรยาตัวเองจะต้องจากตัวเองไปก่อนหรือว่าบางคนไม่คิดเลยว่าสามีจะต้องจากตัวเองไปก่อนบางคนไม่คิดเลยว่าลูกของตัวเองจะจากตัวเองไปก่อนบางคนลูกไม่คิดเลยแม่จะจากไปก่อนบุคคลที่ไม่คิดนี่คือบุคคลที่ไม่มีธรรมะคือพยายามคิดเข้าข้างตัวเองว่าเราจะต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องไม่พลัดพรากจากกันถ้าบุคคลคิดอย่างนั้นเรียกว่าคนไม่มีธรรมะไม่ได้เตรียมตัวเลยไม่หาทางดับทุกข์เลยแต่ถ้ามันมีจริงๆบุคคลนั้นแทบจะตายตามทุกทรมานอย่างแสนสาหัสโยมเห็นไหมล่ะบุคคลเนี่ยที่เขามีปัญหาชีวิตเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับกันเยอะเลยต้องไม่มีอะไรก็ยาระงับประสาทแต่ถ้าหากว่าโยมได้เข้าวัดกันไว้บ้างแล้วอย่างเนี้ยพอมีเหตุการณ์อะไรโยมจะไม่ต้องทำตัวอย่างนั้นเลยไม่ต้องทำตัวอย่างทรมานอย่างนั้นเลยจะเพียงว่าเราพิจารณาแล้วว่ามันต้องทุกข์พิจารณาแล้วว่ามันต้องจากกันพิจารณาแล้วว่าต้องพลัดพรากจากกันเราเชื่อแล้วธรรมะเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปตามคำสอนหมดเลยที่ว่าอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังมันต้องทุกข์แน่กายใจอนัตตาต้องแปรปรวนในที่สุดไอ้คำสอนอันนี้รู้สึกว่ามันไม่ซึ้งใจเรามีทุกข์เนี่ยมันจะซึ้งใจเช่นโอ้มันเกิดขึ้นกับตัวเราเนาะเมื่อก่อนเราก็ไปมองคนอื่นมีทุกข์แต่พอเวลาเข้าแล้วทุกสิ่งนี้มันจะกลับมาหาเราหมดทุกคนเลยโยมผมเชื่อไหมว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะเชื่อไหมว่าชีวิตทุกคนเราเนี่ยจะต้องมีทุกข์จะต้องพัดพลาดจากของรักทุกคนใครเชื่อไหมไอ้สิ่งที่เรามีเนี่ยต่อไปมันจะมีตะหมูตะเปล่ามันจะเป็นอย่างนั้นทุกคนแต่มันแต่เราไม่อยากเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคนอยากเข้าข้างตัวเองว่าให้มันสุขอยู่เรื่อยเลยไม่อยากจากเลยสิ่งที่เรากอบกู้มันเนี่ยลูกก็อยากให้อยู่กับเราสามีก็อยากให้อยู่กับเราแต่เมื่อเราปฏิบัติธรรมะเราจะเห็นเลยว่ามันชินมันค่อยๆเสื่อมไปทีละน้อยละน้อยละน้อยไม่ใช่ว่าเราแก่ตัวแล้วเราจะปลดทุกข์ได้นะโยมนะยิ่งแก่ตัวยิ่งหลงมากยิ่งโลภมากยิ่งรักมากยิ่งมีลูกมากหลานมากยิ่งทุกข์มากเลยโยมถ้าจะธรรมะให้เกิดขึ้นกับตัวเองก็ต้องสนใจตั้งแต่อายุน้อยๆแต่สนใจเมื่อแก่เมื่อเฒ่าเนี่ยทุกข์เต็มหัวใจเลยครับแล้วก็ทำอะไรไม่ได้คราวนี้อยากจะศึกษาธรรมะประพฤติปฏิบัติในใจสบายก็สบายไม่ได้แต่แล้วเพราะว่าเราไปเก็บความไม่สบายห่วงใยไว้ซะเต็มหัวใจแล้วเนี่ยอันนี้เราต้องคิดโยมที่ว่าหลักหัวใจของพุทธศาสนาเนี่ยเพื่อทางดับทุกข์ทางดับทุกข์ก็มีอยู่คือให้เราเจริญสมาธิเนี่ยให้หัดละความโลภบ้างให้หัดละความโกรธบ้างให้หัดละความหลงบ้างไอ้ละที่มันมีอยู่ในใจเราเนี่ยมันเบาลงบ้างไม่ใช่เราไปสร้างมันโลภมากๆโกรธมากๆหลงมากๆมันยิ่งทุกข์มากขึ้นทุกวันคือหัดละสิ่งอันนี้ที่พุทธเจ้าได้เห็นว่ามันทุกข์ของหัวใจมนุษย์ทุกข์ของหัวใจสัตว์ที่ทำให้ทุกคนเราเนี่ยต้องผิดหวังต้องร้องไห้ต้องน้ำตานองหน้าเรานี่มีหัวใจน้อยเดียวอะอะไรเข้ามาทับถมมากๆมันก็จะพังแล้วทนไม่ไหวแล้วเหมือนนางปตาจลานั่นนะนางปตาจลาเนี่ยพ่อแม่เลี้ยงดูมาตั้งแต่ให้อยู่ปราสาทชั้นที่เจ็ดความรักลูกสาวให้ไปอยู่ชั้นบนเลยก็ระดับเศรษฐีก็ไม่คิดว่าอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงคิดว่าลูกสาวเราก็จะต้องให้เป็นหนึ่งในแผ่นดินนี้แม้แต่ผู้ชายก็ไม่ให้เจอเนี่ยแม้แต่ผู้ชายก็ไม่ให้เจอกลัวว่าจะไปได้คนไม่ดีอ่ะความคิดมันตรงกันข้ามหมดนะคนเราอ่ะคิดตรงกันข้ามหมด ก็เอาไอ้คนที่เลยไอ้คนนึงให้มันแบกน้ำแบกข้าวขนแล้วซักเสื้อผ้าอะไรให้อยู่กับไอ้คนนั้นคนนั้นเป็นคนส่งคนชายผู้ชายอื่นไม่ให้ไปแตะต้องผลที่สุดความใกล้ชิดมันก็เลยได้กันพอได้แล้วก็กลัวความจะแตกก็เลยตั้งท้องก็เลยพากันหนีไปหนีไปไหนคนนั้นไม่มีปัญญาแล้วก็พาเข้าป่าไปตัดฟืนขายพอจะคลอดลูกก็กลับมาคลอดบ้านพอมากลางถังก็คลอดไปงั้นเราก็กลับไปพอคนที่สองก็แบบนั้นอีกจนถึงสุดท้ายที่ว่ามันถูกตอนภรรยาหนีกลับมาก็มันถูกคลอดลูกกลางคืนสามีก็ไปหายาก็งูกัดตายตัวเองก็ทำไงแล้วก็เอาตัวเองเป็นลังคาเอาลูกใส่หน้าอกเป็นตัวเองก็ผ้าคลุมตัวเองก็คุกเข่าเอาลูกไว้หน้าอกตลอดคืนกลางคืนนั้นเนี่ยกรรมมันวิบัติคนเราอ่ะก็ที่บ้านก็พังหมดเลยพังทลายหมดก็แม่ก็ตายพี่น้องก็ตายหมดคนที่สุดก็เลยตัวเองก็พาลูกไปดูสามีก็ตายก็เลยเสียใจเอาลูกไปไว้ฝั่งโน้นไอ้ฝั่งหนึ่งก็เหยียวเฉียวไปไอ้ลูกทางนี้ก็แม่ก็บกไม้บกมือไล่เหยียวก็ลูกก็นึกว่าเรียกให้ลงน้ำก็เลยจมไปหมดความที่ตัวเองไม่เคยมีทุกข์นะทุกข์มันทับถมก็ดีจิตมันก็เลยสับสนหมดวุ่นวายหมดพอเลาะมั่งร้องไห้มั่งวิ่งไปผ้าพรหลุดหมดไปถามที่บ้านตัวเองก็บอกว่าหมดแล้วเขาเผาไปหมดแล้วเมื่อคืนฟ้าถล่มลงมาเขาขาดสติเลยคนเรามีทุกข์มากนะขาดสติก็วิ่งไปสลัดทะเลไปถึงวัดเชตวันผ้าผ่อนไม่มีนุ่งคนทั้งหลายก็ขับไล่ว่าคนบ้าเข้ามาวัดทูตเจ้าบอกให้เข้ามาเถอะสาวิกาเรามาแล้วเขาบอกพระพุทธเจ้าทำไมเรียกคนนี้เป็นสาวิกาพอเข้ามาก็เตือนสตินางเคยมีสติสัมปชัญญะอย่างดีชาติก่อนนางก็เคยเป็นผู้เข้มแข็งมาทำไมจึงมาพ่ายแพ้ต่อความทุกข์อันนี้ให้กลับมาดูจิตใจตัวเองไว้ก็กลับมาดูจิตใจตัวเองเห็นตัวเองไม่มีผ้านุ่งเขาก็โยนผ้าให้นุ่งผ้าพื้นหนึ่งพันผ้าพื้นหนึ่งนุ่งก็ฟังธรรมอริยสัจธรรมพระเจ้าเห็นว่าทุกคนเรานี่มีอยู่ทุกคนนางสิ้นอย่างนี้คนอื่นก็ต้องสิ้นไม่สิ้นอย่างนี้ทุกคนอื่นก็ต้องพัดพรากจากกันทุกคนเราไม่ตายจากเขาเขาตายจากเราไม่มีใครเลยที่ว่าจะไม่ตายจากโลกนี้ขอให้นางปลงใจซะก่อนเถอะพอฟังธรรมพระเจ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยเป็นพระอรหันต์ตอนนี้เวลานั้นนางดับทุกข์ได้นางไม่มีทุกข์เลยแม่ตายสามีตายเหมือนกับไม่มีอะไรมาทำลายจิตใจนางเลยตอนนี้ใครมีทุกข์เรื่องนี้มาลูกตายสามีตายก็ร้องไห้เข้าวัดก็บอกไปหานางปตาจลานางปตาจลาโอ้ยของเราตายหมดเรายังไม่ทุกข์เลยแกตายแค่คนเดียวไม่ต้องร้องไห้หรอกเพราะนั้นฟังธรรมแล้วไม่รู้ตามเบิดก็ต้องเป็นพันๆคนผู้หญิงก็นางปตาจลานี่มีทุกข์มากเลยได้ธรรมะมากโดยฉลาดมากแล้วก็เนี่ยทำที่ดับทุกข์ได้เนี่ยคนสมัยนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นอาตมาก็คงเข้าโรงพยาบาลเนาะที่เข้าโรงพยาบาลก็เรื่องนี้นะโยมเรื่องของความรักที่เป็นทุกข์เนี่ยโรงพยาบาลสมัยก่อนไม่มีนะใครมีทุกข์ก็วิ่งเข้าวัดโยมมาฟังธรรมะก็หายโรงพยาบาลคือวัดพอใครไปฟังธรรมพระก็ดับทุกข์ได้ขนาดผ้าไม่มีนุ่งวิ่งไปนี่ยังฟังแล้วหายได้สมัยนี้ตายนู่นแต่ช็อตสมองนู่นสามีเจ้าชู้ไม่กลับบ้านกินนอนไม่หลับนั่งเข้าก็ประสาทขึ้นพาไปโรงพยาบาลหมอก็ไปช็อตสมองเดี๋ยวโรคสังคมทุกวันนี้มีทางออกแบบนั้นกันหมดผู้หญิงไม่มีทางไปไหนก็ไม่เข้าวัดก็ต้องเป็นประสาทเรื่อยไปทันทีถูกเก็บกดเรื่อยไปแต่ถ้าเรามีธรรมะมันก็ฉลาดนะ ฉลาดดีคนสมัยก่อนนี่พอคนสมัยก่อนนี่ไม่มีทางไปน่ะอย่างเดียวก็ไปหาพระไปหาธรรมะแต่อันนี้ถึงว่าทำไมจำเป็นเราจะต้องศึกษาเรื่องใจเราก็ต้องศึกษาสิว่าใจเรานี่มันชอบคิดนึกมันชอบเอาเรื่องทุกข์ของคนอื่นมาใส่ทุกข์ของตัวเองก็มีอยู่แล้วแล้วมันก็ชอบเอาทุกข์คนอื่นมาใส่มันจำเป็นจะต้องศึกษาคุยเคลียร์หาเหตุที่มันทุกข์พอเราแก้ใจเราได้นะมันก็ดับได้ทีนี้ถ้าเราทำใจไม่ได้มันก็ทุกข์อยู่อย่างนี้แหละไม่มีความสงบใจได้มันวุ่นวายของมันอยู่ในบ้านมันก็ทุกข์อยู่นอกบ้านมันก็ทุกข์แต่นั้นเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องแก้ใจได้ดีมากฉะนั้นสมัยพุทธเจ้าเราเนี่ยที่ท่านมาเทศนาสั่งสอนคนเนี่ยคนเขาเห็นด้วยปัญญาว่ามันโอ้คนเราเกิดมาเนี่ยมันมีทุกข์จริงๆมันมีปัญหาทุกอย่างทั้งที่โลกยังไม่วิวัฒนาการอะไรแต่เขาก็เข้าใจธรรมะแต่ว่าสมัยนี้เจริญมากแต่ทุกคนก็ไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้เห็นทุกเรื่องของจิตใจไม่ค่อยได้หลีกหนีแต่ถ้าเราปฏิบัติเนี่ยนะมันจะได้ผลมากปฏิบัติแล้วมันจะทำให้ใจของเราเนี่ยก้าวไปสู่ความสบายใจได้ก้าวไปสู่ความสงบใจได้มันเป็นการเปิดประตูไปสู่ทางดับทุกข์แต่ถ้าเราไม่สนใจในเรื่องปฏิบัติมันก็มีอย่างนี้เนี่ยเรื่องของครอบครัวเรื่องของชีวิตมันก็หาความสุขสงบที่แท้จริงไม่ได้พอเข้าใจไหมโยมต้องการจะดับทุกข์เราต้องหัดภาวนานะหัดเจริญสติหัดเจริญสมาธิแล้วก็ทำใจให้สงบบ้างก่อนนอนให้ทำใจให้ว่างก่อนแต่จะได้หลับเป็นสุขไม่แก่ง่ายไม่เจ็บง่ายไม่ฝันร้ายไม่นอนสะดุ้งผวาแล้วก็รวมบุญกุศลของเราไว้มากๆคนอื่นก็มีทุกข์เพราะเขาไม่ได้ทำใจแต่เราพ้นทุกข์เพราะเรารู้จักทำใจอันนี้ธรรมะของพุทธเจ้าเราเนี่ยจะเป็นชัยชนะที่ดีจริงเราไม่เจอก็สิบปีนะโหคนนั้นแก่ไปซะเยอะเลยยังไงไปคิดถึงครอบครัวจะมากไปไปกังวลถึงเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องเต้าแหมสิบปีให้หลังนี่เคยผมงอกไปตั้งเยอะเลยเพราะอะไรเขาไม่สามารถรักษาสุขภาพจิตได้แต่คนที่เขารักษาสุขภาพจิตได้แหมสิบปียังไงเธอก็ยังอยู่อย่างนั้นนะเหมือนยังเป็นสาวอยู่เพราะอะไรเพราะรักษาสุขภาพจิตได้เพราะมีธรรมะอันนี้สำคัญนะคนเรานะแค่คิด7วันเนี่ยโหนอนไม่หลับ7วันนึกโสมเลยเอาไปให้คนอื่นดูจำไม่ได้เลยนะนี่เรื่องธรรมะรักษาใจอาจารย์ก็ตมาหลวงพ่อสว่านท่านเล่าให้ฟังบอกผมนี่ถ้าไม่ได้กรรมฐานเนี่ยผมตายแล้วท่านบอกผมตายแล้วอายุ30เดินนี่ตีนไม่รู้สึกแล้วตีนไม่รู้สึกแล้วเดินข้ามทางเขาข้ามไม้ได้ก็ข้ามไม่ได้ตัวสั่นหมดเป็นเหน็บชามหมดฟันนี่ก็หุ้มปากไม่มิดฟันนี่เริ่มผมก็งอกลายขี้เสือแล้วแค่อายุ30สุขภาพจิตมันเสื่อมสุขภาพร่างกายก็เสื่อมหมดชัยมากไปคนนึกว่าถ้าไม่บวชนะก็ตายคนบ้านนอกนะมีทางเดียวก็คือบวชแล้วก็ยกเมียให้คนอื่นไปขอพระกายไกลเดียวพอมีเมียไม่จึงไม่มีทุกข์ก็เลยยกภรรยาคนอื่นเลยก็บวชเลยบวชก็ไปอยู่ประชา5ปีมาฉันข้าวมื้อเดียวไม่ฉันบิณฑบาตฉันภาวนาพอจิตเป็นสมาธิท่านบอกว่าเริ่มเลยพออยู่ที่นั่นมันกลัวผีมากก็ภาวนามากภาวนาจนจิตนี่สงบไม่คุยกับใครพอสมาธิฌานมันเกิดเองนะท่านบอกว่าปากที่หุ้มฟันไม่มีหุ้มมิดเลยผมที่งอกมันกลับดำขึ้นได้มันไม่งอกเลยนะมันกลายไปได้อั
1: ไอ้หนังหนึ่งที่มันเคยหย่อนยานในตอนนั้น

0: ็นตึงก็มีกำลังขึ้นมาไอ้ขาที่มันยังเป็นอยู่มันก็เป็นแต่ว่ามันไปไหนไปได้พอ5-6ปีท่านออกจากประชาท่านไปทุดงพาลูกศิษย์ไปทุดงไปไหนไปได้ทุกคนไปไหนไม่ไหวอาตมาก็ยังแปลกตอนนั้นก็อยู่ประชาก็2500มาดูหน้าแกหอมอยู่นี่อายุ70กว่าแล้วโยมก็ยังดูไม่แก่เลยนะยังดูไม่แก่เลยไอ้ผมที่งอกมันก็ยังไม่ไอ้ผมนั่นมันก็ยังไม่เคยงอกฟันนั่นนี่ก็คือนี่ยิ้มเหมือนไข่มุกเลยขาวแน่นตึ้งเลยฟันสวยเลยนึกเออจริงไอ้นี่เราเห็นเราก็เชื่อเพราะท่านมีสมาธิรักษาใจท่านบอกว่าถ้าเราคนรุ่นเดียวก็นี่งอกแงกแล้วออกแงกแล้วเดี๋ยวแล้วก็เออหลวงพ่อเรานี่ยิ่งแก่ยิ่งหนุ่มอยู่เรื่อยเลยดูไม่แก่ขึ้นทันทีแบบงานท่านก็เยอะนะงานเยอะเลยสร้างวัดต้องไม่รู้กี่วัดงานมากไม่ได้พักผ่อนเหมือนกันแต่ว่าถ้ายังเป็นคนอื่นก็แย่เลยท่านบอกเนี่ยถ้าไม่ได้กรรมฐานนี่โง่ตายเลยแล้วก็ตายไปแล้วด้วยต่ออายุเรื่อยๆมาเลยท่านบอกท่านอายุท่านเนี่ยมันหมดนานแล้วท่านเจริญทานศีลภาวนาเนี่ยทำเรื่อยๆครับอายุของท่านเนี่ยอยู่เกิดลูกศิษย์ได้บอกจริงๆอายุมันไม่อยู่ถึงขั้นนี้หรอกท่านใช้สมาธิใช้กุศลเนี่ยต่อชีวิตสังขารขึ้นมาได้อันนี้เล่าสำหรับคนเชื่อนะคนไม่เชื่อก็เขาไม่เชื่อไป ดังนั้นเรียกว่าสุขภาพสมาธิเนี่ยดีมากโยมพวกเราเนี่ยโดยมากเป็นอะไรก็พยายามใช้ธรรมะรักษาใจกันมากอายานี่ก็กินบ้างในเมื่อเราสมควรกินไม่ใช่ว่าเป็นอะไรก็หมอจ๋าช่วยทีไม่ไปกินนั่งเข้าด้วยฟันหักหมดผมงอกหมดเราต้องเอาใจของเราเนี่ยเป็นยาธรรมโอสถแล้วก็พยายามไม่โกรธไม่พยาบาทใครความโกรธนี่ทำให้คนไม่งามให้แก่ง่ายอายุสั้นจะทำให้เป็นคนแก่ตัวหลงลืมไม่เป็นที่รักของใครโกรธมากโลภมากหลงมากนี่ไม่ดีเพราะทำให้ยิ่งอายุมากไปมันทำให้ตัวเองวิบัติไม่ค่อยไม่ดีไอ้ตอนเจ้าสาวนุ่มๆทำไมน่ารักกระยมก็มันยังโลภน้อยโกรธน้อยอยู่ใช่ไหมยังหลงน้อยแกทำไมเลอะเลือนนะข่าวพ่อข่าวแม่น่ะกินข้าวใครกันไม่ได้ไอ้ตอนเจ้าสาวได้ทำไมใครๆก็มีค่ามากเพราะแกแล้วเราก็เหมือนพ่อเหมือนแม่เราพ่อเราไม่ได้รักษาสุขภาพจิตหรอกปล่อยให้โลภโกรธหลงครอบงำซะจนไปตามวัยหมดเลยแต่คนแก่น่ารักก็พวกปฏิบัติธรรมะไงยิ่งแก่ยิ่งน่ารักมีสติสอนลูกสอนหลานได้ใครเข้าไปแล้วก็สบายอกสบายใจไม่จู้จี้ไม่ขี้บ่นไม่แสดงรักขนนชังคนนี้วุ่นวายไปในบ้านก็ไม่มีแก่ไม่หูเบาเงี้ยไอ้เนี่ยธรรมะสำคัญมากเราต้องศึกษาของเราไว้ที่จะไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากเลยแต่คนถ้าไม่เชื่อธรรมะคำสอนพระเจ้านะก็เกิดมาไม่ได้อะไรมากอะไรก็เรียกว่าไม่ใช่แก่ศีลแก่ธรรมมันแก่แดดแก่ลมแก่พอกินข้าวเท่าพออยู่นานน่ะไม่ได้อะไรใช่ไหมแก่พอกินข้าวเท่าพออยู่นานก็ไม่ฉลาดอะไรมันต้องแก่ปฏิบัติดีปฏิบัติตัวเองเป็นผู้นำที่ดีแล้วก็จะได้ช่วยตัวเองด้วยครอบครัวด้วยสังคมด้วยอย่างน้อยก็ชื่อว่าได้รักตัวเองได้ช่วยตัวเองได้ดีคนเราทุกวันนี้ถ้าไม่เห็นค่าของธรรมะบุคคลนั้นเกิดมาชาติเดียวนะคนนั้นเกิดมาชาติเดียวเกิดมากินบุญเก่าหมดแต่คนไหนถ้าเกิดมาแล้วเห็นบุญกุศลเป็นของดีคนนั้นจะเกิดมาต่ออายุมาเอากำไรชีวิตเดี๋ยวนี้คนทั้งคมเดี๋ยวนี้ก็มองธรรมะไปในแง่นั้นก็มากนะไม่เคยสนใจคิดว่าลาภยศสรรเสริญเนี่ยมันเป็นของดีก็เลยไม่ค่อยได้สนใจทางธรรมก็น่าเสียดายนะที่เรามาอยู่ตระกูลที่ดีมาอยู่ในวงสังคมที่ดีตระกูลที่ดีสติปัญญาก็พอใช้ได้ก็ควรนำสิ่งนี้ไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์ได้ยิ่งดี ข้าใจไหมโยมเข้าใจไหมอยากแก่ไหมอยากแก่ไหมไม่อยากเนาะอยากอยู่เป็นสาวพันปีไหมนางวิสาขาไม่แก่โยมนางวิสาขาไม่แก่เพราะนางทำบุญไว้ดีมีลูก20คนนะยังไม่แก่เลยโยมสมัยนี้ก็บอกมีลูกมากได้แก่เร็วแต่นางวิสาขามีตั้ง20ปีไม่แก่ไม่มี20คนออกทีละคู่ละคู่10ครั้ง20มีหลาน300มีหลาน300กว่าคนมีเหลนทั้งหมดมีหลานมีเหลนเป็นพันคนเป็นอุบามหาอุบาสิกาของพุทธเจ้านางเป็นคนฉลาดมากถือศีลตั้งแต่อายุ 7-8 ขวบศีล8นางฟังธรรมะอริยสัจ4เนี่ยเข้าใจตั้งอายุ 7-8 ขวบรู้จักว่าทุกข์ควรจะดับอย่างไรสมุทัยทำไงจึงทำให้เกิดทุกข์ทุกสมุทัยนิโรธที่ดับทุกข์ได้แล้วคือเป็นนิโรธมรรคคือเป็นทางดับทุกข์คือเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าได้ตั้งแต่อายุ 7-8 ขวบแล้วพอนางเนี่ยเขาบอกว่าไปกับพวกลูกหลานเนี่ยอายุนางเนี่ยหน้าตานางเนี่ยมัน18อายุ17 18จะสังเกตนางวิสาขาได้ตอนลุกนั่นเองนางอายุ80ปีเนี่ยถ้าดูแลสาวรุ่นหมดเหมือนกันหมดเลยไม่ทักไม่ถูกว่านางวิสาขาอยู่ตรงไหนเวลาจะลุกนางจะต้องเอาก้นขึ้นก่อนหัวมันจะต้องเอามือเท้าขึ้นไอ้สาวก็ปึ้งลุกขึ้นเลยใช่ไหมสาวก็ลุกปึ๊บขึ้นเลยไอ้คนแก่ก็ต้องโยกขึ้นก่อนจึงได้เห็นว่านางวิสาขาคนนั้นเองแต่หน้าตานี่ไม่แก่นางสาววัยรุ่นนางทำบุญมากอ่ะนางปรารถนาว่าผลจินผลทานในนางเชื่อน่ะเชื่อว่ามีจริงนางทำทุกครั้งนางอธิษฐานปรารถนาว่าสิ่งอันนี้เป็นของเรานางทำและนางก็ติดใจในจินทานภาวนาของนางในอย่างมั่นคงไม่สงสัยเชื่อว่าบุญนี่มีจริงผลกรรมที่นางทำไว้เนี่ยจึงมาให้ผลในชาตินี้นางทำสิ่งใดที่เป็นทานเป็นยารักษาโรคอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนางจะทำหมดสิ่งที่เป็นประกอบกับจะอยู่เท่าไหร่ร้อยกว่าปีอ่ะอยู่ร้อยกว่าปี115ปีไงคนตะกออยู่ร้อยก็ไม่โกรธนะไม่พยาบาทใครนางตัดความพยาบาทได้ตั้งแต่อายุ8ขวบเกิดก็โชควูบเดียวก็หายไม่ผูกพยาบาทไม่คาดเวรใครความไม่โกรธของนางก็ทำให้นางไม่แก่แล้วก็ไม่หลงแต่นางตายแล้วนางก็ขอไปนิพพานชั้นสุทาวาสชมวิมานทุกชั้นไปก่อนขอเกิดชมวิมานทุกชั้นไปจนถึงจะเข้านิพพานนางวิสาขามีเครื่องประดับเป็นไงโยมมีเครื่องประดับเพชรนินจินดาละ9โกรธเศรษฐีเมืองไทยคงไม่มีใครประดับถึงมั้ยเพชรนินจินดานะนางทำเป็นตะข่ายสวมเลยแหวนทุกอย่างนางเกิดอยู่ในตระกูลแต่งงานกับคนเศรษฐีด้วยแล้วก็ลูกเศรษฐีด้วยเวลานางมาวัดนี่นะมาวัดเนี่ยนางจะแต่งตัวมาแต่งตัวนะพระพุทธเจ้าไม่ห้ามคนแต่งตัวนะแต่แต่งให้รู้กาลเทศะไม่ใช่ไปบอกอย่างท่านพ่อโพธิลักษณ์ให้ออกหมดแต่เราศึกษาพุทธศาสนาพุทธประวัติเนี่ยเราสอบพุทธประวัติเนี่ยเราศึกษาพุทธประวัติเราไม่ได้สอบตกเราสอบพุทธประวัติได้เราถึงไม่เข้าใจพุทธประวัติเวลานางมาวัดเนี่ยนางจะแต่งตัวเป็นเศรษฐีมาเป็นมหาเศรษฐีมาก็พอมาถึงอุโบสถก็ล้างหน้าล้างตาที่ปั่นหน้าแล้วแป้งล้างก็ถอดไอ้เครื่องประดับ9โกรธน่ะออกกองไว้ข้างวิหารแล้วก็มีคนใช้รักษาไว้พอถือโบสถ์ก็ฟังธรรมพุทธเจ้าตลอดรุ่งอ่ะเขาฟังธรรมปฏิบัติกรรมฐานกันตลอดคนเป็นพันๆคนน่ะนางพาลูกพาหลานมาเป็นพันคนนะพอรุ่งเช้าก็กลับเอาเครื่องแต่งตัวแต่งก็กลับจริงๆก็ไปกลับมาไปแต่งบ้านวันหนึ่งก็ลืมรีบกลับไปมั้งคงจตุระด่วนก็รีบกลับก็ลืมกองไอ้เพชรนินยินดา9โกรธไว้ในวิหาร พระนนท์ก็เลยโอ้ของใครมาวางไว้นี่ก็หยิบเอาไปเก็บใครคนใช้มาถามดูบอกใครใครพระองค์ไหนหยิบได้ถวายองค์นั้นเลยถือเป็นลาภองค์นั้นนางคิดจะทำบุญเลยคิดจะหาของใหม่ดูเลยคนละได้ก็บอกพระนนท์เก็บได้ถ้าพระนนท์เก็บได้ก็เป็นของพระนนท์ก็แล้วกันบอกผู้พระเอาเงินเอาทองไม่ได้เพราะพระสมัยก่อนไม่มีเงินหรอกบวชเราจะต้องทิ้งแผ่นดินนะเป็นเจ้าแผ่นดินนะทิ้งหมดเลยอ่ะไม่เอาอะไรบาทลูกเดียวแต่ถ้าสมัยนี้นะคงเอาไปฝากธนาคารแน่ต้องก้าวโกรธเนี่ยแต่แล้วตอนนี้ก็พระนนท์ก็เลยพระเจ้าถามพระเจ้าพระเจ้าบอกถ้าข่าวนางวิสาขาต้องการก็ให้ทำอะไรให้เป็นประโยชน์นางวิสาขาก็เลยเอาช่างมาตีราคาแล้วว่าเครื่องประดับของนางในเท่าไหร่ก็บอกว่าประมาณ9โกฏบอกงั้นขายสร้างวิหารเลยให้พระมาอยู่สร้างวิหารซะสวยมากเลยทำซะยังเขาบอกว่าในวังเจ้าไปดินยังสวยสู้ไม่ได้เลยทำเป็นหอเป็นประตูแล้วก็เอาผ้ามากั้นเพดานทำซะยังดีบ้านนางอยู่ไงนางก็ทำพระ500อยู่ได้สบายพอทำเสร็จแล้วนางก็ร้องรำรอบวิหารน่ะดีใจก็คนทั้งหลายก็บอกโอ้นางวิสาขาทำบุญจนเสียสติเลยทำบุญเสียสติไปฟ้องพระเจ้าพระเจ้าบอกไม่ใช่เขาปีติในธรรมร้องเพลงก็ได้นะโสดาบันแต่นางก็ไปสั่งช่างมากลัวว่าคนทั้งหลายจะว่านางนี่จนหมดท่าแล้วอะไรเงี้ยนางก็ไปสั่งให้ช่างประกอบเครื่องเพชรในจินดาราคาแพงก็เก่าอีกสวยก็เก่าอีกใส่ยันเอามาใส่ใหม่เนี่ยนางออกอุบายเอาเครื่องเพชรในจินดาที่ส่วนตัวเนี่ยนะสร้างวัดสร้างวิหารเป็นสตรีองค์คนเดียวที่พุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นมหาอุบาสิกาไม่กล้ายกย่องใครเท่านั้นนะโยมเพราะทำไม่ได้ใจไม่ถึงคนลูกคนไหนไม่ถือศีลจ้างให้ถือศีลคนใช้คนไหนไม่ถือศีลไหว้วานจ้างให้ถือศีลขอให้ถือศีล8แต่เธอจะได้ไปเกิดดีเธอไม่นิพพานในชาตินี้เธอก็จะได้เป็นคนมีรูปงามมีทรัพย์มากเชื่อว่าผลจินทานเนี่ยถ้าใครได้แตะต้องกันไปแล้วบุคคลนั้นต้องเจริญทุกชาตินางได้ยกสมบัติสิ่งอันนี้ให้กับบ่าวไพร่เป็นพันๆคนเงินทองก็นางก็ถือว่าเป็นของอยู่ชั่วครู่ชั่วยามแต่ศีลธรรมเนี่ยเป็นของประเสริฐที่สุดที่จะประดับจิตใจคนได้พระเจ้าจึงได้ยกย่องมหาอุบาสิกาทำบุญไกลไปหน่อยนึงเดินไกลไปหน่อยเอาที่ดินตัวเองสร้างวัดเลยบุพผารามอนามิตกะเศรษฐีเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในสมัยนั้นที่พระเจ้ายกย่องก็เอาเงินปูสร้างวัดเลยใครก็ทำไม่ได้แต่ซื้อที่เจ้าไปดินก็บอกว่าไม่มีราคาเอาเงินปูเอาไปเลยกันขนเงินปูสร้างวัดเลยเลยยกย่องเป็นมหาอาณาบินทกะเศรษฐีไอ้เนี่ยโยมบุญตกแต่งให้สวยให้งามให้เจริญให้มีความสุขทั้งกายวาจาใจถ้าไม่มีบุญแล้วไม่มีความสุขกับคนเราเนี่ยใช่ไหมโยมฆ่าหมูขายฆ่างัวขายฆ่าปูก็ปลาขายโยมมีความสุขไม่มีความสุขหรอกถึงจะได้เงินมาไม่มีความสุขหรอกถ้าเป็นหัวใจเราจะรู้เลยว่ามันทุกข์จริงใครไม่รู้มันก็รู้มันจะมีความสุขได้ไงเมื่อเรารู้ว่าเราทำบาปเงินมันก็เงินเป็นบาปกินทุกวันมันก็ทำบาปทั้งนั้นบุคคลที่จะสบายใจได้คือคนไม่ทำบาปนั่นเองไงเมื่อยเลยเทศนานนั่งไม่ไหวทั้งมั้งฟังไม่หายเมื่อยเนาะสงสัยอะไรอ่ะไม่ยอมสงสัยไหมทำมาเยอะแล้วยังอ่ะทำมาเยอะแล้วไปเก็บไว้ที่ไหนอ่ะบุญทุกข์ก็สุขใครมากกันล่ะพอกันกันแบกหนักกันด้วยกันเอามันก็เลยไปสิทุกข์ให้มันน้อยลงสุขให้มันมากขึ้น ดีใจกับเสียใจเนี่ยมันลบกันอยู่ด้วยเนี่ยบางทีไอ้ดีใจเนี่ยมันแพ้อยู่ด้วยนะไอ้เสียใจมันแรงกว่าคือเขาบอกว่าใครว่าอะไรเราเนี่ยเขาบอกว่าถือว่าเขาไม่ได้ว่าเราเขาว่าที่ปากเขาเขาว่าที่หูเขาชื่อเรามันก็ไม่มีเขาสมมติให้เราเท่านั้นเองชื่อเนี่ยไม่ใช่จริงๆมันเราเกิดมาเราไม่ได้ชื่อมาหรอกเขามาสมมติให้เองแต่เราไปติดชื่อสมมติเองถ้าด่าเราว่าเราเรานึกว่าไม่ใช่ตัวเราถ้าด่าถ้าดินน้ำไฟลมเราจะสบายใจได้ถ้าเขาว่าเราถูกเราทุกทีเนี่ยทุกตลอดวันเลยยิ่งคนอื่นว่าเราไม่ทุกเท่ากับคนรักว่าเราหรอกคนรักว่าเราเนี่ยมันเจ็บใจจังเลยตั้งใจว่าจะได้ยินคำดีๆมาว่าเราไม่ดีเสียใจกรรมฐานนี่สิเอาไปทำไปเอาไปเดินจงกรมเอาไปนั่งสมาธิเอาไปภาวนาไว้ที่บ้านให้ใจมันเย็นให้ใจมันสงบแล้วมันจะได้มองโลกมีความสุขไอ้ปัญหาอะไรมันก็หมดไปเองพอเราทำได้มันแก้ไปหมดเนี่ยแต่ถ้าเราทำใจไม่ได้มันก็เหมือนกินข้าวติดคอเนี่ยกินก็ไม่เข้าขายก็ไม่ออกอะไรก็อยู่แค่นั้นเองอันนี้หมายถึงว่าบุญเนี่ยทำให้คนเรามีความเจริญแม้แต่กายแม้แต่ใจดูเถอะอายุมากๆแล้วก็ดูมันไม่แก่เนี่ยความแก่นี่น่าเกลียดนะโยมนะน่าเกลียดไหมน่าเกลียดไหมกลัวไหมฟันไม่เหลือนี่น่าเกลียดไหมผมงอกหมดนี่น่าเกลียดไหมหนังโยนไปเลยเงี้ยโอ้โหเป็นดึงอะไรก็ไม่อยู่ตะทิ้งแต่ดึงมากมากข้างหน้ามันก็ยิ่งเปลี่ยนไปใหญ่ขึ้นดึงคงไม่ไหวแล้วปล่อยมันเลยไปย้อมข้างบนในข้างล่างมันก็งอกอีกไม่ไหวซะแล้วไล่ก็ไม่ทันนะทีให้น่ากลัวเนาะความแก่ความเจ็บความตายยิ่งน่ากลัวเนาะขายยามาให้เราไม่เอาหรอกแก่ดีกว่าดีกว่าตายนะแก่ดีกว่าตายแต่พอจะตายจริงๆตายเป็นตายไม่ต้องกลัวเพราะเราจะลอกคราบแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะลอกคราบแล้วถ้าจิตมันเป็นทิพย์กายมันก็เป็นทิพย์ทำบุญกุศลไว้มันจะเปลี่ยนใจได้เปลี่ยนกายได้มันเห็นผลในชาตินี้เนี่ยเคยนั่งสมาธิทุกคนไหมนะไม่เคยเลยจะอยู่ตะหลังวัดมันต้องไม่ได้อยู่หน้าวัด
1: อยู่กับงาน
0: โอ้โหนี่ก็หลงสิหลงหรือเปล่า
1: ไม่หลง
0: ทำไมบางทีมันก็หลงนิดๆแล้วล่ะ
1: ถ้าหลงนี่ก็หมายความว่าน
0: ี่จะเล่าให้ฟังนะถ้าสงสารบุคคลที่หลงงานเนี่ยมันทำไปได้นานแล้วมันติดแกะไม่ออกมีคนหนึ่งทำงานอยู่ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยทำมาตั้งแต่อายุ18โยมเป็นพานโรงเราไม่บอกชื่อนะเสร็จแล้วทำไปทำไปปีที่แล้วเนี่ยปลดเกษียณไอ้ความที่จะเด้งอยู่กับงานมันจะเจนเนี่ยเป็นงานของตัวเองเลยพอปลดเกษียณตัวเองไม่ยอมปลดก็มาที่ทำงานทุกวันเลยและคุมกุญแจเองด้วยไม่ยอมให้กุญแจใครหนึ่งเดือนยังไม่ยอมให้กุญแจใครเลยไอ้หัวหน้าก็บอกไม่กล้าขอบกุญแจเสียกลัวแกจะเสียใจพอเขาเอากุญแจแกร้องไห้น่ะโธ่จะเอามาไปยังไงเราความผูกพันกันมากเหลือเกินเลยอยู่กับงานพร้อมเลยโยมเดี๋ยวนี้พร้อมต้องออกจากงานพร้อมเดินร้องแรงมันเดือนนึงยังไม่ยอมไปไหนโยมยังกลับมาอยู่ธรรมศาสตร์นั่นแหละถือกุญแจนั่นแหละโยมเขาเรียกว่าคนติดงานนะโยม

เนี่ยเป็นกันเยอะในโลกพวกนี้โยมเป็นกันเยอะพวกที่หมกมุ่นกับงานมากเนี่ยแต่คือลงไม่ตกนะโยมมันไปทุกข์ในเมื่อเราหมดอายุราชการแล้วก็เห็นโอ้น่ากลัวจริงเนาะยังเป็นกันอีกเยอะเลยต่อไปเนี่ยเพราะว่าตนเองอยู่กับงานมาต้องจริงเคยแล้วก็ไม่ยอมมันยึดถือเป็นตัวเป็นตนทั้งที่กุญแจเนี่ยคนจะต้องคืนเขาวันแรกก็ถือว่าเป็นเดือนเลยแต่ก็ต้องเดินไปทุกวันเนี่ยอยู่ตอนนี้รู้สึกว่ามานานๆเข้าเขาก็ต้องจำเป็นต้องมอบให้คนใหม่แล้วก็ตอนนี้บอกว่าวัดสังฆทานไปทางไหนช่วยบอกผมที ถามว่า

0: แล้วก็ตอนนี้บอกว่าวัดสังฆทานไปทางไหนช่วยบอกผมที ถามว่าถามเพื่อนสังฆทานไปทางไหนตอนที่เจอกับเราที่ธรรมศาสตร์กับกำเมานะเจอฟ้าก็ยกมือไหว้ก็ไม่สนใจตอนนี้บอกสังฆทานไปทางไหนไอ้คนนั้นก็บอกตอนนั้นถือดีนะไม่อยากบอกช่วยบอกที่ที่สงสารแกว่างั้นให้แกไปสงบจิตสงบใจที่วัดอันนี้หัวใจไม่มีอะไรเลยโยมหัวใจมีแต่กับความอยู่กับงานเพราะว่าติดคิดไปมากคนยิ่งเป็นในผลในผันนะโยมยิ่งทุกข์มากนะโยมนะโยมจะไปนึกว่าเรามีสามีเป็นระดับในผลในผันให้ดีนะเวลาแกออกจากเกษียณเนี่ยโหมันเหี่ยวเลยนะเขาทุกข์มากเหลือเกินนะพอไปไหนมีแต่คนอ้อมล้อมตลอดเวลาเลยเป็นตำรวจเป็นทหารเนี่ยเวลาปลดแบบทุกข์มากเกินเกินก็เป็นตาแก่คนหนึ่งเดินงงแงงงงแงงไปนะใครก็ไม่ตะเบะน่าสงสารในชีวิตเนี่ยทำไมเห็นทางเดียวคือแค่คือคนเข้าวัดมีธรรมะนั่นจะเป็นคนหญิงหรือเป็นคนนายอะไรก็ดีอยู่ที่หาธรรมะแก้ใจได้แต่ถ้ายึดว่าอันนี้คือความสุขของเรานะคนนั้นนะคือทุกข์มากบั้นปลายชีวิตของคุณหญิงและคุณนายคุณตานั่นจะทุกข์มากเรื่องนี้พับลงไม่ตกมันเสื่อมได้มันเสื่อมได้ในของพวกนี้มีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทานะถ้าคิดอย่างนี้เราเข้าวัดดีกว่าโยมแบ่งใจคันนี้เราจะไม่ไปคล้องกับสิ่งนั้นหาธรรมะไว้ก่อนถ้ายังติดงานไม่มีหวังให้เดินจบเดือนต้องเดินไปหางานจะไปติดมันดิ
1: เพื่อนที่บอกสนุก
0: งานอ๋อใช่อันนี้เป็นตัวล่อเราก็จริงไงโยมเดี๋ยวต้องให้สนุกกับธรรมะบ้างโยมมันจะได้ไปแก้ใจ
1: แต่เราไม่ได้เสียธรรมะนะฮะ
0: ว่าไงนะคือเราต้องมองเรื่องศาสนาให้ซึ้งโยมเราจะได้ประโยชน์ทางใจเราบ้างเราจะนึกว่าศาสนาเนี่ยไม่ใช่จำเป็นสำหรับตัวเรานะมันจำเป็นนะโยมมันจำเป็นเหลือเกินที่ทุกคนจะต้องพึ่งศาสนาในบั้นปลายชีวิตหรือเบื้องต้นชีวิตถ้าเรามองพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีความสำคัญสำหรับเรานะเราจะไม่ได้อะไรเท่าไรเลยโยมเราจะมามือเปล่าไปมือเปล่าเลยโยมถ้าเรามองพุทธศาสนาสำคัญเนี่ยจะได้มากเลยละจะเป็นไหนต่อฮะจะเป็นไหนต่อไม่จะเสียดายเวลานะพอเราได้ทำสมาธิเนี่ยจะเสียดายว่าโอ้เราเข้าใจผิดนึกว่าการงานนี่เป็นที่พึ่งเราได้แต่แท้ที่ไหนเราไม่ใช่เป็นที่พึ่งของเราเลยมันเป็นเครื่องอาศัยอยู่ชั่วพักชั่วครู่เท่านั้นเองส่วนแท้จริงเราต้องปฏิบัติธรรมะจึงจะได้ไปดีที่ปฏิบัติธรรมะปฏิบัติยังไงกันนะ
1: คนดีอย่างธรรมดา
0: อ๋อ
1: ได้เ
0: หลือสิ่งบ้างแต่ยังไม่ได้ดับทุกข
1: ์ก็มีธรรมะก็มีสติปัญญาแล้วนิดหน่อยไม่ใ
0: ช่แต่ทุกข์มันไม่ใช่แค่นั้นนะโยมทุกข์มันไม่ได้แค่นั้นโอ้เราเข้าใจผิดนึกว่าการงานนี่เป็นที่พึ่งเราได้แต่แท้ที่ไหนเราไม่ใช่เป็นที่พึ่งของเราเลยมันเป็นเครื่องอาศัยอยู่ชั่วพักชั่วครู่เท่านั้นเองส่วนแท้จริงเราต้องปฏิบัติธรรมะจึงจะได้ไปดีที่ปฏิบัติธรรมะปฏิบัติยังไงกันนะแต่ยังไม่ได้ดับทุก

0: แต่ทุกข์มันไม่ได้แค่นั้นนะโยมทุกข์มันไม่ได้แค่นั้นเราเข้าใจผิดนึกว่าการงานนี่เป็นที่พึ่งเราได้แต่แท้ที่ไหนเราไม่ใช่เป็นที่พึ่งของเราเลยมันเป็นเครื่องอาศัยอยู่ชั่วพักชั่วครู่เท่านั้นเองส่วนแท้จริงเราต้องปฏิบัติธรรมะจึงจะได้ไปดีที่ปฏิบัติธรรมะปฏิบัติยังไงกันนะจะยังไม่ยังไม่ได้ดับทุกข
1: ์ก็มีธรรมะก็มีสติปัญญาแล้วนิดหน่อยไม่
0: ใช่แต่ทุกข์มันไม่ใช่แค่นั้นนะโยมทุกข์มันไม่ได้แค่นั้นเราเข้าใจผิดนึกว่าการงานนี่เป็นที่พึ่งเราได้แต่แท้ที่ไหนเราไม่ใช่เป็นที่พึ่งของเราเลยมันเป็นเครื่องอาศัยอยู่ชั่วพักชั่วครู่เท่านั้นเองส่วนแท้จริงเราต้องปฏิบัติธรรมะจึงจะได้ไปดีที่ปฏิบัติธรรมะปฏิบัติยังไงกันนะจะยังไม่ได้ดับทุกข์แต่ทุกข์มันไม่ใช่แค่นั้นนะโยมทุกข์มันไม่ได้แค่นั้นไปเกาะการงานแล้วก็ทุกข์อีกได้ไปเกาะคนโน้นคนนี้ก็ทุกข์หมดเลยวุ่นวายสับสนหมดเพราะเราไม่เคยมีธรรมะไว้แต่ที่จริงเมื่อก่อนบางคนเขาคิดอย่างเงี้ยคิดว่าเราเป็นคนดีแล้วไม่ต้องเข้าวัดหรอกไม่เบียดเบียนใครไม่โกงใครไม่หลอกลวงใครการงานอะไรก็สุจริตคิดอย่างนั้นจนมากเราก็เลยไม่เข้าวัดแต่ไม่รู้หรอกว่าแค่นั้นเป็นเพียงแค่สามัญธรรมดาแต่ว่าเวลาส่วนบุญกุศลหรือจำเป็นจริงๆมันจะต้องลึกกว่านั้นเราจะต้องหาที่พึ่งให้ลึกกว่านั้นให้แน่นแฟ้นกว่านั้นนี่จะเล่าให้ฟังคนหนึ่งเคยก็เข้าวัดโยมเข้าวัดก็คุยสนุกเฮฮาใครก็บอกไม่มีทุกข์นะใครเจ็บใครบอกก็ต้องปลงมันที่อย่างนั้นอย่างนี้ถึงคราวตายมันก็ต้องตายใครก็ธรรมะอยู่เรื่อยนะหลวงพ่อนั่นอ่ะหลวงพ่อสร้างเมรุนะตายแล้วผมจะคนเป็นคนเผาคนแรกอะไรแต่อะไรแต่ก็พูดธรรมะเพราะว่ามันแค่เจ็บจริงๆนะโยมเป็นมะเร็งอาตมาเขาไปเยี่ยมธรรมดาก็คุยสนุกนะแค่เป็นคนดีบอกหลวงพ่อมันเอาอะไรไม่ได้เลยตอนนี้เองไม่เล่าโยมมันเคยเก่งอยู่นี่มันเก่งไม่ได้เลยเวทนามันเอาไปกินหมดเลยมันจิตนี่ภาวนาไม่อยู่นะมันมีแต่ทุกข์อย่างเดียวโอ้โหนึกว่าโยมจะสู้ได้หรอกมันเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่รู้เลยมาเจ็บเนี่ยมันรู้เลยว่าสู้ไม่ได้เอาอะไรไม่ได้หลวงพ่อยึดอะไรไม่เกาะอะไรไม่ติดเลยเวทนามันปวดมันเจ็บมันทิ่มแทงใจจนตะเลิดเปิดเปิงหมดเลยบอกโอ้แกก็ระบายนะผมนี่นึกว่าผมจะมีที่พึ่งพอมาเจ็บครั้งนี้ผมช่วยตัวเองไม่ได้เลยเราก็เตือนสติแกก็บอกให้แกหัดให้ภาวนาให้ทำใจอย่างนั้นอย่างนั้นก็คุยกันไปบอกต้องตั้งใจเพราะเราเจอศึกหนักแล้วเราไม่เคยเจอครั้งนี้เราเจอครั้งสุดท้ายเนี่ยเราต้องสู้ให้ได้ถ้าเราปล่อยให้ความเจ็บความปวดในทรมานใจเราคงนึกถึงพระไม่ได้เลยแล้วแกก็บอกว่าต้องสู้ก็ต้องพยายามแกก็รับเลยว่าเวลาเจ็บครั้งนี้มันทำใจไม่ได้จริงๆแกคนเข้าวัดมาตั้งแต่นานเลยนะกรรมฐานอะไรอะไรก็สนใจแล้วแกก็สิ้นไปบอกถ้ามันไม่เห็นกับตัวเองก็ไม่รู้ว่าทุกข์นี่มันมากจริงๆหรือว่าคนเรายังไม่ถึงขั้นนี้ก็คงไม่เข้าใจนะอาตมาเรียกว่าถ้าเจ็บนี่มันเจ็บจริงๆนะเราเคยเป็นตะคิวนี่แม่ถึงจะเอาพระมาไว้ตรงตะคิวมันไม่อยู่เหมือนกันนะเวลาเจ็บจริงๆเอาพระมาไว้ตรงไหนพระก็อยู่ด้วยไม่ได้มันเจ็บอ่ะ

เราจะทุกข์ยังเดือยแล้วคนชาวบ้านธรรมดาเนี่ยทำไม่ได้แน่นอนแพ้หมดเลยโอ้ขนาดนักปฏิบัติยังต้องพยายามเข้มแข็งยังเข้มแข็งไม่พออันนี้ที่ว่าเราเอามาใช้เป็นประโยชน์ตรงนี้โยมมันมีการที่จะต้องใช้ของคนเราต้องมีแก่มีเจ็บมีตายที่ทุกคนไม่อยากพบอยากเจอแต่มันต้องเจอทำไปแล้วเราจะได้ไปแก้ของเราเองพูดของยังไม่เห็นนะโยมเนาะโยมพูดของยังไม่เห็นเนาะพูดของยังไม่เห็นนะพูดของอนาคตพูดมันยังจินตนาการไม่ถึงนะมันยังจินตนาการจินตนาการไม่ถึงครับนั่งกรรมฐานแล้วกันนะโยมนะเอานะเอาไว้สักวันละ5 นาทีทุกคนทำได้ไหมนะอันนี้นะอย่าไปคิดถึงพระในที่หลังโอ้ใครๆก็ไม่ไปกับเราเลยอาศัยได้พระนี่เองมาเตือนสติไว้โอ้ถ้าเราคบกับพระก็ดีดิใช่ไหมคบกับพระเขาก็ดีจะไม่เสียใจที่หลัง

0: คนที่ไม่ทำสมาธิเรียกคนหนาแน่นนะหนาแน่นไม่กี่เลยตรงนั้น
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: รายการต่อไปเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

ขอนอบน้อมสมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระศาสดาตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระศาสดา

พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มที่15พระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสคาถวรรค

พระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสคาถวรรคขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 1. เทวตาสังยุต 1. นละวรรคหมวดว่าด้วยต้นอ้อ 1. โอคะตรณสูตรว่าด้วยการข้ามโอคะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์พระองค์ทรงข้ามโอคะได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าผู้มีอายุเราเองเมื่อไม่พักไม่เพียรจึงข้ามโอคะได้เทวดาทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ก็พระองค์เมื่อไม่พักไม่เพียรทรงข้ามโอคะได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าผู้มีอายุเมื่อใดเรานั้นยังพักอยู่เมื่อนั้นเราก็ยังจมอยู่เมื่อใดเรายังเพียรอยู่เมื่อนั้นเราก็ยังลอยอยู่แน่นอนเราไม่พักไม่เพียรอย่างนี้แลจึงข้ามโอคะได้เทวดานั้นได้กล่าวคาถานี้ว่านานจริงหนอข้าพเจ้าจึงได้พบพราหมณ์ผู้ดับกิเลสได้สิ้นแล้วผู้ไม่พักไม่เพียรอยู่ก็ข้ามตัณหาอันเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวในโลกได้เทวดานั้นได้กล่าวคาถานี้แล้วพระศาสดาทรงพอพระทัยแล้วครั้งนั้นเทวดาคิดว่าพระศาสดาของเราทรงพอพระทัยแล้วจึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหายตัวไปณที่นั้นเองโอคะตรณสูตรที่หนึ่งจบ

สองนิโมกขสูตรว่าด้วยทางหลุดพ้นเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์พระองค์ทรงทราบนิโมกข์ทางหลุดพ้นปโมกข์ความหลุดพ้นและวิเวกความสงัดของสัตว์ทั้งหลายหรือไม่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าผู้มีอายุเราทราบนิโมกข์ปโมกข์และวิเวกของสัตว์ทั้งหลายเทวดาทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์พระองค์ทรงทราบนิโมกปโมกและวิเวกของสัตว์ทั้งหลายอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าผู้มีอายุเพราะความสิ้นไปแห่งภพอันมีความเพลิดเพลินเป็นมูลเพราะความสิ้นไปแห่งสัญญาและวิญญาณเพราะความดับเพราะความสงบแห่งเวทนาทั้งหลายเราจึงทราบนิโมกปโมกและวิเวกของสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้แลนิโมกขสูตรที่สองจบ

3อุปนิยสูตรว่าด้วยชีวิตถูกชรานำเข้าไปเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีเทวดานั้นยืนอยู่หน้าที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าชีวิตถูกชรานำเข้าไปอายุจึงสั้นผู้ที่ถูกชรานำเข้าไปแล้วไม่มีเครื่องต้านทานบุคคลพิจารณาเห็นภัยนี้ในมรณะควรทำบุญที่นำความสุขมาให้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าชีวิตถูกชรานำเข้าไปอายุจึงสั้นผู้ที่ถูกชรานำเข้าไปแล้วไม่มีเครื่องต้านทานบุคคลพิจารณาเห็นภัยนี้ในมรณะควรละโลกามิตรมุ่งสู่

4. อเจนติสูตรว่าด้วยการที่ล่วงเลยไปเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีเทวดานั้นยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าการล่วงเลยไปคืนผ่านพ้นไปช่วงแห่งวัยละไปตามลำดับบุคคลพิจารณาเห็นภัยนี้ในมรณะควรทำบุญที่นำความสุขมาให้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าการล่วงเลยไปคืนผ่านพ้นไปช่วงแห่งวัยละไปตามลำดับบุคคลพิจารณาเห็นภัยนี้ในมรณะควรละโลกามิตรมุ่งสู่สันติเถิดอเจนติสูตรที่4จบ

5. กติฉินทสูตรว่าด้วยบุคคลตัดอะไรจึงข้ามโอคะได้เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีเทวดานั้นยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลควรตัดธรรมเท่าไรควรละธรรมเท่าไรควรบำเพ็ญธรรมเท่าไรให้ยิ่งขึ้นไปภิกษุก้าวล่วงธรรมเป็นเครื่องข้องเท่าไรพระองค์จึงตรัสว่าข้ามโอคะได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลควรตัดธรรมห้าประการควรละธรรมห้าประการควรเจริญธรรมห้าประการให้ยิ่งขึ้นไปภิกษุก้าวล่วงธรรมเป็นเครื่องข้องห้าประการได้แล้วเราจึงกล่าวว่าข้ามโอคะได้กติฉินทสูตรที่5จบ

6. ชาคระสูตรว่าด้วยความตื่นเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีเทวดานั้นยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าเมื่อธรรมทั้งหลายตื่นอยู่ธรรมประเภทไหนชื่อว่าหลับอยู่เมื่อธรรมทั้งหลายหลับแล้วธรรมประเภทไหนชื่อว่าตื่นอยู่บุคคลหมักหมมทุลีคือกิเลสเพราะธรรมประเภทไหนบุคคลบริสุทธิ์เพราะธรรมประเภทไหนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมื่ออินทรีย์ห้าตื่นอยู่นิวรณ์ห้าชื่อว่าหลับอยู่เมื่อนิวรณ์ห้าหลับแล้วอินทรีย์ห้าชื่อว่าตื่นอยู่บุคคลหมักหมมทุลีคือกิเลสเพราะนิวรณ์ห้าบุคคลบริสุทธิ์เพราะอินทรีย์ห้าชาคระสูตรที่6จบ

7. อัปปติวิทิตสูตรว่าด้วยผู้ไม่รู้แจ้งธรรมเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีเทวดานั้นยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลเหล่าใดยังไม่รู้แจ้งธรรมย่อมถูกชักนำไปในวาทะของคนเหล่าอื่นบุคคลเหล่านั้นหลับอยู่ยังไม่ตื่นบัดนี้เป็นการที่บุคคลเหล่านั้นควรจะตื่นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลเหล่าใดรู้แจ้งธรรมแล้วย่อมไม่ถูกชักนำไปในวาทะของคนเหล่าอื่นบุคคลเหล่านั้นผู้รู้ดีรู้ชอบย่อมดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอในที่ที่ไม่สม่ำเสมออัปปติวิทิตสูตรที่7จบ

สุสัมมุทสูตรว่าด้วยผู้ลืมเลือนธรรมเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีเทวดานั้นยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลผู้ลืมเลือนธรรมย่อมถูกชักนำไปในวาทะของคนเหล่าอื่นบุคคลเหล่านั้นหลับอยู่ยังไม่ตื่นบัดนี้เป็นการที่บุคคลเหล่านั้นควรจะตื่นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลผู้ไม่ลืมเลือนธรรมย่อมไม่ถูกชักนำไปในวาทะของคนเหล่าอื่นบุคคลเหล่านั้นผู้รู้ดีรู้ชอบย่อมดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอในที่ที่ไม่สม่ำเสมอสุสัมมุทสูตรที่8จบ

9มานะกามสูตรว่าด้วยผู้มีมานะเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีเทวดานั้นยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลในโลกนี้ผู้มีมานะความถือตัวย่อมไม่มีการฝึกตนเองบุคคลผู้มีจิตไม่มั่นคงย่อมไม่มีความรู้บุคคลผู้ไม่ประมาทอยู่ในป่าคนเดียวก็ไม่ถึงจุดจบแห่งความตายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลละมานะได้แล้วมีใจมั่นคงดีมีใจดีหลุดพ้นในธรรมทั้งปวงเขาไม่ประมาทอยู่ในป่าคนเดียวก็ถึงจุดจบแห่งความตายได้มานะกามสูตรที่9จบ

10. อรัญญสูตรว่าด้วยป่าเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีเทวดานั้นยืนอยู่หน้าที่สมควรแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในป่าผู้สงบประพฤติธรรมอันประเสริฐฉันอาหารมื้อเดียวเพราะเหตุอะไรผิวพรรณจึงผ่องใสพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายไม่เศร้าโศกถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตกำหนดอยู่กับปัจจุบันเพราะเหตุนั้นผิวพรรณจึงผ่องใสเพราะคิดถึงอนาคตเศร้าโศกถึงอดีตด้วยเหตุนี้ภิกษุทั้งหลายผู้เคล้าจึงซูบซีดเหมือนต้นอ้อสดที่ถูกถอนขึ้นแล้วฉะนั้นอรัญญสูตรที่10จบนรวรรคที่1จบ

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. โอคะตรณสูตร 2. นิโมคสูตร 3. อุปนิยสูตร 4. อเจนติสูตร 5. กติฉินทสูตร 6. ชาคระสูตร 7. อปติวิทิตสูตร 8. สุสัมมุทสูตร 9.มานะกามสูตร 10. อรัญญสูตร

สองนันทนวรรคหมวดว่าด้วยสวนนันทนวัน 1. นันทนสูตรว่าด้วยสวนนันทนวันข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเทวดาชั้นดาวดึงส์องค์หนึ่งมีเหล่านางอับสรแวดล้อมเอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณห้าอันเป็นทิพย์ได้รับการบำรุงบำเรออยู่ในสวนนันทนวันในเวลานั้นได้กล่าวคาถานี้ว่าเทวดาเหล่าใดยังไม่เคยเห็นสวนนันทนวันอันเป็นที่อยู่ของพวกนรเทพผู้มียศชั้นไตรทศเทวดาเหล่านั้นยังไม่รู้จักความสุขภิกษุทั้งหลายเมื่อเทวดาองค์หนึ่งกล่าวอย่างนี้แล้วอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถาตอบเทวดานั้นว่าเทวดาผู้เขลาท่านไม่รู้จักถ้อยคำของพระอรหันต์ทั้งหลายว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขนันทนสูตรที่หนึ่งจบ

2. นันทติสูตรว่าด้วยความยินดีเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีเทวดานั้นยืนอยู่ณที่สมควรแล้วเรียกกล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าคนมีบุตรย่อมยินดีเพราะบุตรคนมีโคย่อมยินดีเพราะโคเหมือนกันเพราะอุปธิทำให้นรชนยินดีฉะนั้นคนที่ไร้อุปธิจึงไม่ยินดีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคนมีบุตรย่อมเศร้าโศกเพราะบุตรคนมีโคย่อมเศร้าโศกเพราะโคเหมือนกันเพราะอุปธิทำให้นรชนเศร้าโศกฉะนั้นคนที่ไร้อุปธิจึงไม่เศร้าโศกนันทติสูตรที่สองจบ

3. นัตถิปุตตสมสูตรว่าด้วยสิ่งที่เสมอด้วยบุตรไม่มีเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีเทวดานั้นยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าความรักเสมอด้วยบุตรไม่มีทรัพย์เสมอด้วยโคไม่มีแสงสว่างเสมอด้วยดวงอาทิตย์ไม่มีแหล่งน้ำทั้งหลายมีสมุทรเป็นยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าความรักเสมอด้วยตนไม่มีทรัพย์เสมอด้วยข้าวเปลือกไม่มีแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีฝนจัดเป็นแหล่งน้ำอันยอดเยี่ยมนัตถิปุตตสมสูตรที่3จบ

4. ขติยสูตรว่าด้วยกษัตริย์เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีเทวดานั้นยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบรรดาสัตว์สองเท้ากษัตริย์ประเสริฐที่สุดบรรดาสัตว์สี่เท้าโคพลิพัทประเสริฐที่สุดบรรดาพัญญาพัญญาที่เป็นกุมารีประเสริฐที่สุดบรรดาบุตรบุตรที่เกิดก่อนประเสริฐที่สุดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบรรดาสัตว์สองเท้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดบรรดาสัตว์สี่เท้าสัตว์อาชาในประเสริฐที่สุดบรรดาพัญญาพัญญาผู้เชื่อฟังดีประเสริฐที่สุดบรรดาบุตรบุตรผู้เชื่อฟังประเสริฐที่สุดขติยสูตรที่4จบ

5. สนะมานสูตรว่าด้วยเสียงป่าครวนเทวดากล่าวว่าเมื่อฝูงนกพากันพักร้อนอยู่ในเวลาเที่ยงวันป่าใหญ่ส่งเสียงประหนึ่งว่าครวนครางอยู่เสียงครวนครางแห่งป่าใหญ่นั้นปรากฏเป็นสิ่งที่น่ากลัวแก่ข้าพเจ้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมื่อฝูงนกพากันพักร้อนอยู่ในเวลาเที่ยงวันป่าใหญ่ส่งเสียงประหนึ่งว่าครวนครางอยู่เสียงครวนครางแห่งป่าใหญ่นั้นปรากฏเป็นสิ่งที่น่ายินดีแก่เราสนะมานสูตรที่5จบ

6. นิทาตันติสูตรว่าด้วยความหลับและความเกียจคร้านเทวดากล่าวว่าอริยมรรคไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ในโลกนี้เพราะความหลับความเกียจคร้านการบิดกายความไม่ยินดีและความเมาอาหารพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเพราะใช้ความเพียรกำจัดความหลับความเกียจคร้านการบิดกายความไม่ยินดีและความเมาอาหารนั้นอริยมรรคจึงบริสุทธิ์ได้นิทาตันติสูตรที่6จบ

7ทุกประสูตรว่าด้วยสมณธรรมที่ทำได้ยากเทวดากล่าวว่าสมณธรรมคนไม่ฉลาดทำได้ยากอดทนได้ยากเพราะสมณธรรมนั้นมีความคับแคบมากสำหรับคนพาลที่อาศัยอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าคนพาลประพฤติสมณธรรมเป็นเวลานานหากไม่ห้ามจิตเขาตกอยู่ในอำนาจแห่งความดำริก็จะพึงติดขัดในทุกบทหากภิกษุยับยั้งความวิตกในใจไว้ได้เหมือนเต่าหดอวัยวะไว้ในกระดองของตนก็จะไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นดับสนิทแล้วไม่พึงว่าร้ายใครทุกขระสูตรที่7จบ

8หิริสูตรว่าด้วยหิริเทวดากล่าวว่าคนผู้กีดกันอกุศลธรรมได้ด้วยหิริมีอยู่น้อยในโลกภิกษุใดหลบหลีกนินทาได้ตื่นตัวอยู่เหมือนม้าชั้นดีหลบแซ่ได้ภิกษุเช่นนั้นมีอยู่น้อยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุเหล่าใดผู้กีดกันอกุศลธรรมได้ด้วยหิริมีสติประพฤติธรรมอยู่ทุกเมื่อถึงที่สุดแห่งทุกข์ย่อมดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอในที่ที่ไม่สม่ำเสมอภิกษุเหล่านั้นมีอยู่น้อยหิริสูตรที่8จบ

9ปุติกาสูตรว่าด้วยกระท่อมเทวดาทูลถามว่าท่านไม่มีกระท่อมหรือท่านไม่มีรังหรือท่านไม่มีผู้สืบสกุลหรือท่านเป็นผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกแล้วหรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าแน่นอนเราไม่มีกระท่อมแน่นอนเราไม่มีรังแน่นอนเราไม่มีผู้สืบสกุลแน่นอนเราเป็นผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกแล้วเทวดาทูลถามว่ากระท่อมที่ข้าพเจ้ากล่าวกับท่านคืออะไรรังที่ข้าพเจ้ากล่าวกับท่านคืออะไรผู้สืบสกุลที่ข้าพเจ้ากล่าวกับท่านคืออะไรเครื่องผูกที่ข้าพเจ้ากล่าวกับท่านคืออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ากระท่อมที่ท่านกล่าวกับเราคือมารดารังที่ท่านกล่าวกับเราคือภรรยาผู้สืบสกุลที่ท่านกล่าวกับเราคือบุตรเครื่องผูกที่ท่านกล่าวกับเราคือตัณหาเทวดากล่าวว่าดีจริงท่านไม่มีกระท่อมดีจริงท่านไม่มีรังดีจริงท่านไม่มีผู้สืบสกุลดีจริง

10สมิทธิสูตรว่าด้วยพระสมิทธิข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณตโปธารามเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นท่านพระสมิทธิลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ไปที่แม่น้ำตโปธาเพื่อส่งน้ำเสร็จแล้วขึ้นมามีจีวรผืนเดียวได้ยืนรอให้ตัวแห้งอยู่ครั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วแม่น้ำตโปธาเข้าไปหาท่านพระสมิทธิถึงที่อยู่แล้วยืนอยู่ในอากาศได้กล่าวกับท่านพระสมิทธิด้วยคาถาว่าภิกษุท่านไม่บริโภคแต่ยังขออยู่ท่านบริโภคแล้วก็ต้องไม่ขอเลยภิกษุท่านบริโภคแล้วจงขอเถิดการอย่าได้ล่วงท่านไปเลยท่านพระสมิทธิกล่าวว่าข้าพเจ้ายังไม่รู้จักการเลยเพราะการถูกปกปิดอยู่ยังไม่ปรากฏฉะนั้นถึงข้าพเจ้าไม่บริโภคแต่ก็ยังขออยู่การอย่าได้ล่วงข้าพเจ้าไปเลยครั้งนั้นเทวดานั้นลงมายืนอยู่ที่พื้นดินแล้วได้กล่าวกับท่านพระสมิทธิว่าภิกษุท่านเป็นนักบวชที่ยังหนุ่มแน่นมีผมดำสนิทอยู่ในวัยแรกรุ่นอันเจริญไม่เพลิดเพลินในกามทั้งหลายขอท่านจงบริโภคกามทั้งหลายอันเป็นของมนุษย์เถิดอย่าละกามที่เห็นเฉพาะหน้าแล้ววิ่งไปหากามอันมีอยู่ตามกาลเลยท่านพระสมิทธิกล่าวว่าเทวดาข้าพเจ้าไม่ได้ละกามที่เห็นเฉพาะหน้าแล้ววิ่งไปหากามอันมีอยู่ตามกาลเลยข้าพเจ้าละกามอันมีอยู่ตามกาลแล้ววิ่งไปหาธรรมที่เห็นเฉพาะหน้ากามทั้งหลายอันมีอยู่ตามกาลพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีทุกข์มากมีความคับแค้นมากในกามนี้มีโทษยิ่งนักธรรมนี้เป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนเทวดากล่าวว่าภิกษุก็กามทั้งหลายอันมีอยู่ตามการพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีทุกข์มากมีความคับแค้นมากในกามนี้มีโทษยิ่งนักเป็นอย่างไรธรรมนี้เป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนเป็นอย่างไรท่านพระสมิทธิกล่าวว่าเทวดาข้าพเจ้าเองเป็นพระใหม่บวชมาไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้ข้าพเจ้าไม่อาจจะบอกท่านโดยพิสดารได้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณตโปธารามเขตกรุงราชคฤห์ท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามข้อความนั้นเถิดพึงจำข้อความนั้นตามที่พระองค์ทรงเฉลยเถิดเทวดากล่าวว่าภิกษุพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพวกเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ทั้งหลายเหล่าอื่นแวดล้อมอยู่พวกข้าพเจ้าจะเข้าไปเฝ้าไม่ได้ง่ายนักหากท่านเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามเนื้อความนี้แม้พวกข้าพเจ้าก็จะมาฟังธรรมด้วยท่านพระสมิทธิรับคำของเทวดานั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสข้าพระองค์ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ไปที่แม่น้ำตะโปธาเพื่อส่งน้ำเสร็จแล้วขึ้นมามีจีวรผืนเดียวได้ยืนรอให้ตัวแห้งอยู่ครั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วแม่น้ำตะโปธาเข้ามาหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่แล้วยืนอยู่ในอากาศได้กล่าวคาถานี้ว่าภิกษุท่านไม่บริโภคแต่ยังขออยู่ท่านบริโภคแล้วก็ต้องไม่ขอเลยภิกษุท่านบริโภคแล้วจงขอเถิดการอย่าได้ล่วงท่านไปเลย
เมื่อเทวดากล่าวอย่างนี้แล้วข้าพระองค์ได้กล่าวกับเทวดานั้นด้วยคาถาว่าข้าพเจ้ายังไม่รู้จักการเลยเพราะการถูกปกปิดอยู่ยังไม่ปรากฏฉะนั้นถึงข้าพเจ้าไม่บริโภคแต่ก็ยังขออยู่การอย่าได้ล่วงข้าพเจ้าไปเลยครั้งนั้นเทวดานั้นลงมายืนอยู่ที่พื้นดินแล้วได้กล่าวกับข้าพระองค์ดังนี้ว่าภิกษุท่านเป็นนักบวชที่ยังหนุ่มแน่นมีผมดำสนิทอยู่ในวัยแรกรุ่นอันเจริญไม่เพลิดเพลินในกามทั้งหลายขอท่านจงบริโภคกามทั้งหลายอันเป็นของมนุษย์เถิดอย่าละกามที่เห็นเฉพาะหน้าแล้ววิ่งไปหากามอันมีอยู่ตามกาลเลยเมื่อเทวดานั้นกล่าวอย่างนี้แล้วข้าพระองค์จึงได้กล่าวกับเทวดานั้นดังนี้ว่าเทวดาข้าพเจ้าไม่ได้ละกามที่เห็นเฉพาะหน้าแล้ววิ่งไปหากามอันมีอยู่ตามกาลเลยข้าพเจ้าละกามอันมีอยู่ตามกาลแล้ววิ่งไปหาธรรมที่เห็นเฉพาะหน้ากามทั้งหลายอันมีอยู่ตามกาลพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีทุกข์มากมีความคับแค้นมากในกามนี้มีโทษยิ่งนักธรรมนี้เป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนเมื่อข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้แล้วเทวดานั้นได้กล่าวกับข้าพระองค์ดังนี้ว่าภิกษุก็กามทั้งหลายอันมีอยู่ตามการพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีทุกข์มากมีความคับแค้นมากในกามนี้มีโทษยิ่งนักเป็นอย่างไรธรรมนี้เป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนเป็นอย่างไรเมื่อเทวดากล่าวอย่างนี้แล้วข้าพระองค์ได้กล่าวกับเทวดานั้นดังนี้ว่าเทวดาข้าพเจ้าเองเป็นพระใหม่บวชมาไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้ข้าพเจ้าไม่อาจจะบอกท่านโดยพิสดารได้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณตโปธารามเขตกรุงราชคฤห์ท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามข้อความนั้นเถิดพึงจำข้อความนั้นตามที่พระองค์ทรงเฉลยเถิดเมื่อข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้แล้วเทวดานั้นได้กล่าวกับข้าพระองค์ดังนี้ว่าภิกษุพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพวกเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ทั้งหลายเหล่าอื่นแวดล้อมอยู่พวกข้าพเจ้าจะเข้าไปเฝ้าไม่ได้ง่ายนักหากท่านเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามข้อความนี้แทนแม้พวกข้าพเจ้าก็จะมาฟังธรรมด้วยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าคำของเทวดานั้นเป็นจริงเทวดานั้นก็พึงมาใกล้ตโปธารามนี้เมื่อท่านพระสมิทธิกราบทูลอย่างนี้แล้วเทวดานั้นได้กล่าวกับท่านพระสมิทธิดังนี้ว่าทูลถามเถิดทูลถามเถิดภิกษุข้าพเจ้าตามมาถึงที่นี่แล้วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสบอกเทวดานั้นด้วยคาถาทั้งหลายว่าสัตว์ทั้งหลายมีความรู้ในสิ่งที่เรียกขานติดอยู่ในสิ่งที่เรียกขานไม่กำหนดรู้สิ่งที่เรียกขานจึงตกอยู่ใต้อำนาจแห่งความตายส่วนภิกษุกำหนดรู้สิ่งที่เรียกขานแล้วไม่กำหนดหมายสิ่งที่เรียกขานเพราะสิ่งที่เรียกขานนั้นไม่มีแก่ภิกษุนั้นฉะนั้นเหตุที่จะเรียกขานท่านจึงไม่มียักษ์ถ้าท่านรู้ชัดก็จงบอกมาเถิดเทวดานั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่รู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างย่อนี้โดยพิสดารได้ขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดตรัสให้ข้าพระองค์รู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระดำรัสที่พระองค์ตรัสไว้อย่างย่อนี้โดยพิสดารเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสคาถานี้ว่าบุคคลใดถือตัวว่าเราเสมอเขาเราเลิศกว่าเขาหรือเราด้อยกว่าเขา
บุคคลนั้นก็พึงทะเลาะกับเขาเพราะความถือตัวนั้นบุคคลผู้ไม่หวั่นไหวในความถือตัวทั้งสามนั้นย่อมไม่มีความถือตัวว่าเราเสมอเขาเราเลิศกว่าเขาหรือเราด้อยกว่าเขายักษ์ถ้าท่านรู้ชัดก็จงบอกมาเถิดเทวดานั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่รู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างย่อนี้โดยพิสดารได้ขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดตรัสให้ข้าพระองค์รู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระดำรัสที่พระองค์ตรัสไว้อย่างย่อนี้โดยพิสดารเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสคาถานี้ว่าบุคคลละบัญญัติได้แล้วไม่เข้าถึงวิมานตัดตัณหาในนามรูปนี้ได้แล้วเทวดาและมนุษย์ในโลกนี้หรือในโลกอื่นในสวรรค์หรือในสถานที่อยู่อาศัยของสัตว์ทุกจำพวกถึงจะเที่ยวค้นหาก็ไม่พบบุคคลนั้นผู้ตัดกิเลสเครื่องผูกได้แล้วไร้ทุกข์หมดความกระหายยักษ์ถ้าท่านรู้ชัดก็จงบอกมาเถิดเทวดานั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์รู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างย่อนี้โดยพิสดารอย่างนี้ว่าบุคคลไม่ควรทำบาปทางกายทางวาจาหรือทางใจทางใดทางหนึ่งในโลกทั้งปวงควรละกามทั้งหลายมีสติสัมปชัญญะไม่พึงเสวยทุกข์อันประกอบด้วยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์สมิทธิสูตรที่10จบนันทนวรรคที่2จบ

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. นันทนะสูตร 2. นันทติสูตร 3. นัตถิปุตตสมสูตร 4. ขัตติยสูตร 5. สนะมานสูตร 6. นิทาตันติสูตร 7. ทุกระสูตร 8. หิริสูตร 9. กุติกาสูตร 10. สมิทธิสูตร

3สัตติวรรคหมวดว่าด้วยหอก1สัตติสูตรว่าด้วยหอกเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีเทวดานั้นยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุพึงอยู่อย่างมีสติเพื่อละกามราคะเหมือนบุคคลถูกแทงด้วยหอกมุ่งถอนหอกออกเหมือนบุคคลถูกไฟไหม้อยู่บนศีรษะมุ่งดับไฟฉะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุพึงอยู่อย่างมีสติเพื่อละสักกายทิฏฐิเหมือนบุคคลถูกแทงด้วยหอกมุ่งถอนหอกออกเหมือนบุคคลถูกไฟไหม้อยู่บนศีรษะมุ่งดับไฟฉะนั้นสัตติสูตรที่หนึ่งจบ

2. ภูสติสูตรว่าด้วยการถูกต้องเทวดากล่าวว่าวิบากกรรมย่อมไม่ถูกต้องบุคคลผู้ไม่ถูกต้องแต่ถูกต้องบุคคลผู้ถูกต้องเท่านั้นเพราะฉะนั้นวิบากกรรมจึงถูกต้องบุคคลผู้ถูกต้องผู้ประทุษร้ายบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้ใดประทุษร้ายบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินบาปย่อมกลับมาถึงผู้นั้นซึ่งเป็นคนพาลอย่างแน่แท้ดุจผงธุลีอันละเอียดที่บุคคลซัดไปทวนลมแล้วฉะนั้นภูสติสูตรที่สองจบ

3ชตาสูตรว่าด้วยความยุ่งเทวดาทูลถามว่าหมู่สัตว์ยุ่งทั้งภายในยุ่งทั้งภายนอกถูกความยุ่งพาให้นุงนางแล้วข้าแต่พระโคดมเพราะฉะนั้นข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ว่าใครพึงแก้ความยุ่งนี้ได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่านรชนผู้มีปัญญาเห็นภัยในสังสารวัฏดำรงอยู่ในศีลแล้วเจริญจิตและปัญญามีความเพียรมีปัญญาเครื่องบริหารนั้นพึงแก้ความยุ่งนี้ได้บุคคลเหล่าใดกำจัดราคะโทสะและอวิชชาได้แล้วบุคคลเหล่านั้นสิ้นอาสวะแล้วเป็นพระอรหันต์พวกเขาแก้ความยุ่งได้แล้วนามก็ดีรูปก็ดีปฏิฆะสัญญาก็ดีรูปสัญญาก็ดีดับไม่เหลือในที่ใดความยุ่งนั้นก็ย่อมขาดหายไปในที่นั้นชตาสูตรที่3จบ

4. มโนนิวารณสูตรว่าด้วยการห้ามใจเทวดากราบทูลว่าบุคคลห้ามใจจากอารมณ์ใดๆได้ทุกข์เพราะอารมณ์นั้นๆย่อมไม่มาถึงเขาเขาห้ามใจจากอารมณ์ทั้งปวงได้ย่อมพ้นจากทุกข์เพราะอารมณ์ทั้งปวงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลไม่พึงห้ามใจจากอารมณ์ทั้งปวงไม่พึงห้ามใจที่ถึงความสำรวมบาปเกิดขึ้นจากอารมณ์ใดๆพึงห้ามใจจากอารมณ์นั้นๆมโนนิวารณสูตรที่4จบ

5อรหันตสูตรว่าด้วยพระอรหันต์เทวดากล่าวว่าภิกษุใดเป็นพระอรหันต์ทำกิจเสร็จแล้วสิ้นอาสวะแล้วเหลือแต่ร่างกายในชาติสุดท้ายภิกษุนั้นกล่าวว่าเราพูดดังนี้บ้างกล่าวว่าคนทั้งหลายพูดกับเราดังนี้บ้างพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุใดเป็นพระอรหันต์ทำกิจเสร็จแล้วสิ้นอาสวะแล้วเหลือแต่ร่างกายในชาติสุดท้ายภิกษุนั้นกล่าวว่าเราพูดดังนี้บ้างกล่าวว่าคนทั้งหลายพูดกับเราดังนี้บ้างภิกษุนั้นเป็นผู้ฉลาดทราบคำพูดที่รู้กันในโลกเธอกล่าวตามสมมติที่เขาพูดกันเทวดานั้นทูลถามว่าภิกษุใดเป็นพระอรหันต์ทำกิจเสร็จแล้วสิ้นอาสวะแล้วเหลือแต่ร่างกายในชาติสุดท้ายภิกษุนั้นยังติดมานะอยู่หรือหนอจึงกล่าวว่าเราพูดดังนี้บ้างกล่าวว่าคนทั้งหลายพูดกับเราดังนี้บ้างพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ากิเลสเครื่องผูกทั้งหลายไม่มีแก่ภิกษุผู้ละมานะได้แล้วมานะและกิเลสเครื่องผูกทั้งปวงอันภิกษุนั้นกำจัดได้แล้วภิกษุผู้มีปัญญาดีล่วงพ้นความถือตัวได้แล้วภิกษุนั้นกล่าวว่าเราพูดดังนี้บ้างกล่าวว่าคนทั้งหลายพูดกับเราดังนี้บ้างภิกษุนั้นเป็นผู้ฉลาดทราบคำพูดที่รู้กันในโลกเธอกล่าวตามสมมติที่เขาพูดกันอรหันตสูตรที่5จบ

ตสูตรว่าด้วยแสงสว่างเทวดาทูลถามว่าโลกรุ่งเรืองเพราะแสงสว่างเหล่าใดแสงสว่างเหล่านั้นมีอยู่เท่าไรในโลกพวกข้าพระองค์มาเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าจะรู้แสงสว่างนั้นได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าในโลกมีแสงสว่างอยู่สี่อย่างอย่างที่ห้าไม่มีในโลกนี้คือ 1. ดวงอาทิตย์ส่องสว่างในกลางวัน 2. ดวงจันทร์ส่องสว่างในกลางคืน 3. ไฟส่องสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนทุกขนทุกแห่ง 4. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐกว่าแสงสว่างทั้งหลายแสงสว่างนี้เป็นแสงสว่างอย่างยอดเยี่ยมปัจโชตสูตรที่6จบ

7. โสรสูตรว่าด้วยความแล่นไปเทวดาทูลถามว่าความแล่นไปจะหยุดที่ไหนวัฏฏะไม่หมุนวนที่ไหนนามและรูปดับไม่เหลือที่ไหนพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดินน้ำไฟลมตั้งอยู่ไม่ได้ที่ใดความแล่นไปย่อมหยุดที่นี้วัฏฏะไม่หมุนวนที่นี้นามและรูปดับไม่เหลือที่นี้สรสูตรที่7จบ

มหัทธนสูตรว่าด้วยผู้มีทรัพย์มากเทวดาทูลถามว่ากษัตริย์ทั้งหลายมีทรัพย์มากมีโภคะมากทั้งมีแว่นแคว้นไม่รู้จักพอในกามทั้งหลายต่างแข่งขันกันและกันเมื่อกษัตริย์เหล่านั้นพากันขวนขวายวิ่งไปตามกระแสแห่งภพบุคคลเหล่าไหนเล่าไม่มีความขวนขวายและความโกรธและตัณหาในโลกได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลทั้งหลายสละเรือนสละ

สัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รักบวชกำจัดราคะโทสะและอวิชชาได้สิ้นอาสวะแล้วเป็นพระอรหันต์บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ไม่มีความขวนขวายในโลกมหัตถนะสูตรที่8

9จตุจักกสูตรว่าด้วยสรีระยนต์สีล้อเทวดาทูลถามว่าข้าแต่พระมหาวีระเจ้าสรีระยนต์สีล้อมีประตู9ประตูเต็มไปด้วยของไม่สะอาดถูกโลภะประกอบไว้เป็นเหมือนเปลือกตมสรีระนั้นจักแล่นไปได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเพราะตัดชนะเชือกหนังตัดความปรารถนาและความโลภอันเลวทรามและเพราะถอนตัณหาพร้อมทั้งรากได้สรีระยนต์นั้นจักแล่นไปได้อย่างนี้จตุจักกสูตรที่9จบ

10เอนิชังคสูตรว่าด้วยพระผู้มีพระชงเหมือนเนื้อทรายเทวดากล่าวว่าพวกข้าพระองค์พากันมาเฝ้าขอทูลถามพระองค์ผู้มีพระชงเหมือนเนื้อทรายมีพระวรกายสมส่วนมีความเพียรฉันพระกระยาหาน้อยไม่มีความโลเลเป็นเหมือนราชสีห์และช้างเที่ยวไปตามลำพังไม่มีความห่วงในกามทั้งหลายว่าบุคคลหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากามคุณ5มีใจเป็นที่6บัณฑิตประกาศไว้ชัดแล้วในโลกบุคคลละความพอใจในนามรูปนี้ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างนี้เอนิชังคสูตรที่10จบสัตติวรรคที่3จบ

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สัตติสูตร 2. ภุสติสูตร 3. ชตาสูตร 4. มโนนิวารณสูตร 5. อรหันตสูตร 6. ปัจโชตสูตร 7. สรสูตร 8. มหัทธนสูตร 9. จตุจักกสูตร 10. เอนิชังคสูตร

4. สตุลละปกายิกวรรคหมวดว่าด้วยพวกเทวดาสตุลละปกายิกา 1. สัพพิสูตรว่าด้วยสัตบุรุษข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปพวกเทวดาสตุลละปกายิกาจำนวนมากมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรเทวดาองค์หนึ่งยืนอยู่หน้าที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลควรสมาคมกับพวกสัตว์บุรุษเท่านั้นควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตว์บุรุษบุคคลรู้แจ้งสัจธรรมของพวกสัตว์บุรุษแล้วย่อมเป็นผู้ประเสริฐไม่เป็นผู้ตกต่ำลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลควรสมาคมกับพวกสัตว์บุรุษเท่านั้นควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตว์บุรุษบุคคลรู้แจ้งสัจธรรมของพวกสัตว์บุรุษแล้วย่อมได้ปัญญาหาได้

ยาจากคนอันธพาลอื่นไม่ลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเท่านั้นควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษบุคคลรู้แจ้งสัจธรรมของพวกสัตบุรุษแล้วย่อมไม่เศร้าโศกในท่ามกลางคนผู้เศร้าโศกลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเท่านั้นควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษบุคคลรู้แจ้งสัจธรรมของพวกสัตบุรุษแล้วย่อมรุ่งเรืองในท่ามกลางแห่งญาติลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเท่านั้นควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษสัตว์ทั้งหลายรู้แจ้งสัจธรรมของพวกสัตบุรุษแล้วย่อมไปสู่สุคติลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเท่านั้นควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษสัตว์ทั้งหลายรู้แจ้งสัจธรรมของพวกสัตบุรุษแล้วย่อมดำรงอยู่ได้ตลอดไปลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคคำของใครหนอเป็นสุภาษิตพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคำของพวกท่านทั้งหมดเป็นสุภาษิตโดยอ้อมแต่ขอพวกท่านจงฟังคำของเราบ้างบุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเท่านั้นควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษบุคคลรู้แจ้งสัจธรรมของพวกสัตบุรุษแล้วย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคาถานี้แล้วเทวดาเหล่านั้นมีใจยินดีถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหายตัวไปณที่นั้นนั่นเองสัพพิสูตรที่หนึ่งจบ

สองมัชริสูตรว่าด้วยคนตรณีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปพวกเทวดาสตุลละปกายิกาจำนวนมากมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรเทวดาองค์หนึ่งยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าเพราะความตระหนี่และความประมาทบุคคลจึงให้ทานอย่างนี้ไม่ได้บุคคลผู้หวังบุญรู้แจ้งอยู่จึงให้ทานได้ลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าคนตระหนี่กลัวสิ่งใดแล้วไม่ให้ทานสิ่งนั้นนั่นเองเป็นภัยแก่เขาผู้ไม่ให้ความหิวและความกระหายที่คนตระหนี่กลัวย่อมถูกต้องเขานั่นเองซึ่งเป็นคนเขลาทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าฉะนั้นบุคคลควรกำจัดความตระหนี่ครอบเมืองมนทินแล้วให้ทานเถิดเพราะบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าคนเหล่าใดเมื่อของมีน้อยก็แบ่งให้เหมือนคนเดินทางไกลแบ่งของให้เพื่อนร่วมทางเมื่อคนเหล่าอื่นตายคนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ตายธรรมนี้เป็นธรรมเก่าแก่คนพวกหนึ่งเมื่อมีของน้อยก็แบ่งให้ได้พวกหนึ่งมีของมากกลับแบ่งให้ไม่ได้ทักษิณาที่ให้จากของน้อยนับว่าเท่ากับของเป็นพันลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าพวกคนพาลเมื่อจะให้ทานก็ให้ยากเมื่อจะทำงานก็ทำยากพวกอสัตบุรุษย่อมไม่ทำตามธรรมของสัตบุรุษเพราะธรรมของสัตบุรุษดำเนินตามได้แสนยากฉะนั้นการไปจากโลกนี้ของพวกสัตบุรุษและอสัตบุรุษจึงแตกต่างกันพวกอสัตบุรุษพากันลงนรกส่วนพวกสัตบุรุษพากันขึ้นสวรรค์ลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคคำของใครหนอเป็นสุภาษิตพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคำของพวกท่านทั้งหมดเป็นสุภาษิตโดยอ้อมแต่ขอพวกท่านจงฟังคำของเราบ้างแม้บุคคลใดประพฤติตนให้ยุ่งยากเลี้ยงดูภรรยาและเมื่อของมีน้อยก็ให้ได้บุคคลนั้นชื่อว่าประพฤติธรรมเมื่อบุรุษแสนคนบูชาภิกษุพันรูปการบูชาของบุรุษเหล่านั้นจึงมีค่าไม่เท่าเสี้ยวหนึ่งของบุคคลเช่นนั้นลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าเพราะเหตุไรการบูชาอันใหญ่หลวงนี้จึงมีค่าไม่เท่าส่วนแห่งทานที่บุคคลให้ด้วยความเหมาะสมเมื่อบุรุษแสนคนบูชาภิกษุพันรูปการบูชาของบุรุษเหล่านั้นจึงมีค่าไม่เท่าเสี้ยวหนึ่งของบุคคลเช่นนั้นได้อย่างไรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบเทวดานั้นด้วยคาถาว่าบุคคลพวกหนึ่งดำรงอยู่ในความไม่เหมาะสมทำร้ายเขาฆ่าเขาหรือทำให้เขาเศร้าโศกแล้วจึงให้ทานทักษิณานั้นจัดเป็นทักษิณาอันมีหน้านองด้วยน้ำตาเป็นไปด้วยอาชญาจึงมีค่าไม่เท่าส่วนแห่งทานที่ให้ด้วยความเหมาะสมเมื่อบุรุษแสนคนบูชาภิกษุพันรูปการบูชาของบุรุษเหล่านั้นจึงมีค่าไม่เท่าเสี้ยวหนึ่งของบุคคลเช่นนั้นได้อย่างนี้มัชริสูตรที่สองจบ

0: 3. สาธุสูตรว่าด้วยผลสำเร็จแห่งทานเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปพวกเทวดาสตุลละปกายิกาจำนวนมากมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเจตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรเทวดาองค์หนึ่งยืนอยู่ณที่สมควรได้เปล่งอุทานนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ทานให้ประโยชน์สำเร็จได้จริงแม้เมื่อของมีน้อยทานก็ให้ประโยชน์สำเร็จได้เพราะความตระหนี่และความประมาทบุคคลจึงให้ทานอย่างนี้ไม่ได้บุคคลผู้หวังบุญรู้แจ้งอยู่จึงให้ทานได้ลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้เปล่งอุทานนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ทานให้ประโยชน์สำเร็จได้จริงอันหนึ่งแม้เมื่อของมีน้อยทานก็ให้ประโยชน์สำเร็จได้คนพวกหนึ่งเมื่อของมีน้อยก็แบ่งให้ได้พวกหนึ่งมีของมากกลับแบ่งให้ไม่ได้ทักษิณาที่ให้จากของน้อยนับว่าเท่ากับของเป็นพันลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้เปล่งอุทานนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ทานให้ประโยชน์สำเร็จได้จริงแม้เมื่อของมีน้อยทานก็ให้ประโยชน์สำเร็จได้อันหนึ่งทานที่ให้แม้ด้วยศรัทธาก็ให้ประโยชน์สำเร็จได้นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าทานกับการรบเสมอกันพวกวีรบุรุษแม้มีน้อยก็เอาชนะคนขี้ขลาดที่มากกว่าได้ถ้าบุคคลมีศรัทธาย่อมให้สิ่งของแม้มีน้อยได้เพราะเหตุนั้นทายกนี้จึงเป็นผู้มีความสุขในโลกหน้าลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้เปล่งอุทานนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ทานให้ประโยชน์สำเร็จได้จริงแม้เมื่อของมีน้อยทานก็ให้ประโยชน์สำเร็จได้ทานที่ให้แม้ด้วยศรัทธาก็ให้ประโยชน์สำเร็จได้อันหนึ่งทานที่ให้แม้แก่บุคคลผู้ได้ทำแล้วก็ยิ่งเป็นการดีบุคคลใดให้ทานแก่บุคคลผู้ได้ทำแล้วผู้มีความขยันหมั่นเพียรอันตนบรรลุแล้วบุคคลนั้นข้ามพ้นนรกแห่งยมราชได้แล้วเข้าถึงฐานะอันเป็นทิพย์ลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้เปล่งอุทานนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ทานให้ประโยชน์สำเร็จได้จริงแม้เมื่อของมีน้อยทานก็ให้ประโยชน์สำเร็จได้ทานที่ให้แม้ด้วยศรัทธาก็ให้ประโยชน์สำเร็จได้ทานที่ให้แก่บุคคลผู้ได้ทำแล้วก็ยิ่งเป็นการดีอันหนึ่งแม้ทานที่บุคคลเลือก
1: จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้

ณเวลานี้สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมในการเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ซึ่งสอนโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวเดินจงกรม

0: ยืนให้ท่าแข็งแรงยืนให้เท้าชิดกันยืนไม่หักคืบเท้าจะได้แข็งแรงเดิน4จังหวะก่อนเหลือบตาลงดำไม่ต้องก้มหน้านะจะเดินก้มหน้านะถ้าเดินก้มหน้าจะอยากจะเครียดจะตึงและจะทำให้ปวดต้นคอทำให้ปวดตาก็พยายามชูคอตรงๆตั้งศีรษะตรงๆแล้วก็เอาใช้ตาเหลือบลงต่ำอย่างเดียวจิตมันจะได้ไม่เครียดเดินจะได้ไม่เครียด
1: จะตั้งสติได้พร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็กำหนดที่ขาขวาขาขวายกส้นขวายกส้นขวาขึ้นยกโคนส้นขวาเฉยๆยกอย่าเพิ่งก้าวยกเฉยๆยกเฉยๆแล้วก็ก้าวไปก้าวไปสองก้าวไปสองอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงขาไว้ก่อนแล้วก็ปลายกดลงพื้นแล้วก็ส้นกดลงพื้นช้าๆแล้วมาตึงยกเหยียดขาตึงแล้วส้นขวาตึงแล้วก็ยกส้นซ้ายขึ้นแล้วก็ก้าวไปช้าๆ9 1ยกส้นซ้าย2 9ไป2นับ2 3ปลายกดตรง4ส้นกดยกส้นขวาขึ้นช้าๆ1ยกส้นขวา2 9ไปช้าๆ3ปลายกดลง4

ส้นกดลงช้าๆแล้วก็ยก1ส้นซ้ายยกขึ้นแล้วก็9 2 9ไปช้าๆ9ไปช้าๆ3ปลายกดลง4ส้นกดลงช้าๆพอกดเต็มแล้วก็ยกส้นขวาขึ้นช้าๆใจเย็นๆแล้วก็2 9ไป9ไป2ขาขวา9ไป2ปลายเท้ากด3ส้นเท้าขวากด4แล้วก็ยกส้นซ้าย1แล้วก็9ซ้าย2ก้าวไปข้างหน้า2แล้วก็ลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงก็เท้าลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเท้าลอยแล้วก็ปลายเท้ากด3ส้นกด4ยกเท้าขวาขึ้นช้าๆขวายกส้นขวานึกในใจว่ายกส้นขวาก้าวขาขวา2ก้าวไป2ก้าวไปยาวๆพอดีอย่าเพิ่งเอาปลายลงลอยตัวไว้ก่อนท่านจะเดินยากหน่อยแล้วก็ปลายค่อยๆกดลง3แล้วก็ส้นกด4ยกส้นซ้ายยกซ้ายขึ้นช้าๆแล้วก็ก้าวไป2ยังไม่ต้องให้ลงดินนะก้าวไป2ก้าวซ้าย2ลอยตัวไว้ก่อนแล้วปลายกด3ส้นกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2

0: ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4
1: ทำกันเรื่อยๆไปช้าๆเวลายกให้ลอยตัวอย่าเพิ่งลงเลยให้ลอยเท้าไว้ก่อนเดินเรื่อยไปตามจังหวะแต่ไม่ใช่เดินก้าวละเอียดเลยต้องลอยเท้าไว้ก่อนแต่ก็สั่งให้ปลายเท้าแตะพื้นบางคนอาจจะเดินไม่แข็งแรงก็อาจจะวางเลยแต่ก็พยายามให้แข็งตัวไว้อย่ากดลงไปเลยให้เท้าลอยไว้ก่อนพยายามให้รู้ตลอดเวลาว่าเรายกอย่างไรก้าวไปอย่างไรวางอย่างไรให้รู้สัมผัสรู้ผัสสะรู้กระทบรู้เคลื่อนไหวรู้แกว่งไกวว่าเท้าเราก้าวลอยไปในอากาศก็ว่าลอยไปในอากาศพอปลายเท้าตกถึงพื้นก็รู้ว่าตกถึงพื้นต้นตกถึงพื้นก็รู้ว่าตกถึงพื้นให้มีสติรู้ทุกระยะที่เราก้าวไปทั้งซ้ายและขวาเดินจงกรมนี่ก็มีใช้หนอได้ใช้พุทโธได้ใช้กำหนดรู้ได้สุดแล้วแต่เราจะมาดัดแปลงหรือเราจะมาประยุกต์อย่างไรก็ได้ก็เป็นวิธีปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทั้งหมดขึ้นอยู่กับอุบายขึ้นอยู่กับสมมตินั้นมาใช้ไม่ใช่ว่าเดินอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดขอให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังก้าวไปยกขึ้นวางลงอันนี้ถือว่าเป็นตัวสติฉะนั้นการเดินก็บางครั้งก็อาจจะไม่เหมือนการทุกสำนักแต่มาลองเอ่ยด้วยการทำเจริญสติมาถามสี่ด้วยการเดินจงกรมเหมือนกันบางแห่งเขาใช้ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกหนอก้าวหนอเหยียบหนอรู้หนอถูกหนอกดหนอเนี่ยก้าวไปหนอยกส้นหนอก้าวหนอเหยียบหนอกดหนอตั้งแต่หนึ่งจังหวะไปถึงหกจังหวะบางแห่งก็ขวาพุทซ้ายโทขวาพุทซ้ายโทเดินเร็วพุทโทนี่ก็เดินเร็วพุทโทเดินช้าไม่ได้พุทโทต้องเดินเร็ว เตือนอย่างพระอิสานเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเตือนเร็วมากเลยพอเดินช้ายุงกัดตายเลยลิ้นลุงไหลเดินช้าๆไม่ได้เพราะหนีในป่ายุงมันตอมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแต่ว่าใจท่านไม่ไปอยู่ที่อื่นใจท่านอยู่กับการเดินอย่างเดียวอันนั้นเราต้องไปเดินในป่าเดินเร็วได้อยู่ในที่เวก็ถือว่าการเดินจงกรมแต่เดินช้าๆนี่ก็ถือว่าเป็นการเดินจงกรมช้าๆนี่ก็ถือว่าเราเดินกับยุคปัจจุบันตรงนี้ว่าไม่มีอะไรลิ้นยุงไม่ต้องเดินเร็วก็ทำให้สติเกิดเร็วเหมือนกันให้ได้สี่จังหวะให้ได้ติดต่อกันไปช้าๆอย่าใจร้อนเดินให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าทุกอิริยาบถที่เราเดินเนี่ยติดต่อกันด้วยสติไม่ขาดตอนพุทธเจ้าท่านจึงได้ยกย่องว่าคนเดินจงกรมเก่งขยันเดินจงกรมทุกเช้ามืดทุกวันจะเดินทางไกลเก่งไม่เมื่อยล้าพระภิกษุที่เดินจงกรมเก่งนี่เดินทางไกลจะไม่เมื่อยล้าแสดงว่าคนที่เดินจงกรมได้นี่ก็เป็นคนแข็งแรงมีกล้ามขาที่ดีมีกล้ามเนื้อที่ดีเดินจงกรมนี้ปรากฏแก่เราเลยว่าช่วยให้เรามีกำลังขาเดินได้มากขึ้นกว่าเดิมแต่คนที่เคยเดินไม่เก่งก็เดินเข้มแข็งขึ้นอันนี้เห็นอานิสงส์ในปัจจุบันทันทีแล้วก็ไม่เพลียคนเดินจงกรมนี้ไม่เพลียแม้แต่อดข้าวสัก7วันก็ไม่เพลีย15วันก็ไม่เพลียเพราะว่าจะมีลมอาสาสะปัสสาสะอยู่ในลมในการเดินลมละเอียดการจะไม่เพลียเดินเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยยืนเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยนั่งเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยดูสามเวทนาเดินก็สุขเดินก็ทุกข์เดินก็เฉยยืนก็สุขยืนก็ทุกข์ยืนก็เฉยนั่งก็สุขนั่งก็ทุกข์นั่งก็เฉยเฉยที่ใจ
2: ก่อนจะเลิกก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไตน้อยไตใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังวากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการ32ของเรายกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นจะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

อานิสงส์ที่ได้จากการเดินจงกรมจากพระไตรปิฎกอังคุตระนิกายปัญจกนิบาตในจังกรรมสูตรตามหลักสติปัฏฐาน4ว่า 1. ผู้ที่เดินจงกรมย่อมเป็นผู้ที่อดทนต่อการเดินทางไกล 2. ย่อมเป็นผู้ที่อดทนต่อการบำเพ็ญเพียร 3. ย่อมเป็นผู้ที่มีอาพาธน้อย 4. อาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มแล้วย่อมย่อยไปโดยดี 5. สมาธิที่ได้จากการเดินจงกรมย่อมตั้งได้อยู่นานคลื่นสังฆทานธรรมขอเชิญทุกๆท่านมาร่วมปฏิบัติธรรมเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ทุกวันอาทิตย์วันจันทร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นสำหรับวันนี้ขอความเจริญในธรรมจงมี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรม

พยายามมีสติรู้รูปนั่งของเรารูปร่างหน้าตาลงห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอย่างใดแล้วก็ระลึกดูรูปนั่งของเราลักษณะอาการสงบ สงบกายนั่งเฉยๆ

ทำใจเฉยๆไม่คิดเรื่องไกลตัวเองระลึกขึ้นมาที่รูปร่างหน้าตาของเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังรูปร่างหน้าตาเรามีอย่างนี้เราก็ระลึกอยู่อย่างนี้จำใบหน้าจำจมูกของเราดูทั่วตัวของเราตัวเราเป็นอย่างไรก็มีสติระลึกจำใบหน้าจำจมูกของเราพิจารณาเบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าจากเบื้องล่างคือปลายเท้าไปถึงเบื้องบนคือปลายผมระลึกรูปนั่งของเราจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้เวลาลมหายใจเราก็พิจารณาลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ายาวเข้าสั้นหายใจออกยาวออกสั้นก็ทำสติพิจารณาลมเป็นระยะระยะไปใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้จักลมตัวเองหายใจอย่างไรเราไม่ค่อยเคยดูลมตัวเองเท่าไหร่ปล่อยความรู้สึกอันนี้ไม่ค่อยมาควบคุมไม่เคยมาดูลมโดยมากก็ไม่รู้ว่าลมเข้าเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าลมออกตัวเองเป็นอย่างไรเพราะขาดสติตอนนี้เรามาทำสติให้รู้จากลมหายใจของเราบ้างก็จะเกิดความสงบเพราะเรามีสติรู้ชัดมากขึ้นว่าลมเข้าลมออกสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นพิจารณาลักษณะลมให้มากขึ้นติดตามดูรู้ลมจนเห็นชัดทุกลมกระทบเข้ากระทบออกใจเราก็จะสงบไปเองทุกคนเกิดมามีลมหายใจทุกคนมีลมหายใจเหมือนกันเราจะดูหรือไม่ดูก็เหมือนกันก็หายใจเช่นเดียวกันหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดวันตลอดคืนจะหลับจะตื่นจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะพูดจะคิดจะนึกยังไงก็มีลมหายใจเป็นอานาปานุสติเป็นพุทธะจับความรู้สึกไว้มากๆกายจิตอยู่อย่างไรก็ให้รู้สึกตัวเองเวลาจิตคิดไกลตัวเองก็กลับมาพุทโธไว้คิดเรื่องคิดเรื่องเก่าก็กลับมาพุทโธจิตคิดใหม่ก็เรื่องใหม่ก็พุทโธพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจเราจะภาวนาอะไรก็ได้จะเป็นพุทโธสัมมาอรหังหนอหรือพิจารณารูปนามเกิดดับก็ได้ทุกอย่างขอให้มีสติรู้จักตัวเองรู้จักทำใจว่างก็จะเป็นธรรมะเข้าถึงความดับแต่พุทธเจ้าให้นักบวชปฏิบัติพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังจนชำนาญก็เกิดความสงบได้ก็คือการรู้จักตัวเองนี่เองจึงจะสงบคนไม่รู้จักตัวเองไม่สงบไปรู้จักคนอื่นแล้วไม่สงบใจร้อยใจร้อนแต่ถ้ารู้จักตัวเองก็สงบมากขึ้นรู้จักผมรู้จักขนรู้จักเล็บรู้จักฟันรู้จัก

หนังรู้จักลมหายใจรู้จักตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่ก็จะสงบในไม่ช้าวิตกวิจารเป็นอารมณ์ของฌานเป็นอารมณ์ของปฐมฌานวิตกวิจารยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารพิจารณาลมหายใจว่าสั้นยาวยาวละเอียดร้อนเย็นวิตกวิจารอยู่เรื่อยพิจารณาลมสั้นลมยาวลมหยาบละเอียดร้อนเย็นคิดอะไรก็พุทโธไว้มาติดตามดูรู้ลมยกจิตมากขึ้นมากขึ้นวิจารมากขึ้นจิตก็เบาสบายเป็นปีติปีติมากขึ้นมากขึ้นจิตก็เป็นสุขเมื่อสุขมีมากขึ้นก็เป็นอุเบกขาพอจิตของเราสงบก็พิจารณาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้จักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แตกดับรู้จักจิตตัวเองทีนี้เบื้องต้นเราก็พิจารณาลมหายใจก่อนหรือพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังก่อนพอเห็นตัวเองนะเข้าก็สงบไปเองถ้าไม่เห็นตัวเองก็ไม่สงบ

ิดเรื่องคิดอะไรก็กลับมาพุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจคิดอะไรก็กลับมาพุทโธคิดเรื่องเก่าก็กลับมาพุทโธคิดเรื่องใหม่ก็กลับมาพุทโธคิดเรื่องเก่าทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวไม่เกิดความสุขสงบเพราะคิดแต่เรื่องเก่าใจก็จะไม่สงบเกิดความเศร้าหมองเกิดความร้อนใจคิดเรื่องใหม่ๆที่ยังไม่ถึงเป็นอนาคตก็ทำให้ใจของเราร้อนรนไม่สงบจิตใจเราก็เร่าร้อนเพราะนั้นนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่ทำอะไรอยู่กำลังนั่งคิดอะไรอยู่ภาวนาอะไรอยู่เราก็ให้รู้จักตัวเองมากขึ้นก็จะสงบไปเองถ้ารู้จักตัวเองมากขึ้น

พยายามดูตัวเองเห็นตัวเองรับตาจำใบหน้าจำจมูกคิดอะไรก็กลับมารู้จักตัวเองว่านั่งอยู่ให้ใจอยู่ไม่ปล่อยใจไปคิดไกลตัวเองให้ระลึกเข้ามาที่กายตัวเองจิตตัวเองพยายามตั้งสติตลอดเวลา

พยายามดูตัวเองเห็นตัวเองปล่อยใจไม่คิดเรื่องกายตัวเองกลับมาคิดตัวเองว่านั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็กลับมาพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพยายามกลับมามองตัวเองด้านใน

ยามกลับมาดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่กลับมาจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้ที่เราก็มาพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจอยู่พุทลมเข้าโทรมออกเราก็มีสติอยู่ทุกลมหายใจของเราจิตเราก็จะสงบ

พยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหล่บ่ากระดูกซี่โครงกระดูกขากระดูกแขนกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกพิจารณา

จารณาร่างกายของเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกของเราพิจารณากระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกศีรษะกระดูกแขนกระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสะโพกกระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกของเราพิจารณาจิตของเราอยู่เรื่อยพิจารณากายของเราอยู่เรื่อยใจเราจะฟองใสเบิกบานจะสงบเย็นลง

ยามน้อมเห็นกายอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นพิจารณากายคนเราเป็นของไม่สะอาดผมถ้าเราไม่ถูไม่ล้างปล่อยทิ้งหนังก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นขนทั่วตัวเราถ้าไม่ถูไม่ล้างต่อไปขนก็มีเหงื่อไข่สกปรกเป็นของไม่สะอาดพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงก็ขนทิ้งไว้นานๆก็สกปรกไม่สะอาดเหมือนเช่นเดียวกับสัตว์อื่นฟันในปากเราเป็นซี่ซี่เราก็พิจารณาฟันเราก็เป็นคงไม่มั่นคงพิจารณาเห็นว่าฟันของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดเห็นความไม่เที่ยงเห็นความแปรปรวนหนังหุ้มรอบกายเราก็ให้สัตว์อื่นก็อาศัยหนังบางๆเองหุ้มรอบไว้ไม่เกิดความน่ารังเกียจไม่เกิดทำให้เกิดการพิจารณาเห็นว่าหนังเนี่ยหุ้มกายให้พิจารณาว่าหนังเป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกตามความเป็นจริงถ้าสัตว์อื่นก็เช่นเดียวกับเรามีหนังชุดเดียวกันค่อยพิจารณางานเรื่อยไปผมขนเล็บฟันหนังฟันหนังฟันเล็บขนผมถ้าจิตเราสงบก็หัดพิจารณาถ้าจิตเรายังไม่สงบก็กำหนดลมหายใจเรื่อยไป

ยามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธสุขก็พุทโธทุกข์ก็พุทโธเฉยก็พุทโธพยายามให้เห็นตัวเองนั่งอยู่ให้ใจอยู่ไม่ปล่อยจิตไปคิดไกลตัวเองให้น้อมเข้ามาหากายใจของเราไว้

พยายามพิจารณาตัวเองให้มากขึ้นเห็นกายเห็นใจพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปรากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกกระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกของเราเป็นของพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าเรามีโครงร่างโครงกระดูกภายใน

พระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักอานาปานสติก็เพื่อต้องการให้สติของเราสมบูรณ์บุญกุศลมันอยู่ตรงจิตของเราสมบูรณ์ตรงมีสติมีสมาธิปัญญามีการรู้ทันเองที่ว่าเป็นบุญกุศลที่สมบูรณ์

การนั่งสมาธิแล้วก็พิจารณาเห็นกาย32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาร่างกายไปไหนเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดล้วนแต่เป็นแท้ทวนแต่เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเกิดดับไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับเป็นอนัตตาส่วนร่างกายส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณญาติวิญญาณธาตุเมื่อละสังขารเมื่อละจิตวิญญาณไปแล้วก็ไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขาถ้าพิจารณาตามความจริงก็อาศัยอยู่ไม่ใช่ของเราก็พิจารณาเห็นตามธรรมชาติใครก็บังคับไม่ได้ลมอันนี้ใครก็บังคับไม่ได้จิตอันนี้ก็บังคับไม่ได้นอกจากเป็นใช้สติปัญญาดูรู้เท่านั้นเองร่างกายลมนี่จะบังคับให้หยุดก็ไม่ได้เราต้องอาศัยลมอันนี้ไปถึงที่สุดเราก็ทิ้งลมไม่เอาอะไรไป

่อนจะเลิกนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปุญญาตยายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขก็สุขกันไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายใจของเราทำความรู้สึกตัวตัวของเราแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้จิตใจของเราเบิกบานแต่เราก็ค่อยเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสติฐานตั้งใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

นั่งพับเพียบเปิดหนังสือเล่มใหญ่หน้าแรกพระจะนำด้วยชุมนุมเทวดาก่อน

ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะว่าตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัย

0: ด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพวัตตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: ราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะ
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการในเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุข และรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
6: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 68,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คส62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บททำวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เราเคยนั่งในยาบทในสงบเราก็นั่งอยู่ยาบทที่เราเคยนั่งได้นาน เราเคยกำหนดนั่งสงบเราก็กำหนดนั่งเราเคยยืนสงบเรากำหนดยืนหรือว่าเราเคยเดินกำหนดได้สงบดีเราก็เดินก็เรียกว่าให้อยู่ในอิริยาบถ4อิริยาบถที่เราทำความเพียรอยู่แต่ถ้าเราง่วงอยากจะนอนก็กลับไปนอนอาทิตย์นี้เรียกว่าเราได้แต่นั่งแต่ยืนแต่เดินกันการภาวนาเราก็ตั้งใจของเราให้สงบทำจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ภาวนาของเรานึกว่าขณะนี้เรานั่งอยู่เราภาวนาอยู่ทำจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอยู่กับรูปกายของเรานั่งอยู่ในยาบทใดเราก็ทำความรู้สึกให้รู้อยู่กับยาบทที่เรานั่งอยู่จิตของเราก็จะได้ไม่คิดไปอื่นจิตของเราจะได้รู้อยู่กับรูปกายของเราที่เรานั่งอยู่กำหนดดูกายของเราเห็นกายของเราอยู่เราเป็นการน้อมใจของเราให้มาอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันจะได้ละอารมณ์อดีตที่เราแล้วมาสงบมั่งไม่สงบมั่งเราก็กำหนดละไปอารมณ์อนาคตที่ยังไม่ถึงเราก็จะได้ไม่ต้องคำนึงถึงพอเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ที่เรากำหนดอยู่กายของเราอยู่สถานะเช่นใดเราก็ระลึกนึกให้มีเห็นรูปกายของเราเรานั่งสบายสบายกำหนดสงบเราก็นั่งไม่ต้องเก่งแต่เราพยายามฝึกนั่งตัวตรงๆ

เอาไว้แต่เราไม่ต้องเก่งมากเพียงแต่ว่าให้มันนั่งตัวตรงตรงจะได้ดำรงสติของเราเอาไว้จำเพาะหน้าของเราจำเพาะกายของเราทำความรู้สึกกายใจของเราปัจจุบันก็ขณะนี้สงบไม่สงบกายของเราสงบเรากำหนดรู้รูปกายของเราสงบอยู่ใจของเราสงบใจของเรายังไม่สงบเรากำหนดรู้ตามสภาวะใจของเราที่เป็นอยู่เราความทำความรู้สึกกายของเราสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราเห็นกายของเราเป็นทุกข์เป็นทุกข์ตามรู้ตามเห็นกับอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายของเราถ้ากำหนดอยู่กับรูปกายสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราไม่ต้องไปนึกอย่างอื่นน้อมเข้ามาอยู่กับรูปกายไปนับของเราตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าตั้งแต่เท้าขึ้นมาถึงศีรษะระลึกนึกให้มันเห็นกายของเรานั่งอยู่ใจของเราภาวนาอยู่เราก็พยายามน้อมอยู่ที่ใจของเราขณะนี้เรากำหนดอยู่กับอารมณ์อันใดเราก็ให้มีสติรู้ว่าเรากำหนดอยู่กับอารมณ์อันนี้เรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราเราก็รู้ว่าเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราสงบไม่สงบเราก็รู้อยู่ก็ทำสติตามรู้ตามเห็นให้มันทันกับสภาวะของกายใจของเราที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปนึกแค่มันเห็นกายของเราแต่เราเห็นกายของเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราถ้าไม่เห็นเราก็เพียงทำสติรู้ว่าเรานั่งอยู่เรากำหนดอยู่นึกว่าเรานั่งอิฏฐิยาบทใดก็นึกแค่มันเห็นรูปกายของเราอยู่อิฏฐิยาบทนั้นก็เป็นการดึงจิตของเรามาอยู่กับกายของเราแล้วเราก็จะได้กำหนดจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ที่เราภาวนาอยู่ถ้าเรากำหนดรูปกายสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราหลับตาเราลึกนึกให้เห็นกายของเราเห็นใจของเราสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ทำสติตามรู้ตามเห็นก็เป็นการภาวนาเป็นการทำใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวทำใจของเราให้มันเกิดอยู่กับอารมณ์อันเดียวที่เรากำหนดอยู่ถ้าเรากำหนดอยู่กับรูปกายไม่สงบเราก็น้อมไปอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราเราเคยกำหนดลมหายใจเข้าออกสงบเราก็น้อมอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรานึกทำสติรู้อยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกของเราที่จมูกนึกรู้

นึกรู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้าขณะนี้เราหายใจออกถ้าใจของเราสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกเห็นลมหายใจเข้าออกของเราชัดบ้างไม่ชัดบ้างจิตของเราอยู่จิตของเราสงบอยู่เราก็อาศัยลมหายใจเข้าออกของเราเป็นองค์ภาวนาแต่เรายังเห็นลมไม่ชัดจิตของเรายังไม่อยู่จิตของเรายังไม่นิ่งเราก็เพียงระลึกนึกลมเข้าว่าพุทธระลึกนึกลมออกว่าโธพุทโธพุทโธทำสติตามรู้ตามเห็นที่เราภาวนาที่เรากำหนดจะเป็นการที่จิตของเราจะได้ละจะได้ปล่อยวางอารมณ์ภายนอกจิตของเราจะได้รวมเป็นอารมณ์เดียวจิตของเราจะได้เป็นหนึ่งตามที่เราตั้งใจตามที่เราภาวนาการที่เราภาวนาก็เพื่อเป็นการที่จะน้อมจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวเราจึงภาวนาอยู่กับอารมณ์อันเดียวเหมือนกับเราทำจิตของเราให้จดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เราภาวนาก็เพื่อต้องการให้ใจของเราหยุดอยู่กับอารมณ์อันนี้ถ้าใจของเราหยุดอยู่เราก็รู้อยู่ไม่หยุดเราก็รู้อยู่แต่เราก็อาศัยการกำหนดอาศัยการภาวนาเพื่อเป็นการทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นในจิตในใจของเราเราตั้งใจให้มันสงบแต่ถึงไม่สงบเราก็อยู่กับองค์ภาวนาอยู่กับการที่เรากำหนดอยู่ขณะนี้มันยังไม่สงบแต่เราก็มีความภาคเพียรอยู่มีจิตจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนาของเราการภาวนาเป็นการทำให้เกิดขึ้นทำจิตของเราให้เกิดขึ้นให้เป็นอารมณ์อันเดียวทำจิตของเราให้สงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวเพื่อเป็นการฝึกใจของเราเอาไว้การที่เราจะน้อมใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวถ้าใจของเราอยู่ใจของเรานิ่งก็แปลว่าใจของเราสงบสติของเราพอการนี้เราต้องฝึกใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวเอาไว้เพราะเราจะได้เอาไว้ปรับอารมณ์ของเราบางทีใจของเราเป็นสุขเราก็รู้อยู่กับความสุขของเราพอใจของเราเป็นทุกข์เราก็จะได้ดับอารมณ์ที่เป็นทุกข์น้อมใจของเราเอามาอยู่กับอารมณ์ที่เป็นสุขได้เพราะการฝึกหัดเป็นการเมื่อเราได้ทำเอาไว้ให้รู้ให้เข้าใจอะไรที่เราไม่ชอบเราจะได้ละจะได้ปล่อยวางเอาไว้ฝึกเอาไว้อะไรที่เราต้องการเราก็จะได้ยกอารมณ์อันนั้นเอาไว้นั่งมันปวดมันเมื่อยเราก็ยกอารมณ์ของเราให้เป็นสุขยกอารมณ์ของเราให้มีปีติอยู่กับการภาวนาทำใจของเราให้ร่าเริงอยู่กับการภาวนามันก็จะได้ลืมปวดลืมเมื่อยทำให้เรามีปีติขึ้นก็เรียกว่าเป็นการตัดเป็นการละอารมณ์ภายนอกหรือละเวทนาของเราเอาไปได้ที่เราต้องมานั่งฝึกภาวนาอยู่บ่อยๆหรืออยู่เนืองนิดก็เพื่อเป็นการที่จะได้ฝึกสติฝึกปัญญาของเราให้รู้วิธีที่เราจะระงับให้รู้วิธีที่เราจะดับอารมณ์ของเรารู้วิธีที่เราจะยกอารมณ์ของเราให้สงบยกอารมณ์ของเราให้มันมีปีติในการที่เรากระทำอยู่ในการที่เรามีอยู่ฉะนั้นเราจึงต้องภาวนาให้เราเห็นอารมณ์ของเราสงบอารมณ์ของเราไม่สงบกายของเราสงบกายของเราไม่ปวดไม่เมื่อยเราก็รู้อยู่ที่กายของเรายังไม่ปวดไม่เมื่อยกายของเราสงบใจของเรายังไม่สงบเราก็มีสติรู้ว่าขณะนี้กายของเราสงบแต่ใจของเรายังไม่สงบเราก็อาศัยอยู่กับกายของเราที่สงบพยายามน้อมจิตของเราอยู่พยายามอาศัยความอดทนอาศัยความเพียรของเราที่จะกำหนดที่จะภาวนาให้จิตของเราสงบลงที่กายของเราไม่สง

แต่ใจของเราสงบที่เราก็กังวลนึกว่าถ้ากายของเราสงบสักหน่อยใจของเราจะสงบยิ่งกว่านี้นั่นก็มีการนึกคิดไปบ้างแต่เราต้องอาศัยการกำหนดอาศัยการภาวนาของเราเป็นเครื่องตัดสินลงไปเรากำหนดให้ใจของเราอยู่กับอารมณ์อันนี้เราก็รู้อยู่กับอารมณ์อันนี้ใจของเรายังไม่สงบแต่เราก็รู้อยู่เราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเมื่อเราตั้งใจที่จะภาวนาอารมณ์ที่เราเคยภาวนาหรืออารมณ์ที่เราจะภาวนาเราก็อาศัยความพยายามน้อมจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์อันนั้นทำจิตใจของเราให้มันแน่วแน่ลงไปทำจิตใจของเราให้มันนึกให้มันเห็นในการที่เราจะทำให้มันมีขึ้นทำให้มันเกิดขึ้นปัจจุบันที่เราภาวนาสึกมันยังไม่สุขมันยังไม่สบายใจแต่เราก็ต้องนึกว่าเราภาวนาก็เพื่อความสุขเพื่อความสบายใจแต่ปัจจุบันมันยังไม่สบายใจก็นึกว่าสติสมาธิของเรายังไม่พอสติสมาธิของเราจะเกิดขึ้นได้ก็เนื่องจากว่าการภาวนาของเราเมื่อเราภาวนาให้มันมากมากขึ้นทำภาวนาของเราให้มันมากมากขึ้นใจของเราก็จะสงบลงสงบง่ายขึ้นหมายถึงว่าสติของเราดีขึ้นสมาธิของเรามากขึ้นเราก็สามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปพร้อมกับกายของเราที่สงบแต่สติของเรายังน้อยภาวนาของเรายังน้อยอยู่เราก็ยังไม่สามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปทั้งกายทั้งใจบางทีกายสงบแต่ใจของเรายังไม่สงบเราก็เพียงมีสติรู้อยู่ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปกังวลเพียงแต่ว่าอาศัยทำใจของเราให้มันเกาะอยู่กับองค์ภาวนานึกว่าภาวนาของเราเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรอบรู้ขึ้นในจิตใจของเราเราไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นอะไรนั่งมันสงบเราก็รู้อยู่มันมืดเราก็รู้อยู่มันสว่างเราก็รู้อยู่เราเพียงแต่ว่าทำสติให้อยู่กับองค์ภาวนาของเราได้สงบมากเราก็รู้สงบน้อยเราก็รู้มันยังไม่สงบเราก็รู้อยู่แต่เราก็มีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่กับองค์ภาวนาของเราที่จะทำองค์ภาวนาของเราให้มันเจริญขึ้นให้มันดีขึ้นให้มันมากขึ้นกายใจของเราจะสงบลงไปพร้อมกันถ้ากายใจของเราสงบลงไปพร้อมกันเรียกว่าเราก็มีความเบาสบายแต่เราก็ต้องอาศัยการกระทำการกระทำทางจิตของเราก็คืออาศัยองค์ภาวนาของเราเนี่ยอาศัยสติรู้เท่าทันความนึกคิดของเรารู้เท่าทันกายของเราเป็นสุขกายของเราเป็นทุกข์ให้มันเห็นชัดลงไปใจของเรานึกคิดไปอื่นไม่อยู่กับองค์ภาวนาเราก็ทำความรู้สึกกายของเราให้ทั่วพร้อมก็เป็นการน้อมจิตของเรากลับมาน้อมจิตของเรามาอยู่กับปัจจุบันให้มันเห็นกายเห็นใจของเราให้ชัดแล้วก็น้อมจิตของเราให้อยู่กับองค์ภาวนาแต่เราเพ่งจิตของเราให้อยู่กับรูปกายของเราเพ่งจิตของเราให้อยู่กับองค์ภาวนามันสงบเราก็เพ่งจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวแต่เราเพ่งไม่สงบเราก็อาศัยกำหนดตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราเพียงแต่ให้มีสติรู้อยู่พิจารณาสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจของเราพิจารณาตามไปสงบเราก็พิจารณาตามอารมณ์ของเราให้มันเห็นอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์อารมณ์สงบไม่สงบสงบมากสงบน้อยไปก็เป็นการสร้างสติสร้างสมาธิของเราให้แก่กล้าขึ้นแต่ให้เราสามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปด้วยสติด้วยสมาธิของเรา
เราก็สงบกำหนดลงไปแต่ถ้ายังกำหนดลงไปไม่ได้เราก็อาศัยความสะดวกอาศัยที่เราจะทำให้ใจของเราลื่นเลิงทำให้ใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นในขณะนี้ก็เป็นการหล่อเลี้ยงใจของเราให้มันเห็นดีเห็นชอบเราจะได้มีความเพียรจะได้มีความพยายามในการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้นในช่วงหนึ่งในระยะหนึ่งนึกว่าขณะนี้นึกว่าเวลาเนี่ยเป็นเวลาที่เราจะทำใจของเราให้มันว่างจากอารมณ์ต่างๆทำใจของเราให้มันสงบจากอารมณ์ภายนอกทำใจของเราให้เข้ามารู้อยู่กับอารมณ์ภายในของเราอย่างเดียวแต่ใจของเรามาสงบรู้อยู่กับอารมณ์ภายในของเราเราก็เพียงมีสติตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราอยู่ภายในเรียกว่าจิตของเราอยู่กับปัจจุบันจิตของเราไม่คิดเรื่องอดีตจิตของเราไม่ไปคิดเรื่องอนาคตจิตของเรารู้อยู่กับความนึกคิดของเราปัจจุบันนึกคิดอยู่กับกายของเราเป็นสุขเป็นทุกข์นึกคิดอยู่กับใจของเราสงบไม่สงบเรียกว่าเรากำหนดจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันกำหนดจิตของเราให้เจริญไปตามที่เราภาวนาตามที่เราตั้งใจที่เราต้องพยายามฝึกฝนก็เพื่อจะให้มีความฉลาดเกิดขึ้นในการที่จะทำใจของเราให้สงบทำใจของเราให้เบาสบายทำใจของเราให้มีความรู้ความเห็นเกิดสติเกิดปัญญาภายในรู้เท่าทันความนึกคิดของเรารู้เท่าทันสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเราถึงต้องอาศัยองค์ภาวนาของเราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเรื่องราวของเราเราจะอาศัยคนอื่นเข้ามารู้มาเห็นเรื่องราวของเราไม่ได้คนอื่นก็เพียงแต่ว่าชี้แนะให้เราก็ทำบอกวิธีให้เราก็ทำในเรื่องจิตใจของเรานั้นเราต้องทำเองเราต้องกำหนดเราเองมันจะจึงจะเป็นไปได้จะอาศัยวิธีของคนอื่นมันก็ไปได้แค่ระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็ดับไปแต่การที่เราค้นคว้าพยายามภาวนาให้มันสงบรู้วิธีที่เราจะทำใจของเราให้สงบในวิธีหนึ่งวิธีใดเราก็จับเอาอันนั้นภาวนาให้มันยิ่งขึ้นไปให้มันใจของเรานิ่งใจของเราสว่างใจของเราสงบเราก็รู้อยู่สิ่งภายนอกเราได้มากระทบเราก็รู้อยู่กำหนดไม่ให้จิตของเราไปรักไม่ให้จิตของเราไปปรุงแต่งภายนอกให้จิตของเรารู้อยู่เฉยๆจิตของเราเฉยจิตของเรารู้อยู่ไม่ออกไปปรุงแต่งหรือไม่อารมณ์ภายนอกเข้ามาปรุงแต่งก็เรียกเป็นการที่เรากำหนดเป็นการที่เราประคับประคองใจของเราให้สงบอยู่นั้นเราจึงต้องอาศัยการฝึกฝนอาศัยตามรู้ตามเห็นอาศัยการกำหนดเข้าไปรู้เรื่องจิตใจของเราเข้าไปรู้เรื่องความนึกคิดของเราสงบไม่สงบสงบเพราะองค์ภาวนาสงบเพราะการพิจารณาไม่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะใจของเรายังกังวลอยู่กับเรื่องอดีตกังวลอยู่กับเรื่องอนาคตเราตามรู้ตามเห็นให้มันเข้าใจเราจะได้ละเราจะได้ปล่อยเราจะได้วางสิ่งที่มันกังวลอันนั้นให้มันขาดไปใจของเราก็จะได้อยู่กับปัจจุบันถ้าใจของเราอยู่กับปัจจุบันรู้ว่าเรานั่งอยู่รู้ว่าเราภาวนาอยู่เราก็ไม่ต้องไปนึกไปคิดอะไรเพียงแต่ทำสติรู้เห็นกายใจของเราอยู่การที่เรานั่งมันก็จะไม่ปวดไม่เมื่อยนิวรณ์ที่มีอยู่เราก็สามารถข่มเอาไว้ได้เพราะใจของเราอยู่กับองค์ภาวนาใจของเราไม่ฟุ้งซ่านใจของเราไม่มีความง่วงเหงานอนมาครอบงำเพราะใจของเราสงบใจของเราก็สามารถที่จะอยู่เป็นปกติเบาสบายเราก็จะมีกำลังใจภาวนาของเรา
ให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปการภาวนาก็เราก็เรียกว่าต้องใช้เวลาต้องให้เวลากับจิตใจของเราเพราะเป็นการที่เราจะใช้องค์ภาวนาของเราเนี่ยเข้าไปชำระล้างเข้าไปไล่นิวรณ์ต่างๆที่เราได้สร้างสมเอาไว้ในจิตใจของเราเนี่ยให้มันเบาบางไปนี่เราอยู่จะมากำหนดให้มันเป็นไปตามที่เรารู้เป็นไปตามที่เราเข้าใจเป็นไปตามที่เราตั้งใจนั่นมันก็เป็นไปได้ไม่ตลอดฉะนั้นเราจึงต้องอาศัยทำความเพียรของเราเนี่ยเป็นเครื่องเอาไปชำระล้างเป็นเครื่องเอาไปขับไล่สิ่งที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเราสิ่งที่เราได้สร้างสมเอาไว้ถ้าจิตใจของเรามันเป็นเรื่องเกิดดับเราจะต้องเกิดดับทั้งสิ่งที่ไม่ดีเกิดดับทั้งสิ่งที่ดีถ้าเกิดดับสิ่งที่ดีมันก็เป็นเครื่องเจริญจิตใจของเราให้สว่างขึ้นแต่ถ้ามันเกิดดับสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นเครื่องทับถมเป็นเครื่องพอกจิตใจของเราให้มืดมนไปฉะนั้นจึงเราต้องยอมรับว่าใจของเราไม่ใช่อยู่เฉยตลอดเวลาใจของเราไม่เป็นเครื่องเกิดดับใจของเรามีเรื่องปรุงแต่งปรุงแต่งสิ่งที่ดีมันก็เป็นเครื่องทำให้ใจของเราสูงขึ้นใจของเราเจริญขึ้นใจของเรามองเห็นไปตามธรรมะมองเห็นไปตามอนิจจังทุกขังอนัตตายิ่งยิ่งขึ้นถ้าใจของเราปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นเครื่องทับถมมันก็เป็นเครื่องปิดบังสติปัญญาของเราเอาไว้งั้นจึงเราต้องยอมรับที่เราต้องภาวนาอยู่ก็เพื่อเป็นการระวังอยู่เป็นการสํารวมอยู่เป็นการที่จะทำที่จะให้จิตใจของเรานั้นเจริญต่อเนื่องกันขณะที่เรานั่งเราก็ต้องการให้มันเกิดความสงบเกิดความเข้าใจขึ้นเกิดความเฉลียวฉลาดในการที่เราจะทำใจของเราในการที่เราจะวางอารมณ์ของเราในการที่เราจะยกอารมณ์ของเราให้มันเป็นหนึ่งอยู่ยกอารมณ์ของเราให้มันเบิกบานอยู่บางทีถ้าเรามีสติมีปัญญาพอเราก็สามารถจะยกอารมณ์ของเราให้มันสงบลงยกอารมณ์ของเราให้มันเบิกบานแจ่มใสอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของเราอยู่อย่างดีถ้าเรายกไม่ขึ้นจิตใจของเรามันก็ถูกทับถมถูกไฮไลท์ไปตามอารมณ์ต่างๆก็เป็นเครื่องครอบงำจิตใจของเราไปอีกฉะนั้นเราจึงต้องยอมรับเราต้องนึกว่าเราต้องภาวนาอีกเราต้องภาวนาให้มากๆก็เป็นการสร้างสติของเราให้แก่กล้าเป็นการสะสมสมาธิของเราให้มันมียิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วมันก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลเราตั้งใจอย่างใดมันก็จะได้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราเพียงแต่นึกอย่างเดียวภาวนาแล้วมันไม่สงบเราก็ไม่ภาวนาพิจารณาแล้วมันไม่เห็นเราก็ไม่พิจารณามันก็อยู่แค่นั้นการภาวนาก็เรียกเป็นการทำความเพียรของเราให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปการกำหนดเป็นการทำให้มันเกิดขึ้นเรากำหนดอารมณ์นี้ใจของเราสงบเรากำหนดอยู่มันไม่สงบเราก็รู้ว่าไม่สงบมันไม่ถูกจริตแล้วเราก็เปลี่ยนมาอันนี้สงบเรากำหนดเอาไว้เรียกว่าให้มันเฉยอยู่ให้มันนิ่งอยู่นานเท่าไรก็เรียกว่าเป็นการที่เราสามารถที่จะข่มอารมณ์ของเราสามารถที่จะยกอารมณ์ของเราให้มันอยู่กับการปฏิบัติของเราถ้าเราไม่มีความอดทนถ้าเราไม่มีความพยายามมันก็ทำไปตามความพอใจมันก็ใจของเราปัจจุบันทีมันก็ชอบใจทีมันก็ไม่ชอบใจแต่เราปล่อยเอาไว้ก็มันก็คอยมันก็คอยสิ่งที่จะให้มันเกิดขึ้นเองแต่เราภาวนาเนี่ยว่าเราไม่ได้คอยเราทำให้มันเกิดขึ้นเราทำให้มันมีขึ้นอะไรที่เรายังไม่รู้เราก็จะได้รู้อะไรที่ยังไม่เห็นมันก็จะได้เห็นเพราะเรากำหนดอยู่เพราะเราภาวนาอยู่ถึงเวลา

ต้องไปทำให้มันสืบเนื่องกันทำสติตามรู้ตามเห็นกายใจของเราปัจจุบันตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราสงบมากสงบน้อยใจของเราสงบมากเราก็รู้ยกความสงบอันนั้นทำความเฉลียวฉลาดในความสงบให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นทำใจของเราให้มันสลดทำใจของเราให้มันสังเวชขึ้นในกายใจของเราเพื่อได้เกิดสติเกิดปัญญาทำให้จิตใจของเรานอบน้อมไปทำให้จิตใจของเราเชื่อลงไปตามที่เราได้ยินได้ฟังแต่ถ้าเรายังไม่มีสติพอเรายังไม่มีสมาธิพอถึงเราอยากจะเชื่อลงไปให้มันเป็นไปตามนั้นแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้กำหนดเอาสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีออกไปสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีไม่เป็นเครื่องกีดขวางสติกีดขวางปัญญาของเราที่ทำให้เกิดขึ้นเต็มตัวไม่ได้เกิดขึ้นชั่วแวบหนึ่งชั่วขณะหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่ามันเกิดขึ้นเหมือนอารมณ์ของเราที่มันดีอารมณ์ของเราที่มันเบาอารมณ์ของเราที่มันสงบอารมณ์ของเราที่มันกระทบแล้วมันไม่หวั่นไหวบางทีมันก็เป็นชั่วอารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่จิตใจของเรามันยังไม่เป็นถ้าเรามันได้อารมณ์ชั่วขณะหนึ่งเรานึกว่าใจของเรามันได้แล้วมันก็พลาดโอกาสไปพอเราจะรู้อีกทีมันก็สายเสียแล้วดังนั้นเราจึงนึกว่าบางทีอารมณ์มันเกิดขึ้นเราก็นึกว่าอารมณ์มันเราล่อเลี้ยงเอาไว้เราประคับประคองเอาไว้เราทำเอาไว้มันก็จะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นความฉลาดขึ้นที่เราจะได้ทำความเข้าใจในเรื่องของเราได้มากขึ้นจิตใจของเราเป็นยังไงจริตนิสัยของเราเป็นยังไงอะไรที่มันเป็นเครื่องกีดขวางการประพฤติปฏิบัติของเราอะไรที่มันเป็นเครื่องกั้นทำใจของเราไม่ให้เจริญลงไปทำใจของเราไม่ให้เชื่อลงไปตามที่เราอยากจะเชื่อตามที่เราอยากจะเห็นจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องภาวนาเป็นเรื่องที่เราจะต้องกำหนดให้สิ่งเหล่านี้มันเบาบางลงไปนั่นจึงว่าเราต้องมานั่งทำความเพียรเราต้องมานั่งกำหนดใช้เวลาเพราะจิตใจของเรามันเป็นเครื่องเกิดดับเราต้องใช้เวลาเราต้องการสงบเราต้องใช้เวลาใจของเราให้มันว่างมากไม่ให้มีอารมณ์อะไรมากระทบใจของเราก็จะสงบเราต้องการมีสติที่แก่ก้าเราก็ต้องภาวนาให้มันประติดประต่อกันมันเผลอมันขาดแล้วก็ทำเพิ่มเติมเอาไว้นี่เราต้องภาวนาย้ำกันอยู่เนี่ยก็เพื่อเป็นการสร้างสติของเราสร้างสมาธิของเราเพื่อเอาไว้ให้มันเกิดเกิดปัญญาขึ้นภายในหรืออารมณ์ธรรมะผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าผ่านแต่เราก็เอาไว้ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะสติเพราะสมาธิพวกเราไม่พอที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแต่มันก็ไม่เกิดเนี่ยแต่เราก็มีปิติอยู่แค่นั้นฉะนั้นจึงว่าเราใช้ความอดทนเราใช้ความพยายามเราใช้ความทุ่มเทกำลังใจของเรากำลังกายของเราก็เพื่อว่ายอมปวดยอมเมื่อยใช้ความอดทนก็เรียกว่าทุ่มเทด้วยกำลังกายของเรากำลังใจของเราก็มาถึงว่าพยายามมุ่งไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามไม่ท้อถอยหรืออารมณ์ธรรมะผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าผ่านแต่เราก็เอาไว้ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะสติเพราะสมาธิของเราไม่พอที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแต่มันก็ไม่เกิดเนี่ยแต่เราก็มีปิติอยู่แค่นั้นฉะนั้นจึงว่าเราใช้ความอดทนเราใช้ความพยายามเราใช้ความทุ่มเทกำลังใจของเรากำลังกายของเราก็เพื่อว่ายอมปวดยอมเมื่อยใช้ความอดทนก็เรียกว่าทุ่มเทด้วยกำลังกายของเรากำลังใจของเราก็มาถึงว่าพยายามมุ่งไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามไม่ท้อถอยมันสงบเราก็รู้อยู่กำหนดอยู่ไม่สงบเราก็กำหนดอยู่

ก็เลยก็ไม่ท้อถอยทุ่มเทด้วยกำลังใจของเราวันนี้มันยังไม่สงบวันนี้มันยังไม่เบาไม่สบายแต่เราได้ทำเอาไว้แล้วความสงบเราได้ทำเอาไว้แล้วความเบาสบายก็จะให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราถึงวันนี้มันยังไม่เกิดขึ้นแต่เราได้ทำเอาไว้แล้ววันนี้เราพยายามทนปวดทนเมื่อยพยายามทำสติภาวนาให้มันปฏิจจสมุปบาทเผลอเราก็ตั้งตนเอาใหม่มันหมดไปก็ตั้งตนเอาใหม่มันข้างหน้าสติข้างเราก็ปฏิจจสมุปบาทดีพอเรากำหนดมันก็ปฏิจจสมุปบาทไม่ขาดไม่เผลอฉะนั้นจึงว่าเราอาศัยการกระทำเข้าไปรู้เข้าไปเห็นกายใจของเราพอเราภาวนาวันนี้สงบวันนี้ไม่สงบกายของเราสงบใจของเรายังไม่สงบที่ใจของเราสงบแต่กายของเราไม่สงบมันเป็นเรื่องที่ว่าเรายังไม่พร้อมภาวนาก็ยังไม่พอดีสติของเราที่กำหนดสร้างสมเอาไว้ก็ยังไม่พอดีมันยังเกิดไม่พร้อมกันก็อาศัยความอดทนอาศัยความพยายามของเราเนี่ยที่จะกระทำให้มันเกิดขึ้นกระทำให้มันมีขึ้นในจิตในใจของเราวันนี้เรานั่งอาศัยการกำหนดของเราให้มันปฏิบัติต่อกันใจความอดทนใจความพยายามเอาไว้มันปวดมันเมื่อยทนได้เราก็ทนทนไม่ได้เราก็ขยับภาวนาต่อเรียกว่าเรามีความเพียรพยายามไม่ละไม่ท้อไม่ถอยเรื่องจิตใจของเราตั้งมั่นจิตใจของเราตั้งมั่นภายนอกสักวันหนึ่งจิตใจของเราจะตั้งมั่นภายในวันนี้เรานั่งปวดนั่งเมื่อยมันไม่เบามันไม่สบายแต่เราภาวนายิ่งยิ่งขึ้นไปต่อไปมันก็เบามันก็สบายวันนี้ใจของเรายังตั้งยึดมั่นอยู่ภายนอกแต่ภายในมันไม่ตั้งมันไม่สงบมันก็จะคิดโน่นคิดนี่ที่เราตั้งเอาไว้ภายนอกไม่ถอดถอยไม่ยอมไม่แพ้สักวันหนึ่งใจของเราก็จะตั้งอยู่ภายในใจของเราตั้งอยู่ภายในใจของเราก็มีความคิดมีความนึกที่จะกระทำที่จะอดทนที่จะทำให้มันเกิดยิ่งยิ่งขึ้นไปได้อาศัยความพยายามอาศัยความอดทนของเราเราต้องการคุณงามความดีให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเราก็ต้องอดเราก็ต้องทนแต่เราไม่ต้องการเราก็ปล่อยใจของเรานึกคิดไปมันจะคิดดีคิดไม่ดีเราก็ปล่อยไปแต่เราไม่ต้องการจะฝืนเราไม่ต้องการจะเอาชนะก็ปล่อยไปตามอารมณ์ของเราแต่การที่เรามาฝึกฝนการที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็เรียกว่าเราเข้ามาฝึกเราเข้ามาทำใจของเราให้มันเข้มแข็งทำใจของเราที่จะเอาชนะจิตใจของเราที่เรายังเอาชนะจิตใจของเราไม่ได้เพราะเรายังนึกถึงอารมณ์เก่าของเราอารมณ์เก่าของเราเคยแค่นี้เคยอดทนได้แค่นี้เคยสงบได้แค่นี้เราก็อยู่แค่นั้นก็เลยนั่นแล้วเมื่อเราก็แพ้เราก็ฝืนไม่ได้มันจึงเราต้องพับเพียรอยู่ก็เพื่อว่าจะได้เอาชนะเพื่อจะได้ฟื้นใจของเราให้มันเลยอารมณ์เก่าของเราไปอารมณ์เก่าของเราเคยพอใจแค่นี้อารมณ์เก่าเคยมีอยู่แค่นี้แต่เราไม่มีความเพียรมันก็อยู่แค่นั้นพอใจอยู่แค่นั้นใจของเราก็อยู่แค่นั้นกระทบดีมันก็ดีกระทบไม่ดีไม่ก็มันก็เกิดอารมณ์ไม่ดีมันก็อยู่แค่นั้นในการที่เรามาปฏิบัตินี่เราต้องการจะทำให้มันมากขนาดทำให้มันกระทบสิ่งที่เราไม่ต้องการเราก็จะได้ละเราก็ได้ชนะไปเราจึงต้องมาลำบากเราจึงต้องมาอดมาทนต้องมาอดข้าวต้องมาอดนอนต้องมาทำความเพียรก็เพื่อว่าใจของเรามันจะได้เจริญขึ้นอารมณ์ของเรามันจะได้ข้ามจากอารมณ์ที่มันเคยพอใจอยู่อารมณ์ที่มันเคยมีอยู่แค่นั้นการที่เรามาทำความภาคเพียรมันก็สร้างอารมณ์ภายในของเราให้มันเกิดขึ้น
เราสงบเราภาวนาก็สร้างความสงบให้มันเกิดขึ้นเรามาพิจารณามันก็สร้างสติทางปัญญาให้มันเกิดขึ้นในใจของเราก็เรียกว่าเราไม่ได้มาเพียรเฉยๆเราไม่ได้มาอดไม่ได้มาลำบากเฉยๆเรียกว่าการที่เราทำไว้เนี่ยที่ทำนั้นมันเกิดขึ้นภายในของเรามันสะสมเอาไว้ในภายในจิตใจของเรามันก็ทำให้มีขึ้นสะสมขึ้นร่างกายของเราถอยลงกำลังร่างกายของเราทรุดโทรมลงแต่จิตใจของเรามันเจริญขึ้นจิตใจของเรามันเข้มแข็งขึ้นเราก็จะได้อาศัยอารมณ์อันนี้อาศัยอารมณ์ที่เข้มแข็งอาศัยอารมณ์ที่เด็ดเดี่ยวของเราเนี่ยทำจิตใจของเราให้มันข้ามไปจากเวทนาจากร่างกายของเราที่มันเสื่อมโทรมต่างๆไม่ให้มันคล่องไม่ให้มันไว้เพราะใจของเราเด็ดเดี่ยวอยู่เราฝึกเอาไว้ให้มันเด็ดเดี่ยวฝึกเอาไว้ให้มันมั่นคงฝึกเอาไว้ให้มันเห็นดีเห็นชอบกับคุณงามความดีที่จะอาศัยร่างกายอันนี้ทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นเราก็ข้ามไปได้แต่ถ้าเราไม่ทำความเพียรให้มันข้ามเหมือนกับภาวนาเนี่ยนั่งแค่นี้มันปวดมันเมื่อยเราก็เลิกนั่งแค่นี้มันฟุ้งมันไม่สงบเราก็เลิกแล้วมันก็อยู่แค่นี้เพราะที่เราแล้วมาเรามีแค่นั้นปัจจัยของเรามีแค่นั้นเราสร้างสมมาแค่นั้นเรามีศรัทธาแต่ไม่สามารถที่จะข้ามอารมณ์ของเราไปได้เพราะความเพียรของเรายังน้อยความอดทนของเรายังน้อยความเปลี่ยนของเราน้อยอดทนน้อยก็เพราะว่าขณะที่เราภาวนาแต่ละครั้งเนี่ยเราตั้งใจของเราไม่เด็ดเดี่ยวตั้งใจของเราไม่มั่นคงเราไม่ได้ทุ่มเทลงไปให้มันจริงจังเราไม่ได้ทุ่มเทของเราให้มันจนเด็ดขาดลงไปเมื่อเรานึกเราทุ่มเทว่าเรานั่งวันนี้มันจะเป็นอะไรให้มันเป็นไปมันจะปวดมันจะเมื่อยมันจะแตกให้มันแตกไปแต่เราตั้งใจจริงๆลงไปมันก็เป็นปัจจัยของเราจะได้สร้างความจริงจังให้กับจิตใจของเราใจของเราก็มีความจริงจังขึ้นพอเรานึกตั้งใจมันก็เกิดขึ้นแต่เราไปนึกเอาแค่มันพอเป็นไปได้มันก็อยู่แค่นั้นนั่นจริงว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็อยู่ที่จิตใจของเราว่าทำไมใจของเราไม่สงบเพราะเราไม่เคยกำหนดให้มันสงบอยู่เราเคยปล่อยให้มันไปเรื่อยๆปล่อยให้มันไปตามความเกิดดับชอบใจไม่ชอบใจเราก็ปล่อยไปเรื่อยๆมันก็ไปเรื่อยอยู่เราไม่เคยฝึกให้มันหยุดฝึกให้มันนิ่งจริงๆลงไปนี่เราฝึกให้มันหยุดฝึกให้มันนิ่งจริงๆลงไปมันก็มีปัจจัยอันนั้นมันก็หยุดมันก็นิ่งลงไปอยู่ที่เราฝึกเราหัดว่าใจของเราไม่เป็นเรื่องฝึกหัดได้แต่เราปล่อยไปมันก็ไปเราไม่ปล่อยเราไม่ฝึกปล่อยมันฝึกให้มันอยู่มันก็อยู่ที่เราต้องฝึกต้องหัดก็อยู่ตรงนี้ฝึกหัดเพื่อให้มันเป็นนิสัยเป็นปัจจัยของเราฝึกหัดเพื่อให้มันมีขึ้นในจิตใจของเราถึงภายนอกมันไม่มีแต่ภายในให้มันมีอยู่ที่เรานั่งมันสงบรู้ว่ามันสงบเมื่อเรานึกไม่ออกเราพูดไม่ได้แต่เรารู้ว่าขณะที่เรานั่งเราทำได้ในเรารู้เรื่องของความสงบของเราแต่บางทีเราพูดไม่ได้แต่พอนั่งมันไม่สงบก็เพราะเราไม่ได้น้อมเข้าไปดูจิตใจของเราเราเพียงแต่พูดไปตามความเข้าใจตามความรู้ความเห็นแต่พอเราจะทำให้มันสงบจริงๆมันสงบลงไม่ได้เราก็ทำความเข้าใจอย่างที่เราต้องทำความให้มันสงบลงไปให้มันได้ต้องพยายามทำความสงบให้มันได้ตามที่เราตั้งใจว่าเกิดมีเวทนาเกิดเราจะเป็นอะไรลงไปเนี่ยเราก็จะได้ฝืนใจของเราให้มันสงบลงไปฝืนใจของเราไม่ให้มันไปเกาะอยู่กับเวทนามันไม่ให้มันไปยึดไปถืออยู่กับเวทนาภายนอกเรียกว่าแยกใจของเราออกไปได้นี่เราไม่ได้ฝึกไว้ก่อนมันก็ฝืนไปไม่ได้มันก็นึกก็มีอยู่แค่นี้มันมีเวทนามันก็ต้องทุกข์ทนอยู่กับเวทนาเล่าร้อนอยู่กับเวทนาอันนี้เพราะเราไม่เคยฝึกให้มันข้ามไปเราไม่เคยฝึกให้มันฝืนไป
มันก็อยู่แค่นี้การที่เรานั่งมาภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าให้เราฝึกฝืนใจของเราฝึกเอาชนะใจของเราฝึกแยกใจของเราออกไปอดทนเอาไว้วันนี้เราทนได้ถึงมันไม่ได้อะไรแต่เรามันก็ได้อยู่ภายในเราได้อดทนเอาไว้แล้ววันข้างหน้ามันเหมือนจะทนไม่ไหวแต่เราก็นึกว่าวันก่อนยังทนไหวได้แค่นั้นวันนี้เราก็ทนไปอีกมันก็ได้เพิ่มเข้าไปอีกเรียกว่าเราฝึกกันแบบค่อยเป็นค่อยไปฝึกกันแบบให้เรารู้เรื่องของเราคนอื่นไม่รู้เรื่องของเราแต่เราก็รู้เรื่องของเราแต่พอเราเลิกกำหนดแล้วเราจะอาศัยความรู้ความเห็นข้างนอกก็เป็นเรื่องเป็นสติปัญญาเป็นเครื่องประคับประคองใจของเราแต่เราก็ต้องพยายามเมื่อประคับประคองแล้วก็ต้องพยายามทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นในภายในมันจะได้เป็นที่พึ่งทางใจของเราเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเอาไว้เมื่อขณะที่เรามีเวทนาขึ้นขณะที่เราไม่แน่ใจในชีวิตจิตใจของเราเราก็จะได้จับเอาอารมณ์อันนั้นเป็นเครื่องที่จะทำใจของเราให้มันดำเนินไปเป็นเครื่องที่จะทำใจของเราให้มันปลอดภัยไม่ติดไม่คล้องไม่ค้างอยู่นี่คือการที่เราฝึกฝนภาวนาการที่เราทำใจของเราถึงสงบแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจทำความเฉลียวฉลาดให้มันเกิดขึ้นก็เรียกว่าเราไม่ตั้งอยู่ในความประมาทนี่คือเรานึกว่าเราสงบแล้วเราสงบแล้วเราสบายใจแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นเราจะสงบได้หรือเปล่าแต่เรามาทดลองในการที่เรานั่งมันไม่สงบแต่เราพยายามภาวนาลงไปกายไม่สงบแต่เราก็พยายามอดทนเอาไว้ใจไม่สงบแต่เราก็พยายามเพียรทำให้มันอยู่กับอารมณ์ที่เราต้องการอยู่ก็เรียกว่าเป็นการทดลองและเป็นการฝึกฝนใจของเราอ่ะมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราที่เราได้อาศัยเวลาอาศัยร่างกายของเราที่ยังแข็งแรงอยู่อาศัยร่างกายของเราที่มันยังเป็นไปได้ที่ยังใช้มันได้เนี่ยใช้ให้มันทำประโยชน์ให้กับจิตใจของเราเอาไว้ใช้ให้สร้างประโยชน์สร้างสติสร้างปัญญาให้เราเอาไว้เพราะขณะที่เราใช้ไม่ได้ร่างกายของเราใช้ไม่ได้แล้วเราก็อาศัยสติปัญญาอันนั้นเป็นเครื่องนำจิตใจของเราเอาไปเราก็จะไม่ทุกข์เราก็ไม่จะไม่รอดร่างกายมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปก็เรียกว่าก็แยกกันไปร่างกายมันหมดสภาพไปจิตใจของเราก็ไปตามภาวะไปโดยมีสติมีปัญญาของเราก็เรียกว่าเราก็ไปโดยสบายใจที่เราฝึกฝนเอาไว้วันนี้ก็เพื่ออนาคตวันข้างหน้าของเราแต่ถ้าวันนี้เราแพ้วันนี้เราย่อท้อวันข้างหน้ามันก็คาดไม่ได้เพราะใครก็มาคาดให้เราไม่ได้วันข้างหน้าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็มาทำให้เราไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเราต้องทำวันนี้ให้มันรู้ให้มันเข้าใจของเรากำหนดของเราให้มันได้ขณะนี้ให้รู้ว่าเรากำหนดได้แค่นี้ต่อไปเราก็ต้องเพียรให้มันได้แค่นั้นเป็นเรื่องของเราที่เราทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้นจึงว่าทำให้มีความรอบรู้ในอารมณ์ของเราทำให้มันเท่าทันอารมณ์ของเราทำให้มันเห็นจิตใจของเราจริงๆลงไปงั้นจึงว่าเราต้องอาศัยความอดทนอาศัยความพยายามอาศัยทำใจของเราให้มันเบาสบายทำใจของเราให้มันมีปิติที่เราจะทำเวลาให้มันเป็นประโยชน์กระใจของเรามันให้เวลามากๆเหมือนการที่เราภาวนาเนี่ยชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงเรียกว่าให้เวลากับจิตใจของเราให้มันว่างให้เวลากับจิตใจของเราให้มันถ้าสว่างให้มันสว่างอยู่นานๆสงบให้มันสงบอยู่ได้นานๆพอเราเลิกภาวนาแล้วเนี่ยมันก็อยู่กับความนึกคิดเราก็ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาดีเราก็รู้เอาไว้ไม่ดีเราก็ต้องกำหนดละแล้วกำหนดปล่อยกำหนดวางเอาไปแล้วเหมือนตอนนั้นเราเลิกภาวนาแล้วเราต้องคิดเราต้องนึกเราต้องพิจารณาเราพิจารณาไม่ทันมันก็เป็นเครื่องสร้างสมเอาไว้เราพิจารณาทันมันก็เป็นสติเป็นปัญญา
ช่วงที่เราภาวนา

ก็เรียกว่าเราสามารถที่จะน้อมใจของเราให้มันสงบอยู่น้อมใจของเราให้มันว่างอยู่น้อมใจของเราให้มันบริสุทธิ์อยู่ได้มากได้น้อยน้อมใจของเราให้มันสะอาดบริสุทธิ์อยู่ชั่ว5 นาที10 นาทีก็เรียกว่าเราได้ทำเอาไว้แล้วความสะอาดความหมดจดของจิตใจของเราจิตใจของเราดวงนี้มันก็อยู่ภายในพอต่อไปเราทำมันก็ไปปรากฏขึ้นมีอารมณ์รู้สึกว่าใจของเราว่างใจของเราสะอาดใจของเราบริสุทธิ์มันก็เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เราทำเอาไว้แล้วสิ่งที่ว่าทำไมเราภาวนาแล้วมันเกิดอารมณ์ไม่ดีเกิดอารมณ์ต่างๆก็เราเคยสร้างสมเอาไว้เราเคยนึกคิดเอาไว้เราเคยโลภเคยโกรธเอาไว้เคยแสดงไม่พอใจเอาไว้มันก็เกิดขึ้นถ้าการที่เราแสดงเอาไว้มันก็อยู่ในใจของเรามันไม่ได้หายไปไหนเมื่อเราแสดงไม่พอใจคนอื่นมันไม่ได้ไปเกิดที่คนอื่นมันเกิดที่เรามันก็สร้างสมอยู่ที่เรานี่การที่ทำมาภาวนาเนี่ยเพื่อจะทำไอ้สิ่งเหล่านั้นให้มันเลือนไปให้มันลบล้างไปสร้างสิ่งที่ดีให้มันมีอยู่สร้างสิ่งที่ดีให้มันเก็บเอาไว้ในใจของเราเมื่อมันไม่ชอบใจเราก็รู้อยู่แต่เราก็พยายามทำสิ่งที่ชอบใจให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นในจิตใจของเราเนืองๆช่วงที่เรามาบวชช่วงเรามาปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจของเราให้มันดีอย่างเดียวดีมันก็ไม่ดีไม่ตลอดที่ช่วงที่เรานั่งเราอยากจะนั่งให้มันสงบให้มันเบาให้มันสบายให้มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์แต่มันก็บริสุทธิ์ไปไม่ตลอดเพราะสิ่งที่มันขัดขวางมันมีอยู่ในใจที่เราเคยได้ทำเอาไว้แล้วเราเคยได้ปล่อยให้มันเกิดปล่อยให้มันมีอยู่ที่เราภาวนาก็ไปทำสิ่งนั้นให้มันหมดไปภาวนากำหนดก็เรียกว่าเป็นงานที่ดีเป็นงานที่ว่าสร้างคุณงามความดีให้กับจิตใจของเราแล้วก็เป็นการทำลายสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจของเราให้มันหมดไปก็เรียกว่าทำครั้งเดียวมันได้สองอย่างในขณะที่เราคิดเอาเรานึกเอาเราต้องการนึกให้มันเป็นไปต่างๆนั้นเรื่องที่เราก็นึกดีอารมณ์ดีมันก็ดีอารมณ์ไม่ดีมันก็ไม่ดีมันก็เป็นการสร้างสมในสองอย่างนึกอารมณ์ดีนึกถึงธรรมะที่ดีที่ชอบใจถูกใจมันก็อารมณ์มันก็ดีใจของเรามันก็สูงส่งใจของเรามันก็บริสุทธิ์ดีเราไปกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีมันก็เศร้าหมองมันก็ขุ่นหมัวเนี่ยมันได้ทั้งสองอย่างแต่ขณะที่เรากำหนดขณะที่เราภาวนาเนี่ยเรากำหนดได้มันก็สร้างสิ่งที่ดีเอาไว้เรากำหนดไม่ได้แต่มันก็สร้างไม่ได้สร้างสิ่งที่ไม่ดีเพราะการกำหนดนี่เราตั้งใจของเราให้เป็นหนึ่งตั้งใจของเราให้เป็นอารมณ์เดียวถึงอารมณ์ไม่ดีมันเกิดขึ้นแต่เราก็ไม่ได้สร้างถึงเราทำลายไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้สร้างเพราะเราไม่ได้ประมาทเราไม่ได้ปล่อยใจของเราให้ไปปรุงแต่งเราเพียงแต่รู้ว่าสิ่งอันนั้นมันเกิดขึ้นอารมณ์อันนั้นมันเกิดขึ้นมันผุดขึ้นให้เราเห็นเพราะมันมีอยู่ในจิตใจของเรามันจึงเกิดขึ้นให้เราเห็นได้ในการที่เราจะทำให้มันหมดไปเราก็ต้องสร้างอารมณ์ที่ดีสร้างอารมณ์ที่บริสุทธิ์สร้างอารมณ์ที่สะอาดให้มันอยู่ได้นานให้มันเกิดอยู่ได้นานสร้างอารมณ์เหล่านี้อยู่นานๆแล้วก็เป็นการทำลายสิ่งเหล่านั้นให้มันเบาบางไปทำลายสิ่งนั้นให้มันหมดไปไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆมันจะหมดไปเองเราได้บวชแล้วเราได้ปฏิบัติแล้วเราเชื่อแล้วธรรมะเราเข้าใจแล้วไอ้ความเชื่อความเข้าใจนั่นที่มันเป็นสัญญามันไม่ได้สติไม่ได้ปัญญาภายในของเรามันก็เชื่ออยู่ภายนอกตอนที่เราอารมณ์ดีมันก็ดีพออารมณ์ไม่ดีมันก็ไอ้สิ่งนั้นก็หายไปเราก็นึกไม่ออกมองไม่เห็นการที่เรากำหนดให้มันเกิดขึ้นภายในเชื่อกันสงบอยู่ชั่วขณะหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นแหละพอความสงบมีลักษณะอย่างนี้การที่เราทำใจของเราให้สงบต้องทำใจอย่างนี้วางใจอย่างนี้วางอารมณ์อันนี้อารมณ์อันนี้เกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเราสบายใจวันนี้มันเกิดขึ้นแต่วางหน้าที่เรายังกำหนดไม่ได้เราก็อาศัยความเพียรอันนี้เดี๋ยวมันก็ไปถึงตรงนี้อีกก็เรียกว่าเราจะไปยึดติด
เอาวันนี้เรากำหนดได้แล้วมันจะได้ตลอดเวลาถ้ากำหนดได้แล้วมันได้ตลอดเวลานั่นหมายถึงว่าเราพร้อมแล้วเราสบายแล้วเราบริสุทธิ์แล้วแต่ถ้าเรายังเพียงแต่นึกว่ามันได้นึกว่ามันดีนึกว่ามันสบายนั่นเพียงแต่นึกเอาแต่ถ้ามันเกิดขึ้นภายในจริงๆนั่นเรียกว่ามันเรียกว่าใจของเราได้ใจของเราถึงไม่ใช่เพียงแต่อารมณ์ที่มันดีอารมณ์ที่มันเบาอารมณ์ที่มันสบายอารมณ์ที่มันปล่อยวางได้ต่างๆไปหมดกระทบมันก็ยังไม่หวั่นไหวกระทบมันก็ยังไม่ปรุงแต่งมันก็เป็นเพียงอารมณ์อันนั้นเกิดขึ้นเพราะมีปีติอยู่มันก็เกิดขึ้นอยู่แต่อารมณ์มันก็ยังดับได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับได้งั้นที่การที่เราภาวนาเนี่ยที่มันไม่สงบแต่เราก็ได้สติได้ปัญญาได้ความอดทนเพราะเราภาวนาเพราะเราทำสติการที่เรากำหนดเรามีสติรู้อยู่ด้วยแค่5นาที10นาทีเนี่ยมันก็เรียกว่าเราได้มีสติรู้อยู่เราไม่ได้คิดเอาเราไม่นึกเอาแต่เรากำหนดของเราจริงๆเราภาวนาของเราจริงๆได้มากได้น้อยเราก็รู้อยู่ที่เรากำหนดแล้วมันไม่เข้าใจแต่เราก็นึกว่าเราได้กำหนดแล้วเหมือนกับงานที่เราได้ทำลงไปแล้วมันเสร็จมาแค่นี้มันก็รู้อยู่มันอยู่อีกมากเราก็รู้ว่าอยู่อีกมากจะทำได้มากแล้วมันอยู่อีกน้อยเราก็รู้ว่าอยู่อีกน้อยแต่เรานึกเอาคิดเอานี่มันเป็นเรื่องที่เราวัดไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้กระทำลงไปอันจริงว่าที่เรามาปฏิบัติที่เรามาภาวนาที่เรามากำหนดมันเป็นเรื่องที่เรากระทำก็ทำให้มันรู้อยู่ภายในก็ทำให้มันเกิดขึ้นภายในของเราเราก็วัดได้จิตใจของเราได้มากได้น้อยขณะที่เราวัดขณะที่เรากำหนดขณะที่เราภาวนามันก็ยังหนึ่งเราเลิกกำหนดเลิกภาวนาปล่อยใจของเรามาอยู่ข้างนอกมันก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อไรมันก็ดีไปหมดเนี่ยแต่ขณะที่เรากำหนดเนี่ยบางทีมันก็อืดบางทีมันก็ฝืดเคืองเพราะเหมือนว่าสติปัญญาของเรานั้นยังสร้างสมไม่พอความสงบของเรายังไม่มากพอมันก็เหมือนมันเลือกกำลังของเราเหมือนมันยากแต่เราทำไปสติปัญญาของเรามากขึ้นความสงบของเรามากขึ้นจิตใจของเรามั่นคงขึ้นไอ้ที่เราทำดูมันเหมือนไม่ยากเพราะเราได้สร้างเอาไว้แล้วกำลังเราได้สร้างเอาไว้แล้วสิ่งที่เราสติปัญญาของเรามันก็ดูเหมือนไม่ยากจริงๆว่าเราจะวัดจิตใจของเราก็วัดอยู่ตรงที่เรากำหนดวัดตอนที่เราภาวนาเนี่ยมันง่ายมันยากเราก็รู้ตรงที่เราภาวนาตอนที่เรากำหนดยากกำหนดง่ายภาวนาวางอารมณ์ของเราง่ายวางอารมณ์ง่ายสงบยากขึ้นง่ายเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องบอกก็เรียกว่าเป็นสติเป็นปัญญาของเราในถึงว่าเราก็ทำให้มันรู้ให้มันเห็นขึ้นมาด้วยสติด้วยปัญญาของเราในการกระทำเป็นเครื่องวัดแต่เมื่อเราเลิกภาวนาแล้วไอ้เรื่องที่เรานึกที่เราคิดเอานั้นเราเชื่อแล้วเราเข้าใจแล้วนะมันวัดไม่ได้มันเป็นเรื่องคิดเอานึกเอาในการที่เรากำหนดการที่เราภาวนาเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดจิตใจของเราจิตใจของเราเป็นยังไงจิตใจของเราสูงขึ้นจิตใจของเราเจริญขึ้นเราก็วัดได้บางทีมันก็ยังกลับกรอกอยู่จิตใจของเราเจริญขึ้นดีแล้วบางทีมันก็ยังกลับไปจิตใจของเรายังไปอยู่กับถูกเวทนาบีบคั้นถูกนิวรณ์รบกวนอยู่เนี่ยก็เรียกว่ายังกลับกรอกอยู่บางทีใจของเราก็เบาสบายใจของเราก็เหมือนกันละอารมณ์ต่างๆได้หมดใจของเราสงบใจของเรานิ่งก็เรียกว่าใจของเราอารมณ์ของเราเจริญขึ้นอยู่เหนือเวทนาบางทีใจของเราก็กลับไปอยู่ใต้เวทนาอะไรๆมันก็ยากไปหมดอะไรๆมันก็ยุ่งไปหมดเรื่องของอารมณ์เราที่มันยังกลับกรอกอยู่เราจะทำให้มันมั่นคงลงไปก็อยู่ที่การกำหนดอยู่ที่การภาวนาของเราเกิดความสงบขึ้นภายในเกิดสติเกิดปัญญารู้ขึ้นภายใน
มันก็เป็นเครื่องเจริญจิตใจของเราเพราะอารมณ์ของเรามาอยู่ภายนอกมันก็เป็นเครื่องตัดสินเป็นเครื่องเราจะพิจารณาตัดออกไปสิ่งที่จะเชื่อได้เชื่อไม่ได้ก็เป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งลงไปการภาวนาเราก็เป็นเครื่องวัดซึ่งเรากำหนดได้มากกำหนดใจน้อยช่วงหนึ่งที่เรานั่งเราก็รู้ใหม่ๆบางทีมันก็สงบกายของเราสงบใจของเราก็สงบพอนานๆเข้ากายของเราปวดกายของเราเมื่อยกายของเรามีเวทนาจิตใจของเรามันก็แปรเปลี่ยนไปบ้างหรือบางทีบางคนนั่งใหม่ๆมันไม่สงบทนไปบางทีไปสงบบางทีลั่งก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ที่เราจะต้องกำหนดเราต้องรู้เรื่องราวของเราเอาเองแต่ที่เราต้องนั่งเขานั่งได้เราก็นั่งได้เขาภาวนาได้เราก็ภาวนาได้มันก็เป็นเรื่องพร้อมเพรียงกันเป็นธรรมเหมือนกันเรายังเอาชนะใจไม่ได้ก็ทำให้เอาชนะได้เราเอาชนะใจได้แล้วมันก็เป็นเครื่องเบาสบายสำหรับเราวันนี้แล้วก็จะเบาสบายสำหรับวันข้างหน้าของเรายิ่งยิ่งขึ้นไปนั่งแต่ละครั้งเราก็ให้นึกอย่างใจของเราว่าเราทุ่มเทกำลังกายกำลังใจของเราได้ขนาดไหนเราทุ่มเทลงไปมากเราก็นึกว่าเราทำได้มากเราทุ่มเทลงไปน้อยถึงเราจะคิดว่ามันได้มากแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะการกระทำมันเป็นเครื่องบอกการกระทำมันเป็นงานที่จะทำให้มันเกิดผลแก่เราถึงเรานึกว่าเราได้มากแต่มันทุ่มเทไปได้น้อยสิ่งที่ได้มันก็น้อยเท่านั้นก็คงพอสมควรแก่เวลาที่เราได้ทำความภาคเพียรเอาชนะจิตใจของเราพยายามใช้ความอดทนใช้ความพยายามจะทำจิตใจของเราให้สลดทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ทำจิตใจของเราให้สะอาดตามที่เราตั้งใจตามที่เราได้ปรารถนาตามที่เราได้ตั้งใจมาบวชมาพุทธปฏิบัติกันเพื่อจะทำให้กายใจของเราบริสุทธิ์กายใจของเราหมดจดสิ่งเศร้าหมองสิ่งที่จะเป็นเครื่องร้อยรัดจิตใจของเราเอาไว้เราก็กำหนดทำความรู้สึกกายของเราให้ทั่วพร้อมลึกนึกถึงรูปกายของเรานึกถึงมือขวามือซ้ายของเราที่ซ้อนกันอยู่เราก็ค่อยๆกำหนดยกมือขวามือซ้ายของเราออกเพื่อเป็นการทำสติในการที่นำใจของเราขณะที่เรากำหนดทนอยู่เรากำหนดอยู่ตอนนี้เรากำหนดออกเราไปรู้เรากำหนดออกเราทำความรู้สึกกายใจของเราให้มันทั่วพร้อมเราก็เปลี่ยนอิริยาบถเพื่อได้แผ่เมตตาในการที่เราได้เจริญสติเจริญสมาธิทำปัญญาให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราในช่วงนี้

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับหลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหมวงไก่ไข่ที่ใดปล่อย

ท่านทั้งหลายอย่าได้เชื่อถือโดยฟังตามกันมาอย่าได้เชื่อถือตามประเพณีอย่าได้เชื่อถือข่าวลืออย่าได้เชื่อถือโดยอ้างตำราอย่าได้เชื่อถือโดยนึกเอาเองอย่าได้เชื่อถือโดยคาดคะเนเอาอย่าได้เชื่อถือโดยตรึกเอาตามอาการอย่าได้เชื่อถือโดยชอบใจว่าถูกกับลัทธิของตนอย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าผู้พูดน่าเชื่อถือได้อย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าสมณะเป็นครูของเราเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอกุศลมีโทษวินยูชนติเตียนสมาทานแล้วเป็นไปเพื่อสิ่งที่มีประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อทุกเมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสียเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลไม่มีโทษวินยูชนสรรเสริญสมาทานแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อสุขเมื่อนั้นท่านทั้งหลาย

ขอนไม้เล็กๆที่หล่นท่ามกลางทานน้ำอันเชี่ยวกรากย่อมถูกพัดไปอย่างไร้จุดหมาย

ีวิตมนุษย์ที่เกิดมาด้วยอำนาจแห่งความหลงก็ล้วนตกอยู่ในกระแสโลกอันจะต้องถูกผัดพาไปสุดแต่ใครสร้างกรรมใดไว้หนทางหนึ่งหนทางเดียวเท่านั้นที่จะยกจิตของเราให้พ้นจากกระแสโลกเข้าสู่กระแสธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อท่านผู้ฟังได้ทำจิตพิจารณาตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วกระแสความสงบเย็นจากพระธรรมจะคงซึมซาบเข้าสู่จิตใจของท่านเพื่อเป็นกำลังต้านทานกระแสโลกอันสับสนวุ่นวายได้บ้าง

0: ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธรายการต่อไปนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะเทระวาทะในช่วงนี้เป็นพระธรรมคำสอนของพระราชพัชระมานิตชยสาโรภิกขุสำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ
1: ลูกที่ได้ 80% 80% นะ 30% มากกว่าครึ่งนึง
2: Questions you can ask in English or in Thai if you prefer in Thai.
1: Yes. Sorry. Yeah. Many questions. First of all, I have a respect to the Honorable Monks. Today, many students have questions. If you have more time to ask.
2: Yeah.
1: My question is very important. It's not only in Thailand, but also in the world. I would like to ask the Ajahn, how did you get ideas to solve the drug problem in the world, especially in the Thai society at the present time? Thank you.
3: This is world break problem. I think, I don't think that I have a good answer. It's a very simple answer to this, but one point I would make is that we need to ask why do people take drugs? What are the causes and conditions? If we analyze in terms of four noble truths, problem, dukkha, tok. So what is the samuttai? What is the cause and condition? And what is the goal, realistic goal that we can establish? This is the third noble truth. You know, we cannot establish goal of no drug use. Is too much. But what is reasonable, realistic goal? And what is method?

0: Venerable May I ask, today's Buddhism becomes crisis, right? There are many pictures of monks on the newspaper. So in your opinion, would you think whether the main cause, the misconduct of monks is the main cause of crisis in Buddhism?
1: I'm not sure that there is crisis. I mean, I would say that the Vinaya is important point, but not only that. There's a lack of the education system is very poor. The lack of meditation practice amongst most monks, and also not keeping very important shikhaba in the Vinaya. And the most important are those concerning money and women. So these are the ones to really keep very, very well. And the monk says money and power are available, then people's kilesas, defilements come out. And there's a lot of disharmony in monasteries because of use of money. So, and this is something really to look at in monasteries, how we deal with ekalabha and how to have a fair mudita and correct way of dealing with money that comes into the monastery, because this is a major cause of problems. The other one, as I say, is the keeping Vinaya rules about contact with women. But in the end, the major or most important cause of crisis is Michatiti. And this is, where if Buddhism declines and disappears, it's because of Michatiti, rather than individual monk is breaking in Vinaya. Vì thay sasana sườm có mi chà thị thị lương pha thị thay này nó có bền lương sườn tùa bền khoảng chua sườn tùa mai vào thì bền nhân pha lực khai cầu tà nó bền khoảng chua sườn tùa mai mi phần cơ thọc đó lạc và sasana thế thay sân nạc này xóm ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากหลักคำสอนพุทธเจ้านี่แหละเป็นตัวอันตรายต่อพระศาสนาศัตรูภายนอกก็มีแน่นอนแล้วเราก็ต้องระมัดระวังมากอย่างนี้คือเราต้องเข้มแข็งแต่ว่าไม่ก้าวร้าวแต่เราจะปล่อยมากก็ไม่ได้อย่างเช่นบ้ายสีเหลืองที่ติดไปตามถนนทั่วประเทศไทยทำไมเราจึงปล่อยให้เป็นปีทำไมไม่มีใครเอาลงเพราะว่าการขึ้นป้ายในลักษณะผิดกฎหมายบ้างทีนี้เราต้องแยกแยะระหว่างอิสรภาพทางฤาษีทางศาสนากับการลงละเมิดกฎหมายบางเมืองถ้าเราปล่อยสิ่งเหล่านี้เขาได้สัญญาณว่าเมืองไทยเผยแผ่ยังไงก็ได้ไม่มีใครเอาเรื่องหรอกถึงจะเผยแผ่อย่างสกปรกก็ปลอดภัย มันมีถ่ายว่าอะไรนั้นเราต้องเป็นผู้นำในเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าโกรธเขาไม่ใช่ว่าด่าไม่ว่าเขาแต่ว่าถ้าทำเขาทำไม่ถูกต้องเราต้องบอกไม่งั้นเขาก็ยิ่งได้ใจที่จังหวัดอุบลราชธานีถ้าท่านไปจะสังเกตว่าจากศรีสะเกษไปถึงอุบลไม่มีพระธรรมะในชาวบ้านของผมทำไมไม่เข้าใจว่าทำไมเพื่อนไม่ทำอย่างนี้บ้างเราเป็นผู้นำในชุมชนเมื่อประชาบ้านช่วยเอาลงไม่เห็นจะเราก็ไม่ได้ขโมยเขาเอาลงแล้วก็วางไว้กับดินใต้ต้นไม้ความไว้เขาจะเอาเมื่อไหร่ก็ให้เขาเอาไปนี่แหละตัวอย่างว่าเราประมาทไม่ได้นะไม่ว่าศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเราต้องระวังไม่ใช่ว่าเราดีกับเขาจะดีกับเราแต่ศัตรูภายนอกก็มีแน่แต่ว่าศัตรูภายในคงจะน่ากลัวกว่าเป็นพวกนี่ที่เขาจะมีข่าวหนึ่งนารีพิฆาตบ่อยๆผมว่าถ้าเรารักษาวินัยอย่างดีเขาจะทำอะไรเราไม่ได้เขาทำได้กับใครที่ไม่รักษาพระวินัยนี่พระวินัยก็เป็นเครื่องป้องกันอันตรายอย่างที่ลุงพ่อชาเรารักษาศีลศีลรักษาเราก็เรื่องจริงผมเชื่อ 100% นะ
2: What is it in English?
3: I don't think you can really translate it so well. I mean, Nari means woman, Nipika means destroyer. So. Women destroyers. But it's not really, you can't, it sounds funny in English, it's not really.
4: Excuse me, sir. Good afternoon, Venerable. I have two questions. First, which is the best way to spread Buddhism to Westerners? And the second question is, after March next year, all of us will finish graduation. We intend to get a job in overseas, that's America. All of us would like to be overseas Buddhist missionary. Which is the best way? Would you please advise us? Thank you.
3: If you really want to go very much, maybe it's better you don't go.
4: Very much, yeah.
1: ผู้อาจารย์อาตมาผมบอกว่าถ้าอยากไปมากนี่ไม่ให้ไปให้หายอยากก่อนถึงไม่ไป
3: Yeah, don't forget that one of the things that Western people like about Buddhism is we are not missionaries in the same way as a Christian missionary. We're not pushy and this is good English word, pushy. Pushy is from pushy. And we don't knock on people's doors and say, hello, this is the Dhammapada, this is Dhammapada, you know, please read Dhammapada. Like Christian with the Bible, you know. The Western people don't like that. So the first thing is, as a monk, it's not your job to go out to somebody, because that's the wrong style for Buddhist monk. Buddhist monk means that you are available. If somebody comes to ask you, then you teach them, you share your understanding. But in the Vinaya,

0: asked to offer all the food and requisites for the monks. So the monks stopped going bindabad, and so the connection between the monks and the chaman and the villagers became weak. And with the connection weak, then the chaman, the villagers, don't want to send their son to become monks. It's not the same close connection. So bindabad is very important, arms around. But before that, one of the reasons I think is that Buddhism adapted itself to the Indian religion over time, to Brahmanism more and more, the Mahayana sect particularly, until there was very little difference between them, and so Buddhism became swallowed by Brahmanism, which we then now call Hinduism. So พุทธโดยเฉพาะพุทธมหายานก็ปรับตัวให้เข้ากับสังคมอินเดียมากเกินไปแล้วก็ทางฝ่ายพราหมณ์ก็ฟื้นพัฒนาตัวเองเอาหลักการของพุทธบางอย่างไปประยุกต์ใช้กับของเดิมสุดท้ายศาสนาของชาวอินเดียคือที่เรียกว่าฮินดูกับพุทธมหายานแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ฉะนั้นพุทธมหายานก็ถูกฮินดูกลืนไปอันนี้ก็ยังก่อนที่ทางอิสลามเข้ามาทำลายแล้วฆ่าพระที่ยังเหลืออยู่มันอยู่ที่มิจฉาทิฏฐิมิจฉาปฏิปทาของชาวพุทธหนึ่งก็อยู่ที่ศัตรูภายนอกหนึ่งอยู่ที่การสนับสนุนจากฝ่ายรัฐในทางที่ไม่เหมาะสมหนึ่งเดี๋ยวผมก็ขอวิเคราะห์อันนั้นแต่ผมไม่ใช่นักประวัติศาสตร์เท่าไหร่แต่เท่าที่ผมศึกษามา
1: Any question? Any more questions? Come on.
2: Future, would you like to become a renegade?
3: No.
4: No.
3: Would you?
2: For me, I don't sure.
0: Not sure, but yeah.
2: Thai people now and the person that is in another country, for example, become member of Christian and Mitterrand
1: but emphasize opposite the foreign country adjacent Buddhism how Thai people act. Why Thai people?
0: Well, I think it's well, again, one point is we as monks may be failing to explain and to teach the Thai people so well, so they lose faith or don't have the understanding in Dhamma, in Buddhist teaching. Second is the missionary activity, and sometimes this is using unfair or incorrect methods, perhaps of using money and offering money, free loans on businesses, free medical treatment, or various kinds of methods to get people to change to Christianity. So there are two sides to it. One is our own weakness, and two is the methods of the other religions.

0: vulnerable. At the present, my mind is very confused, and the last year of education, so I need to become a man. How do we make concentrate
1: become a man?
2: Amen.
0: Yeah, that's it.
2: That is it.
0: Yes. How do we make my mind is? How do we make our mind is concentrate and increasing chart?
2: First of all, it's important to develop samanasanya and to be see the value of being a monk and to be proud of being a monk, and you must really believe that this is the holy life, this is the excellent life, achieve it and pursue. So if you don't just think a lot, you think about these things. Think about being a monk, and that you wear this robe now, and you are in the same sangha as Sariputta Mokala พระมหากัสสปะพระอริยเจ้าทั้งหลายตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงวันนี้เราก็เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันที่ว่าโยมเขามีความสุขที่แท้จริงส่วนมากก็จะไม่คิดถึงแค่สึกออกไปหรือไปทำอะไรโดยจะไปคิดวันสองวันเจ็ดวันคิด10ปี20ปี30ปีดีกว่าอันนี้จะคิดก็ให้คิดอย่างฉลาดฝึกตัวเองให้คิดในทางที่สั่งสอนแต่นอกจากนั้นแล้วระวังความสำรวมอินทรีย์คือเรื่องการอ่านการดูสิ่งที่ดึงดูดจิตใจไปในทางโลก อย่าพึงอ่านอย่าพึงดูทีวีอย่าพึงดูเลยหนังสือพิมพ์อย่าพึงอ่านให้จิตใจอยู่กับธรรมะมากขึ้นแล้วก็นั่งสมาธิทุกวันอย่าน้อยเช้าครั้งหนึ่งกลางวันครั้งหนึ่งเย็นครั้งหนึ่งเราไปนั่งบวชนี่ก็น่าจะได้วันละสามครั้งโยมผู้ที่ทำงานในโลกเขาก็อยากได้วันละสามครั้งหลายคนนี่เขาก็เป็นพระแล้วก็ไม่มีหน้าที่อย่างอื่นก็ถ้าเราทำจิตใจให้สงบทำสมาธิทำทุกวันจิตใจเราก็จะสงบขึ้นร่วมเป็นงานถ้าเราไม่ทำงานแล้วก็ไม่ได้ผลงานการฝึกจิตก็เป็นงานแต่ว่ากรรมฐานกรรมฐานคือฐานของงานฐานของงานคืออารมณ์กรรมฐานอย่างเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกงานนี้ถ้าไม่ทำมันก็ไม่ได้ผมไม่ได้เงินเดือนไม่ได้เงินเดือนแล้วก็จนจบแล้วก็เบื่อต้องทำความเพียรมากขึ้นกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยปฏิบัติให้มาก
0: We like to know your followers. We want to know which country they are from, and their names are. So at the end is better. But now I have one more question. the five precepts. The first one is to abstain from killing. But Buddhists or laymen killed animal to make food to offer to the gods. Why, sir? And I think it's interesting question for Buddhists. Why you have that? อยากจะพูดให้โยมเข้าใจด้วยนะครับว่าในศีล5เนี่ยก็มีข้อแรกที่บอกว่าต้องฆ่าสัตว์นะครับแต่ทำไมศาสนาพุทธและพุทธศาสนาถึงจะสอนถึงฆ่าสัตว์แล้วก็มาทำเป็นอาหารอย่างเงี้ยมันจะผิดไหมนะเผื่อคุณโยมก็จะสงสัยอะไรนี่ก็เลยมาถามพระอาจารย
2: ์เรื่องทำไมพวกคงจะต้องไปถามเขาเองแล้วถ้าว่าผมว่าผลดีของความเจริญทางเศรษฐกิจเป็นสังคมอย่างหนึ่งก็คือทำให้ไม่จำเป็นต้องฆ่าสัตว์เพื่ออาหารเหมือนสมัยก่อนถ้าสมัยก่อนได้การตกปลาทำอะไรก็จะถือว่าไม่มีทางเลือกทีนี้ก็มีทางเลือกไม่จำเป็นใช่ไหมแต่การฆ่าสัตว์เพื่ออาหารก็รู้สึกลดน้อยลงโดยลำดับเพราะวิถีชีวิตของคนที่แตกกันแต่ถ้าผู้ที่ยังกระทำอยู่เขาควรจะรับทราบว่าบาปแล้วก็บาปทำก็ยอมผลหรือบาปฆ่าที่เจตนาไม่ว่าด้วยเหตุผลไหนก็บาปทำคงทราบการผมว่าต่อไปการทานเนื้อสัตว์คงจะต้องลดน้อยลงไปเพราะว่าเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่อย่างฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยเพราะว่าโดยเฉลี่ยแล้วผมจะได้เนื้อสัตว์และเช่นเนื้อวัว1กิโลก็ต้องปลูกพืชทั้ง32กิโลเพื่อให้คือปลูกพืชให้วัวกินแล้วก็ฆ่าวัวให้คนกินปลูกพืชทั้ง32ต้อง32กิโลต่อ1กิโลเนื้อสัตว์ถ้าเปลี่ยนทางพืชโดยตรงไม่ต้องทานเนื้อสัตว์ปัญหาความอดอาหารของชาวโลกก็หมดไปทันที

ไปคงเอาแค่นี้ก่อนนะ

0: ถ้าไปคงเอาแค่นี้ก่อนนะ
1: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นพระธรรมคำสอนของพระราชพัชรมานิตชอนชิวตันชยสาโรภิกขุสำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา

ฐานะที่หาไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการนี้อันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้คือฐานะว่าขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจงอย่าแก่ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจงอย่าเจ็บไข้ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาจงอย่าตายขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาจงอย่าสิ้นไปขอสิ่งที่มีความพินาศไปเป็นธรรมดาจงอย่าพินาศปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมไม่ได้พิจารณาจึงเศร้าโศกเสียใจส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุธรรมดาที่เกิดกับสัตว์ทั้งปวงจึงไม่เศร้าโศกเสียใจจากฐานสูตรสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกาย

เราจะเร่งต้นไม้ว่าแกต้องออกดอกเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องของเราจงอย่าทำเพราะเราจะเป็นทุกข์เปล่าๆถ้ามันจะเป็นมันก็เป็นของมันเองถ้ารู้อย่างนี้คิดอย่างนี้รู้ว่ามันหลงผิดรู้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของวาสนาบารมีต่อไปเราก็ปฏิบัติทำความเพียรของเราต่อไปไม่ต้องไปกลัวว่าจะนานร้อยชาติพันชาติจะชาติไหนก็ช่างมันปฏิบัติสบายๆนี่แหละหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราขอ

ถึงพึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราพวกเราขอถึงซึ่งพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราพวกเราขอถึงซึ่งพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราจนตลอดชีวิตของเรากราบน้อมคารวะแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งมีหลวงปู่สังวาลเข็มโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยพระเถรานุเถระสหธรรมิกทั้งหลายแล้วก็ขอความเจริญในธรรมต่อญาติโยมผู้สาธุชนผู้ใครในฟังธรรมทั้งหลายวันนี้อาตมาก็มีโอกาสได้มาพบกับญาติโยมอีกครั้งหนึ่งในวาระโอกาสพิเศษวันนี้พระอาจารย์ชัดชัยนิมนต์เป็นกรณีพิเศษเพราะว่าเป็นวันครบ1ปีของการจากไปของคุณแม่สมศรีแซ่เต็งอายุ77ปีครบ1ปีแล้วก็เป็นคืนที่1147จากการละสังขารจากไปของหลวงพ่อสนองกตปัญโญซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราฉะนั้นวันนี้พวกเราทั้งหลายก็ได้มาบำเพ็ญบุญเพื่อประกอบให้เกิดกุศลขึ้นภายในจิตใจของพวกเราฉะนั้นการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์ทุกผู้ทุกนามแต่พวกเรานั้นเข้าถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายกันได้แล้วหรือยังถ้ายังไม่ได้เราก็ต้องลงมือศึกษาธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมธรรมอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ประจำเป็นเรื่องที่เราตื่นขึ้นมาเราก็เห็นหลับก็ยังเห็นเห็นอะไรเห็นเกิดเห็นแก่เห็นเจ็บเห็นตายเห็นความพลาดพลาดเห็นความสูญเสียเห็นความโศกเศร้าแต่ละบุคคลแต่ละครอบครัวทุกคนต้องประสบพบเห็นแต่สิ่งเหล่านี้แม้กระทั่งตัวเราเองก็แล้วแต่เราเกิดมาเรามีอะไรที่เราพอจะพึ่งพาอาศัยได้บุญเท่านั้นแหละญาติโยมทั้งหลายฉะนั้นเรามีความโชคดีที่เราเกิดมาในแผ่นดินสุวรรณภูมิเป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนาและเราก็ได้มาเกิดในร่มเงาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงเป็นสมุติเทพท่านทรงสดสพิษราชธรรมเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีฉะนั้นการสูญเสียผู้มีพระคุณเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าเรามากำหนดรู้ถึงความเป็นจริงแล้วทุกคนต้องพัดพากจากกันทั้งนั้นแต่ว่าเราจะจากกันตอนไหนจากการตอนจากกันตอนเป็นหรือว่าจากกันตอนที่เรายังมีลมหายใจงั้นการเข้าวัดเนี่ยเราจะเข้าตอนเป็นหรือว่าเข้าตอนหมดลมหายใจอันนี้มันขึ้นอยู่ที่ปัญญาของเราของแต่ละบุคคลที่จะคิดที่จะนึกฉะนั้นปัญญาทางโลกเราก็เอาไว้ทำมาหากินแต่ปัญญาทางธรรมนี่เราก็เอาไว้เพื่อความหลุดพ้นเพื่อความพ้นทุกข์ของพวกเราฉะนั้นพุทธเจ้าสอนว่าการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้ทุกข์เกิดขึ้นเราก็พยายามไม่ให้เกิดแต่เมื่อเราเกิดมาแล้วทำยังไงจะให้ทุกข์มันดับทุกวันนี้คนเรามันเกิดจากอะไรความคิดของเรามันเกิดขึ้นเรื่อยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความพอใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความเสียอกเสียใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องธรรมดาของพวกเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องเข้าถึงสัจธรรมตามความเป็นจริงไม่มีใครหรอกที่ไม่สูญเสียแต่ว่าวันเวลาที่เราสูญเสียเนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่เรายังโชคดีที่เรายังไม่สูญเสียคนที่เรารักแต่บางคนที่เขาสูญเสียคนที่รักไปแล้วก็ทำใจได้ยากแล้วถามว่าเราจะทดแทนบุคคลที่รักเราจะลึกนึกถึงท่านได้อย่างไรก็อย่างวันนี้แหละญาติของท่านพระชัดชัยก็ได้มารวมตัวกันเป็นพลังศรัทธามาแสดงความกตัญญูกตเวทิตาด้วยการนิมนต์พระมาสวดอภิธรรมแล้วก็นิมนต์พระมาแสดงธรรมซึ่งเราตอบแทนท่านไม่ได้หรอกเพราะว่าท่านก็ไปเสวย
บุญของท่านแล้วฉะนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะได้มนุษย์สมบัติเทวสมบัติเราจะได้สมบัติอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ตอนที่เราเป็นมนุษย์นี่แหละถ้าเราให้ทานถ้าเรารักษาศีลถ้าเราเจริญภาวนาอย่างน้อยที่สุดมนุษย์สมบัติเป็นอันหวังได้แต่ถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์เทวสมบัติพรหมสมบัติแล้วก็ผลสุดท้ายสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเป็นอันหวังได้แต่เราเข้าถึงนั้นหรือยังฉะนั้นการเข้าถึงความดับทุกข์นั้นเราก็ต้องพิจารณาร่างกายสังขารของเราสังขารคือร่างกายและจิตใจสังขารมีทั้งสังขารที่ประกอบด้วยธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งเหล่านี้แหละประกอบกันขึ้นมาแล้วทำให้มีเลือดมีเนื้อมีกายมีใจแต่มาเมื่อคืนกระเทศแล้วว่า5บวก4เท่ากับ1ก็หมายความว่าเรามีขันธ์5แล้วก็บวกกับอีกธาตุทั้ง4รวมไปแล้วก็เป็น1ก็คือร่างกายของเรานั่นแหละที่นับวันนี้มันจะมีความเสื่อมทรุดโทรมลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆทำไมเราไปงานศพเราทำไมต้องใช้ธูปดอกเดียวก็เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าชีวิตของเรานี้มันถูกกืนกินไปด้วยกาลและเวลาความแก่มันกินเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีใครรู้หรอกว่าความแก่มันกินเราไปถ้าเราไม่มีสติรู้วินาทีหนึ่งล่วงไปก็เราก็แก่ไปแล้ววินาทีหนึ่งแล้วถามว่าแก่แล้วมันมีอะไรดีขึ้นมาโยมมันก็มีแต่ความเจ็บเท่านั้นเองแล้วถามว่าเจ็บแล้วจะให้มันรักษาให้หายเหมือนเดิมเป็นไปได้ยากเพราะสิ่งเหล่านี้เราใช้กันมามากมายกี่ปีแล้วแล้วยิ่งใจของเรามันมีส่วนที่สึกหรอมากที่สุดคิดนึกอะไรปรุงแต่งอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราคิดนึกแต่สิ่งที่ดีเราก็มีความดีใจถ้าคิดนึกแต่สิ่งที่ไม่ดีเราก็มีความเสียอกเสียใจเราก็เป็นคนอมทุกข์แบกทุกข์อยู่คนเดียวฉะนั้นทุกข์เกิดขึ้นเราก็คิดว่าทุกข์อันนี้มันแสนสาหัสเหลือเกินมันเป็นทุกข์อะไรที่เราทนได้ยากแต่ว่าเปรียบกับคนอื่นแล้วคนอื่นเขาทุกข์แสนสาหัสยิ่งกว่าเราอีกฉะนั้นพุทธเจ้าบอกว่าทุกข์ต้องกำหนดรู้แล้วก็ทำให้แจ้งเมื่อทำให้แจ้งแล้วเราก็จะละแล้วก็เราได้ปล่อยวางเราก็ไม่ต้องไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นเขาแต่ทุกวันนี้ที่เราคิดยึดเพราะว่าอะไรอ่ะตาเป็นของเราหูเป็นของเราจมูกเป็นของเราลิ้นเป็นของเรากายเป็นของเราใจเป็นของเราอารมณ์เป็นของเราเมื่อเป็นของเราแล้วโยมอะไรเกิดขึ้นก็ทุกข์เท่านั้นแหละนั้นพุทธเจ้าบอกว่าให้ละให้วางให้กำหนดรู้อย่างเดียวเมื่อเรามีสติรู้เนี่ยมันจะมีเป็นอัตโนมัติคือมันจะละไปโดยที่เรานั้นมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญญาจะละออกได้ทุกสิ่งทุกอย่างกายเวทนาจิตธรรมของเราเนี่ยเราก็ต้องคอยพิจารณาฉะนั้นถ้าเราจะให้เข้าถึงความเป็นจริงหรือว่าจะให้เข้าถึงความสงบจริงๆเราต้องรู้จักกรรมฐานอย่างพวกเรานี้ก็คงไม่ต้องพูดไม่ต้องอธิบายว่ากรรมฐานมันคืออะไรถ้าเรารู้จักหลักของสมถะคือความสงบจิตใจเมื่อมีใจที่สงบแล้วถามว่าอะไรเกิดขึ้นตามปัญญาเกิดขึ้นปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงว่าอะไรควรยึดอะไรควรปล่อยอะไรควรละอะไรควรเอาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยศีลธรรมเราต้องเอาไว้ก่อนเพราะปัจจุบันทุกวันนี้คนเราเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะโลกนั้นขาดศีลธรรมคนเรานั้นไม่เห็นตัวแก่คนเรานั้นเห็นแก่ตัวอันไหนที่จะหยิบฉวยได้อันไหนที่จะไฟฟ้าได้ที่จะกอบกวยได้เราทําไว้ก่อนถ้าเรามีการกระทําแบบนี้มีกรรมแบบนี้ถือว่าเรานั้นไม่ได้สร้างบารมีนั่นคนที่เกิดมาสร้างบารมีคือคนที่เป็นที่ให้เป็นผู้ให้ยกตัวอย่างเหมือนหลวงพ่อสนองกตบุญโยท่านให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ความสุขแก่พวกเราให้ความรู้แก่พวกเราท่านไม่เคยเอารัดเอาเปรียบพวกเราเลยท่านพยายามสรรหาสิ่งดีๆท่านพยายามฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยท่านเข้าอยู่ในป่าอยู่ในถ้ำเพื่ออะไรเพื่อสร้างบารมีภาคเพียรเพื่อ
ให้ตัวท่านนั้นออกจากสังสารวัฏเพราะท่านรู้ว่าสังสารวัฏนี้มันมีแต่ความทุกข์เป็นวัฏจักรเป็นวัฏวนอยู่เนี่ยเกิดแล้วแก่แก่แล้วเจ็บเจ็บแล้วตายกันอยู่เนี่ยทุกเมื่อเชื่อวันเมื่อเราเกิดเราแก่เราเจ็บเราตายไปแล้วถามว่าสิ่งเหล่านี้หมดไปไหมไม่หมดรุ่นหลังมาอีกแล้วก็รุ่นหลังก็มาอีกทยอยกันมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยแต่ถามว่าคนเรานั้นตายจริงหรือเปล่าถ้าเรายังไม่เข้าถึงความเป็นพระนิพพานถึงความดับในการดับสังขารคือความปรุงแต่งเราก็ยังต้องเกิดอีกเรายังมีภพมีชาติมีชรามีมรณะมีโสกะปริโทวัทุกะโทมนัสมีความเสียอกเสียใจสิ่งเหล่านี้นะเป็นสิ่งที่ประจำอยู่ในจิตใจของเราใครบ้างไม่เคยเสียใจใครบ้างไม่เคยทุกข์ใจไม่มีแล้วถามว่าสุขกับทุกข์อะไรมันมากกว่ากันโยมก็เปรียบเทียบง่ายๆถ้าเรานั่งสมาธิเนี่ยถามว่าสุขมันมากน้อยทุกข์มันน้อยไหมเราก็กำหนดรู้ของเราว่าถ้าเรานั่งแล้วปวดมันก็คือความเจ็บความปวดของเรานั่นแหละเราคิดว่าอย่างนั้นว่าเป็นของเราแต่ที่จริงเราพิจารณาเรื่อยไปนั่งเรื่อยไปเรื่อยไปมันปวดถามว่าอะไรมันปวดตรงไหนมันปวดใจมันปวดตรงไหนใจเป็นผู้รับรู้อย่างเดียวถ้ารับรู้รู้แล้วมันก็วางเฉยมันไม่ไปสนใจกับทุกขเวทนาอันนั้นแต่ว่าเมื่อเกิดความสุขแล้วเราก็ฝ่ายคว้าหามันอยู่นั่นตรงไหนที่มีสุขเราก็จะหาที่สุขเหมือนกับเรานั่งเนี่ยตรงไหนที่มันลำบากที่มันยากที่มันลำบากที่มันนั่งแล้วไม่สบายแล้วก็หาที่ที่จะให้มันนั่งสบายแล้วถามว่ามันสบายอยู่ตรงไหนที่มันนุ่มมันนิ่มมันสบายจริงแต่ใจเราสบายไหมใจเราสงบไหมถ้าใจเรายังไม่สงบไม่สบายดังนั้นมันเป็นที่ยังไม่เหมาะสมแก่พวกเราฉะนั้นใจของเรานี่เป็นใหญ่ที่สุดเลยจะสุขจะทุกข์จะยากจะลำบากมันอยู่ที่ใจของเราถ้าใจเรารู้จักความเพียงพอเพียงมันไม่ทุกข์หรอกญาติโยมทั้งหลายแต่พวกเรานั้นไม่รู้จักคำว่าพอเขียนตัวพอไม่เป็นจะเขียนแต่ตัวออย่างเดียวคือฉันจะเอารัดเอาเปรียบสังคมเอารัดเอาเปรียบญาติพี่น้องเอารัดเอาเปรียบทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อกอบโกยความสุขมาให้ตัวเราเองจะถามว่าสุขมันอยู่เที่ยงไหมมันไม่เที่ยงหรอกมันบ่ายคอยไปเรื่อยเหมือนกับตะวันขึ้นแล้วมันก็บ่ายแล้วก็คอยตกลงไปแสงสว่างก็ไม่เกิดขึ้นฉะนั้นเรานั่งสมาธิต้องให้แสงสว่างมันเกิดขึ้นภายในจิตใจให้ใจเราโปร่งโล่งสบายหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสานี่แหละญาติโยมทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเครื่องประคับประคองจิตของเรานั้นให้ไปสู่ความสงบฉะนั้นถ้าเรายังไม่สงบเราต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นที่เครื่องยึดจะถามว่ายึดเพื่ออะไรยึดเพื่อปล่อยหรือเพื่อวางไม่ใช่ยึดเพื่อเป็นตัวเป็นตนยึดเพื่อปล่อยวางแล้วก็ว่างสว่างสงบทุกคนรู้จักคำสงบแต่ถามว่าสงบตรงไหนสงบที่วัดสังฆทานหรือเปล่าสงบที่บ้านหรือเปล่าสงบที่ป่าช้าป่าชัดในถ้ำในหุบในเหวที่ไหนหรือเปล่าสงบอยู่ที่ใจของเรานั่นแหละถ้าใจเรามีสติมีสัมปชัญญะมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างสติตัวรู้เมื่อมีสติตัวสมาธิจะเกิดตามสติรู้สมาธิจิตของเรามั่นอยู่กับอะไรล่ะแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิก็คือเราไม่มีตัวรู้ภาวนาพุทโธก็ไม่รู้นั่งปวดก็ไม่รู้เมื่อยก็ไม่รู้เจ็บก็ไม่รู้พอใจก็ไม่รู้คืออวิชชาความมืดบอดความไม่รู้ในความเป็นจริงทำให้เรานั้นเป็นทุกข์เมื่อเราเป็นทุกข์แล้วเราจะดับทุกข์ได้ตรงไหนล่ะจะดับที่กายได้ไหมดับไม่ได้จะถามว่าดับที่ไหนได้ดับที่ใจของเราดับอย่างไรคือใจไม่ไปยึดเท่านั้นแหละถ้าใจไปยึดเป็นเรื่องเป็นราวมากมายก่ายกองแต่ถ้าใจไม่ยึดแล้วเป็นไงโล่งเบาสบาย
มือนใครจะสรรเสริญเราใครจะว่าเราใครจะด่าเราถ้าเราปล่อยวางถ้าเราวางเฉย

เสียสักแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างสักแต่ว่ามันไม่ใช่เราดังนั้นแหละมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาคนจะรักคนจะชังเราจะบังคับเขาได้ไหมมันไปเป็นไปไม่ได้แต่เราบังคับใจตัวเองได้ไหมได้ด้วยอะไรด้วยความสงบของเราเนี่ยหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทเพราะนั้นจิตเป็นนายกายเป็นเบาแต่ถ้าเราฝึกหัดจิตที่ดีแล้วเนี่ยจะทำให้เรานั้นมีความสุขจิตที่ฝึกหัดดีแล้วเนี่ยย่อมทำให้เรานั้นมีความสุขแต่จิตที่ยังไม่ฝึกไม่หัดเนี่ยมันก็จะมีแต่ทุกข์เท่านั้นเองทุกกายพอทนแต่ทุกใจทนได้ยากฉะนั้นญาติโยมต้องเข้าใจฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องมีความภาคมีความเพียรนั่งแบบมีสตินั่งระลึกรู้ลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไรแล้วเราก็มาพิจารณาใช้สติปัฏฐาน4กายพิจารณากายของเรากายของเรามีอะไรกายภายนอกกายภายในประกอบด้วยอะไรบ้างพิจารณากายถ้าเราไม่เห็นกายแล้วเนี่ยจิตเราส่งออกไปสู่ภายนอกความสงบก็จะไม่เกิดขึ้นเราก็จะไม่พบความสุขสงบที่แท้จริงเมื่อเราพิจารณากายของเราแล้วเนี่ยเราก็เห็นกายตามความเป็นจริงว่ากายของเรานั้นมันมีอะไรเกิดขึ้นภายในกายของเราเราก็จะต้องพิจารณาว่ากายของเราเป็นของที่ไม่สะอาดถ้าเป็นของที่สะอาดแล้วเราทำไมต้องชำระล้างทุกวันเราทำไมตื่นมาต้องล้างหน้าแปรงฟันทำไมต้องสระผมทำไมต้องอาบน้ำพิจารณากายให้เป็นของไม่สะอาดเมื่อพิจารณากายเป็นของไม่สะอาดนี้แล้วมันเกิดความเหนื่อยเบื่อหน่ายมันรู้ตามความเป็นจริงมันไม่ยึดกายกายมันจะเสื่อมกายมันจะแก่กายมันจะเจ็บกายมันจะตายก็เรื่องของกายแต่จิตนั่นไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจิตนั่งยังคงอยู่กับตัวเราดังนั้นการพิจารณากายเนี่ยสำคัญที่สุดกายเป็นพื้นฐานเมื่อมีกายแล้วถามว่าอะไรเกิดขึ้นถามเวทนาญาติโยมทั้งหลายเวทนาอย่างที่เรารู้กันน่ะนั่งนานเป็นทุกข์ยืนนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์อะไรนั่งนานทำนานเป็นทุกข์เท่านั้นแล้วถามว่าเราจะดับทุกข์นั้นได้ไงก็เรากำหนดรู้เนี่ยแล้วตอนนี้สุขเวทนาตรงไหนที่เรานั่งนุ่มนิ่มที่ไหนแล้วนั่งเพลินๆที่ไหนนั่งแล้วภาวนาดีๆใจมันโล่งโปร่งสบายเป็นความสุขอันนั้นคือสุขเวทนาฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะต้องกำหนดรู้และต้องรู้จักสัมผัสกับเวทนาอีกอันหนึ่งคืออุเบกขาเวทนาคือวางเฉยสุขกับทุกข์มันของคู่กันถ้าเราปรารถนาความสุขทุกข์ก็ตามไม่มีใครหรอกปรารถนาความทุกข์ไม่มีทุกคนปรารถนาความสุขแต่สิ่งที่ทุกคนนักปฏิบัติต้องปรารถนาคืออุเบกขาคือการวางเฉยถ้าไม่เฉยแล้วมันจะวุ่นวายไปหมดเลยวุ่นวายอะไรล่ะนั่งก็ปวดนั่งก็เมื่อยงุดงิดร้อนก็ว่าร้อนหนาวก็ว่าหนาวเมื่อยก็ว่าเมื่อยหิวก็ว่าหิวมันทำให้วุ่นวายไปหมดเลยฉะนั้นใจของเราเนี่ยต้องรู้จักละรู้จักวางเสียบ้างอันนี้พูดถึงเรื่องกายแล้วกายอาการ32แล้วกายของเราประกอบด้วยธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมแล้วก็เป็นของที่ไม่สะอาดนะเวทนาก็คือมีเวทนา3ทุกขเวทนาสุขเวทนาและอุเบกขาเวทนาแล้วก็จิตของเราเนี่ยสำคัญที่สุดตัวจิตตัวที่จะพิจารณาเนี่ยจิตมีความคิดมีความปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยเหตุปัจจัยเพราะอะไรเพราะสิ่งที่กระทบอายตนะภายนอกอายตนะภายในรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งเหล่านี้แหละจิตเอามาปรุงแต่งสิ่งที่เรากระทบเรียกว่าผัสสะสิ่งที่มากระทบกายรู้ว่าร้อนรู้ว่าอ่อนรู้ว่าแข็งนะโผฏฐัพพะคือธรรมารมณ์ที่ลุ่มเราเข้ามาสู่จิตใจของเราความพอใจความไม่พอใจความดีใจความเสียใจกิเลสตัณหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามารุมจิตใจของเราเราต้องกำหนดรู้ที่จิตของเราเมื่อเรากำหนดรู้ที่จิตของเราแล้วเราใช้สติใช้สมา

ิใช้ปัญญาสงบความฟุ้งซ่านสงบความปรุงแต่งจากจิตที่มีหลายดวงหลายความคิดหลายความนึกรวบรวมลงไปแล้วหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทภาวนาเลื่อยไปเลื่อยไปเลื่อยไปจนมีจิตเดียวภาวนาเลื่อยไปเลื่อยไปจากอารมณ์หลายอารมณ์ค่อยๆละไปละไปละไปกำหนดรู้ลงไปรู้ลงไปเหลืออารมณ์เดียวเป็นเอตคตารมณ์ก็เลยเป็นเอตคตาจิตเป็นเอตคตารมณ์จิตเดียวอารมณ์เดียวแล้วเมื่อเราพิจารณารูปเวทนารูปกายเวทนาแล้วจิตแล้วก็รู้ตามความเป็นจริงธรรมก็เกิดขึ้นพิจารณาธรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาความทุกข์เกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดาเราก็พิจารณากายของเราเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถควบคุมไม่สามารถที่กำหนดไปได้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของแต่ละบุคคลนั่นการที่จะเข้าสู่กระแสธรรมเราต้องมีความภาคเพียรไม่ใช่ว่าภาคเพียรเฉพาะเรามาวัดอย่างเดียวไม่ใช่ภาคเพียรเฉพาะเขาบังคับให้นั่งเราต้องทำให้เป็นอุปนิสัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยญาติโยมมีลมหายใจเข้าออกกันหรือไม่ถามว่าเราปฏิบัติทำกันได้ไหมการปฏิบัติทำต้องเลือกเวลาเลือกการเลือกเวลาเรื่องเพศเรื่องวัยหรือเปล่าไม่จำเป็นเพียงเรากำหนดรู้เท่านั้นเองสำคัญที่สุดการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยอย่าละกายจิตต้องให้เกาะกายไว้อย่างเดียวดังนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยพอเราภาวนาไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันเกิดนิมิตครูบาอาจารย์บอกว่าให้ยึดกายไว้อย่าส่งจิตออกไปสู่ภายนอกถ้าจิตออกไปสู่ภายนอกแล้วเนี่ยมันจะไม่รู้ตามความเป็นจริงมันจะเป็นสมุทัยทำให้เกิดทุกข์ถ้าเรารู้กองสังขารของเราแล้วเนี่ยอาการ32ในกายในใจของเราเนี่ยมันไม่เกิดทุกข์หรอกถามว่าไม่เกิดทุกข์ได้มันไม่ใช่ว่าไม่เกิดทุกข์ทุกข์มันมีประจำสังขารอยู่ทุกผู้ทุกนามอยู่แล้วแต่ที่ไม่เกิดเพราะอะไรเพราะใจไม่ยึดใจไม่หยิบเอามาเป็นของเราของเขาเป็นสักแต่ว่าเท่านั้นแหละเป็นสักแต่ว่าธาตุความคิดก็เราก็เป็นสักแต่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาความสุขของเราก็เป็นสักแต่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาสังขารร่างกายของเราก็เป็นเรื่องธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาสังขารก็คือร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุ4ดินน้ำไฟลมอาการ32สังขารอีกอย่างนึงความปรุงแต่งของจิตฉะนั้นเราเห็นมั้ยมันจะทิ้งกันไม่ได้เลยกายกับจิตสังขารคือร่างกายสังขารอีกอย่างคือการปรุงแต่งของจิตจิตเจตสิกที่คิดที่นึกที่ปรุงแต่งไปทำให้เรานั้นว้าวุ่นทำให้เรานั้นสุขกายสบายใจบ้างทำให้เราเสียอกเสียใจบ้างก็เพราะนี่แหละจิตเจตสิกที่เป็นต้นเหตุให้เราคิดให้เรานึกฉะนั้นญาติโยมเมื่อเราประพฤติเราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยต้องกำหนดรู้ลงไปสิ่งอะไรเกิดขึ้นที่เรานั่งสมาธิหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นกับเราเมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ไม่ต้องไปยึดมันฉะนั้นคนเรานั่งสมาธิก็คิดว่าจะต้องสงบจะต้องได้ความสุขคิดอย่างนั้นทำอย่างนั้นแสดงว่าเรานั้นติดอยู่ในสุขเมื่อเราติดสุขแล้วเนี่ยมันจะแก่ออกได้ยากไม่เกิดปัญญาแต่ถ้าเรานั่งแล้วเกิดความทุกข์นี่แหละมันจะเกิดปัญญาทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมีทุกข์เพราะยึดทุกข์เพราะไม่วางทุกข์เพราะไม่ว่างแต่ถ้าเราไม่ยึดมันก็จะเกิดความว่างความสว่างขึ้นภายในจิตใจสังเกตถ้าเรานั่งแล้วเราปวดแล้วลองแยกสิโยมแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากเวทนากายกับจิตมันเป็นของที่อยู่ด้วยกันแต่มันไม่ใช่อันเดียวกันมันเป็นคนละเรื่องคนละราวกันแต่มันอาศัยอยู่ซึ่งกันและกันฉะนั้นถ้าเราไม่มีจิตก็เราก็ไม่มีความคิดไงจิตนี่แหละเป็นผู้คิดผู้นึกที่จะทำให้เกิดพบเกิดชาติถ้าเรามีจิตดีคิดดีเราก็ฝ่ายในกุศลเหมือนอย่างพระที่ท่านสวดกุศลธรรมมาธรรมที่เป็นกุศลเพราะจิตฝ่ายในกุศลอกุศลธรรมมาจิตไม่ฝ่ายในกุศลเป็นอกุศลแล้วเราก็พยายามทำเป็นอัพยากิจ
คือไม่มีทั้งกุศลและอกุศลคือพูดง่ายๆการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติไปแล้วไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีตัวไม่มีตนแม้กระทั่งลมหายใจของเราที่เราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยแล้วกระทั่งการบริกรรมภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธเนี่ยพอเราเข้าถึงความสงบจริงแล้วเขาต้องละออกเขาต้องปล่อยวางออกเขาไม่ยึดแต่เหมือนว่าเราตอนเราเป็นเด็กเราจำความได้ไหมเราหัดเดินสมัยก่อนก็จะมีหลักให้เราจับแล้วเราก็เดินเป็นหลักไม้เป็นไม้ไผ่เป็นเสาแล้วก็มีแกนจับแล้วก็จับเดินหมุนไปหมุนไปจนเราสามารถประคับประคองเราได้แล้วเราก็ไม่ต้องอาศัยหลักแต่ถ้าเราไม่มีหลักแล้วเป็นไงโยมยืนขึ้นก็ยืนไม่ได้งงเงินล้มแผะล้มแผะแต่เมื่อเรามีหลักของเราแล้วเมื่อเรายังเดินไม่แข็งเรายึดสังเกตเด็กจะจับกำไม่แน่นเลยเพราะกลัวจะล้มพอกำไม่แน่นทีนี้มันก็หมุนไปหมุนไปหมุนไปก็เราก็รู้จักการย่างเท้าแต่เราไม่ได้กำหนดว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเพราะเรายังเป็นเด็กเรายังไม่รู้ความแต่เมื่อเราเดินชำนิชำนาญแล้วเนี่ยเมื่อเราเดินสมาธิเรากำหนดขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอมีสติเหมือนกับลมหายใจเข้าออกของเราทุกคนมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ว่าเราไม่เคยกำหนดรู้ไม่เคยเอาคำว่าพุทโธไว้ในอารมณ์หรือไว้ในลมเข้าลมออกของเราเลยเราหายใจเข้าเราก็ปล่อยให้หายใจเข้าเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่มีสติไม่มีบุญเข้าหายใจออกเราก็ปล่อยให้ใจออกโดยไม่มีสติไม่มีบุญเกิดขึ้นแต่เมื่อเรากำหนดรู้หายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธนี่ระยะโยมมันเป็นบุญแล้วแล้วถามว่าหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทมาพุทโทที่วัดหรือเปล่าไม่ใช่ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจยังยืนยังเดินยังนั่งยังนอนได้เรากำหนดรู้หายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทหรือว่าถ้าเอาหยาบๆหน่อยก็คือพุทโทพุทโทพุทโทพุทโทนึกในใจนะโยมเมื่อเรามีพุทโทแล้วคืออะไรล่ะพุทโทก็คือพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อเราตื่นเบิกบานแล้วอะไรจะเข้ามาครอบงำจิตใจของเราได้กิเลสตัณหาอุปาทานครอบงำจิตใจเราได้ไหมเพราะเรารู้ทันเขาแล้วเราตื่นที่จะรับแสงธรรมที่เราจะได้พิจารณาแล้วเราก็เบิกบานในธรรมของเราในการประพฤติในการปฏิบัติของเราถ้าไม่เรานั้นตื่นเบิกบานฉะนั้นคำว่าพุทโธนี่โยมความหมายมากมายมีคุณค่ามากมายแต่เราไม่รู้จักเราก็ไปเอาอะไรมาเป็นสารณะไม่เอาพระพุทธไม่เอาพระธรรมไม่เอาพระสงฆ์มาเป็นสารณะเราต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะแล้วต้องนึกใหญ่ๆว่าสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นสารณะของข้าพเจ้าพระสงฆ์เป็นสารณะของข้าพเจ้าเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือศีลศีลคือข้อละเว้นทั้ง5ศีลอันนี้มันไม่ใช่เป็นของศาสนาพุทธอย่างเดียวเป็นของมนุษย์ร่วมโลกที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วทุกคนต้องมีข้อห้ามทั้ง5หรือว่าความเป็นปกติของ5ทั้ง5ข้อนี้คืออะไรทุกวันนี้เราเห็นไหมคนง่อยเปี้ยเสียขาคนยากไร้คนพิกลพิการเมื่ออาตมาไปแจกจานธรรมของวัดสังฆทานนั่นก็ง่อยเปี้ยเสียขาแต่ตัวเองเขาคงนึกไม่ออกว่าที่เขาได้รับวิบากกรรมนี้มันเป็นเพราะอะไรเพราะกรรมของเขาทำมาเพราะศีลของเขาไม่บริสุทธิ์ไปฆ่าไปกักขังไปทำร้ายไปทรมานสัตว์ที่เขาไม่มีความสามารถจะสู้เราได้สัตว์เล็กสัตว์น้อยเราก็ไม่ละเว้นแม้กระทั่งยุงมดแมงเราก็ไม่ละเว้นแล้วถามว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อเราไม่ละเว้นแล้วสะสมไปเรื่อยๆมันเป็นวิบากกรรมให้เรานั้นได้เสวยวิบากกรรมนั้นอันนี้ปาณาติบาตทีนี้บางคนของหายก็ได้บางคนของหายก็ไม่ได้บางคนก็ถูกลักถูกขโมย
นะวางของไว้แป๊บเดียวนะเหมือนกับญาติโยมมาวัดสังฆทานเนี่ยวางของไว้แป๊บเดียวก้มลงกราบหลวงพ่อโตพอผงกหูมาอีกทีนึงโทรศัพท์หายไปแล้วกระเป๋าหายไปแล้วอันนี้มันไม่ใช่เหตุบังเอิญนะมันเป็นกรรมของเราที่เราเคยกระทำไว้กรรมมีสองอย่างกรรมในอดีตชาติกรรมปัจจุบันฉะนั้นกรรมในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากเราเลินเล่อประมาทเราเชื่อใจคิดว่าคนในวัดไม่ใช่คนที่ลักที่ขโมยแต่ก็มีพวกแอบแฝงมิจฉาชีพนะเป็นขาวนกกระยางพอเผลอไม่ได้ก็จิกก็กินเลยนะสิ่งที่น่าอเนจอนาจใจคืออาศัยเสื้อผ้าอาภรณ์สีขาวมาทำให้แปะเปื้อนในวงของพุทธศาสนาฉะนั้นคนที่คิดอย่างนี้คนที่ทำอย่างนี้ทำในวัดบาปมหาศาลเลยนะเพราะว่าคนในวัดตั้งใจมาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิคนมีศีลทีนี้เรามาคิดอีกทีว่าเขาอาจจะไม่มีเจตนาเจตนาครั้งแรกก็ตั้งใจที่จะมารักษาศีลจะมาเอาบุญนั่นแหละแต่บังเอิญเราประมาทเลินเล่อทำให้เขาเกิดกิเลสมีแหวนเพชรมีสร้อยคอทองคำมีอะไรที่มันมาล่อแหลมมาล่อตามาล่อกิเลสคนเราถ้าไม่เห็นมันก็ไม่เกิดกิเลสแต่เมื่อเห็นแล้วมันเกิดกิเลสยับยั้งชั่งใจไม่ได้เพราะว่าจิตของคนเรานี่มันใฝ่ต่ำพอจะให้ขึ้นสูงเนี่ยมันขึ้นได้ยากแล้วมีสิ่งมาล่อยิ่งยากที่สุดเลยขาดสติฉะนั้นตมาไปในเรือนจำบุคคลที่อยู่ในเรือนจำถูกจำจองหน้าตาไม่ใช่คิริคิเลมหน้าตาไม่ใช่ว่าไม่ใช่มีแขนไม่มีแขนพิกลพิการไม่ใช่คนมีความรู้เป็นด็อกเตอร์ปริญญาโทปริญญาเอกบางครั้งก็มีอดีตพระอดีตมหาต้องเข้าไปจองจำอยู่ในคุกในตารางเพราะอะไรเพราะขาดสติถ้ามีสติแล้วเราไม่เสียสตังค์หรอกญาติโยมแต่ทุกวันนี้คนเราขาดสติก็เลยเสียสตังค์เสียสตังค์อย่างไรคำพูดตัวเองก็ยับยั้งชั่งใจไม่ได้ก็ไปด่าเขาไปนินทาเขาไปว่าร้ายเขาขึ้นลงขึ้นศาลถูกปรับเสียสตังค์ใช่ไหมฉะนั้นแล้วถ้าเรามีสติแล้วไม่เสียสตังค์เลยนะสติไม่ทำให้ใครได้เสียอะไรทั้งสิ้นสติมีแต่ดีดีกับดีดีอยู่ดีเรื่อยไปดีที่สุดฉะนั้นเราต้องพิจารณานะโยมนะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีโอกาสแล้วเนี่ยอย่าประมาทในชีวิตชีวิตเราเนี่ยมันไม่ยืนยาวหรอกชีวิตของเรามีค่าแค่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเองโยมแต่ชีวิตเรามีค่ามากที่สุดก็คือชีวิตที่เรานั้นได้พัฒนาจากบุคคลธรรมดาที่ยังไม่มีศีลมีธรรมจากคนที่ไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ถือศีลวางธรรมไม่เคยได้สวดมนต์ไหว้พระเลยเราก็มาพัฒนาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมโอกาสเหมาะๆโอกาสดีๆก็เข้ามาบวชเนกขัมภ์วัน2วัน3วันเพื่ออบรมบ่มนิสัยพัฒนาจิตใจให้เป็นเหตุให้เป็นปัจจัยสิ่งเหล่านี้แหละมันเกื้อกูลให้เรานั้นได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเทวสมบัติพรหมสมบัติแล้วสุดท้ายคือนิพพานสมบัติเป็นอันหวังได้ทุกคนทุกผู้ถ้าเรานั้นตั้งใจอย่างเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีบุญแล้วแล้วถ้าเราไม่ต่อบุญไม่เติมบุญไม่เสริมบุญแล้วมันหมดนะโยมนะหมดแล้วโยมไปขอใครได้ไหมหมดบุญก็ขอใครไม่ได้เพราะบุญใครบุญเรากรรมใครกรรมเราดีใครดีเราชั่วใครชั่วเราชั่วดีอยู่ที่เราทั้งนั้นเองดังนั้นถ้าเราจะไปยึดว่าสิ่งนี้สิ่งนั้นมันยึดไม่ได้หรอกแต่เราต้องยึดศีลธรรมไว้ก่อน
อย่างที่อาตมาว่ายึดเพื่อปล่อยนะไม่ใช่ยึดเพื่อว่าให้ใคร

0: นะเสริญว่าโอ้คนนี้ปฏิบัติธรรมได้ขั้นนั้นขั้นนี้แล้วโสดาบันสติตาคาอนาคาพระอรหันต์เราไม่ต้องไปยึดอย่างนั้นถ้าเราทำดีตัวเราเองรู้ตัวเราเองนะพิสูจน์ได้ไม่ต้องให้ใครยกย่องเราบางครั้งเขายกย่องเราเขาเพื่ออะไรสรรเสริญเราเพื่ออะไรเพื่อลาภสักการะฉะนั้นเมื่อเราสังเกตตัวเราเองถ้าใครด่าเราแล้วเราโมโหฉุนเฉียวแสดงว่ายังต้องประพฤติยังต้องปฏิบัติแล้วบุคคลใดถ้าเขายกยอปอป้าแล้วหน้าบานเป็นกระด้งใจมันฟูขึ้นแสดงว่ายังยึดติดแม้กระทั่งอาตมาเองมีโยมมาชมมันก็เผลอไม่ได้ฟูขึ้นมาโอ้ยนี่ขนาดดูควบคุมจิตแล้วนะแล้วถ้าปุถุชนไอ้ปุถุชนคนธรรมดาโยมไม่ยิ่งใหญ่กันเหรอขนาดเราคอยดูจิตตัวเองดูกระแสจิตของเราเองเนี่ยพอใครมายกย่องโอ้ว่าวัดวาสวยงามวัดวาพัฒนาได้เร็วมันอมยิ้มนิดๆแสดงว่าก็ยังติดอยู่ใช่ไหมแต่มาไม่เถียงพ่อแต่มาก็ยังเป็นสมมุติอยู่เหมือนกันยังไม่วิมุตติยังไม่หลุดพ้นนะแต่ก็พยายามทำให้มันวิมุตติให้มันหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ลาภยศสรรเสริญสุขทุกข์เหล่านี้กิเลสตัณหาอุปาทานเหล่านี้ก็พยายามให้มันวิมุตติหลุดพ้นไปสักทีนะแต่ได้ชาตินี้หรือชาติไหนก็แล้วแต่แต่ก็ไม่ลดละเพียรทำไปสร้างไปไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเพราะชีวิตของเราเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกมันได้พักไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้หลับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้นอนทุกคนหลับนอนแน่ทุกคนที่แน่แน่คือไม่หายใจทุกคนตอนนี้มีลมหายใจก็หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าก็เป็นบุญหายใจออกก็เป็นบุญนะแต่ไม่ใช่พุทโธพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยมันไม่เกิดกุศลขึ้นภายในจิตใจฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเรานั้นได้มาสร้างกุศลร่วมกันเป็นวันครบ 1,147 ที่หลวงพ่อสนองกตบุญโญได้ละสังขารจากพวกเราไปทำให้เรานั้นโศกเศร้าอาลัยอาวรณ์ถึงคุณงามความดีของท่านเราก็เลยมาอุทิศบุญให้ท่านแล้วก็วันนี้ก็มาครบรอบคุณแม่สมศรีแท้เต็งคือเป็นมารดาโยมดาของท่านชัดชัยหรือที่เรียกกันติดปากว่าท่านเจ้ยแล้วก็หมู่ญาติได้ถือโอกาสอันนี้ในวันครบรอบการละไปของผู้มีพระคุณก็ไม่รู้จะทำอะไรให้ได้ในศาสนาของชาวพุทธเราก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านนั่นแหละแล้วถามว่าท่านได้รับหรือไม่ได้รับไม่ต้องสงสัยแต่ที่แน่ๆที่สุดตัวเองได้รับล้านเปอร์เซ็นต์นะฉะนั้นบางคนจะมาออกอากาศในการธรรมะสว่างใจก็จะถามกันอยู่ประจำเลยเนี่ยถามกันจังว่าอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้คนตายไปแล้วคนตายจะได้รับไหมก็ยังไม่เคยตายก็เลยไม่รู้ว่าได้รับหรือไม่ได้รับนะแต่ถามว่าถ้าเขาอยู่กันคนละบ้านคนละภพคนละภูมิเนี่ยถ้าเราไม่มีสื่อไปถึงเขาเนี่ยเขาไม่รับรู้หรอกแต่ผู้เป็นญาติเป็นมิตรเป็นเชื้อสายเป็นสายเลือดมีความผูกพันสื่อได้ไม่ได้เป็นบางเหตุเป็นกรณีอย่างพ่อแม่เราเนี่ยตอนเป็นมนุษย์เนี่ยท่านถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมท่านเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมท่านไม่เคยทำบาปเลยอันนั้นไม่ต้องอุทิศให้ท่านหรอกท่านไปเสวยบุญของท่านแล้วแต่ทำไมต้องทำเพราะเป็นอุบายถ้าไม่มีอุบาย5วัน7วัน9วัน50วันเราก็ประมาทไม่ทำบุญให้ท่านแต่เป็นอุบายคือให้เราคนเป็นแหละทำเหมือนกับฟังอภิธรรมเนี่ยหลวงพ่อสนองท่านก็ไม่ฟังแล้วคุณแม่สมศรีก็ไม่ฟังแล้วแต่ให้พวกเราฟังแล้วเอาไปพินิจพิจารณาแล้วของเราฟังแล้วเข้าใจความหมายแต่ยังไม่ลึกซึ้ง พราะอภิธรรมนั้นเป็นธรรมที่ลึกซึ้งต้องคนที่มีภูมิความรู้ต้องได้ศึกษานะแต่ถามว่าจะศึกษาให้รู้ได้ไหมไม่ยากทำใจให้สงบทำใจให้เป็นสมาธิมีสติมีปัญญาแล้วจะเข้าใจในพระอภิธรรมเจ็ดคำพีวันนี้ก็ถือโอกาสได้มาแสดงสิ่งอันพลน้อยเป็นปกิณกะธรรมให้ญาติโยมได้มีสติได้มีปัญญาพอเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติตามเหตุตามปัจจัยตามวาสนาบารมีของแต่ละคนแต่ละท่านก็ขอคุณความดีทั้งหลายแหล่จงมาปกปักรักษาพวกญาติโยมทั้งหลายผู้มีใจในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงปกปักรักษาให้พวกญาติโยมทั้งหลายจงมีแต่ความสุขกายสบายใจปรารถนาความสุขก็ขอให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิก็ที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีค่ะ

กฎแห่งกรรมตอนแมวทวงหนี้กรรมทุกชีวิตในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ต่างก็ต้องดิ้นรนเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนมนุษย์ต่างจากสัตว์ตรงที่มีเหตุผลรู้จักผิดชอบชั่วดีกลัวบาปกรรมเพราะฉะนั้นเราจึงควรฝึกจิตตนให้เป็นคนมีเมตตาไม่ว่าจะต่อคนหรือสัตว์ร่วมโลกเพื่อที่จะได้ทำจิตให้สูงขึ้นให้สมกับการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีข้าพเจ้ามีเรื่องเกี่ยวกับคนซึ่งไร้เมตตาต่อสัตว์มาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจทุกๆคนเรื่องมีอยู่ว่าในคงมีอันต้องเป็นคนพิการด้วยการกระทำเพราะขาดเมตตาเป็นความโกรธชั่วแล่นจึงต้องทุกข์ทรมานมาจนถึงทุกวันนี้ในคงเป็นคนโมโหร้ายวันหนึ่งได้มีแมวแอบเข้าไปกินปลาในครัวที่นายคงทำไว้ด้วยความเจ็บใจจึงหาวิธีการที่จะจัดการมันโดยเขาใช้เชือกไนลอนขนาดพอเหมาะทำเป็นบ่วงดักตรงทางที่แมวจะหนีลงจากบ้านคิดว่าถ้ามันวิ่งหนีมาทางนี้บ่วงเชือกนี้คงจะรัดมันพอดีและในคืนนี้เองเจ้าแมวชะตาขาดก็มาขโมยของกินในครัวอีกพอในคงได้ยินเสียงมันคุ้ยเคียอยู่ก็เอาเท้ากระทืบพื้นอย่างแรงแมวมันตกใจมากก็วิ่งหนีลงไปทางที่ในคงทำบ่วงดักไว้ขาแมวติดบ่วงดิ้นไม่หลุดมันร้องด้วยความกลัวตายและพยายามดิ้นแต่บ่วงนั้นรัดขามันจนแน่นมากยากเกินกว่าที่มันจะดิ้นให้หลุดออกมาได้ในคงยิ้มอย่างสะใจจะปล่อยให้มันตายคาห่วงอยู่อย่างนั้นแหละอีก3วันต่อมาในคงเดินไปดูเจ้าแมวกะว่ามันคงนอนตายเพราะความหิวไปแล้วแต่เมื่อเดินไปดูก็ต้องแปลกใจบ่วงเชือกที่ทำไว้มันขาดหายไปในคงก็สงสัยว่าเชือกมันขาดไปได้อย่างไรหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปก็ไม่เคยมีแมวมาขโมยกินปลาในครัวอีกเลยผ่านไปเดือนเศษสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นขณะที่ในคงจับกุ้งอยู่ด้วยความบังเอิญหรือเป็นเวรกรรมที่ตามมาทันก็เป็นได้ทำให้ในคงเหยียบถูกเงี้ยงปลาชนิดหนึ่งเข้าเงี้ยงได้แทงทะลุที่ฝ่าเท้าในคงเจ็บปวดแสนสาหัสถึงแม้จะพาไปโรงพยาบาลและหมอจะรักษาอย่างไรก็ไม่สามารถบรรเทาความเจ็บปวดที่มีได้เลยทั้งกินยาทั้งทายาก็ไม่หายแผลเริ่มเขียวช้ำระบมไปทั้งขาผลสุดท้ายหมอก็ต้องตัดขาในคงเพราะแผลที่ขามันเน่ามากหลังจากการผ่าตัดแล้วก็ใช่ว่าจะหมดกรรมเพราะแผลผ่าตัดมันไม่ยอมหายในคงนอนเจ็บปวดทรมานเขานึกทบทวนว่าทำไมตนเองถึงต้องเป็นแบบนี้แล้ววันหนึ่งคำตอบก็ได้เฉลยออกมาเขาได้ยินเสียงแมวร้องมันร้องดังมากๆร้องจนเขารำคาญต้องโผล่หน้าออกไปดูและสิ่งที่เขาได้เห็นก็คือเจ้าแมวขโมยตัวนั้นมันส่งเสียงร้องและมองมาที่เขาสภาพของมันเหลือแค่3ขาแล้วปัญหาก็ถูกเฉลยว่าเชือกมันได้ขาดติดขาแมวไปและรัดขาของมันแน่นจนเลือดไม่เดินในที่สุดขาก็เน่าและหลุดขาดหายไปในคงเพิ่งคิดได้ว่าผลกรรมที่ตนเองสร้างกำลังคืนสนองตนอยู่เขาคิดจะไถ่บาปโดยการเลี้ยงแมวตัวนั้นไว้แต่มันกลับไม่ยอมให้จับมันขู่คำรามและกระโดดหนีหายไปและไม่มีใครพบมันอีกเลยส่วนในคงก็ต้องทนทรมานต่อไปนี่ก็คงเป็นตัวอย่างหนึ่งให้เห็นว่าอย่าคิดประมาทว่าการก่อกรรมกับสัตว์เล็กๆแล้วผลวิบากกรรมจะไม่ตามสนองการกระทำที่บวกกับเจตนาย่อมเป็นผลเต็มร้อยไม่มีใครมาบรรเทาวิบากลงได้นอกจากตัวเราเองหมั่นสร้างกรรมดีไว้เถิดแล้วชีวิตจะพบกับความ

สมณะเรานี้ไม่มีอะไรมากมายหรอกนะมีบาทใบหนึ่งก็พอมีผ้าไตรจีวรชุดหนึ่งก็พอจะสะพายสิ่งของไปมากมายให้มันหนักทำไมอยู่ที่ไหนก็สบาย

้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างเดียวก็พอที่เอาจริงๆก็เอาแต่ความสบายใจไม่ต้องไปแยกแยะอะไรให้มันมากบิณฑบาตได้มาก็เอาแต่พอฉันเท่านั้นเหลือนั้นก็ให้เพื่อนๆหรือให้เป็ดให้ไก่กินไม่ต้องไปกระเสือกกระสนให้มันมากหรอกขอให้เราปฏิบัติดีเท่านั้นก็พอ

0: ที่เป็นสุปฏิปันโนไม่ต้องไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ทุกวันนี้เป็นนักท่องเที่ยวไปเรื่อยๆเลยไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกจะไปหาเอาอะไรให้ศึกษาความรู้ข้อเท็จจริงมันก็วางได้มันก็อยู่หลักเดิมนี้แหละไม่ได้ติดลาภยศติดสรรเสริญติดนินทาถ้ามันพอดีแล้วนั่งอยู่ก็สบายคติธรรมคำสอนหลวงพ่อชาสุภัทโธ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: สนองกตปุญโญนามเดิมสนองโพสุวรรณเกิดเมื่อวันที่5เมษายน2487ที่ตำบลหนองผักหน้าอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ13ปีมีโอกาสเรียนบาลีนักธรรมอยู่2ปีจนสอบนักธรรมตรีได้เมื่ออายุครบบวชได้อุปสมบทณวัดดอนไร่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีหลวงพ่อมุ่ยพุทธรักขิโตเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านอุปสมบทได้พรรษาเดียวก็เริ่มออกธุดงค์ไปทางภาคอีสานท่านพระอาจารย์สนองกตปุญโญเป็นศิษย์ของหลวงพ่อสังวาลเขมโกแห่งวัดทุ่งสามัคคีธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีท่านเป็นผู้มีความจริงใจและจริงจังต่องานเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาปัจจุบันท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีซึ่งวัดสังฆทานยังได้แยกสาขาออกไปเผยแพร่ธรรมะตามจังหวัดต่างๆถึง13แห่งผลงานด้านเผยแพร่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศของท่านเป็นที่ประจักษ์แก่สาธุชนทั่วไปโดยเฉพาะรายการธรรมะสว่างใจทางวิทยุมีผู้ติดตามรับฟังเป็นจำนวนมากตั้งแต่สาธุชนในเมืองหลวงตลอดจนชนบทจนกระทั่งชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่บนดอยท่านยังคงมุ่งมั่นทำงานเพื่องานมิต้องการอื่นใดนอกจากเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรสืบไป

ขอสาธุชนพุทธบริษัทตั้งใจนอบน้อมนมัสการแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงๆหลับตาสักพักหนึ่งเพื่อการสงบใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อนำความสุขสงบให้เกิดความรู้ขึ้นที่ใจเราสงบที่ใจเราในการทำจิตให้เป็นหนึ่งคือทำใจให้เป็นสมาธิภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกหายใจเข้านึกว่าพุทหายใจออกนึกว่าโทพยายามปล่อยละวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราสลัดละทิ้งความกังวลต่างๆให้ใจเป็นบุญเป็นกุศลสักพักหนึ่งเพื่อเป็นการหยุดยั้งชั่งจิตหรือว่าพักจิตถ้าเป็นรถยนต์ก็ดับเครื่องให้เครื่องมันเย็นแล้วค่อยวิ่งต่อไปการทำใจสงบก็ไม่ต่างอะไรกับพักดับเครื่องให้มันสนิทความสึกหรอของมันก็จะหมดไปการที่ใจของเราคิดไม่ยอมสงบนั้นเหมือนกับหัวใจนั้นทำงานมากเรียกว่ามันทุกข์มากหนักมากจนไม่มีเวลาหยุดทำให้สึกหรอแก่เลย

จ็บเร็วชำรุดทรุดโทรมเร็วเพราะใช้กำลังใจมาก ให้ภาวนาพุทโธทุกลมหายใจของเราไปจะสงบหรือไม่สงบเราก็ไม่คิดอะไรมากรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจเราไว้อย่างเดียวไม่ไปรู้กายรู้ใจคนอื่นการที่เราได้มาฝึกใจการเข้าถึงธรรมะคือเราต้องการได้ความสงบสุขทางใจบุญที่เราทำบ่อยเราทำเพื่อไม่ให้ใจของเรานั้นมีความทุกข์หรือไม่ให้ใจของเรานั้นมีความเล่าร้อนอยู่ตลอดเวลาบุญเป็นเพียงความดับทุกข์บุญไม่ปรารถนาอะไรมากนอกจากมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติทำความดีก็ต้องการเดินไปทางเดียวคือทางไปดับทุกข์ไม่ปรารถนาไปทางอื่นฉะนั้นธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สอนให้เรามารู้เรื่องของใจมารู้ของวิธีดับใจเพราะโลกมันร้อนวุ่นวายทุกวันนี้เพราะว่ามันร้อนใจมันร้อนเพราะความไม่ถูกใจมันร้อนเพราะความไม่สมหวังของใจมันร้อนเพราะความปรารถนาไม่ได้ดังใจจึงทำให้ใจเรานั้นเป็นทุกข์กวนกวายกระสับกระส่ายร้อนยิ่งกว่าร้อนแดดร้อนยิ่งกว่าร้อนไฟเผาบุญทำให้ใจเราเย็นเย็นเพราะเราลืมความร้อนใจเช่นเรามาวัดเราก็ลืมเรื่องการงานลืมเรื่องภาระที่เราเคยเป็นห่วงกังวลที่เราเป็นห่วงเป็นกังวลเราคิดไม่หยุดอยู่ที่บ้านเรามาวัดก็ลืมไปชั่วขณะหนึ่งเพราะเราได้เห็นเราได้ยินแต่สิ่งที่เป็นเรื่องไม่มีตัวตนเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ของเราและไม่ใช่ของเขามาวัดมันก็เป็นเรื่องที่เห็นตามความจริงสภาวะธรรมะก็คือความจริงทั้งหมดจริงในสัจจะจริงในธรรมะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นธรรมของอะไรมันปรุงแต่งขึ้นมาทั้งหมดแต่ตัวปรุงแต่งนั่นคือตัวไม่แน่นอนทั้งหมดแม้จะร่างกายเราก็เป็นตัวปรุงแต่งขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาจากข้าวจากน้ำจากดินจากไก่จากลมตัวปรุงแต่งมาจากพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดแต่ที่จริงมันมาจากวิญญาณก็เป็นตัวปรุงแต่งให้เกิดนามรูปขึ้นมาเมื่อปรุงแต่งอย่างนี้แล้วจึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แปรปรวนในเมื่อเหตุมันเกิดจากการปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อละความปรุงแต่งแล้วมันก็ดับไปเป็นธรรมชาติก็กลายไปเป็นธรรมชาติคือเป็นของเดิมเมื่อโลกเราเกิดมาจากไหนโลกเราก็เกิดมาจากการปรุงแต่งของธรรมชาติไม่ใช่ใครสร้างให้เกิดโลกเราเกิดมาจากการปรุงแต่งน้ำลมไฟดินมาประชุมพร้อมกันลมเป็นตัวให้กำเนิดน้ำน้ำเป็นตัวให้กำเนิดดินน้ำไฟเป็นตัวทำให้พอดีทำให้น้ำหมดน้อยลงทำให้เกิดเป็นธาตุดินขึ้นมาเพราะกำลังลมน้ำไฟจึงกลายมาเป็นธาตุดินธาตุดินก็เป็นแหล่งที่จะมาเป็นพื้นฐานให้กำเนิดสัตว์โลกสัตว์โลกก็เป็นการที่กำเนิดมาจากปัจจัยทั้งสี่คือดินน้ำไฟลมแต่ปัจจัยนามรูปที่เกิดมาก็เกิดการเกิดมาจากความไม่รู้ค
ความไม่รู้ความจริงว่าอะไรความไม่รู้นี่เนี่ยทำให้เราหลงทำให้เราปรุงแต่งทำให้เรากำเนิดความทุกข์ทั้งปวงมาได้เช่นเกิดพอใจและไม่พอใจถ้ารู้แล้วก็เข้าถึงสัจธรรมคือดับทันทีและที่เราหลงคิดหลงนึกหลงเป็นทุกข์หลงเศร้าโศกเสียใจว่าอย่างนั้นจงเป็นของเราอย่างนี้ไม่ควรเป็นของเราอย่างนั้นเราไม่ต้องการอย่างนี้เราต้องการจงได้มาแต่สิ่งที่ต้องการสิ่งที่ไม่ต้องการเราไม่ต้องการเห็นไม่ต้องการรู้แต่ว่าเราก็ปรารถนาอะไรที่เราต้องการไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นสัจธรรมมันเป็นธรรมะซึ่งเป็นตัวปรุงแต่งขึ้นมาในอารมณ์ของเราจึงไม่มีอะไรที่จะตรงไปตามที่เราต้องการแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมันเกิดปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันก็ดับของมันในเมื่อเราไม่ยินดีเมื่อเราไม่ปรุงแต่งตามเช่นเดียวกับโรคนี้เกิดขึ้นมาจากธาตุดินน้ำไฟลมโรคนี้เมื่อขาดจากดินน้ำไฟลมมันเกินกำหนดน้ำเกินไปลมเกินไปหรือไฟเกินไปโรคนี้ก็อันตรธานสูญหายไปโลกนี้เกิดจากปัจจัยดินน้ำไฟลมที่สร้างให้โลกเกิดขึ้นมาได้สังขารร่างกายเราก็เป็นปัจจัยที่เกิดมาจากนามรูปเกิดมาจากธาตุดินน้ำไฟลมแต่โลกนี้อยู่ได้เป็นล้านล้านปีแต่สังขารเรานี่เกิดอยู่ได้ไม่ถึงร้อยปีเมื่อปัจจัยมันตรงแต่งถึงที่สุดมาแล้วมันก็เสื่อมหมดไปสิ้นไปกลายเป็นธาตุไปใจเรานี่เกิดปรุงแต่งชั่วขณะเดียวแต่เป็นทุกข์ยาวนานแต่เป็นสุขนิดเดียวก็เกิดจากปัจจัยที่เราหลงเราปรุงแต่งให้มันเกิดขึ้นถ้าไม่รู้มันก็เป็นอวิชชาเมื่อมันเป็นอวิชชาเลยมันก็สร้างสรรค์สร้างสมอารมณ์ที่มันเป็นทุกข์ล่ำไปเพราะเราไม่รู้ของจริงเราจึงดีใจเสียใจกับที่มันปรุงแต่งอยู่เสมอไปการที่เข้ามาหาธรรมะมาปฏิบัติธรรมก็มารู้ความจริงมารู้ความดับทุกข์มารู้ตัวสร้างสรรค์ที่มันให้เกิดความวุ่นวายใจถ้าเรามีปัญญามีสติสมาธิแล้วทุกข์ทั้งปวงก็เกิดขึ้นในใจเราไม่ได้เพราะมันมีแต่บุญกุศลเมื่อมีบุญกุศลมากเท่าไรตัวสังขารที่จะปรุงให้ร้อนใจก็ไม่มีเจตสิกที่จะมาปรุงให้เราวุ่นวายใจก็ไม่มีมีแต่ธรรมะคือใจเป็นหนึ่งมีแต่ธรรมะคือใจเป็นหนึ่งไม่เป็นทุกข์กับที่มันปรุงแต่งชักชวนให้เราไปในทางที่ไม่ดีการเข้าถึงธรรมะก็คือการเข้าถึงทางดับทุกข์นั่นเองมาวัดทำไมมาทำบุญทำไมมาปฏิบัติทำไมแล้วได้อะไรอยู่บ้านไม่ดีหรือกินเดินนั่งนอนไม่ดีหรือเราไม่เห็นมีปัญหาอะไรอยู่บ้านแสดงว่าคนที่มาวัดคนมีปัญหาทั้งนั้นสิเขาก็จะมองเราว่าคนมีปัญหาทั้งนั้นหรือพวกคนเข้าวัดคนที่ไม่เข้าวัดคือคนไม่มีปัญหาเขาก็จะคิดว่าอย่างนั้นเมื่อโลกมันแยกกันมาในความคิดเห็นอย่างนี้เรียกว่าทิฏฐิในความเห็นทั้งสองทางเราเห็นว่าการเข้าหาธรรมะนั้นมีเครื่องอยู่มีเครื่องระงับใจมีที่พึ่งมีที่ยึดเหนี่ยวทางใจถ้าเราจะเป็นอะไรปุ๊บปั๊บไปเราก็ยังมีพระรัตนตรัยเป็นประกันชีวิตเป็นการประกันชีวิตที่ไม่ตกไปในอบายไม่ตกไปในชั่วจริงอยู่คนไม่ต้องเข้าวัดเลยมีความสุขทุกอย่างมีเงินมีบ้านมีคู่แต่งงานมีทุกอย่างที่สมบูรณ์หมดเขาก็เสวยความสุขอย่างวิมุตติทางโลกจริงๆว่าคนเข้าวัดนั่นคือคนไม่เหมือนเราคือคนมีปัญหาคือคนมีทุกข์เราดำรงชีวิตทำความดีไม่จำเป็นต้องเข้าวัดไม่จำเป็นต้องอาศัยธรรมะเมื่อเขาติดเพลินไม่ต่างอะไรกับคนที่กินเหล้าเนี่ยติดมากขึ้นคิดว่าเป็นความสุขคนสูบบุหรี่เพลินว่าสูบบุหรี่มีความสุขไม่คิดจะทิ้งบุหรี่กินเหล้าไม่คิดว่าจะทิ้งเหล้าถือว่าเหล้าเป็นความสุข
เล่นการพนันคิดว่าการพนันเป็นความสุขที่จะสร้างสรรค์ชีวิตได้คนเราเมื่อหลงไปในทางผิดแล้วก็เหมือนคนหลงตัวเองที่ว่าชีวิตนี้คงไม่มีทุกข์แต่หายนะมันอยู่ข้างหน้าเราความตายรออยู่ข้างหน้าเราความเจ็บรออยู่ข้างหน้าเราในเมื่อเราหลงเดินไปความเจ็บของคนกินเหล้าก็มีมากความเสียหายคนกินเหล้าก็มีมากความผิดหวังความผิดพลาดจากการจะคนกินเหล้าก็มีมากไม่ใช่สมหวังจากการดื่มน้ำเมาจากการเป็นโรคภัยไข้เจ็บจากการสูบบุหรี่ก็มีมากก็มีอันตรายอยู่ทุกลมหายใจจากการหายนะจากการเล่นการพนันก็มีอยู่ทุกเวลาที่เล่นไม่ได้สมหวังดังที่ตั้งใจบั้นสุดท้ายชีวิตอาจจะสิ้นเนื้อประดาตัวกลายเป็นคนวิบัติหรืออนาคตของลูกหลานเราก็อาจจะเป็นคนที่ไม่มั่นคงเปรียบเทียบว่าเมื่อเราทำความสุขที่ว่าเราชอบใจเราทำความสุขที่เราชอบใจเราก็ถือว่าความสุขนั้นเป็นของดีไม่คิดว่าจะมีโทษเช่นเดียวกับเราที่เราหลงว่าลูกเราหลานเราทรัพย์ของเราบ้านของเราว่าเราไม่ต้องเข้าวัดเราคงมีความสุขแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าลูกรักในดวงใจของเราเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยถึงก็รักษาไม่หายเนี่ยเราไม่มีธรรมะเป็นที่เกาะเรายึดลูกว่าเป็นที่รักของเราจะไม่ต้องพัดพรากจากกันในชาตินี้แต่เมื่อเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเราจะทำใจได้ไหมเราจะทำใจไม่ได้เลยในเมื่อลูกที่รักของเรากลับเปลี่ยนแปลงจากดีกลายเป็นร้ายไปจากดีกลายเป็นเสียไปเราทำใจไม่ได้เพราะเราคิดว่าลูกของเราตลอดชีวิตแล้วเราก็ยึดสามีเราว่าสามีเป็นที่รักของเราถ้าเกิดสามีเปลี่ยนใจไปมีคนใหม่หรือสามีเกิดเป็นอะไรพิการหรือเจ็บตายขึ้นมาเราจะสุขไหมเราลองถามตัวเองว่าถ้าเกิดสามีเราเปลี่ยนแปลงอะไรไปสักอย่างหนึ่งในทางที่ไม่ดีเราจะสุขไหมเราคงทำใจไม่ได้เพราะเราไม่เคยมีธรรมะหรือถ้าภรรยาเราเกิดเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรไปสักอย่างหนึ่งทีแรกเราก็ว่ามีความสุขแต่เกิดภรรยาเราต้องล้มหายตายจากหรือเป็นอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งต้องเกิดจากการที่อำนาจของกรรมถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะทำใจได้ไหมในเมื่ออะไรอะไรเกิดพร้อมกันทั้งหมดเกิดพลัดพรากจากของรักจากของชอบใจทั้งแก้วแหวนเงินทองและครอบครัวเราต้องวิบัติเป็นอันไปเหมือนกันที่เราได้ข่าวลายว่ารถไฟทั้งขบวนไปตกรางเนี่ยถ้าเราอยู่บ้านเราคนเดียวเกิดสามีและภรรยาของเราเนี่ยเกิดพันสามีก็ดีภรรยาเราก็ดีหรือลูกก็ดีพ่อแม่เราก็ดีไปอยู่ในขบวนรถไฟนั้นทั้งหมดเราอยู่ที่บ้านเราจะคิดยังไงเพราะเราไม่เคยคิดแต่ว่าเราจะต้องพัดพรากจากกันเพราะเราคิดว่าคนไม่เข้าวัดนั้นไม่มีทุกข์เลยเราจะทำใจได้ไหมถ้าเราได้ยินข่าวว่าคนที่เรารักเนี่ยไปอยู่ในขบวนรถไฟขบวนนั้นเราต้องทำใจไม่ได้แน่เพราะอะไรเพราะเราไม่เคยคิดไว้ก่อนเพราะเรารักมากเราเป็นห่วงมากในขบวนนี้ต้องคนที่ไม่มีธรรมะและดีก็ดีคนที่มีธรรมะก็ดีต้องไปเป็นอันไปคนอยู่ที่บ้านจะทำใจยังไงหรือถ้าเรารวยมีเงินขึ้นเครื่องบินแต่ถ้าเกิดเครื่องบินลำนั้นไปตกแต่เราอยู่ที่บ้านเราจะคิดยังไงกับครอบครัวเราเป็นอย่างนั้นเรามีเงินไม่เดินดินแล้วขึ้นบนฟ้าแล้วแต่กลับมาพัดพรากจากกันอย่างที่เราเคยได้ยินว่าเครื่องบินตกบางคนบอกว่าเมื่อเขาตายไปแล้วทั้งหมดเนี่ยเราจะอยู่ทำไมบางคนคิดอย่างนั้นนะพ่อแม่พี่น้องลูกเมียก็ตายไปหมดแล้วเราจะอยู่ทำไมแต่ถ้าคนเรามีธรรมะล่ะคิดว่ามันเป็นกรรม
ขาตายไปเพราะเขาทำบุญของเขาแค่นั้นเราได้ทำบุญสร้างกุศลของเรามาเราก็ต้องทำความดีทำบุญกุศลให้เขาไปแต่เกิดชาติหน้าความใหม่ก็จะได้เป็นคนดีจะได้เป็นคนไม่ผิดหวังจะได้มีนิพพานเป็นที่พึ่งโอ้เพราะเราหลงเองเพราะเราคิดว่าชีวิตนี้เราก็ไม่เคยผิดหวังเลยเราหลงว่าลูกเราพ่อแม่ของเราภรรยาของเรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเรามาตลอดเลยไม่เคยคิดว่าธรรมะเป็นของเราเรามองอคติมาตลอดเวลาเลยว่าคนเข้าวัดนั่นคือคนผิดหวังคือคนมีทุกข์ที่จึงเข้าวัดแต่พอเราผิดหวังครั้งนี้แล้วเนี่ยไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการเข้าหาพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการหาธรรมะเป็นที่สงบใจคนที่ไม่เคยสวดมนต์ภาวนาเลยคนที่ไม่เคยนั่งสมาธิเลยคนที่ไม่เคยทำบุญเลยได้ทำเอาจริงเอาจังเลยเพราะว่าไม่คิดเลยว่าจะต้องผิดหวังถึงขั้นนี้เมื่อก่อนเราเคยนั่งหัวเราะเยาะคนเข้าหาธรรมะว่าเป็นคนไม่มีทางไปแต่วันนี้เราได้พบแล้วว่าเราก็ไม่มีทางไปเหมือนกันเราก็ไม่มีที่พึ่งเหมือนกันเพราะสิ่งที่เราหวังว่าเป็นความสุขของเรานั้นกับอันตรธานหาไปชั่วพริบตาเดียวเหมือนกับคนที่มีวาตภัยชั่วพริบตาเดียวบ้านหายไปจมน้ำหายไปพ่อแม่พี่น้องหายไปหรือเราคนเปลี่ยวหรือเหมือนคนเกิดอัคคีไขว้ร่ำรวยพริบตาเดียวเหลือแต่ตัวบ้านช่องเรือนฉานญาติพี่น้องหายไปหรือเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมาในครอบครัวเราชั่วพริบตาเดียวคนที่เรารักนั้นต้องจากเราไปนี่เนี่ยที่ว่าทำไมจะต้องเข้าวัดตั้งแต่หนุ่มแต่สาวทำไมจึงไม่รอเข้ามาแก่มาตายก็เพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะพัดภาคจากกันเมื่อไหร่เราจะเสียของรักเมื่อไหร่เราจะต้องน้ำตาหนองหน้าร้องไห้ค่ำครวญว่าที่รักของเราจากไปโดยไม่ที่ไม่ได้ตั้งตัวและไม่ได้คาดคิดเลยธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อความพลัดพรากจากกันเพื่อได้ตั้งสติเพื่อได้ยังคิดเอาไว้พิจารณาเห็นไปตามความจริงว่าโรคนี้เกิดมาแล้วมีแต่ความเสื่อมเพราะมันเกิดขึ้นเพราะความปรุงแต่งเหมือนกับธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมมาเป็นกายเราก็เกิดจากความปรุงแต่งของธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่มีวิญญาณครองเมื่อมันแตกแยกออกจากกันแล้วหมดความปรุงแต่งแล้วก็กลายไปเป็นธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมฉันใดก็ฉันนั้นเราจึงว่าคนที่เข้าวัดนะเพราะคนมีปัญญาไม่ใช่มีปัญญาทำมาหากินอย่างเดียวมีปัญญามองเห็นทุกข์ด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเราไม่รู้หรอกตัวเราแม้แต่ตัวเราเองก็ยังห้ามไม่ได้เลยตัวเราเองยังห้ามทุกข์ไม่ได้เลยตัวเรายังห้ามเจ็บไม่ได้เลยตัวเรายังห้ามแก่ไม่ได้เลยตัวเรายังหยุดยั้งความตายไม่ได้เลยแล้วพระองค์ใดเราที่จะมาบันดาลให้เราอมตะหรือเป็นอย่างนี้ตลอดไปธรรมะเท่านั้นนะที่เราจะทำให้เราเนี่ยมีความสุขสงบด้วยการมองเห็นธรรมมองเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องเกิดและมันก็ต้องแตกต้องดับไปในที่สุดการเข้าหาธรรมะนี่เป็นคนที่ฉลาดเมื่อมีทุกเหตุการณ์เกิดขึ้นในอนาคตหรือปัจจุบันก็สามารถจะระงับใจไม่ให้ฉุกเฉินหรือเกิดฉุกเฉินก็สามารถควบคุมสติอารมณ์ระงับใจไว้ได้บางคนถึงกระช็อกบางคนถึงกระชักบางคนถึงก็สลบบางคนถึงก็เสียสติเพราะอะไรเพราะด้วยการที่ไม่เคยเข้าหาธรรมะเลยไม่เคยคิดว่าของรักจะไม่เป็นของเราการที่เราจะต้องหาธรรมะหาที่พึ่งเข้าวัดเนี่ยเพราะกลัวพัดพรากจากกันกลัวความไม่เที่ยงที่พุทธเจ้าสอนว่าต้องเกิดขึ้นแน่นอนความพลัดพรากจากของรักของชอบใจจะไม่มีกับเราไม่ได้เลยความเกิดขึ้นมาแล้วต้องมีความ

แก่ความเจ็บเป็นธรรมดาใครจะหลีกจะเลี่ยงความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ของที่รักของที่ชอบใจจะต้องไม่เป็นไปตามที่เราต้องการมันต้องเปลี่ยนแปลงการที่เราเข้ามาหาธรรมะนี่เราเข้ามาหาอุบายหาฉลาดหาอุบายเพื่อจะนำทางออกให้พ้นทุกข์จากการผูกพันจากการลอยลัดจากการที่มีความหวังผิดๆจากการที่มีความหวังไม่ได้ดังใจแล้วก็นึกว่าเราเกิดกันมาก็อาศัยกันอยู่แต่ถ้าเราจากกันไปแล้วก็ต่างคนต่างไปไม่มีใครจะบังคับบัญชาว่าเธอต้องตายพร้อมเราเราต้องตายพร้อมเธอไม่มีใครจะบังคับให้เจ็บพร้อมกันตายพร้อมกันทำอะไรไปไม่ได้ดังที่ปรารถนาฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วคนได้เข้าหาธรรมะจึงได้เปรียบได้เปรียบทุกประตูประตูของความคิดนึกที่ว่าอะไรๆมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะไรมันเกิดได้มันก็ต้องดับได้เมื่อไม่มีอะไรแน่นอนแล้วเราก็ทำใจเป็นกลางทำใจไม่หวั่นไหวต่อความเสียหายไปแต่ถ้าคนไม่ได้เข้าวัดไม่ได้เตรียมใจมีแต่ทุกข์อย่างเดียวคิดแต่จะได้คิดแต่จะสมหวังคิดแต่ว่าไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเมื่อนั้นเองคนที่ว่าเข้าวัดมีทุกข์นั้นจะเห็นเลยว่าตัวเองไม่เข้าวัดนั้นมีทุกข์มากกว่าเกินเมื่อนั้นแล้วเราจึงจะรู้ธรรมะฉะนั้นการที่เราเข้ามาถึงศีลธรรมนี่ก็ถือว่าถึงทางดับทุกข์เป็นเกาะแก้วคือเป็นเกาะป้องกันไม่ให้ใจของเรานั้นเศร้าโศกเสียใจอย่างน้อยชีวิตอยู่ประจำวันเราก็ยังมีสติครองระลึกรู้อยู่เสมอว่าควรจะทำอย่างไรกับตัวเองจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเราจะทำยังไงเมื่อเช่นคนเขาว่าเราเขาให้ร้ายเราอย่างน้อยเราก็ไม่โมโหโทโสยังมีสติพิจารณาเกิดความกระดากละอายใจว่าการความโกรธนั้นไม่ทำให้เราเกิดความสุขสงบเลยฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าเข้าวัดดีกว่าเข้าวัดตั้งแต่เล็กแต่น้อยเข้าวัดตั้งแต่หนุ่มแต่สาวดีกว่าการไม่หาธรรมะเลยการไม่หาธรรมะเปรียบเหมือนกับคนที่ต้นไม้โตต้นไม้ที่โตแล้วไม่มีรากแก้วเลยโตวันโตคืนมีดอกมีใบแต่รากแก้วไม่มีแต่ถ้าเกิดลมพายุฝนมาอย่างแรงๆต้นไม้นั้นจะล้มอย่างดังอย่างแรงที่สุดกิ่งก้านสาขาจะหักหมดไม่เหลือเลยเปรียบเทียบเหมือนคนที่ไม่ยอมเข้าหาธรรมะคิดว่าเป็นความสุขตลอดชีวิตแล้วไม่เดินเข้าสู่ทางธรรมเลยเนี่ยพอมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตพัดพากจากกันแล้วจะต้องเสียใจจนระงับใจไม่อยู่จึงจะเห็นว่าทุกข์ที่สุดนี่เพราะความเราไม่มีที่ยึดเหนี่ยวเหมือนกับต้นไม้ที่มีรากแก้วคนที่เข้าวัดหาธรรมะตั้งแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยเพราะปู่ย่าตายายสั่งสอนอบรมให้เป็นพื้นฐานมาเหมือนกับต้นไม้ที่โตด้วยรากแก้วยิ่งโตวันโตคืนรากก็ยิ่งลึกลงใหญ่สาขามากขึ้นถึงจะมีต้นใหญ่ดอกใบมากเท่าไหร่รากก็ใหญ่ลึกลงเท่านั้นเมื่อลมพายุมาก็ผัดโค่นได้ยากเพราะมีรากแก้วยึดเหนี่ยวไม่ต่างอะไรกับคนเราที่มีศีลมีสมาธิเป็นรากแก้วที่ไม่สามารถจะหวั่นไหวต่อทุกข์ที่เกิดขึ้นจะมีความพัดพรากจากกันเกิดอะไรขึ้นมาก็สามารถที่จะยึดเหนี่ยวมีพระพุทธมีพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ระลึกไม่หวั่นไหวไม่เป็นทุกข์ไม่โค่นไม่ล้มได้ง่ายเลยเพราะโตด้วยรากแก้วมันต่างกันกับต้นไม้สองอย่างต้นไม้ที่โตวันโตคืนแต่ไม่มีรากแก้วเหมือนกับคนที่มีความสุขทางโลกคิดว่าไม่ผิดหวังอะไรเลยแต่ในเมื่อชีวิตบั้นปลายแล้วเกิดความพันภาคจากทุกอย่างจะไม่ต่างกับต้นไม้ที่ล้มแล้วไม่เหลืออะไรเลยฉะนั้นคนที่โตด้วยรากแก้วได้ประพฤติปฏิบัติศีลธรรมหาทางดับทุกข์หาอุบายออกย่อมไม่โค่นล้มได้ง่ายเลยย่อมมั่นคงในเมื่อเกิดพายุเกิด
นเกิดพายุสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยต้องเป็นอันแต่มันก็ไม่เป็นอันไปการที่เราทำใจให้มันคงเนี่ยทำให้เราเนี่ยต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กับอุปสรรคชีวิตที่เกิดขึ้นขัดขวางฉะนั้นจึงว่าศีลธรรมจึงเป็นรากลึกที่ทุกคนจะต้องเข้าหาถึงใครจะว่ายังไงแต่เราถือว่าการเข้าหาพระธรรมนั้นเป็นที่การพิจารณาเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราและเขาถ้าเราเป็นอย่างนี้ต่อไปบ้านปลายชีวิตเราก็มีแต่ครอบครัวเป็นสุขสงบทุกคนก็ต้องเข้าใจธรรมะหาทางดับทุกข์ตัวเองได้มากขึ้นดีกว่าคนที่ไม่เข้าหาธรรมะเลยฉะนั้นจึงว่าบทเรียนอย่างนี้ไม่มีใครรู้สึกกันนอกจากตัวเองประสบเองเท่านั้นเองจึงจะพบว่ามันทุกข์จริงๆในเมื่อเราประมาทหลงในชีวิตที่ไม่เอาธรรมะมาเป็นที่พึ่งมากต่อมากหลายร้อยชีวิตแล้วที่ต้องเสียใจจากการที่ไม่หาธรรมะฉะนั้นก็ขอให้ญาติโยมได้พิจารณาสิ่งแวดล้อมที่เคยเห็นเขาเป็นอย่างไรเขาได้สมหวังอะไรบ้างที่เขาได้ทำไปเขาได้ผิดหวังอะไรบ้างที่เขาคิดว่าไม่ผิดฉะนั้นก็การเข้าวัดก็จึงถือว่าเป็นกำไรชีวิตการมาปฏิบัติก็ถือว่าเป็นการแก้เป็นการละเป็นการบั่นทอนความทุกข์ใจให้หมดไปสิ้นไปพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าจึงว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวของเราได้ตลอดชีวิตสิ่งอื่นไม่ประเสริฐเลยไม่ทำให้เจ้าใจเย็นเลยฉะนั้นการเข้าหาธรรมะก็ถือว่าเป็นหนทางเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดของการดับทุกข์ของเราบุญจึงเป็นเครื่องแก้ใจของเราให้เกิดความสุขความสงบเยือกเย็นตลอดไปฉะนั้นการปฏิบัติธรรมชื่อว่าสมาธินั้นจึงแสวงหาความสุขได้ในใจเราแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิแล้วเราจะแสวงหาความสุขที่แท้จริงในใจเราไม่ได้เลยถ้าเรานั่งไม่สงบเดินไม่สงบนอนไม่สงบกินไม่สงบแล้วเราจะได้ความสุขตรงไหนได้แต่ถ้าเรานั่งสงบกินสงบนอนสงบสามารถแก้ปัญหาใจตัวเองได้เมื่อนั้นเราจะพบความสุข

ร้อนกายไหมใจไม่ร้อนใช้ได้ชาวบ้านเนี่ยถึงจะเย็นกายแต่ใจก็ร้อนนะพระผู้ยิ่งเข้าใจไม่โยมทำใจบ่อยๆทำนึกว่าเราไม่มีอะไรแล้วนะถามว่าโอ้ฉันไม่มีอะไรเลยฉันอยู่คนเดียวฉันตายคนเดียวฉันเกิดคนเดียวฉันนอนคนเดียวฉันกินคนเดียวใช่ไหมฉันกินคนเดียวฉันนอนคนเดียวฉันเกิดคนเดียวฉันตายคนเดียวใครช่วยฉันไม่ได้เลยท่านนึกยังไงนะโยมจะได้คิดได้ว่าโอ้ใช่จริงนะคนเรานี่อยู่คนเดียวจริงๆพยายามมีทุกข์เนี่ยมีสักร้อยคนก็เหมือนอยู่คนเดียวพยายามมีทุกข์เนี่ยอยู่สักร้อยคนก็เหมือนอยู่คนเดียวเห็นเหมือนว่าทุกข์เนี่ยเหมือนอยู่คนเดียวแต่ถ้าเราคิดว่าเราอยู่คนเดียวซะก่อนแล้วจะไม่ทุกข์เลยแต่นี่ถ้าเราทุกข์เพราะเราไม่เคยคิดว่าเราอยู่คนเดียวเราไม่ได้คิดว่าเราตายคนเดียวเราเกิดคนเดียวเราเจ็บคนเดียวเพราะเราคิดผิดแต่พอมารู้ที่แล้วทุกคนเดียวทุกเพราะความไม่สบายใจคนเดียวไม่สมหวังคนเดียวพุทธเจ้าท่านจึงได้หัดนะหัดให้เรามาเดินคนเดียวนั่งคนเดียวนอนคนเดียวกินคนเดียวเพื่อจะให้ทำใจเป็นคนเดียวทุกจะได้ไม่มีแต่ถ้าเราทำอยู่หลายๆคนเนี่ยพอจากไปคนเดียวแล้วโอ้ทุกข์จริงๆใครจะอยู่ได้คนเดียวใช่ไหมเพราะเราไม่เคยฝึกใจเคยอยู่กันเจ็ดคนประคายไปสักคนเดียวเมื่อไรเนาะมันจะมามองคนทางแล้วมองต้นทางอีกเป็นห่วงอยู่แต่คนเดียวเพราะมันขาดแต่คนเพราะมันเคยคิดว่าคนนั้นอยู่กับเราทุกข์เพราะเคยไม่ได้ทำใจไว้ว่าอยู่คนเดียวแต่ถ้าเราฝึกว่าเฮ้ยอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวมันไม่มีอะไรที่จะเป็นทุกข์มาก็ดีใจไม่มาก็ไม่เสียใจก็ไม่มีอะไรเป็นทุกข์เพราะเราไม่ได้ปรงเราไม่ได้พิจารณาเราจึงได้ยึดว่าเรามีอยู่กันหลายคนเราก็จะพยายามพรวมให้มากขึ้นมากขึ้นแต่หารู้ไหมว่าการรวมให้มีความรู้สึกว่าเรามีหลายคนนั้นยิ่งทุกข์มากขึ้นถ้ามันขาดไปหรือถ้ามันเกินไปหรือถ้ามันไม่พอดีธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงให้กินคนเดียวนอนคนเดียวให้ปฏิบัติรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งของเราให้แยกกายกับใจออกกันสักบ้างแล้วก็จะได้ธรรมะที่ว่าไม่ถูกหลอกในเมื่ออะไรมันจะเกิดขึ้นแต่นี่คนเรามันคิดไม่ถึงแล้วก็ไม่อยากจะคิดเพราะกลัวมันจะเป็นตามความคิดใช่ไหมโอ้ยคิดว่าคนนี้ตายจากเราเนี่ยใจหายวับทันทีหรือคนคิดว่าคนนี้จะต้องเจ็บเนี่ยใจหายทันทีแต่คิดอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยที่พระพุทธเจ้าคิดเนี่ยท่านไปคิดไปตามความจริงของท่านคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามธรรมะทั้งหมดเลยคนนี้จะต้องเจ็บคนนี้จะต้องแก่คนนี้จะต้องตายทั้งเราทั้งเขาทุกวันมีแต่เจ็บแต่แก่แต่ตายพลัดพรากจากกันไม่ขาดเลยทุกวันในโลกนี้ไม่ขาดจากคนคนโชคดีก็มีทุกวันคนโชคร้ายก็มีทุกวันคนเกิดก็มีทุกวันคนตายก็มีทุกวันคนแก่คนเจ็บมีทุกวันไม่รู้จะเลือกวันไหนเป็นวันมงคลมงคลก็มีทุกวันเอาว่ามงคลก็มีทุกวันโชคดีก็มีทุกวันโชคร้ายก็มีทุกวันทุกสุขมีทุกวันไม่รู้จะเลือกวันไหนว่าเป็นวันมงคลมันอยู่ที่ใจทั้งหมดแยกไม่ออกโยมใช่ไหมอย่างวันนี้วันนี้วันพฤหัสวันนี้วันดีจะยกบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่ที่ไหนบ้านโน้นเขาตายกันบ้านโน้นเขาตายให้บ้านเราว่าเป็นวันนี้เป็นวันดีวันพฤหัสวันดีนู่นวันโน้นตายกันต้นกันมั่งฆ่ากันมั่งไฟไหม้มั่งน้ำท่วมมั่งแผ่นดินไหวมั่งโอ้โหแต่วันดีของเรา
วันนี้วันเผาผีวันว่าเราไม่ดีค่อยบ้านน้องก็แต่งงานกันเขามีความสุขวันเกิดกันอะไรกันสนุกสนานเอ้าวันแล้ววันวันไม่ดีทำวันตายแล้วเราอยู่จะแยกวันไหนมันเป็นวันดีใช่ไหมถ้าอย่างนี้โอ้โหถ้าเรามองออกไปลึกๆไกลๆเนี่ยไม่มีวันไหนเลือกได้เลยวันเกิดของเราก็วันตายของคนอื่นวันตายของญาติเราก็วันเกิดของคนอื่นวันเป็นอวมงคลของเราก็เป็นวังมงคลคนอื่นวันเป็นมงคลของเราก็เป็นอวมงคลคนอื่นแยกไม่ออกเลยโยมทุกวินาทีซึ่งเป็นวันเกิดวันตายของคนที่อยู่ทั่วโลกวันที่ดีที่สุดนั่นคือวันได้รู้ธรรมะวันได้เข้าใจใจตัวเองวันไหนรู้ใจตัวเองวันนั้นโกรธแล้วเลิกได้วันนั้นคือวันมงคลวันนั้นทำใจได้รู้เท่าทันกิเลสตัวเองได้วันนั้นเป็นวันดีเป็นวันมงคลเลิกดีที่อยู่ที่ใจเราฉะนั้นจะไปหาว่าเวลานั้นดีเวลานี้มันเป็นเพียงเฉพาะตัวเราดีเฉพาะตัวเรามงคลเฉพาะตัวเราบุญเฉพาะตัวเราพ้นเคราะห์เฉพาะตัวเราวันนี้นะเป็นวันพ้นเคราะห์ของเราแต่คนอื่นมีเคราะห์วันนี้ไม่เป็นวันไม่มีเคราะห์สำหรับเราเลยวันนี้วันเกิดของเราโชคดีแต่คนอื่นมีเคราะห์

แขนหักขาหักเอ้แต่เราพ้นเคราะห์ไอ้คนอื่นแขนหักขาหักยามเดียวกับเราวันนี้ยามนี้เศรษฐีเกิดลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีเกิดลูกคนขอทานก็เกิดเวลาเดียวกันเอ้จะว่าเลิกดีไงได้ไอ้นุ่มก็เกิดเวลาเดียวมันก็เป็นขอทานนี่เศรษฐีเกิดมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยว่ามันเกิดที่ไหนมันอยู่ที่ไหนทำอย่างไรนั่นแหละมันจึงจะสมควรถ้าคนที่เกิดที่นี่ทำดีมีการมีงานดีมีศีลมีธรรมดีมันก็ดีแต่คนเกิดวันนี้ไม่ทำการไม่ทำงานไม่มีพ่อดีไม่มีสังคมดีไม่มีแม่ดีมันก็ไปไม่ดีใช่ไหมดังนั้นเรียกว่ามันขึ้นอยู่กับใจของเราที่ปรารถนาและกระทำทั้งหมดต้องแก้กับตรงนี้แก้เคราะห์แก้กรรมแก้เวรแก้ดวงชะตาแก้โครงการกระทำทานศีลภาวนาแก้ได้หมดพ้นเคราะห์พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยพ้นที่ใจตัวเองทั้งหมดไม่ใช่พ้นไปที่วันที่คืนที่เดือนที่ปีเหมือนเข้าทรงนะโยมนะวันนี้วันเสาร์สมเด็จพุทธจารย์โตจะเข้าทรงเข้าหมดทั่วประเทศไทยเลยไม่รู้ทรงคนไหนจริงเลยฮะน้องก็โตนี่ก็โตสั่นกันทุกบ้านเลยเฮ้โตไหนจริงกันแน่เลยวันอาทิตย์รอห้าจะเข้าทรงสมเด็จรอห้าเข้าทรงเข้าวันหมดทุกบ้านเลยไม่รู้รอห้าคนไหนรอห้าก็มีวิญญาณเดียวไม่จะเชื่อใครได้ใช่ใช่ก็เลยว่าสามีเราเนี่ยมันไม่เชื่อเรานะสามีเราเนี่ยไม่เชื่อเชิญเราห้ามาได้เนี่ยมันเชื่อเราห้าปราบสามีได้ก็ดีไปอย่างภรรยาเราไม่เชื่อเราก็เชิญสมเด็จพระจันทร์โตมาเชื่อเราได้มันต้องเอาวิญญาณสองวิญญาณหนึ่งไม่เชื่อเพราะวิญญาณหนึ่งมันไม่สงบวิญญาณหนึ่งไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะวิญญาณสองมาแหมศักดิ์สิทธิ์เลยพูดยังไงเชื่อหมดเลยนี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่มีคนอุบายออกที่ดีเราก็มีอุบายออกถ้าเราไม่เอาอย่างนั้นมาเป็นเครื่องดับทุกข์เราก็ต้องมีสติปัญญาหาธรรมะเป็นเครื่องแก้ใจเราเราไม่โกรธกันแล้วกันคนเราไม่โกรธกันอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตไม่มีทุกข์เลยใช่ไหมความไม่โกรธนี่เป็นตัวผูกพันความไม่โกรธไม่เกลียดไม่อิจฉาริษยาอยู่กันยังมีเมตตาต่อกันเนี่ยนั่นเนี่ยเป็นความสุขที่โลกนี้อยู่ได้ภรรยาไม่เคยโกรธสามีเลยสามีไม่เคยโกรธภรรยาเลยพ่อแม่ไม่เคยโกรธลูกเลยมันต้องอยู่ด้วยกันได้ลูกไม่เคยโกรธพ่อแม่เลยเพราะอะไรเพราะความเมตตามันเหลือล้นโลกนี้ก็อยู่ในความสุขสงบไอ้ที่มันอยู่กันละหองละแหงเพราะมันไม่มีเมตตาต่อกันเดี๋ยวก็ดีมั่งเดี๋ยวก็โกรธมั่งเดี๋ยวก็ร้ายมั่งตัวคนเดียวเป็นได้หลายอย่างเป็นผีมั่งเป็นพระมั่งเป็นยักษ์มั่งเป็นเปรตมั่งเป็นทุกอย่างเพราะอะไรอะไรเข้ามามันไปหมดตามอารมณ์นั้นพอพระเข้ามาก็ลุกเอ้ยพูดได้ดีพอผีเข้ามาก็เอาละลายแหละพอยักษ์เข้ามายักษ์เขี้ยวเยี่ยวฟันใจคนเดียวเป็นได้ตั้งหลายอย่างแต่ถ้าเราเชิญพระเข้ามาไว้ในหัวใจเราทุกวันทุกวันใครก็เอาไปไว้กราบไหว้เพราะมันมีแต่ความร่มเย็นความตกต้องหาที่ใจเราต้องหัดก็ต้องหนุนนำสร้างความดีให้เป็นพลังเกิดขึ้นบ่อยๆจิตเราจะได้ดีขึ้นเอ๊จะเอาวันไหนดีอย่างนั้นทำบุญทุกวันเลยนะโยมนะไม่ต้องรอวันไหนทำเอาเลิกดีทุกวันทำบุญมันทุกวันพุทโธมันทุกวันน่ะดีทุกวันถ้าวันไหนพุทโธหายไม่ดีละนะพุทโธมีความดีก็เกิดพอพุทโธหายไม่ดีละใจของหงุดหงิดมองหน้าคนไม่เป็นหน้าคนเนี่ยพอใจพอมองพอพุทโธเกิดมองคนเป็นคนดีหมดเลยพอพุทโธเกิดเนี่ยมองคนเป็นคนดีหมดพอพุทโธหายมองคนเป็นคนเสียคนหมดพอใจเรามันเสีย
นั้นเรายึดพุทโธไว้เป็นที่พึ่ง

การมหาความจริงมหาความจริงในที่นี้คือรู้จักใจตัวเองรู้จักใจเพื่อจะได้ห้ามใจไม่ให้เป็นคนช่างคิดไม่เป็นคนช่างนึกไม่เป็นคนช่างเป็นทุกข์ไม่เป็นคนเป็นทุกข์กังวลต่างๆให้ปล่อยวางเรื่องที่แล้วก็ให้แล้วไปเก็บมาคิดใหม่แล้วก็เป็นทุกข์ใหม่เราจะทำให้ใจสบายได้ก็คือการรู้จักพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณที่จะทำให้ใจเรานั้นมีความสุขสงบนี่ก็เป็นธรรมะคือความไม่มีอะไรไม่มีอดีตไม่มีอนาคตธรรมะคือไม่มีอดีตคือไม่มีอนาคตมีแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่ทำใจดีทำใจเฉยทำใจว่างทำใจสว่างทำใจอย่างไรก็ได้ที่ให้มันเป็นใจหนึ่งที่ให้มันเป็นใจดีจึงเรียกว่าเป็นบุญบุญคือความเย็นใจบาปคือความร้อนใจก็ภาวนาให้เข้าถึงซึ่งพระรัตนตรัยคือพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกของเราการที่จะทำใจให้ดีนั้นก็ขึ้นอยู่กับเจตนาของเราที่เราจะตั้งใจแค่ไหนทุกสุขที่เกิดขึ้นของใจเราก็อยู่ที่เจตนาธรรมถ้าเราไม่ต้องการทุกข์เราก็ไม่ต้องก่อทุกข์ให้กับใจเราตั้งแต่เริ่มเบื้องต้นในชีวิตศีลธรรมคือการแก้ปัญหาหัวใจแค่คนเรามีศีลข้อเดียวก็ถือว่าแก้ปัญหาไปได้108ไม่ต้องมีศีลถึง5ข้อมีข้อไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดให้ร้ายคนอื่นให้เสียใจไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำที่เป็นคำที่ไม่สุภาพพูดแต่คำที่ไพเราะเพียงศีลข้อเดียวก็ทำให้เป็นที่รักของตัวเองและคนอื่นพูดให้คนรักกันพูดให้คนดีกันพูดไม่คนทะเลาะกันพูดไม่คนตีกันพูดไม่คนแตกแยกกันพูดให้ทุกคนสามัคคีกันพยายามพูดอย่างไรจะให้คนเราทุกคนนั้นหันหน้าเข้าหากันมองหน้ากันสนิทไม่แตกแยกด้วยคำพูดของเราถ้าเรารู้จักใช้คำพูดแล้วปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราใครจะว่าเราดีเราชั่วมันก็เรื่องของปากเขาเพราะคำพูดของเขาไม่ดีแต่ตัวเราก็รู้ว่าเราดีเราชั่วอย่างไรฉะนั้นอย่าไปทุกข์กับปากที่คนเขาว่าเราถ้ามัวเราไปทุกข์วันไหวกับปากที่เขาว่าเราเราก็คงต้องไปตามปากเขาเขาว่าชั่วเราก็เลยต้องชั่วตามปากเพราะคนเราไม่ชอบชมคนอื่นว่าดีชอบมองตัวเองดีและชมคนอื่นไม่ดีหรือว่าติคนอื่นไม่ดีฉะนั้นเราจะว่าเราก็มาแก้วาจาหรือปากของเราให้พูดแต่สิ่งที่ดีไม่ให้ลายป้ายสีคนอื่นยกย่องสรรเสริญคนทำดีตักเตือนว่ากล่าวคนทำไม่ดีว่าไม่ได้ก็ตักเตือนว่ากล่าวตัวเรา
ตัวเราไม่ดีจึงเจอคนไม่ดีตัวเราดีจึงพบคนดีเรากินเหล้าเราจึงเจอคนกินเหล้าเราเข้าวัดเราก็เจอคนเข้าวัดเราเข้าวิกก็เจอคนเข้าวิกเราเข้าบ่อนเราก็เจอคนเข้าบ่อนอย่าไปโทษคนเข้าบ่อนไม่ดีมันตัวเราไปเองเราชอบสรรเสริญเยินยอคนอื่นที่เขาทำดีผลกรรมอันนั้นก็ให้ผลจากการตอบสนองมาคือเขาก็ต้องชมเราว่าดีถ้าเราอยากได้ดีเราไม่ต้องไปว่าใครชั่วไม่ต้องไปว่าใครเลวการที่ไปว่าคนอื่นชั่วคนอื่นเลวนั่นคือการให้โทษทุกข์แก่ตัวเองไม่มีความสุขทุกวันเหมือนสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันต่างคนต่างว่ากันไม่ดีไม่เคยมีความดีในบ้านเลยพ่อแม่ก็ว่าลูกไม่ดีลูกก็ว่าพ่อแม่ไม่ดีนายเขาว่าลูกน้องไม่ดีลูกน้องเขาว่านายไม่ดีถ้าทุกคนเราให้แต่เรื่องไม่ดีกันแล้วอะไรเราจะเป็นเครื่องแก้ให้ดีได้ฉะนั้นศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเพียงข้อเดียวก็ทำให้คนเราเนี่ยมีความสุขคนเราจะมีความสุขก็ต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานรากของศีลธรรมจากการพูดดีจากการกล่าววาจาที่ดีให้ทุกคนดีอย่าให้ทุกคนเลวตามปากเราอย่านินทาให้ร้ายเขาอย่าเอาความสุขส่วนตัวแต่ทำลายความสุขคนอื่นอย่าคิดเบียดเบียนอิจฉาริษยาเขาต้องอภัยให้เขาให้เขามีความสุขกับเราบ้างถ้าเราทำใจเป็นสุขแล้วจะไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยเพราะกายเราก็ทำมีศีลสงบกายวาจาเราก็สงบวาจาไม่กล่าวร้ายใครไม่ให้ร้ายใครใจของเราก็มีแต่เมตตาสงสารรักใคร่ตัวเองสงสารหัวใจตัวเองที่มีความคิดแล้วมันเป็นทุกข์มีความคิดแล้วเป็นทุกข์มีความคิดไม่หยุดทั้งอดีตอนาคตแล้วเกิดความร้อนใจเกิดความเศร้าโศกเกิดความเสียใจเกิดความผิดหวังเพราะใจเราคิดไม่ดีความสุขจึงเกิดไม่ได้จากใจดวงนี้ถ้าเราจะไปขอความสุขจากใครมาเราจะไปขอจากหัวใจพระมาให้เรามีความสุขสักทีว่าพระใจดีขอให้พระจงมอบใจเราให้เรามีความสุขเถอะขอให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมอบใจให้เราเถิดมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่หยุดคิดพระจะช่วยเราได้อย่างไรเหมือนกับใบไม้เนี่ยใบไม้ที่มันยังไม่แห้ใบไม้ที่มันไม่ยังหลุดยังไม่หลุดจากใบเนี่ยมันจะขอร้องให้ใบใหม่จะงอกมาเถิดฉันอยากจะได้ใบใหม่ใบเก่าจะขอร้องให้ใบใหม่งอกเท่าไรใบใหม่ก็ไม่งอกมาถึงใบเก่าจะอ้อนวอนเท่าไรก็ขอให้ใบใหม่จงเกิดเถิดใบใหม่นั้นดีมีสีสดสวยมีความร่มเย็นใบเก่านั้นมีแต่ปลุกทะลุหรือใกล้จะหลุดแล้วจะอ้อนวอนอะไรต้องใบเก่าไม่หลุดใบใหม่ก็งอกไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นถ้าตราบใดใบเก่าไม่หลุดใบใหม่ก็ไม่งอกงามเมื่อทิ้งใบเก่าไปจะได้แล้วใบใหม่ก็ทำหน้าที่เกิดความงอกงามร่มเย็นเหมือนกับต้นไม้ที่ผลัดใบมันเก่าแล้วก็เหลืองไม่น่ารักไม่ร่มไม่เงาแต่พอมันสลัดไปสลัดหลุดไปแล้วใบเก่าหลุดไปใบใหม่ก็ทำแทนหน้าที่ก็งอกงามเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจึงว่าใจเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราสลัดดุดความไม่ดีในใจไม่ได้แล้วใจดีที่ไหนเลยจะเกิดขึ้นถ้าเราสลัดละความทุกข์ใจความกังวลใจความคิดที่ปรุงไม่ตกยึดสลัดหลุดออกจากใจไม่ได้แล้ว
ความสงบจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะเรายังไม่ยอมละของเก่าเราไม่ยอมทิ้งของเก่าเรายังไม่ยอมเอาศีลธรรมเรายังทิ้งศีลธรรมอยู่เรายังไม่สลัดในความที่ไม่มีศีลธรรมนั่นใจเราต้องการ

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

เรื่องโจร500มหาโจรหรือโจร500นั้นก็ได้แก่ขันห้าของเราคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่มันคอยปล้นฆ่าและเบียดเบียนตัวเราตั้งแต่โลกียทรัพย์จนถึงอริยทรัพย์นอกจากนี้ยังมีโจรใต้ดินอีกจำพวกหนึ่งโจรชนิดนี้มันคอยแอบย่องมาเงียบๆไม่ใครรู้ตัวได้แก่ลาภยศสุขสารเสริญอันเกิดแต่สิ่งภายนอกซึ่งถ้าใครหลงผิดเข้าแล้วก็ยากที่จะสละละวางเสียได้จึงเป็นเหตุให้ทำลายความดีของตนอันควรจะได้ทางจิตทางใจอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันทั้งงูพิษกองไฟและมหาโจรหรือโจร500นี้ย่อมเป็นภัยร้ายกาจแห่งจิตใจที่คอยทำลายคุณความดีของเราอยู่ทุกขณะหากผู้ใดไม่รู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ยากที่จะพ้นจากภัยสิ่งเหล่านี้ได้การที่จะกระจัดภัยอันนี้ได้ก็ด้วยอำนาจแห่งธรรมคือการบำเพ็ญสมาธิภาวนาวิตกวิจารอยู่ภายในตนของตนจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในกองสังขารเท่านั้นเมื่อมองเห็นภัยรอบด้านอันบังเกิดขึ้นในชีวิตและร่างกายดังนี้แล้วก็จะมีความหวาดกลัวระมัดระวังหาหนทางป้องกันและกำจัดทำลายมันเสียหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นจากมันเสียได้ชีวิตของผู้นั้นก็จะมีความสุขผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเปรียบเหมือนคนที่กำลังเดินทางไปในป่าเปลี่ยวที่จะมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางอันบรมสุขและปลอดภัยผู้เดินทางย่อมจักต้องอาศัยการบำเพ็ญสมาธิภาวนามีสติรอบคอบไม่ประมาทต้องพยายามตัดสัญญาอารมณ์ต่างๆมิให้เข้ามาทำลายจิตใจให้เสียความดีได้เพราะเรารู้ว่ามีงูพิษกองไฟมหาโจร500คอยแอบแฝงดักซุ่มอยู่กลางทางแล้วเราก็จะได้เป็นผู้มีสติตื่นอยู่เสมอและเตรียมอาวุธที่ดีไว้สำหรับต่อสู้กับมันด้วยจากร้อยรถบทพระธรรมของท่านพ่อลีธรรมธโร

หรือยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีจงทำจิตให้รู้จักทานที่ตนได้ให้รู้จักสมาทานศีล5และรู้จักภาวนากำกับใจให้สงบไม่ต้องคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตกรรมนั้นจะช่วยชี้แนวทาง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: วันเดือน9แรม8ค่ำเป็นวันอุโบสถของอุบาสกอุบาสิกาเป็นวันฟังธรรมตามธรรมเนียม เมื่อได้มาประชุมพร้อมเพียงกันเช่นนี้แล้วก็พึ่งพากันตั้งใจของตนให้ดีทุกคนมีสติสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่ให้ถือว่าเวลานี้เรากำลังมาประชุมกันเพื่อฝึกฝนจิตตรงนี้แหละให้มันตั้งมั่นลงไปไม่ให้มันวอกแวกเพราะการฝึกจิตใจนี่มันฝึกได้ยากยิ่งกว่าฝึกอะไรทั้งหมดในโลกนี้ฝึกช้างม้าวัวควายอย่างนี้นะพอฝึกให้มันรู้จักลากคาดลากไถลากล้อเกวียนเป็นแล้วอย่างนี้นะปีต่อไปเอามันไปใส่เข้าอีกมันก็ไม่ได้ฝึกยากมันก็เดินไปตามร่องตามรอยของมันได้อันสำหรับคนเรานี่นะฝึกไม่รู้จักเชื่องเลยจิตใจของคนเรานี่กลับกรอกได้เร็วเหลือเกินนะทั้งนี้หมายเอาจิตที่ไม่ได้ฝึกให้เป็นสมาธินั่นเรียกว่าจิตธรรมดาสามัญนี่นะมันย่อมกลับกรอกหลอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็คุ้มดีเดี๋ยวก็คุ้มร้ายเพราะจิตมันไหวไปตามอารมณ์ต่างๆที่มันกระทบมานั่นนะดังนั้นการฝึกจิตใจนี่กับการสำรวมการเพ่งเรานี่นะเรียกว่าฝึกจิตเพ่งจิตให้มันนิ่งอยู่ภายในแม้ว่าเราไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาก็ตามก็กำหนดเพ่งจิตอยู่ภายในอย่างนั้นแหละเพื่อระมัดระวังอย่าให้มันคิดสายไปทั่วนี่นะการฝึกจิตนี่ไม่เฉพาะแต่เวลานั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นนะถ้าว่าไปเพ่งไปสํารวมกันแต่เวลานั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นพอออกจากสมาธิมาแล้วเลยไม่กวดดูจิตไม่สำรวมจิตไม่เพ่งจิตตัวเองอยู่อย่างนี้มันไม่ไหวมันย่อมถูกความหลงเขาครอบงำทำให้หลงไหลไปทั่วแหละดังนั้นนะการปฏิบัติทางจิตใจนี่ให้ถือว่าเป็นอากาลิโก ไม่อ้างการอ้างเวลา

ให้ถือว่าเราจำเป็นต้องจะตามรักษาจิตนี่อยู่ทุกเมื่อไปเลยอันนี้ที่จะทำให้คนเรานั้นมีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นได้มันก็เนื่องมาแต่เราฝึกสำรวมจิตนี่เรื่อยๆไปอย่าให้มันได้วันไว้ไปตามเรื่องราวต่างๆภายนอกอันตรงนี้นับว่าสำคัญมากใครจะมีความรู้มากรู้หลายสักเท่าไรก็ตามนะแต่ถ้าหากว่าไม่สำรวมจิตไม่เพ่งจิตไม่กลัวดูจิตของตนเสมอๆแล้วมันเอาชนะใจตัวเองไม่ได้เลยเอาชนะใจตัวเองไม่ได้มันจะต้องตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาเรื่อยไปเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนให้เห็นความสำคัญของการสำรวมจิตนี้ให้มากทีเดียวก็เมื่อเราฝึกจิตดวงนี้ได้มันก็ได้ทุกอย่างเลยฝึกจิตดวงนี้ให้ดีแล้วอย่างนี้มันก็ดีไปทุกอย่างนั่นแหละขอให้จิตดวงนี้ดีแม้เรื่องชั่วมันจะกระทบกระทั่งมาเมื่อจิตดวงนี้ไม่หวั่นไหวไปตามแล้วเรื่องชั่วมันก็กลายเป็นดีไปเป็นอย่างนั้นอย่างเช่นว่ามีคนเกลียดชังแล้วเขาพยายามพูดกระทบกระแทกใส่อย่างนี้นะแสดงความจงเกลียดจงชังใส่ตนเอาแล้วตนอดทนได้ไม่ตอบโต้ไม่หวั่นไหว ไม่ถือมั่นในอารมณ์อันชั่วร้ายที่ผู้อื่นหยิบยื่นให้นั้นแล้วเช่นนี้คนผู้ที่แสดงความจงเกลียดจงชังตนนั้นนะภายหลังมามันต้องกลับดีแน่นอนนะเพราะว่าตนไม่โกรธตอบไม่หวั่นไหวไม่แสดงอาการดุร้ายตอบโต้กันไปทีนี้คนพวกนั้นก็รู้สึกตัวได้ในภายหลังเมื่อเห็นผู้ที่ตนด่าว่าตีเตียนนั้นไม่หวั่นไหวแล้วไม่ตอบโต้แล้วก็รู้สึกตัวได้ในภายหลังก็เลยกลายเป็นคนดีไปก็มีนี่เรียกว่าความอดความทนนี่มันย่อมให้สำเร็จทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นถ้าผู้ใดไม่อดไม่ทนแล้วไม่ไหวจริงๆรักษาสมาธิไว้ก็ไม่ได้หน่อยก็มีเรื่องไม่ดีไม่งามกระทบกระทั่งมาสมาธิถอนแล้วกลายเป็นคนใจดำไปมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าอันจิตของมนุษย์นี่ฝึกยากนั่นเองแต่ถ้าว่าฝึกได้แล้วมันดีดีกว่าสัตว์สิ่งเดรัจฉานที่เกิดร่วมโลกกันอยู่นี่สัตว์เดรัจฉานมันฝึกได้ก็จริงอยู่หรอกแต่มันก็ได้แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นรับใช้มนุษย์ไปตามที่มนุษย์ฝึกให้มันดำเนินไปมันทำไปเท่านั้นเองมันจะไม่มีพิเศษกว่านั้นไปอีกความดีของสัตว์เหล่านั้นนะแต่คนเรานี่ถ้าฝึกฝนจิตใจให้ดีแล้วอย่างนี้นะมันทำดีได้อย่างพิสดารนะทำดีได้หลายอย่าง สามารถเป็นตัวอย่างของผู้อื่นได้ผู้ที่มาภายหลังเมื่อไม่เห็นตัวอย่างอันดีงามแล้วอย่างนี้มันก็เกิดศรัทธาขึ้นก็ฝึกเอาอย่างกันไปนี่แหละคนเราเมื่อทำดีแล้วมันดีไปหมดจังหวะนั้นนะเรื่องร้ายก็กลายเป็นดีเพราะว่าเมื่อเราไม่ยึดไม่ถือไม่หวั่นไหวแล้วเรื่องร้ายเหล่านั้นมันก็ระงับไปเองนะนั่นแต่ถ้าหากว่าไปยึดถือเอาแล้วมันเลยทำพิษทำภัยให้แก่ผู้ยึดถือนั้น
ได้รับความเดือดร้อนจริงๆนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่มารักษาอุโบสถศีลกันชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งอย่างนี้นะก็ให้พึ่งพากันสำรวมระวังจิตใจของตนทุกนาทีวินาทีไปควบคุมจิตของตนอย่าให้มันฟุ้งซ่านรำคาญไปต่างๆนานาให้มันนึกถึงคุณของศีลที่ตนได้รักษามาเพราะเป็นคฤหัสถ์นี่กลัวจะมีเวลามีโอกาสได้มาสมทานอุโบสถศีลอยู่ประจำในวัดวาอารามชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งนี่มันก็ทำได้แสนยากเหลือเกินคนที่ไม่มีศรัทธาแข็งแรงจริงๆก็เลยทำไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นจึงปรากฏว่าคนผู้ที่รักษาอุโบสถศีลเนี่ยจึงมีน้อยไม่มากนั่นแหละก็เพราะเหตุว่าความสามารถมันยังไม่เพียงพอใจยังไม่ถึงพูดง่ายๆนะสำหรับผู้ที่ยินดีปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เดี๋ยวใจถึงแล้วความเชื่อมั่นก็มีอยู่ในใจเชื่อว่าการกระทำเช่นนี้น่ะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นหนทางพ้นทุกข์จริงๆทำให้กิเลสมันน้อยเบาบางออกไปจากจิตใจได้จริงทุกคนผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมฟังธรรมก็คงเห็นโทษของกิเลสกันนะถ้าผู้ใดยังไม่เห็นโทษของกิเลสแล้วผู้นั้นชื่อว่ายังไม่ทันชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนั่นเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมนี่มาภาวนาลงไปในใจใจทำใจให้สงบลงไปเช่นนี้แล้วมองดูเบื้องหลังของตนที่ตนตกเป็นทาสของกิเลสตัณหามานั่นนะมันเป็นทุกข์เป็นยากเดือดร้อนเพียงไหนมันก็มองเห็นได้กระจ่างแจ้งเลยทีเดียวเมื่อใจสงบลงไปแล้วนะแต่เมื่อก่อนนะตนตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาจิตใจมืดมนอนธการเลยเห็นแต่ความสุขสนุกสนานชั่วคราวเท่านั้นว่าเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ตนของตนเพียงแต่ว่าได้รับประทานข้าวอิ่มก็ถือว่าตนมีสุขสบายแล้วตนได้นอนหลับสนิทตื่นขึ้นมาแล้วก็ถือว่าตนมีความสุขสบายอย่างนี้แหละถ้าว่าได้ไปนั่งสนทนาปราศัยพูดคุยกับมิตรสหายที่ถูกอกถูกใจกันหมู่นี่สวนเสเฮฮาก็ว่าตนมีความสุขสบายอันหมู่นี้แหละเป็นเหตุให้คนเราไม่หันหน้าเข้าสู่วัดวาอารามก็เพราะมันติดความสุขเหล่านี้นะการสังคมกันนี่ก็นับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากนะนั่นแหละบุคคลไปสังคมกับคนเหล่าใดก็ย่อมเป็นไปกับคนเหล่านั้นอันนี้สำคัญมากไม่ใช่น้อยลองสังเกตดูอย่างเช่นทายกทายิกามาสังคมกับพระอย่างนี้เอ้าจิตใจมันก็โน้มไปทางศีลธรรมบ่นี่เพราะว่าพระนั้นไม่มีอะไรจะให้มีแต่ศีลธรรมเท่านี้มีแต่ชักจูงให้ฝึกตนให้ทรมานตนทำกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจนี้พระท่านจะต้องชักจูงแนะนำอย่างนี้แล้วเมื่อตนยินดีสังคมกับพระอย่างนี้มันก็ยินดีปฏิบัติไปตามแบบนี้นั่นแหละมันก็ทำให้จิตใจน้อมไปในทางบุญทางกุศลน้อมไปในการละกิเลสตัณหาไม่น้อมไปเพื่อสะสมกิเลสตัณหาอย่างนี้จึงสมกับว่าพบคนเช่นใดก็เป็นเช่นคนนั้นนะแต่ถ้าว่าน้อมไป
สังคมกับคนที่ไม่สนใจกับเรื่องศีลธรรมไม่สนใจเรื่องบุญเรื่องกุศลอย่างนี้เขาก็ชวนพูดชวนคุยไปแต่เรื่องได้เรื่องเสียเรื่องจิปาถะเนี่ยเรื่องปรัมปราแล้วฟังดูแล้วหาเอามาเป็นประโยชน์สักหน่อยหนึ่งก็ไม่มีเรื่องที่พูดที่คุยกันนั่นแต่คนผู้ที่ขาดปัญญาแล้วหาได้รู้ไหมว่าตนพูดตนคุยกันอยู่นั่นเนี่ยเรื่องที่พูดที่คุยกันไม่มีสาระประโยชน์อะไรเลยแต่เจ้าตัวไม่รู้ตัวกันเลยก็เพราะฉะนั้นมันจึงชอบพูดชอบคุยไปตั้งแต่เรื่องไม่เป็นสาระประโยชน์เรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นไม่ชอบเอามาคุยกันเลยเอามาสนทนาปราศัยกันดังนั้นการที่ทายกทายิกานั้นได้เข้าวัดจำศีลอุโบสถชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งนี่เมื่อมันได้มาสำรวมกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามสิกขาบทพุทธบัญญัตินั้นเช่นนี้แล้วใจมันก็ไม่ได้ห่างจากบุญจากกุศลไม่ได้ห่างจากคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่แล้วก็ใจนี่มันก็ย่อมมองเห็นชีวิตนี่มีน้อยนิดเดียวอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้สำคัญว่าตนนั้นจะอยู่ไปในโลกนี้ได้นมนานอะไรเลยเมื่อมันน้อมสติเข้ามาสู่ภายในจิตนี่แล้วมาเพ่งดูสภาพร่างกายอันนี้เนี่ยมันย่อมเห็นว่าไม่สามารถที่จะยั่งยืนอยู่ได้นมนานอะไรเลยนี่แหละการเข้ามารักษาอุโบสถศีลเนี่ยมันได้ข้อปฏิบัติพร้อมทั้งสามอย่างให้ทานก็ได้ให้มาให้ทานวัตถุเข้าของตามกำลังที่จะให้ได้ในวันนี้ให้อภัยทานนี่เมื่อมารักษาอุโบสถศีลอย่างนี้ใครจะมาชวนทะเลาะวิวาทไม่เอาด้วยทั้งนั้นเลยยอมให้เขาด่าเขาว่าอภัยให้ไปเลยไม่ถือสาหาความอันนี้เรียกว่ามีอภัยทานอยู่ในตัวนะแล้วก็สำรวมในศีลอันนี้สำรวมในศีลแล้วก็ยังไม่พอก็สำรวมในอินทรีย์อีกเมื่อตาเห็นรูปเป็นต้นก็ไม่หลงยินดียินร้ายไปตามรูปนั้นนี่เรียกว่าสำรวมอินทรีย์นั่นเนี่ย เมื่อได้สำรวมศีลสำรวมอินทรีย์อยู่ในวัดวาอารามเช่นนี้แล้วจิตใจมันก็ย่อมผ่องแผ้วเบิกบานจิตใจก็ไม่ค่อยฟุ้งซ่านรำคาญไปทางอื่นเพราะว่ามันชื่นชมยินดีในบุญกุศลที่ตนกำลังบำเพ็ญอยู่นี่เพราะว่ารักษาศีลก็ได้บุญได้กุศลนะให้ทานก็ได้บุญได้กุศลเช่นนี้แล้วจะไม่ชื่นชมในบุญกุศลอันนี้แล้วไม่ทราบว่าจะไปชื่นชมกับอะไรอ่ะนั่นเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะให้ชื่นชมเลยในวัดวาศาสนานี่นะมีแต่เรามาชื่นชมในความดีที่เรากระทำด้วยกายวาจาใจนี่แหละให้ทำความชื่นชมยินดีในความดีของตนอย่างนี้มันจึงเป็นที่พึ่งอันแน่นอนบัดนี้นะไม่มีผิดหวังเลยถ้าผู้ใดทำความยินดีปิติอยู่ในคุณทานคุณศีลคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์อยู่ในใจเสมอถ้าจิตมันเผลอมันจะคิดไปในเรื่องอื่นเราก็รู้ตัวเมื่อรู้ตัวแล้วก็รีบกำหนดละอารมณ์นั้นเสียไม่ส่งเสริมมันให้มาส่งเสริมความยินดีพอใจในบุญในคุณนี้แทนเมื่อได้ฝึกใจของตนให้โน้มไปในทางศีลทางธรรมทางบุญกุศลให้มากพอสมควรอย่างนี้แล้วก็นับว่าการนับถือพระพุทธศาสนาของผู้นั้นมีผลดีต่อตัวเองจริงๆนั่นเนี่ยเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ว่า
จะไปสอนเพื่อให้คนทำอย่างอื่นทรงสอนให้คนมีความภาคเพียรพยายามละกิเลสความชั่วร้ายต่างๆออกจากกายวาจาใจนี่เป็นจุดมุ่งหมายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นเนื่องจากว่าทุกคนนั้นน่ะมีความชั่วอยู่ในตัวทั้งนั้นแหละไม่มากก็น้อยเป็นคนธรรมดาสามัญนี่ซึ่งจะไม่มีความชั่วติดตัวเลยไม่มีมีทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้ประกอบความเพียรนั่นแหละประกอบความเพียรพยายามสำรวจกวดดูความชั่วเรื่องไม่ดีต่างๆนิสัยที่ไม่ดีของตัวเองให้มันได้ตัวเองนี่มันมีนิสัยชั่วอยู่อย่างไรหนอค้นดูให้พบนั่นเมื่อพบแล้ววันนี้ก็พยายามละนิสัยอันชั่วเหล่านั้นออกจากใจเรื่อยไปเช่นนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้ภาคเพียรเรียกว่าเป็นผู้มีความพยายามชำระตนให้หมดจดสะอาดปราศจากกิเลสบาปธรรมต่างๆเมื่อยังไม่สนใจในการฟังธรรมในการปฏิบัติธรรมนั่นคนส่วนมากมันไม่ค่อยได้รักษาจิตใจตัวเองปล่อยให้จิตใจตัวเองนี่เป็นไปตามยถากรรมเอ้าใครว่าร้ายก็ว่าร้ายไปตามเขาใครเขาว่าดีก็ว่าดีไปตามเขาเช่นนี้แหละใจที่ไม่อบรมนะมันย่อมหมุนไปตามคนหมู่มากคนหมู่มากว่าไงเอาอย่างนั้นจะชั่วหรือจะดีไม่คำนึงเอาคนหมู่มากเป็นประมาณนะอย่างนั้นนั่นไม่ถูกต้องเพราะว่าคนหมู่มากนี่ไม่ใช่ว่ามันจะดีกันทั้งหมดไม่ใช่คนไม่ดีมีอยู่มากมายในคนหมู่หนึ่งหนึ่งบางทีคนที่ไม่ดีเนี่ยมันมีอำนาจเหนือคนอื่นๆอย่างนี้มันก็ดึงเอาคนดีๆต่างๆนั้นให้ไปมีความเห็นผิดเห็นชั่วไปตามตนทีเดียวแหละมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้คนเรานั้นคิดพึ่งตัวเองอย่าไปคิดพึ่งผู้อื่นอยู่ฝ่ายเดียวนั่นเนี่ยแม้ว่ามารักษาศีลฟังธรรมทำบุญกุศลร่วมกันก็จริงหรอกแต่ความคิดความเห็นนี่อาจจะไม่ตรงกันนะนั่นเนี่ยถ้าผู้ใดคิดเห็นว่าตนนั้นน่ะตั้งอยู่ในกุศลคุณงามความดีอะไรมั่นอยู่แล้วอย่างนี้นะเราก็มั่นอยู่ในความดีของตัวเองใครจะว่าอะไรทำอะไรไปก็แล้วแต่เรื่องเช่นใครจะมาชักชวนไปทางไม่ดีทางผิดเราก็รู้แล้วก็ไม่หมุนตัวไปตามมันเราก็ตั้งมั่นอยู่ตามปกติเป็นอย่างนั้น แต่ส่วนมากนั้นมันชอบวันไหวไปตามพอได้รับกระทบกระทั่งจากเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆเข้าไปแล้วแต่เมื่อใจนั้นจะปลิวไปเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงค่อยได้ตักเตือนนั่นแหละตักเตือนว่าทุกคนต้องทำใจให้หนักแน่นให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณให้ได้เมื่อใจตั้งมั่นในบุญในคุณแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวไปในเรื่องชั่วร้ายที่ผู้อื่นหยิบยื่นมาให้ก็จะไปเอาพิมพ์มาเสนไปแลกเอากับเกลือทำไมนี่มันต้องเตือนตนอย่างนั้นก็ตนมีความดีอยู่ในใจแล้วนี่เมื่อเขาเอาความชั่วมาให้แล้วทำไมไปรับเอาอ่ะก็แสดงว่าเอาพิมพ์มาเสนไปแลกกับเกลือแล้วต้องเตือนตนอย่างนี้คนเราที่จะไม่หวั่นไหวต่อความชั่วร้ายต่างๆที่กระทบกระทั่งมานะก็ต้องเห็นความดีอยู่ในใจของตนเองว่าตนนั้นมีที่พึ่งอันประเสริฐอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปหวั่นไหวกับความชั่วร้ายต่างๆที่มันกระจรมา

การรักษาสมาธิจิตไว้นี่นะนับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากขอให้เข้าใจกันไว้ให้ดีๆเพราะเมื่อเรารักษาสมาธิจิตนี้ไว้แล้วใครสรรเสริญเยินยอมาเราก็ไม่หลงไม่เพลินไปตามใครนินทาว่าร้ายมาเราก็ไม่หวั่นไหวไปตามจิตเราก็คงที่นี่ผู้มีสมาธิจิตแล้วนะเป็นอย่างนั้นผู้ไม่มีสมาธิจิตแล้วมันย่อมหวั่นไหวไปตามเรื่องสรรเสริญเรื่องนินทานั้นนั้นเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้มันจะทำคุณงามความดีให้ก้าวหน้าไปไม่ได้เลยจิตใจที่ยังงอกแวกหวั่นไหวไปอยู่อย่างนั้นนะผู้ที่จะทำบุญกุศลหรือว่าปฏิบัติธรรมให้สูงขึ้นไปได้นั้นมันต้องฝึกจิตให้หนักแน่นให้ตั้งมั่นลงไปให้ได้ตั้งมั่นต่อกุศลคุณงามความดีที่ได้ทำมาแล้วเอาบุญกุศลคุณพระรัตนกรัยนั่นแหละมาเป็นกำลังใจเพื่อให้ทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างนั้นการที่จิตจะไม่หวั่นไหวต่อความชั่วร้ายต่างๆในโลกนี้ก็เพราะว่าจิตนี่มันมีบุญมีคุณเป็นที่พึ่งอย่างที่ว่ามานั่นแหละพึ่งเข้าใจถ้าใครยังตื่นเต้นหวั่นไหวอยู่ในเรื่องไม่ดีไม่งามในโลกสงสารอันนี้นะแสดงว่าที่พึ่งของผู้นั้นยังง่อนแง้นคลอนแคลนโยยังไม่มั่นคงนี่ต้องรู้ตัวเมื่อรู้ว่าจิตตนวันไหวอยู่งั้นแสดงว่าที่พึ่งของตนนี่ยังไม่แข็งแรงพอนั่นเนี่ยก็พยายามทำความยินดีพอใจอยู่ในบุญในคุณนั้นให้มากๆเข้าไปอย่าไปยินดีพอใจกับเรื่องอื่นเรื่องภายนอกแม้จะดีอย่างไรจะชั่วอย่างไรก็ตามไอ้เรื่องภายนอกนั่นมันเป็นเรื่องภายนอกไปไม่ได้ทำคุณทำโทษอะไรให้แก่ตนมีแต่ตนของตนเท่านี้แหละทำที่พึ่งให้แก่ตนของตนได้คนอื่นนั่นจะหยิบยื่นความดีอะไรต่ออะไรมาให้นั้นไม่มีไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องตั้งใจให้ดีเมื่อบุคคลมารู้อย่างว่านี้แล้วก็จะไม่สนใจกับเรื่องภายนอกนั่นแหละใครจะดีจะชั่วอย่างไรก็แล้วแต่ไม่สนใจเลยมาพิจารณาตัวเองนี่ให้มันดีกว่าแล้วกันนะมาพิจารณาใจตัวเองนี่นะรักษาใจดวงเดียวนี่แหละให้มันได้เมื่อใจตั้งมั่นแล้วเห็นอะไรรู้อะไรมันก็เห็นไปตามเป็นจริงเลยวะนี่เห็นอะไรมันก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปทุกครั้งทุกคราวไปนี่ท่านจึงเรียกว่าเห็นถูกเห็นชอบตามความเป็นจริงถ้าไปเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเห็นไปตามนิยมสมมุติของโลกไปอยู่อย่างนั้นนะมันได้ชื่อว่าไม่เห็นตามสภาพความเป็นจริงเห็นไปตามสมมุติเฉยๆนั่นเลยเมื่อเห็นแต่เพียงแค่ไปตามสมมุติเท่านั้นมันก็ติดสมมุติแล้วบัดนี้นะติดอยู่ในสมมุตินั้นเช่นอย่างเขาสมมุติว่าคนนี้นะไม่ดีน่าเกลียดอย่างนี้เอ้าตนก็พลอยไปเกลียดกับเขาเข้าเช่นนี้นะนั่นเรียกว่าไหวไปตามสมมุติของโลกเป็นอย่างนั้น ทีนี้เมื่อผู้ที่มาพิจารณาไตรลักษณญาณนี้เห็นแจ่มแจ้งอยู่ในใจแล้วอย่างนี้เอ้าใครเขาว่าไอ้คนนี้น่าเกลียดน่าชังมากมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้จิตของผู้นั้นก็จะไม่หวั่นไหวไปตามเลยไม่เกลียดไม่ชังไปตามเพราะมันมองเห็นอยู่นี่สังขารหรือว่ารูปนามต่างๆเหล่านั้นมันล้วนแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของเราอะไรเลยแล้วจะไปหวั่นไหวไปทำไมอ่ะ
ดีชั่วมันก็เป็นเรื่องของผู้นั้นเองแล้วทำไมเราจะไปพลอยไปเกลียดชังกับสมมุติของโลกอันนั้นนะ นี่แหละการเจริญภาวนานะการเจริญวิปัสสนาให้เพิ่งเข้าใจไว้สมาธิกับปัญญาเนี่ยมันต้องควบคู่กันไปทุกเวลาเลยเมื่อใจตั้งมั่นลงไปรักษาใจให้ตั้งมั่นอยู่แล้วอย่างนี้อะไรอะไรมาถึงเข้ามันกำหนดรู้แจ้งในเรื่องนั้นทันทีเลยเรียกว่ารู้ตามเป็นจริงเลยความจริงของเรื่องต่างก็อย่างที่ว่ามานั่นแหละมันไม่นอกเหนือไปจากอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะ มันอยู่ในลักษณะสามนี้หมดเลยแต่ผู้ที่ยังมีจิตหวั่นไหวไปตามเรื่องต่างๆนั้นอยู่แสดงว่ามันไม่ได้เห็นนะจิตใจไม่เห็นแจ้งในอนิจจังทุกขังอนัตตาดังนั้นมันจึงได้หลงสมมุติอยู่อย่างนั้นแหละหลงยินดีหลงยินร้ายไปตามกระแสของโลกนั่นแหละโลกเขานิยมสมมุติอย่างไรก็หลงไหลไปตามอย่างนั้นนะตนเองตั้งมั่นอยู่โดยลำพังตัวเองไม่ได้เลยนี่เพราะฉะนั้น ก็เพิ่งพากันตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสิ่งใดที่ตนได้ผิดได้พลาดมาแล้วล่วงแล้วมาเอาตนก็ยอมรับรู้ว่าได้ผิดได้พลาดมาแล้วแล้วก็อธิษฐานใจว่าต่อไปจะไม่ให้ผิดให้พลาดอีกจะได้สำรวมระวังในเรื่องผิดเรื่องพลาดนั้นต่อไปนี่มันก็ต้องทำอุบายในใจอย่างนี้เสมอแหละเพราะบุคคลที่ยังไม่รู้แจ้งในธรรมของจริงนี่บางทีมันก็รู้มาบางทีก็หลงไปอยู่นั่นแหละแต่ว่าข้อสำคัญมันอยู่ที่ว่าเมื่อตนหลงตนผิดตนพลาดไปแล้วต้องยอมรับผิดรับพลาดนั้นแต่โดยดี อย่าไปปกปิดความผิดความชั่วของตัวนั้นไว้เมื่อเรายอมรับด้วยดีแล้ววันนี้ก็ยอมสำรวมระวังต่อไปกำหนดละเรื่องชั่วเหล่านั้นออกจากใจต่อไปเช่นนี้มันก็มีหวังที่จะละความชั่วออกจากใจได้มีหวังที่จะละความเห็นผิดออกจากใจได้นี่มันเป็นอย่างนั้นแต่บางคนน่ะตนทำผิดอะไรออกไปแล้วอย่างนี้ไม่ยอมอยากจะให้ผู้ใดวิจารณ์เรื่องราวของตัวเองเลยไม่อยากให้ใครรู้เรื่องไม่ดีของตัวเองเลยอย่างนี้นะถ้าบังเอิญว่าใครวิจารณ์เรื่องไม่ดีของตัวเองเขาแล้วเอาแล้วไม่พอใจแล้วโกรธแล้วนี่ละเดียวมันหลงสมมติเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมนี่ต้องระวังต้องทำความรู้เท่าไว้เรื่องอย่างนี้นะก็ธรรมดาที่ลับไม่มีในโลกนี่ใครทำดีทำชั่วอย่างไรมันก็ปรากฏอย่างนั้นคำสรรเสริญและนินทาเหล่านี้มันก็เป็นคู่กันมาแต่ดึกดำบรรพ์นะดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมนี่มันต้องทำจิตให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งอยู่ในระหว่างความดีและความชั่วอยู่ในระหว่างความสรรเสริญและความนินทานี่เอาใครสรรเสริญมาเราก็จะไม่เพลินไม่หลงไปตามใครนินทาว่าร้ายมาเราก็จะไม่โกรธไม่เกลียดไม่เสียใจเราจะอยู่ในท่ามกลางก็ตั้งจิตของตนลงไว้อย่างนี้ฝึกสะกดจิตตัวเองไว้ในเวลาได้รับความกระทบกระเทือนกับคำสรรเสริญและนินทานั่นนะอย่าปล่อยใจของตนให้ไหวไปตามคำสรรเสริญและนินทานั่นนั่นอย่างนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมขอให้เข้าใจบางคนปฏิบัติมาตั้งนมนานกาเลยเมื่อถูกคำสรรเสริญและนินทามาเข้านึกเดือดร้อนวันไว้ไปเลย
ไม่เป็นอันกินอันนอนก็มีในอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้ผลเลยการปฏิบัติธรรมมาแม้จะปฏิบัตินมนานมาก็ช่างนะเป็นอันว่าไม่ได้ผลถ้ามันได้ผลแล้วอย่างนี้มันจะไม่หวั่นไหวไปตามเรื่องสรรเสริญและนินทาไม่หวั่นไหวไปในเรื่องสุขเรื่องทุกข์ต่างๆหมดเนี่ยสุขเกิดขึ้นมาก็ไม่เพลิดเพลินทุกข์เกิดขึ้นมาก็ไม่เศร้าโศกเสียใจอะไรเกิดขึ้นมาเราก็กำหนดรู้มันไม่ท้อไม่ถอยไม่ต้องดิ้นรนเช่นอย่างว่าเมื่อทุกข์เกิดขึ้นในกายในจิตอย่างนี้นะเราก็ต้องเพ่งพินิจดูให้จนรู้เท่าทุกข์นั่นตามเป็นจริงไม่ต้องย่อท้อไม่ต้องกลัวทุกข์ไม่ต้องส่งใจให้หนีไปทางอื่นหวังว่าจะไม่ให้ทุกข์มันติดตามไปมันไม่ได้ดอกส่งไปไหนก็ตามทุกข์มันก็ติดตามไปอยู่นั่นแหละพระพุทธเจ้ายังได้ทรงสอนให้กำหนดรู้เท่านั่นแหละเรื่องความทุกข์นี่นะนั่นแหละให้กำหนดรู้เท่าตามเป็นจริงเพราะว่าทุกข์นี่มันมีอยู่ในขันธ์ห้านี้เมื่อจิตเข้าไปยึดถือขันธ์ห้านี้จิตก็เป็นทุกข์ไปตามขันธ์ห้าด้วยเมื่อจิตไม่ยึดถือขันธ์ห้านี้มันก็เป็นทุกข์แต่ขันธ์ห้าจิตไม่เป็นทุกข์นี่มันต้องเข้าใจอย่างนี้เมื่อเข้าใจได้อย่างนี้เราก็ไม่เดือดร้อนอะไรแล้วปฏิบัติไปตามนี้นะก็ยังว่าขันธ์ห้ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนแล้วแล้วยังจะไปหวงมันจะไปยึดถือเอาเป็นของตนยังจะไปเสียใจดีใจกับมันอยู่อย่างไรล่ะนั่นแหละเวลามันวิบัติแปรปรวนไปยังจะไปเสียใจกับมันอยู่อย่างไรอ่ะถ้าไปเสียใจกับมันอยู่นั่นก็แสดงว่ามันยึดมันไว้สินั่นแหละหวงมันไว้มันจึงได้เสียใจหรือสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายอะไรหมดนี้นะถ้าหากว่าตนภาวนาเห็นแจ้งในไตรลักษณญาณในสังขารทั้งปวงดังกล่าวมานั้นจริงเช่นนี้แล้วเวลาขันธ์ห้ามันวิบัติแปรปรวนไปก็ไม่ต้องสะดุ้งหวาดกลัวไม่ต้องเสียใจเศร้าโศกอะไรเลยใช้ปัญญาสอนใจของตนให้ปรงให้วางขันธ์ห้านั่นไว้ตามเรื่องของมันพอถึงยึดไว้มันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังขันธ์ห้านี่นะใจจะยึดไว้อย่างไรก็ตามมันก็เป็นไปตามกฎธรรมดาของมันอยู่อย่างนั้นนี่สู้วางเฉยไม่ได้เลยสู้ปล่อยวางไม่ได้ถ้าตนปล่อยวางไว้ตามสภาพเข้ามาแล้วตนก็มีความสุขสบายไม่เดือดร้อนอะไรหมายถึงดวงจิตนี่แหละมันก็เป็นอิสระเสรีเลยแบบนี้นะทุกข์นั้นจะมาครอบงำก็ไม่ได้เพราะว่าตนไม่ยึดขันธ์ห้าแล้วขันธ์ห้านั้นชื่อว่าเป็นก้อนทุกข์อุปมาเหมือนขันธ์ห้าเหมือนอย่างถ่านไฟแดงโล่นั่นแหละถ้าเอามือไปจับถ่านไฟเข้าไฟมันก็ไหม้มือเจ็บปวดร้อนรนนะถ้าไม่จับมันแล้วไฟนั่นมันร้อนอยู่ไงมันก็ร้อนอยู่ตามเรื่องของมันนะถึงคราวมันดับไปมันก็ดับไปมันก็ไม่ได้ทำพิษให้แก่ใครเลยเมื่อใครไม่ไปแตะต้องมันนะขันห้านี่มันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ย ก็ขันห้าเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็แปรปรวนไปตามกฎธรรมดาของมันอยู่อย่างนั้นมันเป็นอนัตตาใครจะไปบังคับมันก็ไม่ได้มันไม่เป็นไปตามใจหวังไม่อยู่ในอานัตของผู้ใดทั้งหมดเลยนี่อย่างนี้นะแล้วก็ใช้ปัญญาสอนจิตใจไปอย่างนี้แหละเมื่อใจมันเห็นชอบตามปัญญาแล้วมันก็โปร่งก็วางลงได้มันก็รู้เท่าขันธ์ห้านั่นได้ก็รู้แจ้งในขันธ์ห้านั่นว่าขันธ์ห้านั้นไม่ได้มีในตนตนไม่ได้มีในขันห้าขันห้าไม่ได้เป็นตนตนไม่ได้เป็นขันห้านี่มันก็เกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาอย่างนี้นะเมื่อมันรู้มันเห็นอย่างนี้แล้วมันก็เบาใจสิแบบนี้นะถึงจะอยู่กับขันห้าแต่ก็ไม่ได้เป็นทุกข์เดือดร้อนกับขันห้าเพราะว่าตนนั้นมันอยู่ด้วยปัญญาอยู่ด้วยบุญด้วยคุณอยู่ด้วยความรู้แจ้งไม่ใช่อยู่ด้วยความหลงความ

0: เมาดังนั้นมันจึงเป็นคนละเรื่องกันมานี้กับขันห้านะเอาขันห้าวันไหวแปรปรวนไปแต่จิตไม่วันไหวไปมันจะวันไหวยังไงมันมีที่พึ่งของตัวเองอยู่แล้วนี่ตนไม่ได้หวังพึ่งขันห้านั่นอยู่ด้วยตลอดเวลานี่จะพึ่งอะไรได้ก็รู้แจ้งอยู่แล้วว่ามันจะแตกจะดับอยู่นี่จะไปพึ่งมันได้ยังไงอ่ะนี่การที่เราอบรมจิตให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นรู้เท่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็เป็นอิสระอยู่ในตัวนั่นนั่นแหละได้ชื่อว่าอาศัยความรู้แจ้งนั่นแหละเป็นที่พึ่งแบบนี้นะคุณพระรัตนกรัยก็อยู่ที่ความรู้แจ้งนั่นบุญกุศลที่เราได้กระทำบำเพ็ญมามันก็รวมตัวกันเข้าเป็นดวงปัญญาญาณความรู้แจ้งอันนั้นเองเนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นใดฮะเมื่อสรุปลงไปแล้วนะนั่นแหละก็ขอให้บำเพ็ญประพฤติปฏิบัติกันไปอย่างนี้เนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในพระธรรมคุณนั่นนะสวาขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองอากาลิโกไม่อ้างการอ้างเวลาเพราะพระธรรมมีอยู่ทุกเมื่อพระธรรมคืออะไรคือความแก่ความเจ็บความตายความดีความชั่วความสุขความทุกข์ต่างๆวันนี้มีอยู่ที่ขันห้านี่ทุกเวลานาทีเรากำหนดดูเวลาใดก็เห็นเวลานั้นเลยอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่จึงไม่อ้างการอ้างเวลาไม่อ้างสถานที่อยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติพิจารณาอยู่ที่นั้นเห็นอยู่ที่นั้นรู้อยู่ที่นั้นอย่างนี้จึงสมกับว่าอากาลิโกนั่นแหละฉะนั้นก็ให้พากันปฏิบัติไปตามนี้เองเนี่ยให้เป็นอากาลิโกอย่าไปอ้างว่าโอ้เรามันขาการขางานอันนั้นอันนี้เลยไม่ได้ทำภาวนาอะไรเลยมัวแต่ยุ่งกับเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปอย่างนี้ไม่ควรไปอ้างอย่างนั้นไม่ต้องอ้างมันแหละเอาถึงถ้าว่ามีกิจการงานจำเป็นที่จะต้องคิดก็ยกไว้ก่อนเรื่องนี้นะก็คิดอ่านการงานเหล่านั้นไปเมื่อคิดการงานเหล่านั้นเสร็จลงไปแล้วเราก็มาวกมาใส่ความรู้มากำหนดความรู้ในไตรลักษณญาณนี่ให้เห็นแจ่มแจ้งอยู่อย่างนั้น อุปมาเหมือนอย่างบุคคลใช้แว่นตาอย่างนี้นะเมื่อเราใส่สวมเข้าไปนานๆหน่อยนี่ขมเมาอะไรมันจะมาจับเข้าไปแล้วทำให้แว่นนั้นมัวไปสกปรกไปแล้วอันนี้แสงสว่างมันก็ไม่เพียงพอเลยดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีผ้าอันละเอียดมาขัดแว่นตาอันนั้นให้ใครขมเมาหรือว่าสิ่งที่มาแปดเปื้อนแว่นนั้นฮะออกไปมันนี่แว่นนั้นก็ใสตามเดิมพอสวมใส่ตาเข้าไปมันก็มองเห็นอะไรได้ชัดเจนเหมือนเดิมนั่นแหละถ้าใช้ไปเดี๋ยวมันก็มัวเข้าเอาออกมาขัดทีนึงแล้วสวมเข้าไปมันก็สว่างเหมือนเดิมอันนี้ก็เหมือนกันแหละญาณความรู้ที่ว่านี่นะมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่เศร้าหมองมันก็มีเศร้าหมองอยู่เป็นบางคราวแต่ว่าพอเรามาขัดมันออกไปแล้วงานความรู้อันนี้มันก็แจ้งขึ้นเหมือนเดิมเป็นอย่างนั้นเช่นอย่างที่ว่านั่นแหละเอาปล่อยจิตให้คิดถึงเรื่องการงานอะไรต่ออะไรไปอย่างนี้นะไม่ค่อยได้มาพิจารณาธรรมของจริงต่างๆนั่นไอความรู้ความเห็นนั้นมันก็มัวไป พักหนึ่งท่านพอมากำหนดพิจารณาให้ไตรลักษณญาณอันนี้มันปรากฏขึ้นมาแจ่มแจ้งเหมือนเดิมนั่นแล้วความรู้ความเห็นนั้นมันก็แจ่มแจ้งขึ้นมามันก็พองใสขึ้นมาตามเดิมนั่นแหละนี่การปฏิบัติต้องให้เข้าใจว่าคนเราน่ะเมื่อจิตดวงนี้มันยังอาศัยโลกอันนี้อยู่เนี่ยมันจำเป็นต้องอาศัยการขัดเกลาอยู่เรื่อยไปตั้งแต่พระอรหันต์ทั้งหลายนะท่านสำเร็จแล้วแทนที่ท่านจะนอนจะนั่งอยู่ตามธรรมดาไม่ต้องทำอะไรเลยอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนี้ท่านก็ทำความเพียรอยู่เหมือนกับแต่เมื่อยังไม่สำเร็จนั่นแหละอ้าวเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาแล้วก็เที่ยวบิณฑบาตมาฉันแล้วก็เมื่อมีผู้มาฟังธรรมก็แสดงธรรมให้เขาฟังไปกิจอันใดที่เป็นหน้าที่ของพระสาวกของพระเจ้าจะพึงกระทำในพุทธศาสนานี่ท่านก็ทำไปอยู่อย่างนั้นแหละนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าเมื่อยังอาศัยโลกอันนี้อยู่แล้วจำเป็นนะมันก็ต้องพิจารณาโลกอันนี้อยู่อย่างนั้นนั่นแหละพิจารณาแล้วพิจารณาอีกรู้แล้วรู้อีกอยู่อย่างนั้นไม่หลงไม่เมาไปตามโลกนั้นอย่างพระอรหันต์ท่านผู้รู้แจ้งแล้วอย่างนี้ท่านก็ยังต้องพิจารณาแต่ว่าการพิจารณาของท่านมันไม่ลำบากเมื่อท่านพิจารณาลงไปมันถึงที่แล้วท่านก็สงบได้เลยท่านก็อยู่ด้วยความสงบนั้นด้วยความรู้ยิ่งอันนั้นแต่บุคคลผู้ยังมีกิเลสอยู่นี่เอาต้องจำเป็นต้องได้ภาคเพียรพยายามเพราะว่าเมื่อยังมีกิเลสอยู่นี่มันมีเวลาหลงเวลาเผลอไปเวลามีเวลาหลงเผลอเห็นผิดเป็นชอบไปเช่นอย่างว่าของไม่สวยไม่งามเห็นว่าเป็นสวยเป็นงามไปเป็นไปอย่างนั้น เพราะฉะนั้นมันจึงจำเป็นต้องได้กำหนดพิจารณาของเก่านี่แหละอยู่เรื่อยไปพิจารณาเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรหมดนี้ให้ลงเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปทุกครั้งเลยพิจารณาทีใดก็ดีอย่าให้มันเกิดสัญญาความจำหมายว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นดีเป็นชั่วไปอยู่อย่างนั้นถ้าว่ามันเห็นไปอยู่นั่นก็แสดงว่ามันติดอยู่ในสมมุติอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นนะมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยแบบนั้นนะนั่นมันต้องลบสมมุตินี่ออกไปผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้นะต้องลบสมมุตินี่ออกไป เพราะว่าสมมุตินี่เป็นของใช้อยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองเนี่ยชั่วเป็นของใช้อยู่ชั่วอายุหนึ่งของบุคคลผู้หนึ่งหนึ่งคันพอผู้นั้นตายลงไปแล้วมันก็หมดเรื่องกันไปเรื่องของผู้นั้นเอาผู้อื่นเกิดขึ้นมาอีกก็สมมุติกันไปอีกถ้าไม่สมมุติอย่างนั้นก็ไม่รู้เรื่องกัน ดังนั้นมันจำเป็นก็ต้องรู้เท่าสมมุตินั้นไว้อันนี้เป็นสมมุติอันนี้เป็นวิมุตติอย่างนี้นะอันนี้เป็นธรรมของจริงอันนี้ธรรมของไม่จริงอย่างนี้มันก็ต้องรู้ทั้งสองอย่างเลยเมื่อรู้ทั้งสองอย่างแล้วมันก็ไม่หลงไหลอยู่ในของไม่จริงแบบนี้นะเหมือนอย่างเงินนี่แหละเราเอามาเทียบกันดูอันใบนี้เป็นเงินปลอมใบนี้เป็นเงินแท้อย่างนี้ดูลักษณะอาการของมันให้ดีๆแล้วโอ้เงินแท้มีลักษณะอย่างนี้เงินปลอมมีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้ต่อไปนั่นผู้ใดเอาเงินปลอมมาให้มาหลอกซื้อของอะไรตรวจดูมันก็รู้ได้ทันทีเลยโอ้นี่เงินปลอมก็ไม่เอามันแล้วอย่างนั้นถ้าเขาเอาเงินจริงเอาเงินแท้มาให้อย่างนี้พอมองดูก็รู้แล้วเออนี่เงินแท้เอานี่อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละ เราฝึกฝนอบรมจิตนี้ให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาขึ้นแล้วมันก็ต้องมีทางเลือกคนโลกอันนี้มันก็มีดีกับชั่วนี่แหละไม่ใช่อย่างอื่นใดดังนั้นเราก็เลือกอันใดมันชั่วแล้วก็ไม่เอามันอันใดดีก็เอาอันบุคคลผู้ที่ยังไม่ทันบรรลุถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพระนิพพานแล้วนี่นะมันก็จำเป็นต้องยึดความดีนี่เป็นที่พึ่งไปก่อนแหละอย่างนั้นเหมือนอย่างบุคคลจะข้ามน้ำแม่โขงไปสู่ฝั่งโน้นอย่างนี้มันก็ต้องยึดเรือไปก่อนเนี่ยนั่งเรือยึดแคมเรือไปเมื่อไปถึงฝั่งโน้นดีแล้วก็ออกจากเรือไปก็ไม่ต้องไปแบกเอาเรือไปด้วยออกจากเรือแล้วก็ไปเลยอย่างนี้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อเราสะสมบุญกุศลอบรมสติปัญญาความรู้ความฉลาดให้เกิดขึ้นในใจแล้วอย่างนี้นะเราก็อาศัยความรู้ความฉลาดนี่แหละขจัดกิเลสตัณหาออกจากจิตใจนี้เรื่อยไปบำเพ็ญบุญกุศลไปพร้อมละกิเลสไปพร้อมมันเป็นอย่างนี้นะการปฏิบัตินี่นะไม่ใช่ว่าการทำบุญกุศลไปแล้วกิเลสนั้นค่อยละทีหลังบ่ไปอย่างนี้ไม่ใช่ก็ให้สันนิษฐานดูก็แล้วกันนะเช่นยกตัวอย่างว่าเรานั่งสมาธิลงไปอย่างนี้นะพอว่าพยายามเพ่งจิตเข้าไปพอจิตมันสงบลงไปแล้วนิวรณธรรมอันเป็นข้าศึกแก่ความสงบมันก็ระงับไปด้วยกันมันก็ดับไปพร้อมกันเลยแบบนี้นะนะนั่นแหละจึงว่าการบำเพ็ญกุศลกับการละกุศลนี่มันเป็นคู่กันไปเลยการที่ใจสงบลงเป็นหนึ่งนั้นเป็นกุศลธรรมการที่นิวรณ์ทั้งห้านั้นดับลงไปนั้นเรียกว่าอกุศลธรรมมันระงับไปถ้าทำจิตนี้ให้สงบไม่ได้นิวรณธรรมนั้นก็ระงับไปไม่ได้ก็ชื่อว่าไม่ได้เพียรละอกุศลธรรมไม่ได้เพียรบำเพ็ญกุศลธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พากันเข้าใจให้มันแจ่มแจ้งในข้อปฏิบัติเหล่านี้เมื่อเราเข้าใจได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ย่อท้อเลยฮะนี่อ้าวเรานั้นเราบำเพ็ญกุศลธรรมนะอย่างนี้เอาจะทำยังไงจึงจะเป็นกุศลได้เอาก็ต้องน้อมใจลงสู่ความสงบแหละต้องวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจึงจะเป็นกุศลขึ้นมาได้เมื่อเตือนตนเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เอาพยายามเลยวันนี้น้อมเข้าไปน้อมเข้าไปภายในอย่าไปส่งออกไปข้างนอกอย่างนี้น้อมไปน้อมไปไม่ท้อไม่ถอยจิตมันก็รวมลงได้เพราะว่ามันไม่ไปยึดมั่นอยู่ในนิวรณ์ทั้งห้านั้นมันยึดไม่ได้ไปยึดมั่นในความรักไม่ยึดมั่นในความชังมันไม่ได้ไปง่วงเหงาหาวนอนเพราะว่ามีปีติอยู่ในธรรมเป็นกำลังแล้วความง่วงมันก็ไม่มีในขณะนั้นแล้วก็ไม่ยึดมั่นในอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตจิตก็ไม่ฟุ้งซ่านแบบนี้นะแล้วก็ตัดความสงสัยลังเลต่างๆออกให้หมดอย่าให้ไปสงสัยอะไรเลยไม่ต้องสงสัยว่าจะทำใจให้สงบลงไปแล้วมันไม่มีอะไรที่จะให้สงสัยก็ให้ทำความเข้าใจกับตัวเองอย่างนี้แต่ถ้าทำใจให้สงบไปได้แล้วมันสงสัยสารพัดแหละสงสัยไปทั่วเลยเมื่อใจรวมเป็นหนึ่งลงไปได้แล้วมันไม่สงสัยแล้ววันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้ว ขอให้พากันตั้งอยู่ในอัปมาทธรรมคือความไม่ประมาทบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติไปก็จะได้ประสบความสุขอันเป็นแก่นสารสมดังความมุ่งมาตรปรารถนาดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายค่ะ

0: บทกลอนที่สุดแห่งชีวิตสายที่หนึ่งพึงรู้ไว้ตายเป็นเปรตชอบกินเศษกินเลยเคยโลภมากไม่เคยให้ได้แต่ขอเพราะความอยากดีแต่ปากพูดพร่อยคอยแต่เอาสายที่สองอสุรกายใจกลักกลักชอบประทะคารมทับถมเขาชอบนินทาว่าร้ายใจมัวเมาเห็นใครเขาทำดีไม่มีชมสายที่สามเป็นสัตว์เร่เดรัจฉานท้องขนานผืนโลกต้องโศกสมนอนกลางดินกินกลางทรายใจโสมมชอบทับถมเข็นฆ่าเอามากินสายที่สี่นี้ไปในนรกสกปรกสิ้นดีไม่มีศีลอบายมุขคลุกเข็นเป็นอาจินไม่ถวิลฝักใฝ่ในความดีสายที่ห้าเป็นมนุษย์สุดประเสริฐทั้งรวยเลิศศักดาสง่าสีเพราะทานศีลภาวนาวาจาดีกตเวทีกตัญญูรู้คุณคนสายที่หกสวงสวรรค์วิมานแก้วจิตพองแผ้วแคล้วภัยไม่สับสนมีหิริโอตตัปปะละอายตนเมื่อเป็นคนนุ่งห่มมิตรปิดกายดีสายที่เจ็ดเมตตากรุณาพร้อมมุทิตาน้อมมอบใจไม่ได้หนีอุเบกขาวางเฉยได้ในราคีทรงวิถีวิญญาณให้ไปเป็นพรหมอีกทางหนึ่งจิตช้ำสัมภเวสีวิญญาณหนีร่อนไปใจขื่นขมห่วงลูกหลานบ้านเรือนคอยเยือนชมไม่อาจข่มจิตให้ไปเกิดเลยนิพพานังปรมังสุขังแท้ไม่เกิดแก่เจ็บตายวางใจเฉยอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าละเลยจิตสบายสบายหนอขอนิพพาน
1: ที่สุดแห่งชีวิตโดยหลวงพ่อพยัญศีลัทโธ

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถูกของท่านที่สุดความเจ็บความป่วยความแก่ความชราความตายใครก็ช่วยใครไม่ได้นอกจากตัวเองความดีความไม่ดีตัวเองก็ทำเองใครก็ทำให้กันไม่ได้จึงให้พากันภาวนาจากพระธรรมคำสอนหลวงปู่เพียรวิริโย

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: มันเกิดความประหลาดขึ้นมาบางคนสูงบางคนเตี้ยบางคนดำบางคนขาวบางคนโง่บางคนฉลาดบางคนก็พิกลพิการพ่อเดียวกัน

บางคนก็พิกลพิการพ่อเดียวกันแม่เดียวกันพวกเราแปลกใจมาว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นถ้าแปลกใจจะค้นหาว่าทำไมถึงแตกต่างกันเราไม่สามารถจะไปถามใครที่ไหนได้ที่จะรู้แจ้งเห็นจริงเข้าใจในเรื่องนี้นอกจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งโลกคำว่ารู้แจ้งโลกของพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายโลกคือแผ่นดินแผ่นน้ำไม่ได้หมายโลกคือต้นไม้อย่างเดียวแต่หมายถึงโลกคือหมู่สัตว์สัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์มนุษย์สัตว์เดรัจฉานพระองค์แจ่มแจ้งด้วยปัญญาของพระองค์เองเราจึงเชื่อสนิทใจว่าพระองค์เป็นยอดอัจฉริยะมนุษย์ผู้ประเสริฐสูงสุดที่เชื่อถือได้มีเหตุผลที่ควรจะทำตามได้และก็เป็นเช่นนั้นจริงๆพระองค์ตรัสเรื่องการเกิดแตกต่างของคนว่าอย่างไรท่านบอกว่ากรรมังสเตวิพัชติยะทิทังหีนปนิตตายะสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในรูปร่างที่แตกต่างมีสวยมีไม่สวยมีโง่มีฉลาดมีพิกลพิการนั้นด้วยเหตุของการทำกรรมมาต่างกันคนต่างคนเพราะกรรมทำต่างกันแม้กรรมนั้นต่างครั้งยังต่างผลเพราะความคิดคนละอย่างต่างใจตนบางคนทนบางคนคร้านผิดกันไกลแต่เราวิเคราะห์คำสอนที่พระพุทธเจ้าชี้บ่งบอกชัดความเป็นมาของสัตว์ที่แตกต่างทำให้เราเชื่อเชื่อเพราะอะไรเพื่อเฉพาะความเป็นมนุษย์ของเราที่มีปัญญาอยู่บ้างแม้จะเป็นปัญญาที่เล็กน้อยแต่ก็พอที่จะวิเคราะห์พอที่จะพิจารณานึกออกตามสติปัญญาของแต่ละคนแต่ละคนที่ไม่เท่ากันคนเหมือนกันนั่งอยู่เหมือนกันแต่ความคิดความรู้ที่เราเรียนศึกษาจากครูบาอาจารย์ก็ดีจากประสบการณ์ต่างๆก็ดีมันแตกต่างรับเอาความรู้แตกต่างบางทีมันยังมีรู้ผิดรู้ถูกอีกด้วยรู้ผิดหมายถึงรู้ในทางที่ทำแล้วเดือดร้อนรู้ในทางที่พูดแล้วเดือดร้อนรู้ในทางที่คิดแล้วเดือดร้อนจึงทำให้เขาอยู่ร้อนนอนทุกข์แตกต่างไหมบางคนมีปัญญามากที่เขาเรียกว่าปัญญาสัมมาทิฏฐิปัญญาสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบเห็นตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงที่ควรจะเป็นไปได้อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นไปได้เป็นไปได้คือเห็นถูกต้องเห็นถูกว่าทุจริตเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุจริตคืออะไรทุจริตก็คือการทำสิ่งที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมผิดประเพณีของคนดีที่ไม่สรรเสริญจะเป็นการพูดก็ได้เป็นการกระทำก็ได้เป็นการคิดก็ได้ถ้าหากว่าคิดไปในทางที่ถูกต้องชอบทำสัมมาทิฏฐิหมายถึงก่อนจะทำคิดก่อน

คิดว่าสิ่งที่ทำเรื่องที่จะทำในขณะนี้ทำแล้วอะไรจะเกิดขึ้นทำแล้วจะเกิดหัวเราะยิ้มได้หรือทำแล้วจะต้องโศกเศร้าน้ำตาไหลคิดอย่างนี้ก่อนพิจารณาก่อนแล้วก็รู้ชัดเจนว่าถ้าทำอย่างนี้ทุจริตเดือดร้อนทำอย่างนี้สุจริตสะอาดทำแล้วเป็นที่พึงพอใจของผู้ทำแล้วพึงพอใจของผู้ที่ร่วมงานหรือผู้ที่ถูกกระทำปัญญาคิดอย่างนี้เห็นได้รู้ได้แจ่มแจ้งเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบกับการกระทำทั้งของตนเองและของคนอื่นว่าความแตกต่างกันของผลการกระทำที่ทำออกมาแล้วผลมันมีดีและก็มีเสียเมื่อคิดดูอย่างนี้แล้วก็วิเคราะห์กลุ่มชนวิเคราะห์กลุ่มชนวิเคราะห์อย่างไรที่ก็บางคนทนบางคนคลานผิดกันไกลคนบางคนไม่เคยสนใจเรื่องการทำบุญทำกุศลสร้างบารมีมีความคิดที่ผิดพลาดเห็นการเบียดเบียนเป็นเรื่องสนุกเห็นความเห็นมีการเห็นแก่ตัวเนี่ยเป็นเรื่องโก้เก๋ยิ่งโกงยิ่งเก่งเขาคิดว่าอย่างนั้นยิ่งโกงได้มากเท่าไรเหมือนกับตัวเองเก่งโดดเด่นเขาคิดไปอย่างนั้นแต่บางคนชวนอย่างนั้นไม่เอาถ้าชวนไปทำบุญทำกุศลชวนไปทำในสิ่งที่ดีพอได้ยินเสียงชวนว่าเป็นแบบนี้ก็วีกวาดสนใจอยากไปทำถึงไม่มีใครชวนคิดขึ้นมาเองก็คิดหาเรื่องแต่ทำอะไรที่มันเป็นความสุขที่เขาเรียกว่าทำบุญทำกุศลได้ข่าวที่นู่นเขามีกองการกุศลได้ข่าวที่นี่มีกองการกุศลแม้ไม่มีใครชวนก็จะไปแม้ชวนเพื่อนแล้วเพื่อนไม่เห็นดีด้วยไม่ไปตัวเองก็ไปคนเดียวใจผูกพันอยู่กับสิ่งที่ดีๆเห็นไหมบางคนทั้งที่รู้เรื่องดีแต่ก็ไม่สนใจแตกต่างไหมบางคนเด็กๆรู้สึกว่าเฉลียวฉลาดเป็นคนดีแต่พอโตขึ้นหน่อยได้รับสิ่งแวดล้อมจากสิ่งแวดล้อมต่างๆทั้งนอกบ้านและในบ้านเกิดพอใจกับสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ไม่ดีความดีที่น่ารักก่อนเป็นเด็กๆกลายเป็นแข็งกระด้างดื้อด้านเอาแต่ใจตัวเอาแต่ความถูกใจของตัวไม่นึกถึงคนอื่นที่จะเดือดร้อนเพราะการกระทำของตัวนี่คือความแตกต่างเห็นไหมความแตกต่างบางคนหนุ่มๆสาวๆนี่ไม่เคยสนใจเรื่องบุญเลยชวนทำบุญก็แอบอ้างว่าบุญทำเมื่อไหร่ก็ได้ให้อายุเราผ่านไปมากๆหน่อยไปทำบุญก็กล้าจะตายนุ่นก็ได้ตอนนี้ยังแข็งแรงเที่ยวก่อนตอนนี้ยังแข็งแรงสนุกสนานก่อนแล้วก็ไม่ทำชวนก็ไม่ทำไปทำตอนแก่ๆปัจจุบันเห็นไหมคนบางคนพอเกิดมาปุ๊บพ่อก็ดีแม่ก็ดีสกุลก็ร่ำรวยเสพสุขอยู่บนความร่ำรวยของพ่อแม่สมบัติพ่อแม่ที่สร้างไว้ไม่ต้องทำอะไรก็มีกินมีใช้แต่เขาก็มีจิตใจประมาทมัวเมาหลงเพลินอยู่กับความสนุกนั้นๆโดยไม่คิดอะไรให้มันมากกว่านั้นไม่ใช้ปัญญาที่มันดีกว่านั้นเสร็จแล้วเป็นไงพ่อแม่อยู่พ่อแม่คุ้มครองได้สมบัติทั้งหลายพ่อแม่มีปัญญาคุ้มครองแต่พอโตไปพ่อแม่ไม่สามารถจะปกครองสมบัติของตัวเองได้
เพราะแก่เฒ่าชราแล้วก็มอบให้แก่ลูกลูกที่มีแต่ความประมาทมัวเมาลูกมีแต่ความรุ่มหลงไม่ได้คิดสร้างอนาคตไม่ได้คิดสร้างหลักฐานของตัวเองในวันข้างหน้าที่จะให้เจริญให้เรียนก็ไม่เรียนไม่ให้เที่ยวก็ไปเที่ยวให้ประหยัดก็ไม่ประหยัดแต่กลับไปใช้ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยโดยอวดอ้างว่าฉันไม่เดือดร้อนพ่อฉันมีสตังค์แม่ฉันมีสตังค์ฉันไม่ต้องไปเรียนให้มันลำบากเหน็ดเหนื่อยเอาเวลาเรียนมาเป็นเวลาเที่ยวโยมว่าแตกต่างไหมความคิดชนิดนี้มันแตกต่างไหมพ่อแม่หมดอายุไปสมบัติก็ตกอยู่ในมือของคนที่โง่สมบัติตกอยู่ในมือของคนที่ประมาทโมเมายิ่งใช้ยิ่งสนุกยิ่งใช้มากสนุกมากเพื่อนฝูงก็มากมายเหมือนที่เขาว่าเพื่อนกินนั้นหาง่ายแต่เพื่อนตายนั้นหายากเพราะเพื่อนตายมันหายากไม่มีเพื่อนตายก็มีแต่เพื่อนกินไปที่ไหนก็คนตามล้อมไปเพราะเวลากินก็กินของดีๆมีเพื่อนมาไปมากๆก็ใหญ่โตใจกว้างกินเท่าไหร่ไม่ว่าชิบหายก็ไม่ว่าแต่ต้องการชื่อเสียงเขาเพียรทำอยู่อย่างนี้ได้ระยะไม่นานเท่าไหร่สมบัติก็ลอยล้อลงไปลอยล้อลงไปไม่ใช่ลอยล้อแต่สมบัติอย่างเดียวแต่ร่างกายของเขาก็ลอยล้อลงไปแก่เท่าลงไปบางทีไม่ทันแก่เท่าเท่าไหร่ความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดจากความประมาทก็เกิดขึ้นเมื่อความเกิดความเจ็บป่วยเกิดขึ้นปัญหาต่างๆก็ตามมาเยอะแยะเงินทองก็ลอยหลอไปจะทำเพิ่มเติมก็ทำไม่ได้เพราะหมดแรงจะเอาวิชาความรู้ไปหางานทำที่ดีก็หาไม่ได้เพราะไม่มีความรู้ผลสุดท้ายเป็นไงเขาก็จนลงจนลงจนลงในที่สุดต้องขายบ้านที่สุดต้องขายที่นาเพราะเหมือนเงินทองที่มีอยู่ก็ใช้หมดก็เหลือแต่บ้านที่นาที่สวนก็ขายทีละเล็กทีละน้อยขายได้มาก็ใช้ไปกินไปเที่ยวไปผลสุดท้ายแก่สุดขีดทรัพย์สมบัติก็หมดอะไรเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะกรรมใช่ไหมกรรมคือการกระทำกระทำผิดทางของความเจริญรุ่งเรืองแต่มันไปถูกทางของความเสื่อมเมื่อไปถูกทางของความเสื่อมมันก็ต้องได้รับความเสื่อมเพราะกฎธรรมชาติเป็นของจริงทำดีก็มีดีตอบแทนจริงทำไม่ดีก็มีผลร้ายตอบแทนจริงเราลองค้นหาจากตัวเองบางส่วนลองค้นหาจากเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงบางส่วนแล้วเอามาเปรียบเทียบดูกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้ารู้จริงไหมว่าคนต่างคนเพราะกรรมทำต่างกันคนจะร่ำรวยเขาก็ทำไปในทางที่จะเกิดความร่ำรวยคนที่จะเสื่อมจะยากจนเขาก็ทำไปในทางที่ยากจนแล้วเขาก็ได้ความยากจนคนที่จะสวยเขาทำถูกทางของความสวยเขาก็ได้ความสวยมาคนที่ฉลาดเขาถูกทางทำถูกทางของความฉลาดสร้างกรรมที่จะให้เกิดผลคือความฉลาดเขาก็ได้ความฉลาดมานี่มันไม่ใช่ของแปลกแต่มันเป็นสัจธรรมมันเป็นของจริงอันนี้ใช่ไหมที่เป็นสาเหตุทำให้โยมเกิดศรัทธาเมื่อพิจารณาแล้วจึงเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านั้นสอนเรื่องจริงพระพุทธเจ้าชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขเกษมสารจริงจึงได้หาเวลาหาโอกาสมา
มาเพื่ออะไรมาเพื่อที่จะสร้างกุศลผลบุญที่เป็นเหตุนำให้เราเกิดเป็นคนมีสภาวะเป็นมนุษย์ได้เหมือนอย่างกับมนุษย์ปัจจุบันด้วยการสมาทานศีลรักษาอุโบสถด้วยการให้ทานบริจาคทรัพย์สินข้าวปลาอาหารบริจาคเสื้อผ้าปัจจัยสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ที่เขาเรียกว่าสละความสุขของตัวเองให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นนี่ทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองทางทรัพย์สินบางคนก็มารักษาศีลผลของการรักษาศีลค่อยเกิดความสุขสุขทั้งกายด้วยและสุขทั้งใจด้วยเพราะศีลทำให้เกิดความสมบูรณ์ทางร่างกายได้ร่างกายเป็นมนุษย์มีผิวพรรณสวยงามมีรูปร่างสวยงามมีแขนมีขาก็ใช้งานได้ไม่เหมือนคนบางคนมีแขนใช้งานไม่ได้มีขาใช้งานไม่ได้เพราะเขาทำผิดทางที่จะได้แขนขาที่แข็งแรงสมบูรณ์แบบเขาก็เลยได้แบบพิกลพิการจากความโหดร้ายบ้างจากความมือไวบ้างจากความใจเร็วบ้างจากการขี้บ่นบ้างจากการหมดสติบ้างนี่แตกต่างเห็นถึงความแตกต่างเพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องกรรมทำให้แตกต่างเพื่อชี้แนวทางให้โยมมีความกล้ากล้าในการที่จะสร้างสมบัติของตัวเองเฉพาะตนสร้างสมบัตินะไม่ใช่สร้างวิบัติบางคนไม่ใช่สร้างสมบัตินะแต่สร้างความวิบัติความวิบัติทำให้เสียหายเสียหายเกิดจากที่เราทั้งหลายเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่ดีมันเป็นเรื่องชั่วและสิ่งที่ชั่วมันเป็นเรื่องดีดังนั้นในวันอุโบสถวันนี้ญาติโยมทั้งหลายก็มานั่งกันเต็มและก็เรียบร้อยทุกคนเงียบสงบเพราะอะไรดูแลสมบัติของตัวเองสมบัติของตัวเองที่กำลังก่อขึ้นมาเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองนั่นก็คือศีลศีลรักษากายวาจาเรียบร้อยเนี่ยได้ความเรียบร้อยก็คือได้ศีลให้ทานบริจาคทรัพย์ในรูปแบบต่างๆการบริจาคทรัพย์ก็เพื่อที่จะพอกพูนความอุดมสมบูรณ์ทางโภคทรัพย์คนมีโภคทรัพย์จะทำอะไรก็ได้ง่ายจะทำอะไรก็คล่องไม่เหมือนคนที่ยากจนโภคทรัพย์คนยากจนโภคทรัพย์อยากทำแต่ทำยากทำได้เหมือนกันแต่ทำด้วยความลำบากไม่เต็มที่ไม่สมความปรารถนาโยมพยายามทำกันทุกวันทุกครั้งที่ได้ข่าวว่าของการกุศลอยู่ที่ไหนก็ไปทำทำเพื่อที่จะสร้างสรรค์ความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองในชีวิตนี้และก็ในชีวิตข้างหน้าจึงมาปฏิบัติธรรมไม่รู้จักเบื่อไม่รู้จักเอื่อมคิดว่าที่ทำไปแล้วเป็นสมบัติของเราไม่ใช่วิบัติของเราถ้าเป็นวิบัติของเราทำไปก็ทำในทางที่ผิดคือทุจริตมิจฉาชีพเรามากำหนดดูตัวของเราไม่ใช่ทุจริตไม่ใช่มิจฉาชีพแต่มันเป็นความสุจริตก็เรียกว่าการประพฤติธรรมที่เป็นธรรมขาวธรรมขาวคือธรรมสุจริตธรรมขาวคือธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลนี่เรากำลังทำกุศลกุศลคือการทำความดีที่เต็มไปด้วยความฉลาดทำความดีทำสิ่งที่ดีกับความฉลาดการทำทางกายทำด้วยปัญญาที่ฉลาดเวลาทำทางวาจากรรมทางวาจาก็ใช้วาจาประกอบด้วยความฉลาด

แม้แต่กระทั่งความคิดจะนึกจะคิดก็ใช้ความคิดที่ประกอบไปด้วยความฉลาดเพราะความฉลาดนี่แหละจึงได้ผลมาจากการกระทําที่เรียกว่ากุศลรวมความแล้วว่าบุญกุศลบุญคือความดีที่ทําด้วยความฉลาดไม่ใช่ความดีที่คิดเอาเองทําด้วยความโง่เขลาไม่ได้ทําด้วยสติปัญญาแต่ทําด้วยอํานาจของกิเลสตัณหาจึงผิดทางเพราะฉะนั้นมันผิดทางดีแต่มันไปถูกทางร้ายก็ต้องได้รับผลร้ายไปจนกว่าจะหมดสิ้นอายุความอายุของเวรกรรมนั้นๆแต่มาจึงขออนุโมทนาสาธุสาธุกับการที่ญาติโยมทั้งหลายใช้สติปัญญามาแสวงหาบุญกุศลหรือมาทำความดีด้วยสติปัญญามันจึงได้บุญและได้กุศลเพราะฉะนั้นบุญกุศลอันนี้จะติดตามโยมไปทุกแห่งทุกหนทุกที่โยมจะไปที่แห่งหนตำบลใดๆก็จะได้รับบุญได้รับกุศลของตนที่ทำมาเพราะฉะนั้นจงตั้งใจทำด้วยการระมัดระวังสำรวมสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจโดยใช้สติสัมปชัญญะกำหนดพิจารณาแล้วก็เพียรทำเพียรรู้เพียรนึกเพียรภาวนาเพราะตัวภาวนาประกอบด้วยปัญญานี่เป็นตัวกุศลพระพุทธเจ้าบอกคนมีกุศลรักษากุศลอบรมจิตใจดีแล้วจะเป็นคนที่ปลอดภัยปลอดภัยเหมือนอะไรก็บอกว่าปลอดภัยเหมือนบ้านที่มุงหลังคาดีแล้วแม้ฝนจะตกรั่วลดลงมาขนาดไหนก็จะไม่ลดบ้านทำให้ข้าวของในบ้านเสียหายเพราะหลังคามันหนาแน่นฉันใดคนที่อบรมจิตใจด้วยสติปัญญาหรือสร้างกุศลให้มากขึ้นในจิตใจก็เหมือนบ้านที่มุงหนาแน่นฝนไม่รั่วราคะโทสะโมหะย่อมไม่เกิดในจิตใจของบุคคลที่อบรมดีแล้วคำว่าอบรมดีแล้วเอาอะไรไปอบรมจิตใจอันนี้อบรมจิตใจอันนี้ด้วยหลักสามประการคือศีลอบรมจิตใจอันนี้ด้วยสมาธิอบรมจิตใจอันนี้ด้วยปัญญาเมื่อจิตใจอันนี้มีสมามีศีลมากในจิตใจมีสมาธิมากในจิตใจและมีปัญญามากในจิตใจจิตใจอันนี้จะไม่ถูกความโลภไม่ถูกความโกรธไม่ถูกความหลงเข้าไปบีบคั้นเหมือนกับบ้านที่มุงหนาแน่นหลังคาดีนะหนาแน่นไม่มีช่องทะลุไม่มีรอยห่างของจากของกระเบื้องฝนจะตกมาขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่มีโอกาสที่จะรั่วลงไปลดเสื้อผ้าหรือเครื่องใช้ที่อยู่ในบ้านให้เสียหายไม่ทำไม้ให้เสียหายไม่ทำเครื่องเหล็กเป็นเครื่องบ้านให้ขึ้นสนิมเพราะมุงหลังคาดีแล้วแต่ถ้ามุงหลังคาไม่ดีหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราเต็มอยู่กับความประมาทประมาทคือหลงมัวเมาหลงมัวเมาอยู่กับสิ่งที่เป็นโทษหลงมัวเมาอยู่กับสิ่งที่ให้โทษเป็นผลร้ายเช่นประมาทมัวเมาในชีวิตคิดว่าชีวิตของเรานี้ยังอยู่นานประมาทมัวเมาในความหนุ่มความสาวฉันยังหนุ่มยังสาวอยู่ไม่เป็นไรจะอบรมจิตใจตอนนี้เที่ยวไปก่อนเอาไว้อบรมจิตใจตอนที่มันแก่ไม่ได้นึกถึงแก่ยังมัวเมาในวัยในชีวิตมัวเมาหลุ่มหลงในความไม่มีโรคคิดว่าเราไม่มีโรคยังแข็งแรงอยู่คนที่เป็น

โรคเจ็บนู่นปวดนี่ต้องคนที่นอนโรงพยาบาลคนที่ไม่ได้ต้องนอนโรงพยาบาลอย่างเรานี่ไม่ใช่คนเป็นโรคนี่เขาเรียกว่าคิดผิดนึกผิดลองคำนวณดูให้ดีสิว่าชีวิตการเวลาและวัยของเรานั้นมันถูกกัดกร่อนอยู่ตลอดเวลามันต้องละลายหายไปตลอดเวลาหรือเรียกว่ามันแก่ตลอดเวลาไม่เคยมีเวลาไหนที่มันไม่แก่ตลอดชีวิตที่เป็นอยู่มันเจ็บอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาไหนเลยที่จะวางเว้นจากการเจ็บมันมีความตายอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาไหนเลยที่วางเว้นจากการตายคนที่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายด้วยการมีสติมีสัมปชัญญะหรือปัญญาอันนี้เขาเรียกว่าคนมีปัญญาเป็นคนที่สร้างกุศลหรือเป็นคนที่ไม่ประมาทส่วนคนที่คิดว่ายังหนุ่มยังสาวยังไม่แก่และยังไม่ตายง่ายนั่นเป็นคนที่ประมาทไม่ได้นึกถึงตรงนี้ว่าเราแก่ทุกวันเราเจ็บทุกวันเราตายทุกวันไม่มีวันไหนที่เราไม่แก่ที่เราไม่เจ็บที่เราไม่ตายคนนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายตลอดเวลาเขาเรียกว่าคนตั้งมั่นอยู่ในภาวนาภาวนาคือทำความฉลาดให้มันเกิดขึ้นการภาวนาคือการทำปัญญาให้เกิดขึ้นการภาวนาเกิดปัญญาแล้วศีลมันตามก็เกิดขึ้นมาด้วยเมื่อศีลมันเกิดขึ้นมาเพราะภาวนาปัญญาแล้วสมาธิมันก็มาด้วยทั้งศีลทั้งสมาธิและทั้งปัญญามันจะรวมกันมาอยู่ในที่ที่เดียวคือจิตที่มีสติไม่ประมาทไม่ประมาทไม่ประมาทว่าฉันยังไม่ตายเห็นไหมว่าตายตลอดเวลาหายใจเข้าก็ตายถ้าไม่หายใจออกหายใจออกก็ตายถ้าไม่หายใจเข้านึกไหมลองอุดจมูกดูสักนิดหนึ่งสิสัก3นาทีเท่านั้นแหละหายใจเข้าแล้วกลั่นใจไว้กลั่นใจไม่ไหวก็ลองเอานิ้วบีบจมูกแล้วก็หุบปากซะแค่นั้นเดี๋ยวรู้แล้วตายเกิดตายเกิดเกิดตายเกิดตายตายจะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นไม่เกิน5นาทีตายแท้ตายจริงตายเข้าโรงเลยแต่ทีนี้มันเข้าออกเข้าออกมันตายแบบระยะสั้นๆมันตายไม่หมดสิ้นมันตายยังมีส่วนเหลือเขาเรียกว่าตายช้าๆตายไป5ปี10ปีตายไป20ปีตายไป50ปีตายไป70ปีตายไป80ปีตายไป90ปีบางทีไม่เคยถึงหรอกเรียบร้อยเห็นไหมมันตายไปทุกวันใช่ไหมวันละน้อยวันละน้อยวันละน้อยคนที่ไม่ประมาทนึกถึงความตายจะคิดว่าเรารออีกหน่อยค่อยทำบุญรออีกหน่อยค่อยตักบาตรให้ลูกโตก่อนให้ลูกเรียนจบเสียก่อนให้มันมีงานทำก่อนให้มันแต่งงานก่อนคิดได้คิดได้ทุกคนแบบนี้แต่ลองคิดว่าถ้าหากว่าคิดแบบนี้แล้วหวนกลับมาว่าความเจ็บถ้าจะเกิดกับเราเราห้ามได้ไหมความแก่ที่ไม่ไปไม่ไหวเราห้ามมันได้ไหมอย่าแก่ความตายเราห้ามมันได้ไหมว่าอย่าตายห้ามไม่ได้สักอย่างเดียววันนี้มีสิทธิ์คืนนี้ก็มีสิทธิ์ถ้าหากว่ามันเกิดตายในคืนนี้ด้วยเหตุปัจจัยสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งความหวังเอาไว้ว่าลูกโตก่อนแล้วจะทำบุญจะสร้างความดีให้ลูกเรียนจบก่อนให้ลูกแต่งงานก่อนเรียบร้อยหมดโอกาสเพราะมันตายซะก่อนลูกเขาเรียนยังไม่จบตายซะก่อนลูกเขายังไม่ได้แต่งงานตายซะก่อนลูกเขายังไม่มีงานทำแล้วเราจะทำบุญทันเหรอสำหรับที่จะไปข้างหน้าทุกวันนี้ญาติโยมเคยคิดไหมว่าความสุขความสบายที่เราได้อยู่ทุกวันนี้มันเป็นความสบายเกิดจากบุญที่เขาเรียกว่าบุญเก่าก็ได้หรือเรียกว่าปุพเพกตปุญญาตาก็ได้
ความดีที่เคยทำมาแล้วในการก่อนก่อนนู้นเนี่ยไม่รู้มาอะไรสะสมมาสะสมมาสะสมศีลมามากพอสมควรจึงได้รูปสวยสง่างามสะสมทานมาพอสมควรจึงเกิดมาร่ำรวยสะสมภาวนาสมาธิกรรมฐานมาพอสมควรจึงได้เป็นคนมีปัญญาเฉลียวฉลาดนี่ล้วนแล้วแต่เรื่องของกรรมทั้งนั้นเห็นไหมคนต่างคนเพราะกรรมทำต่างกันแม้กรรมนั้นต่างครั้งก็ต่างผลท่านนี้ดีอันนู้นไม่ดีตอนเช้าดีตอนเที่ยงไม่ดีตอนบ่ายดีตอนเย็นไม่ดีมันก็มีผลแตกต่างกันต่างเพราะความคิดคนละอย่างต่างใจตนบางคนทนบางคนคลานผิดกันไกลเพราะฉะนั้นเราจึงต้องไม่ประมาทต้องคิดว่าตายอยู่กับเราต้องคิดว่าแก่อยู่กับเราคิดว่าเจ็บอยู่กับเราแล้วก็เจ็บทุกวันตื่นขึ้นมาแทบไม่ทันต้องไปหาหมอทุกคนเห็นไหมพอตื่นขึ้นมาลุกแทบไม่ทันบางคนต้องไปหาหมอต้องเข้าโรงพยาบาลเข้าทุกคนเลยที่นั่งเนี่ยไม่มีคนไหนไม่เข้าโรงพยาบาลตอนเช้าใครบ้างไม่เข้าเขาถามว่าโรงพยาบาลไหนเจ้าค่ะก็โรงพยาบาลห้องน้ำไงใช่ไหมห้องน้ำนั่นแหละคือโรงพยาบาลสถานบรรเทาทุกข์ก็ชื่อว่าโรงพยาบาลเข้าทุกวันออกจากโรงพยาบาลห้องน้ำก็เข้าโรงพยาบาลห้องครัวเห็นหรือเปล่าเข้าไปทำไมห้องครัวหุงข้าวถ้าไม่เข้าโรงพยาบาลห้องครัวหุงข้าวแล้วจะเกิดอะไรขึ้นโรคร้ายชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าชิคัตฉาปรมาโรคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งที่นั่งอยู่นี่ใครไม่หิวเห็นไหมหิวทุกคนถ้าหากเขาไม่มีการบำบัดไม่เข้าโรงพยาบาลโรงครัวเป็นไงมือสั่นตาลายหมดแรงนอนหงายนอนตะแคงพลิกไปพลิกมาครู่เดียวเงียบเพราะอะไรไม่ได้เข้าโรงพยาบาลโรงครัวเรียบร้อยหมดเลยถ้าหากว่าคนใดมีความรู้สึกคิดละเอียดด้วยการใช้สตินึกใช้ปัญญาสำรวจตรวจตราดูอย่างนี้ก็จะเห็นชัดเลยว่าอ๋อโรงพยาบาลอยู่ข้างๆโรงพยาบาลอยู่ในบ้านนี่ก็ถือว่าโรงพยาบาลที่สุดแม้แต่กระทั่งการนั่งแล้วก็ต้องเปลี่ยนท่าเป็นยืนนั่นก็คือโรงพยาบาลพระโรงพยาบาลของอิริยาบถถ้านั่งอยู่นานๆก็ทนไม่ไหวแล้วต้องเปลี่ยนท่าจากนั่งเป็นยืนการยืนจึงเป็นโรงพยาบาลบำบัดโรคปวดขาปวดเข่าเกิดจากการนั่งโยมคิดนึกอย่างนี้ไหมโยมมาวัดมาปฏิบัติธรรมถ้าหากโยมไม่ได้ไฟระลึกนึกรู้ชนิดอย่างนี้ที่มันละเอียดกลายชิดข้อเท็จจริงตรงนี้เขาก็ชื่อว่ามาผิดที่มาผิดทางมาผิดวัดไม่ได้มาวัดของพระพุทธเจ้าถ้ามาวัดของพระพุทธเจ้าแล้วต้องนึกต้องรู้ต้องดูในรูปแบบอย่างนี้จึงจะเรียกว่ามาแล้วได้ดีมีบุญกุศลเพราะบุญเกิดจากความดีที่ประกอบด้วยปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องโชควาสนาชะตาเวรกรรมว่าทำไมก้อนอิฐออกจากเบ้าเหมือนกันหมดแต่คนออกจากเบ้าเดียวกันแบบเดียวกันช่างเดียวกันแต่ทำไมมันแปลกแตกต่างกันนึกออกแล้วใช่ไหมว่าคนต่างคนเพราะกรรมทำต่างกันแม้บางครั้งกรรมนั้นต่างครั้งก็ต่างผลเพราะความคิดคนละอย่างต่างใจตน
บางคนทนบางคนคร้านผิดกันไกลนี่ชั่วโมงแรกนะเนี่ยชั่วโมงแรกของแสดงธรรมที่เขาประกาศฝั่งแสดงธรรมแล้วก็กรรมฐานอันนี้หมดไปแล้ว1ชั่วโมงแสดงธรรมเพื่อเป็นการบอกให้โยมเตือนสติรู้ว่าเรามาวัดเพื่อประสงค์ที่จะสร้างบุญบารมีที่เป็นความดีที่ถูกต้องเกิดจากสติปัญญาโดยอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเชื่อว่าท่านมีปัญญาประเสริฐพูดคำไหนออกมาแล้วเป็นจริงทุกคำเป็นจริงทุกเรื่องถ้าหากว่าพูดแล้วไม่จริงไม่มีแม้แต่คำเดียวพูดเรื่องไม่จริงหรือพูดเรื่องที่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พระองค์ไม่พูดเลยพูดเรื่องจริงทุกเรื่องเราเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ก็รู้จริงเราเป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสเราก็ไกลจริงไม่มีกิเลสเราเป็นคนห่างไกลจากกิเลสเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นคนอย่างเราไม่มีทุกข์ก็ไม่มีทุกข์จริงทำอันใดที่บอกว่าอันนี้เป็นประโยชน์จริงทุกเรื่องทำอันใดที่บอกอันนี้เป็นโทษทำแล้วมีโทษทุกเรื่องเราสามารถที่จะบังคับตัวเองให้เป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยการพิสูจน์อย่างชัดเจนเช่นอยากเข้าห้องขังเรือนจำง่ายลักขโมยของเขาสิแน่ฆ่าเขาตายสิทำร้ายร่างกายสิประพฤติผิดประเวณีสิ3ชั่วโมงได้เข้าแล้วนั่นทางของความทุกข์เห็นไหมพุทธเจ้าชี้อย่างนี้จริงเลยทำจริงได้รับผลจริงพุทธเจ้าก็บริสุทธิ์ใจสิบริสุทธิ์คือสุจริตสิพูดสุจริตทำสุจริตคิดสุจริตคิดแล้วมีความเจริญอันนี้ทางเจริญขยันก็เจริญรักษาสิ่งของที่ได้มาจากความขยันก็ทำให้เจริญมีเพื่อนดีนะเป็นกัลยาณมิตรเป็นมิตรที่มีสติปัญญามีกัลยาณมิตรมีสติปัญญาก็เจริญรู้จักใช้จ่ายที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่คือรายได้รายจ่ายให้เหมาะสมถ้าคนรู้จักใช้อย่างนี้ตามพระพุทธเจ้าสอนก็เต็มไปด้วยความเจริญเพราะมันถูกทางเจริญพระพุทธเจ้าจึงบอกเจริญนะอันนี้เจริญเราก็มานั่งคิดโอ้ยทุกอย่างที่พระองค์สอนไม่มีผิดเพี้ยนไปจากคำสอนของท่านเลยเพราะฉะนั้นเรื่องบุญเรื่องความดีที่โยมยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างมานั่งฟังก็ดีมานั่งปฏิบัติก็ดีนี่แหละแนวทางของความเจริญของชีวิตที่ถูกต้องแม้สิ่งนั้นยังไม่ปรากฏเป็นแต่เพียงจินตนาการแต่เป็นการจินตนาการประกอบด้วยสติปัญญาตามหลักพุทธศาสนาที่พระองค์สอนไว้ความมุ่งหมายแน่วแน่ทำตรงนี้แล้วได้ตรงนั้นตามที่พระองค์สอนเพราะฉะนั้นการฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในลักษณะนี้จึงชื่อว่าเรามาวัดทำบุญสร้างกุศลทำความดีประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่ทำความดีประกอบด้วยกิเลสตัณหาเพราะกิเลสตัณหาอยู่ที่ไหนก็สร้างแต่ความเสื่อมโทรมสร้างแต่ความเสียหายอยู่ที่บุคคลใดก็ทำบุคคลนั้นให้เสียหายเสื่อมโทรมอยู่ที่หมู่คณะใดก็ทำให้หมู่คณะนั้นเสียหายเสื่อมโทรมอยู่ในเมืองใดก็ทำให้เมืองนั้นเสียหายเสื่อมโทรมอยู่ในประเทศใดก็ทำให้ประเทศนั้นเสียหายเสื่อมโทรมแต่หนทางแห่งความเจริญก็เช่นเดียวกันอยู่กับคนใดก็ทำให้คนนั้นเจริญรุ่งเรืองอยู่ในหมู่บ้านไหนหมู่บ้านนั้นก็เจริญรุ่งเรืองอยู่ในประเทศใดประเทศนั้นก็เจริญรุ่งเรืองเพราะแนวทาง
เป็นไปเพื่อการกระทำ

ความดีที่ประกอบด้วยสติปัญญาเอาหมดเวลานะ1ชั่วโมงแรกพักนิดหนึ่งนั่งนิ่งๆ5นาทีเอาหาที่นั่งที่ถูกเหมาะสมกับสภาพเห็นโยมนั่งไม่เปลี่ยนเลยนี่ไม่ขยับเลยนะแสดงว่าเมื่อยแล้วนะเนี่ยแต่ยังเมื่อยน้อยๆ อยู่นั่งนิ่งนั่งดูนั่งรู้นิ่งเข้าใจไหมนั่งรูปนั่งดูนั่งรู้นิ่งดูนี้ต้องเอาความรู้สึกไปดูนะก็เรียกว่าใช้สติปัญญาทำงานยกเอารูปนั่งซึ่งเป็นอารมณ์ปัจจุบันของจิตอารมณ์ที่หน่วงเหนียวจิตให้มานึกรู้กำหนดรู้อยู่กับรูปท่าทางอิริยาบถที่นั่งแล้วก็รู้นั่งด้วยนิ่งด้วยเอา5นาทีทุกครั้งที่รู้นั่นคือสมาธิทั้งนั้นรู้กับจิตหรือความรู้สึกที่ดูนั่งรู้นิ่งนั่นสมาธิคนที่เคยบ่นเพ้อว่าทำสมาธิไม่ได้ก็นั่งนิ่งๆกำหนดนึกรู้ดูนั่งรู้นิ่งถ้ากำหนดรูปนั่งแล้วรู้ว่านิ่งนั่นแหละสมาธิแต่ขอให้ประคองรูปนั่งกับความนิ่งนั้นให้นานรู้ให้นานรู้เรื่อยๆรู้ด้วยอำนาจของความเพียรรู้แล้วรู้อีกดูแล้วดูอีกซ้ำๆก็จะเห็นจะรู้จริงๆติดต่อเหมือนลูกโซ่พอรู้นั่งดูนั่งรู้นิ่งไปเรื่อยๆสมาธิจะเพิ่มปริมาณและคุณภาพมากขึ้นมากขึ้นยิ่งนานยิ่งมากยิ่งนานยิ่งสงบแต่ต้องรู้นั่งจริงนิ่งจริงแต่ไม่รู้ไม่ถูกต้องนั่งจริงนิ่งจริงแต่ไม่รู้รูปนั่งและความนิ่งซึ่งเป็นอารมณ์ปัจจุบันนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่สมาธิด้วยเพราะคำว่าสมาธิมันเป็นเรื่องของจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันคือรูปนั่งรู้นิ่งนั่งนะรู้นิ่งนะอย่าปล่อยให้ความรู้สึกดูนั่งรู้นิ่งออกไปจากความจริงคือการนั่งเพียรรู้เพียรดูให้ติดต่อรู้แล้วรู้อีกเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณของสมาธิให้มี
ปริมาณมากและน้ำหนักสูงดูนั่งอิริยาท่าทางที่นั่งแล้วจิตก็รู้ว่านิ่งนั่งอยู่กับนิ่งซึ่งเป็นอารมณ์ปัจจุบันในขณะนี้ทุกทีที่รู้นั่นคือสมาธิจะไม่ต้องไปกังวลว่านั่งสมาธิแล้วไม่มีสมาธิเพราะนั่งสมาธิไม่มีสมาธิก็คือนั่งโดยที่ไม่รู้ไม่รู้หลักของสมาธิไม่รู้อารมณ์ปัจจุบันสมาธิเกิดไม่ถูกอยากจะเกิดก็เกิดไม่ได้เพราะคนทำไม่ถูกถ้าทำสมาธิแล้วเกิดสมาธิถูกทำยังไงนั่งรู้นิ่งทุกวันที่ไปสวดมนต์ธรรมวัดเช้าหลวงพ่อสนองสอนทุกวันน่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งเห็นไหมท่านแน้นอย่างเดียวคือรู้ความจริงที่ปรากฏกับรูปปัจจุบันเท่านั้นดูผมนึกถึงผมนึกถึงคิ้วนึกถึงคางนึกถึงหูเพื่อที่จะใช้อารมณ์นี้ล่อโลล่อจิตหรือเรียกว่าจูงจิตก็ได้ให้อยู่กับรูปผมคือรูปขนคือรูปคิ้วตาคางจมูกรูปทั้งหมดเลยให้อยู่กับรูปพออยู่นานเข้านานเข้าจิตสงบเข้าสงบเข้าสติมากขึ้นสัมปชัญญะชัดขึ้นก็จะมองรวมที่เขาเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมคือภาพนั่งทั้งหมดไม่ต้องเป็นที่ขาติดพื้นมองภาพลักษณ์ของการนั่งเป็นภาพรวมธรรมดานั่งอย่างไรรู้อย่างนั้นดูนั่งรู้นิ่งนิ่งทั้งตัวนิ่งทั้งนั่งนิ่งทั้งหมดนั่นแหละสมาธิ

พยายามใช้ความเพียรคุมสติรู้กำหนดรูปนั่งเพราะขณะนี้นั่งไม่ใช่ยืนสัมปชัญญะหรือตัวปัญญาพิจารณารู้ชัดว่าที่นั่งอยู่นั้นเป็นรูปไม่ใช่เราส่วนมากเราจะคุ้นเคยกับความหมายที่พูดว่าเรามึงกูแต่หลักของปรมัตถ์ที่เป็นสัจธรรมจริงๆเขาเรียกว่ารูปไม่ใช่เราถ้าคิดว่ารูปเป็นเรามันก็จะมีตัวมีตนมีคนมีสัตว์มีชายมีหญิงแต่ถ้าหากปัญญาเข้าไปรู้ปรมัตถ์ของรูปคือสภาวะที่ต้องเสื่อมสลายรูปแปลว่าสิ่งที่จะต้องเสื่อมสลายหรือสิ่งที่ต้องฉิบหายด้วยเย็นและร้อนนั่นคือรูปเพราะฉะนั้นรูปจึงมีภาวะที่เสื่อมสลายเหมือนที่บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าแก่ตลอดเวลาก็คือสลายตลอดเวลาความแก่ก็สลายความหนุ่มสาวเห็นไหมความหนุ่มสาวก็สลายความเป็นทารกเป็นเด็กความหนุ่มสาวถูกสลายไปเพราะแก่แก่ก็จะถูกสลายให้เร็วขึ้นเพราะเจ็บเจ็บก็จะทำหน้าที่สลายให้เร็วขึ้นเพราะตายนี่คือสภาวะของคำว่ารูปคือสิ่งที่ต้องเสื่อมโทรมสลายภาษาบาลีเขาเรียกว่าชิบหายกั้นไม่อยู่ขอไม่ได้บังคับก็ไม่ได้เดินหน้าลูกเดียวแก่เจ็บตายนี่คือภาวะของรูปที่ปัญญาเขาไปรู้ว่านั่งนี้เป็นรูปไม่ใช่เราเพียรนะโยมนะเพียรเผากิเลสให้เล่าร้อนเรียกว่าเพียรภาวนาเพียรภาวนาเพื่อให้กุศลมันเกิดให้บุญมันเกิดรู้ทุกครั้งที่นั่งบุญเกิดทุกครั้งเกิดจากความเพียรที่ไม่ลดละอารมณ์นั่งความเพียรจะเข้าไปควบคุมสติสัมปชัญญะยกเอาสติสัมปชัญญะให้ขึ้นมาทำงานคือการกำหนดรูปนั่งนี่เป็นองค์ของสมาธิที่พระพุทธเจ้าสอนแนะนำพวกเราอย่างไรเสียขอให้ญาติโยมทั้งหลายได้เข้าใจเถิดว่าคนที่ทำสมาธิไม่ได้ไม่มีไม่มีมีแต่คนทำสมาธิได้น้อยคนที่ทำสมาธิไม่ได้มีคนเดียวคือคนที่ไม่ทำคนที่ไม่ทำนั่นนะไม่ได้สมาธิ
แต่คนไหนทำสมาธิได้ทุกคนแต่ได้น้อยกว่าที่ตั้งใจตั้งใจจะเอาสมาธิระดับนั้นระดับนี้เห็นนู่นเห็นนี่มีความสุขความสงบเขาไม่ได้นั่งสมาธิแบบถูกต้องแต่เขานั่งสมาธิโดยอาศัยเอาความอยากคือตัณหาเข้าไปควบคุมตัณหาเข้าไปตัณหาจะเรียกร้องหาแต่ความสุขความสุขนี่เป็นอาหารอันยอดเยี่ยมของตัณหาแต่ตัณหาไม่ชอบความทุกข์ทุกข์อยู่ที่ไหนตัณหาจะไม่อยู่ด้วยพระพุทธเจ้าจึงว่าตัณหาไม่อยู่กับความทุกข์บุคคลใดมีความทุกข์บุคคลนั้นไม่มีตัณหาบุคคลใดรู้จักทุกข์บุคคลนั้นจะทำลายตัณหาแต่บุคคลใดไม่ชอบทุกข์บุคคลนั้นจะปลูกตัณหาตัณหาพาสัตว์ให้เกิดมันเกิดอะไรตัณหาพาสัตว์ให้เกิดมันก็เกิดรูปนามปัญจขันธ์เมื่อตัณหามันพาแต่ให้เกิดรูปนามปัญจขันธ์ทั้งภายในและภายนอกข้างนอกก็เป็นรูปผมขนเล็บฟัน32อาการข้างในก็มันยังปรุงแต่ความชื่นชมยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสที่อร่อยและเพลิดเพลินเมื่อความเพลิดเพลินเกิดขึ้นจิตก็วิ่งซ่านหาแต่ทางที่จะให้มีตัณหามากๆคือต้องการสุขมากๆต้องการเกียรติมากๆต้องการกามมากๆต้องการกินมากๆต้องการโก้มากๆหารู้ไม่ว่าก็กินกามเกียรติทั้งหลายนั่นแหละก้อนทุกข์แต่เมื่อเราชอบสิ่งเหล่านี้มากๆก้อนทุกข์มันก็เกิดมากเกิดมากเพราะเรามุ่งหาแต่ความสุขไม่มองความทุกข์ไม่รู้จักทุกข์ว่าทุกข์อันนี้เกิดมาเพราะตัณหาบุคคลใดรู้จักทุกข์บุคคลใดเห็นทุกข์ในความรู้สึกของคนที่เห็นทุกข์นั้นจะไม่มีตัณหาเพราะตัณหาจะไม่อยู่กับความทุกข์คนใดที่ห่างไกลจากตัณหาคนนั้นจะเข้าใกล้พระนิพพานคนที่เข้าใกล้พระนิพพานคือคนที่อยู่ใกล้กับความทุกข์คนที่รู้ทุกข์เพราะฉะนั้นการกำหนดทุกข์จึงเป็นความจริงข้อที่หนึ่งของอริยสัจทุกข์ควรกำหนดรู้กำหนดรู้ทำไมกำหนดรู้ทุกข์เอาทุกข์มาฆ่าตัณหายังไงเราถ้าเรารู้ทุกหมดทั้งสี่อิริยาทั้งสี่อิริยาบถที่พระพุทธเจ้าสอนนะรู้ทุกจากการนั่งแล้วก็ไปรู้ทุกจากการยืนแล้วก็ไปรู้ทุกจากการเดินแล้วไปรู้ทุกจากการนอนทั้งสี่อย่างเห็นชัดว่าเป็นทุกข์จริง
ตัณหาจะไม่แอบเข้ามาในอิริยาบถที่ประกอบทุกข์ปัญญาจะเกิดความเบื่อจะเกิดความรู้สึกเห็นโทษของการเกิดเห็นโทษของสังขารเห็นโทษของปัจจขันธ์จะปรากฏเมื่อบุคคลเห็นโทษของปัจจขันธ์ปรากฏก็จะคิดหาทางว่าบ้านนี้อยู่ไม่ได้แล้ว

ะอยู่มุมไหนมีแต่อันตรายทั้งหมดบ้านนี้คืออะไรบ้านนี้คือรูปนามปัญจขันธ์จะอยู่มุมนั่งก็อยู่ไม่ได้มีแต่ปวดไปอยู่มุมเนื้อยืนก็อยู่ไม่ได้มีแต่ปวดอยู่มุมเดินก็อยู่ไม่ได้มีแต่ปวดไปอยู่มุมนอนก็อยู่ไม่ได้มีแต่ปวดเห็นไหมบ้านหลังนี้มีแต่ภัยรอบด้านมีแต่ทุกข์รอบด้านเมื่อมันเห็นทุกข์อย่างนี้ปัญหาตัณหาไม่เกิดตัณหาไม่มี

เมื่อมันเห็นทุกข์อย่างนี้ปัญหาตัณหาไม่เกิดตัณหาไม่มีแต่อะไรมีปัญญามันเกิดปัญญามันมีตรงกับปรักพุทธศาสนาพุทธเจ้าว่ากิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงจะฆ่าได้ด้วยปัญญาแต่ปัญญาจะเกิดขึ้นมาได้ต้องเห็นทุกข์ที่เขาเรียกว่าเห็นทุกข์แล้วทำให้เกิดศรัทธาหรือว่าถ้าเห็นความทุกข์แล้วก็คือการเห็นธรรมโยมถามตัวเองว่าโยมมาที่นี่ต้องการอะไรตอบแบบกำปั้นทุบดินทุกคนว่ามาปฏิบัติธรรมเพื่อต้องการบุญปฏิบัติธรรมเพื่อต้องการบุญถูกต้องแต่ความหมายของคำว่าบุญมันคืออะไรสงบเย็นสงบแล้วเย็นอะไรสงบกายสงบวาจาสงบใจสงบนั่นคือบุญเพราะกายสงบวาจาสงบใจสงบเย็นทำไมถึงเย็นเพราะสิ่งที่เป็นไฟคือตัณหาราคะมันดับความโลภมันดับความโกรธมันดับความหลงมันดับกิเลสตัณหามันดับเพราะอะไรเพราะตัณหาไม่มีในความทุกข์เมื่อเห็นทุกข์มันจะเกิดความรู้สึกว่ารู้ธรรมเห็นทุกข์โยมเห็นไหมคนบางคนนะเกือบจะทั้งบ้านเลยนะไม่เคยคิดที่จะทำบุญทำทานอะไรเลยมัวสารวนอยู่การกับการทำมาหาเลี้ยงชีพแล้วก็ร่ำรวยมากมายมหาศาลพวกความขยันหมั่นเพียรแต่มาตอนนี้ก็เกิดทุกข์อาจจะเป็นพ่อหรืออาจจะเป็นแม่หรือจะอาจเป็นตัวเขาเองก็ได้เจ็บไข้ได้ป่วยหมอรักษาเท่าไรก็ไม่หายมีแต่ตายกับตายก็ตายแน่ตายแน่ตายแน่สิ่งที่เขาคิดว่าเขาจะต้องตายแน่เขาไม่ได้นึกถึงทรัพย์สินเลยนึกถึงใครนึกถึงพระนึกถึงบุญคิดจะทำบุญคิดไม่ว่าสิ่งที่เขาคิดทำบุญอะไรบันดาลใจเขาความทุกข์ที่เกิดจากเจ็บไข้ได้ป่วยไงถ้าไม่มองเห็นว่าทรัพย์สินช่วยเขาไม่ได้และเขาเอาไปไม่ได้มีความมุ่งมั่นอยู่ที่ว่าบุญเอาได้บุญช่วยได้เพราะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์จึงมุ่งหาบุญแต่มันก็สายเกินไปแต่มาหลายครั้งที่ถูกนิมนต์ไปสวดมนต์

ให้คนใกล้ตายฟังก็นึกในใจว่าโธ่โยมโยมคิดจะสร้างบุญสร้างบารมีตอนที่ดีๆแข็งแรงโยมไม่เคยนึกเลยทำไมเนาะโยมมานึกถึงความดีนึกถึงบุญนึกถึงกุศลตอนที่โยมยกมือมีขึ้นลืมตาไม่ได้แล้วไม่แน่ใจว่าหูของโยมนี่จะฟังพระสวดได้ยินหรือเปล่าแต่ว่าพี่น้องลูกหลานเท่านั้นคิดว่าพ่อหมดแต่ทำงานมีเงินเยอะแยะกลายตายแล้วอยากให้พ่อมีบุญติดตัวไปจึงไปนิมนต์พระมาให้พระบอกศีลรับศีลตมาไปเห็นแล้วสลดหดหูฟื้นความรู้สึกทำให้เพราะเกรงใจคนดีแต่ในใจเศร้าสลดบางทีสวดไม่ทันจบตายแล้วสวดปริตก็ไม่ทันจบนะสวดกุศลาต่อเลยทำไมเขาไม่เห็นบุญเห็นธรรมเห็นกุศลตอนนั้นเพราะทุกข์สุดขีดใช่ไหมวิญญาณจะออกจากร่างแล้วใช่ไหมเขาจึงนึกถึงได้ว่าบุญบุญบุญจะทำบุญฉะนั้นทุกข์จึงเป็นตัวทำลายตัณหาคือความทะเยอทะยานความโลภที่ใหญ่โตทุกเท่านั้นที่จะไปทำลายความโลภตัณหาตัวนี้จึงชักชวนโยมให้มานั่งดูทุกอย่าให้ทุกไล่โยมกลับไปนอนนะโยมเห็นไหมทุกมันบีบโยมใช่ไหมอย่าพึ่งไปโยมดูมันก่อนดูมันก่อนเวลาโยมคิดจะไปนอนนั่นคือตัณหามันเกิดแล้วกิเลสมันเกิดตัณหามันเกิดจึงเห็นว่านอนเป็นสุขเห็นว่านอนเป็นสุขนอนได้แต่อย่าเพิ่งนอนนะโยมนะแต่มายังไม่นอนเลยเป็นเพื่อนโยมอยู่เนี่ยโยมนั่งแล้วเมื่อยใช่ไหมอาเมื่อยเปลี่ยนท่าทีทุกคนยืนยืนเนาะยืนยืนยืนสร้างสตินะสติสัมปชัญญะเป็นธรรมอบรมจิตจิตที่อบรมดีแล้วกิเลสเข้าไปบีบคั้นไม่ได้โยมจิตที่อบรมดีแล้วกิเลสเข้าไปบีบคั้นจิตที่อบรมดีแล้วไม่ได้เหมือนบ้านที่มุงหนาแน่นฝนรั่วรถข้าวของภายในบ้านเสียหายไม่ได้ฉันใดจิตที่อบรมดีแล้วด้วยการภาวนาก็จะป้องกันไม่ให้กิเลสตัณหาเข้าไปที่จิตไม่ให้กิเลสตัณหาเข้าไปทำลายจิตเมื่อกิเลสตัณหาไม่เข้าไปทำลายจิตจิตจึงเป็นสภาวะปกติของเขาคือสงบเย็นไม่ใช่เราร้อนจิตที่เราร้อนเป็นจิตที่ถูกกิเลสเผาเขาไม่ได้ร้อนเองจิตที่ถูกกิเลสเผาเพราะจิตไม่ได้ถูกการอบรมหรือถูกการอบรมบ้างแต่เพียงเล็กน้อยเหมือนบ้านที่มุงด้วยสังกะสีหรือกระเบื้องห่างๆหรือมีรอยทะลุเวลาฝนตกน้ำก็รั่วขังในบ้าน
เสื้อก็เสียหายหมอนก็เสียหายตู้เสื้อผ้าก็เสียหายฝนรั่วรถบ้านทำให้บ้านเสียหายจิตที่ถูกอำนาจของกิเลสบีบคั้นไม่หนาแน่นไม่คงทนไม่ภาคเพียรโลภก็จะเกิดขึ้นที่จิตทำให้จิตร้อนความโกรธก็จะเกิดที่จิตทำให้จิตร้อนเพราะมีความหลงอยู่ที่จิตฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตัดเรื่องนี้ว่าบ้านที่มงดีแล้วฝนไม่รั่วรถไม่ทำข้าวของเสียหายจิตที่คุ้มครองปกป้องอบรมดีแล้วกิเลสไม่เข้าไปทำลายความเย็นของจิตให้ร้อนไม่ทำลายความว่างของจิตให้วุ่นไม่ทำปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นที่จิตเข้าไปทำไม่ได้เพราะจิตถูกอบรมดีแล้วด้วยศีลสมาธิปัญญาที่หนาแน่นโยมจงพยายามทำให้หนาแน่นสิอย่าทำละหลวมจะทำห่างๆให้หนาแน่นมีโยมหลายคนบอกว่าผมไม่อยากเกิดอีกแล้วมีโยมหลายคนบอกไอ้ฉันไม่อยากเกิดอีกเลยทำไมถึงไม่อยากเกิดเพราะเกิดขึ้นมาแล้วถูกทุกข์รังแกถูกความโศกเศร้าถูกความผิดหวังถูกความน้อยอกน้อยใจเข้าไปรังแกถ้าฉันตายไปฉันไม่เกิดขึ้นมาอีกความโศกจะรังแกฉันไม่ได้ความเจ็บป่วยจะรังแกฉันไม่ได้ความตายจะรังแกฉันไม่ได้เพราะฉันไม่มีสิ่งให้ความแก่ความเจ็บมารังแกคือไม่มีอะไรไม่มีรูปนามเขาคิดว่าตายถูกเผาไปแล้วแต่เขาคิดไม่ถึงว่าที่เขาตายถูกเผาเนี่ยเขาเผาส่วนหนึ่งของรูปนามเท่านั้นเผารูปคือเผากายนามคือความรู้สึกหรือจิตใจนั้นไม่ถูกเผาไปก่อตัวอีกใหม่เหมือนกับคนอยู่บ้านไม้ไฟเขาออกจากบ้านไปเขาก็สร้างบ้านอยู่ใหม่ก็สร้างบ้านอยู่ใหม่เขาก็เจอฝนเจอแดดอีกไม่มีที่สิ้นสุดพุทธเจ้าตัดเรื่องนี้ไว้ดีมากกับพระองค์หนึ่งพระองค์หนึ่งคือน้องชายเล่านิทานมั่งก็ได้นะโยมนะฟังแล้วก็คิดก็แล้วกันน้องชายพุทธเจ้าแต่งงานพระเจ้าสุทโธทนะก็ปรารถนาชายพุทธเจ้าไปเป็นฝันกำลังใจแก่น้องชายที่แต่งงานก็หญิงสวยในชนบทพุทธเจ้าก็ไปพอทำพิธีเสร็จฉันอาหารเสร็จก็เรียกน้องชายว่านันทะถือบาตรของเราไปด้วยหมายถึงว่าถือบาตรกับวัดนันทะกำลังแต่งงานออกจากพิธีก็ถือบาตรเลยเพราะเกรงใจไงใจจริงไม่อยากไปเลยพอเสร็จแล้วเป็นไงก็นึกว่าพุทธเจ้าให้ถือบาตรจากที่นั่งไปถึงหน้าประตูเขาจะรับบาตรไปถึงหน้าประตูท่านไม่รับพุทธเจ้าไม่รับก็เดินอีกเอาถึงหน้าบันไดคงจะรับเพราะใจไม่อยากไปอ่ะห่วงอยู่กับเจ้าสาวไปถึงหน้าบันไดก็ไม่รับเอาคิดว่าถึงเชิงบันไดข้างล่างจะรับถึงเชิงบันไดท่านก็ไม่รับบาตรก็ต้องเดินไปอีกพุทธเจ้าเดินไปก็ต้องเดินถือบาตรตามไปเรื่อยนึกว่า
ที่เชิงบันไดไม่รับเดี๋ยวออกไปถึงลานพระลานหลวงก็รับไม่รับเดินไปถึงวัดเลยแล้วก็เดินตามไปคนในบ้านก็มองโอ้ยพุทธเจ้าเอานันทะไปแล้วเอาไปบวชแล้วนึกอย่างนั้นบอกพระเจ้าสาวพระเจ้าสาวรู้อย่างนั้นน้ำตาไหลร้องเลยเพราะเป็นทั้งห่วงทั้งห่วงทั้งอะไรแล้วแต่เสร็จแล้วเป็นไงวิ่งมาทั้งที่หวีผมได้ครึ่งเดียวยังไม่เรียบร้อยเลยวิ่งมาพาลูกเจ้าไปถึงวัดแล้วก็รีบกลับมานะอย่าอยู่นานต้องรีบกลับมาสั่งไว้อย่างนี้เลยถึงวัดแล้วรีบกลับมานะพอไปถึงวัดเสร็จพระเจ้าถามว่านันทะเธออยากบวชไหมไม่กล้าปฏิเสธอีกอ่ะเพราะไอ้ความเคารพเกรงใจไม่ปฏิเสธอยากบวชพระเจ้าค่ะเอ้าอยากบวชก็เรียกพระสารีบุตรมาพวกเธอจัดการบวชให้นันทะโกนผมบวชเลยบวชแล้วกลับบ้านไม่ได้ทีตัวนี้อยู่วัดโยมว่าใจเขาอยู่ที่ไหนเพราะเขาได้ไม่มีศรัทธาแต่เกรงใจตัวเขาอยู่วัดบวชแต่ใจเขาอยู่กับเจ้าสาวไปไม่กี่วันเลยเขาก็บ่นเพ้อผมอยู่ไม่ไหวแล้วบอกกับพระเพื่อนๆผมอยู่ไม่ไหวแล้วไม่มีกิจใจที่จะประพฤติพรหมจรรย์ผมจะสึกแล้วพระก็คุยกันสิรู้ไปถึงพระพุทธเจ้าเรียกมาถามว่านันทะได้ยินพระคุยกันว่าอย่างนี้อยากจะสึกอยู่ไม่ได้อย่างนี้จริงเหรอจริงพระเจ้าค่ะทำไมถึงอยู่ไม่ได้ล่ะเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุที่ก่อนออกจากปราสาทมาเนี่ยเจ้าสาววิ่งมาบอกว่าพอลูกเจ้ามาถึงวัดแล้วรีบกลับจะคอยอยู่ไอ้คำขอร้องให้รีบกลับเนี่ยมันฝังใจลึกเหลือเกินจึงไม่สามารถจะบวชอยู่ได้นันทะเธอบวชอยู่ไม่ได้ไม่เป็นไรไปก็เราก่อนพุทธเจ้าก็จับแขนมันนันทะไปด้วยฤทธิ์ขึ้นไปดาวดึงโยมนึกถึงเรื่องเป็นความจริงขึ้นไปดาวดึงไปเจอนางฟ้านางสวรรค์เยอะแยะเลย500คนโอ้โหรูปร่างสวยงามสวดทรงสะองค์เอวมันล้วนแล้วแต่มองตรงไหนเพลินตรงนั้นหมดเลยผิวก็สวยคิ้วก็สวยคางก็สวยเท้าก็สีแดงมันเท่านกพิราบพระเจ้าก็ถามว่านันทะเธอเห็นหญิงเหล่านี้ไหมเห็นพระเจ้าค่ะเป็นยังไงสวยไหมสวยพระเจ้าค่ะสวยเหมือนอย่างเจ้าสาวชนบทไหมจะมาเล่าข้ามไปนิดนึงว่าขณะที่เดินทางไปเนี่ยพุทธเจ้าได้นิรมิตลิงตัวหนึ่งเห็นลิงตัวหนึ่งนะยังไม่ถึงดาวดึงนะระหว่างทางลิงรุ่นสาวรุ่นก็แล้วกันแต่ไม่มีขนไม่มีหางไม่มีหูไม่มีจมูกแล้วนั่งอยู่บนตอไม้ที่หมายไข่สีดำๆทุ่งหญ้าที่หมายไข่มันเป็นใบตอไม้ดำแล้วลิงตัวนั้นไปนั่งอยู่บนตอไม้เจ๋าโยมลองนึกถึงภาพของลิงนั่นสิขนก็ไม่มีหางก็ไม่มีหูก็ไม่มีจมูกก็ไม่มีและท่าบททาลิงนั้นเป็นยังไงนันทะเขาเห็นน่ะลิงจำได้โอ้ยลิงตัวนี้แต่พระเจ้าว่าสาวเหล่านี้สวยไม่สวยจะเปรียบเทียบกับชนบทเป็นยังไงโอ้โหไม่รู้จะเปรียบเทียบแบบไหนลิงตัวที่เราเดินผ่านมามองเห็นลักษณะอย่างไร
น่าเกลียดอย่างไรเจ้าสาวชนบทเหมือนลิงตัวนั้นแหละใช่ไหมคะเห็นไหมโยมเจ้าสาวเนี่ยเหมือนลิงตัวนั้นแหละเมื่อมาเปรียบเทียบกับหญิงเหล่านี้ที่สวยจนไม่รู้จะพรรณนาแบบไหนเจ้าถามว่านันทะเธออยากได้ไหมอยากได้ไหมเจ้าคะเอาแต่เธออยากได้นะเธอบวชต่อสิประพฤติพรหมจรรย์ต่อสิแล้วเรารับรองประกันว่าจะเอานาง500นี่ให้เธอได้ถ้าหากว่าพระองค์ประกันว่าจะเอานาง500ให้เช่นนี้แล้วข้าพเจ้าจะบวชให้นานแสนนานไว้เจ้าค่ะเห็นไหมโยมโยมต้องนึกถึงภาวะของความเป็นจริงนึกถึงภาวะของความรู้สึกนึกคิดจิตใจที่มีการปรุงแต่งว่ามันเปลี่ยนแปลงไปได้เจ้าสาวที่แสนสวยกลายเป็นลิงไม่มีขนไม่มีหูไม่มีหางไม่มีจมูกหน้ารังเกียจขนาดนั้นเปลี่ยนไปแล้วตกลงนันทะเธอบวชอยู่ต่อไปเราประกันจะเอาให้แน่นอนเลยกลับมา2วัน3วันก็นันทะยังไม่สึกบรรดาพระทั้งหลายก็นันทะไหนว่ากระวนกระวายบวชอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วจะสึกเล่าอ๋อที่ไม่สึกเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าประกันไว้ใช่ไหมว่าจะเอานาง500ให้โอ้นันทะนี่เธอรับจ้างเขาบวชเหรอเนี่ยเพียงแค่ผู้หญิงแค่นี้เหรอองค์โน้นก็แซวองค์นี้ก็แซวทนไม่ไหวเป็นถึงพระราชากษัตริย์เนี่ยนันทะเนี่ยเป็นลูกกษัตริย์เนี่ยคิดไปคิดมาหลบหน้าเพื่อนก็ตรงนั้นก็เจอตรงนี้บัลลบตรงนี้ก็ไปเจอเพื่อนตรงนั้นก็แซวทั่วปตอนดึกกลางคืนลุกขึ้นเงียบนิ่งเข้าป่าเลยเข้าไปทำไมเข้าไปนั่งสมาธิเพราะว่ามันอายเพื่อนไม่อยากเจอหน้าเพื่อนพอนั่งสมาธิกำหนดตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนกำหนดเอากำหนดเอาเพียรเอาเพียรเอาเพียรเอาสมาธิเกิดปัญญาเกิดนันทะรู้ข้อเท็จจริงด้วยปัญญาสลัดตัดความอาลัยความรักความใคร่ที่เคยมีอยู่หมดเพราะเห็นสังขารปัญจขันธ์ที่เต็มไปด้วยทุกข์เมื่อสมาธิเกิดปัญญามีจะมองเห็นร่างกายนี้ปัญจขันธ์นี้เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีสุขตรงไหนเลยเหมือนที่อาตมาบอกแล้วว่าบ้านที่อยู่ของจิตคือรูปร่างนี้ไปอยู่มุมไหนมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นยืนก็มีทุกข์นั่งก็ยังไปเจอทุกข์นอนก็เจอทุกข์เดินก็เจอทุกข์นันทะไปนั่งกำหนดพิจารณาทำสมาธิกำหนดรูปนามนั่งก็ทุกข์ยืนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กลับไปเพื่อนแซวก็ทุกข์โอ้แล้วทำยังไงถึงจะพ้นจากทุกข์นี้ได้ถ้าหากว่าจะต้องอยู่กับรูปนามปัจจขันธ์อย่างนี้ไปชั่วนานกี่ร้อยกี่พันชาติตราบใดที่ยังมีรูปมีนามอยู่อย่างนี้ทุกนี้ก็จะต้องติดตามเพราะร่างกายนี้เป็นต้นทุกเป็นก้อนทุกเป็นที่อยู่เกาะกินอยู่ของทุกคนที่ยังพอใจอยู่ในรูปนามจะไม่มีวันพ้นไปจากทุกทั้งปวงได้เลยไม่ว่าจะเป็นทุกเกิดทุกแก่ทุกเจ็บทุกตายทุกเพราะความโศกเศร้าเสียใจผิดหวังน้อยใจทั้งหลายทั้งปวง
ขาจะไม่มีวันพ้นไปได้เลยถ้าเขายังมีรูปนามมีปัญจขันธ์มีร่างกายอยู่อย่างนี้

แต่ถ้าหากว่าเขาทอดอะไรไม่เยื่อใยเห็นทุกข์เห็นโทษของร่างกายเช่นนี้ไม่มีส่วนไหนเลยที่น่าจะเพลิดเพลินยินดีเบื่อหน่ายทิ้งรูปนามปัญจขันธ์นี้ได้สงบแน่แก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายไม่มีเพราะไม่มีการเกิดไม่มีการเกิดเพราะอะไรที่ไม่เกิดเพราะไม่เอาทำไมถึงไม่เอาเพราะจะเอาไปทำอะไรเมื่อมันมีแต่แก่มีแต่เจ็บมีแต่ตายมีแต่ทุกข์เอามาอีกก็จะมาเจอทุกข์อีกแล้วมันสุขมีไหมสุขมีคนที่ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแล้วอยากอยู่ก็เพราะเพลิดเพลินก็สิ่งที่เป็นความสุขเพียงเล็กๆน้อยๆที่รูปนามนี้เสนอให้ความหนุ่มสาวความสนุกสนานความมีทรัพย์สินมีโก้มีกินมีกามมีเกียรติทั้งโก้กินกามเกียรตินี้อันไหนบ้างที่มันถาวรที่มันแน่จริงมีแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสมบัติทั้งหลายที่เราได้มาเพลิดเพลินเป็นสมบัติที่พ่อแม่มอบให้ก็ไม่ใช่สมบัติที่แท้จริงของพ่อแม่เป็นสมบัติสืบเนื่องมาจากปู่ย่าตาทวดแล้วกี่ทวดกี่ครั้งกี่คราวที่ทอดมาไม่รู้เป็นเวลานับไม่หวัดไหวเขาจึงเรียกว่าสมบัติทั้งหลายมันเป็นเพียงแค่สภาวะเป็นสมบัติผลัดกันชมเดี๋ยวเป็นของแกเดี๋ยวเป็นของข้าอายมยืนแล้วก็ดูจะนั่งได้แต่ต้องดูก่อนนะลืมบอกไปเวลาโยมจะนั่งเพราะเขาบังคับให้นั่งคือเมื่อยปวดเมื่อยกับปวดบังคับให้นั่งถ้าจะไปนอนก็เพราะว่าง่วงนอนบังคับให้ไปทุกทั้งสิ้นต้องพิจารณาต้องมองตรงนี้ด้วยปัญญาก่อนว่าทุกท่าทางอิริยาบถที่ต้องเปลี่ยนไปเพราะทุกบังคับทั้งนั้นเลยจะยืนก็ทุกบังคับให้นั่งจะนอนก็ทุกบังคับให้นอนแต่ถ้าหากว่ายืนแล้วไม่กำหนดมันจะขยับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวยกแขนซ้ายเดี๋ยวยกขาขวาเดี๋ยวหันหน้าหันหลังคือไม่ได้กำหนดถ้าไม่ได้กำหนดอิริยาบถที่เราขยับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานั่นแหละคือมันจะไปบังความทุกข์ทำให้มองเห็นความทุกข์ยากขึ้นเพราะมีอิริยาบถส่วนยืนเดินนั่งนอนขยับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทำให้ปวดเมื่อยมันเกิดช้าหรือมันอาจจะไม่เกิดเพราะมันขยับที่จะเกิดเราก็ขยับเปลี่ยนมันขยับจะเกิดเราก็ขยับเปลี่ยนเอาอิริยาบถใหม่ไปเปลี่ยนแปลงทำให้ความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะอิริยาบถเก่ารู้สึกว่าไม่ทุกข์แต่ถ้าหากว่าโยมยืนนั่งดูนั่งยืนดูยืนเดินดูเดินกำหนดมีสติดูอาการความเป็นจริงของรูปนามที่กำลังเป็นอยู่ปัจจุบันเหมือนดูละครแน่นอนที่สุดโยมทุกคนจะต้องเห็นทุกข์จะต้องรู้จักทุกข์เมื่อคนใดที่เห็นทุกข์รู้จักทุกข์แสดงว่าเขาตัดตัณหาได้ตัณหาจะไม่อยู่กับความทุกข์ที่ปรากฏอยู่แสดงว่าเห็นทุกข์คือเห็นอริยสัจเห็นทุกข์คือเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนเยี่ยมมากเลยเห็นไหมที่มาปฏิบัติธรรมเพื่อความสุขหรือที่เหนือความสุขของความเป็นมนุษย์ก็คือสุขของเทวดาสวรรค์เหนือความสุขของสวรรค์คือไปถึงนิพพานทั้งหลายทั้งปวงนั้นที่มันเกิดเป็นเช่นนั้นได้เพราะรู้จักทุกข์อันนี้ข้อหนึ่งแล้วก็ต้องไปรู้จักเหตุเกิดทุกข์คือตัณหาเพราะตัวตัณหานี่พาให้เกิดรูปนาม
พราะการเกิดรูปนามจึงเป็นที่อาศัยของแก่เจ็บตายโศกเศร้าแล้วจะหนีไปไหนหาทางนี้ไม่เจอเมื่อหาทางนี้ไม่เจอจึงเกิดปัญญารู้แจ้งว่าไม่มีส่วนใดเลยที่เป็นความสุขมีแต่ทุกข์ทั้งหมดเมื่อมีทุกข์ทั้งหมดก็หนีทุกข์ยังไงจะหนีทุกข์แบบไหนก็ทำลายรูปนามไงเมื่อมันทำลายรูปนามชนิดที่ว่าเมื่อมันเห็นตรงนี้มันความรู้สึกเบื่อรู้สึกเอื่อมรู้สึกเป็นทุกข์เป็นโทษหน้านี้ไปให้พ้นจากรูปนามนี้มันเห็นโทษอยู่อย่างนี้มันก็ไม่เอาแต่มันไม่เอาด้วยปัญญารู้แจ้งในทุกข์ของรูปนามนี้แต่ถ้าหากว่าเราจะหนีมันไปเพราะการที่จะเปลี่ยนท่าทีเพื่อจะเอาอิริยาบถใหม่มาทำลายความปวดเมื่อยของอิริยาบถเก่านั่นคือตัณหาถ้าเราไปกับเหตุของตัณหาไปสร้างตัณหาอยู่กับตัณหารูปนามก็ต้องเกิดเมื่อรูปนามมันเกิดปัญจขันธ์เกิดแก่เจ็บตายมันก็ต้องมาเพราะรูปนามปัญจขันธ์มันคือบ้านของแก่เจ็บตายอยากจะทำลายแก่เจ็บตายไม่ให้มีในจิตใจต้องทำลายปัญจขันธ์การที่เราจะทำลายปัญจขันธ์ให้หมดไปได้ต้องปัญญาเพราะฉะนั้นการยืนภาวนาหรือนั่งภาวนาเขาภาวนาเพื่ออะไรภาวนาเพื่อให้ปัญญาเกิดตามหลักแนวของการปฏิบัติในมหาสติปัฏฐานเขาเอาอารมณ์ความเป็นจริงของรูปนามคือกายเวทนาจิตธรรมซึ่งเป็นตัวอารมณ์กรรมฐานที่จะทำให้ปัญญาเข้าไปรู้ทุกโทษของรูปนามที่มันมีแต่ทุกข์คือเรื่องจริงแต่ถ้าหากว่าไปแล้วเห็นรูปนามมีความสุขมันก็มีจริงแต่มันเป็นสุขวิปลาสไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ทุกขสัตว์ไม่ใช่ทุกอริยสัตว์มันเป็นความสุขที่มาล่อกายล่อใจให้เพลินแล้วก็เก็บพยายามเก็บรูปนามไว้โดยวิธีไหนเก็บรูปนามไว้โดยวิธีหลงผิดคิดว่ากินอาหารแล้วรูปนามอยู่ได้นอนหลับแล้วรูปนามอยู่ได้หรือจะทำอย่างไรก็แล้วแต่จะขยับใต้ขยับฟ้าให้รูปนามมันอยู่ได้มันไม่พุมันไม่พังมันไม่ปวดมันไม่เมื่อยมันไม่เป็นโรคเขาจะทำอย่างนั้นเพราะการทำอย่างนั้นคือการบริหารรูปนามโยมเห็นไหมว่าทุกทั้งหลายที่ทุกคนประสบอยู่ทุกวันนี้เพราะการบริหารรูปนามรูปนามต้องการอะไรต้องการบ้านใช่ไหมต้องการเสื้อผ้าใช่ไหมต้องการอาหารใช่ไหมต้องการยารักษาโรคใช่ไหมนี่สี่อย่างนะที่ชัดเจนโยมต้องหาสิ่งที่เกื้อกูลรูปนามด้วยหาที่อยู่หาข้าวให้กินหาเสื้อผ้าหายารักษาโรคหมดเงินเท่าไหร่เป็นหนี้เท่าไหร่เพราะเรื่องทั้งหลายเหล่านี้การหมดเงินกลายเป็นคนจนสุขหรือทุกข์เป็นหนี้เป็นสินเพราะเรื่องการบริหารรูปนามเพื่อให้อยู่ดำรงได้สุขหรือทุกข์แล้วเมื่อมันมีรูปนามอยู่อย่างนี้ทำไมถึงจะพ้นจากทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้ได้หิวก็ต้องไปหาไม่มีผ้าก็ต้องไปซื้อไม่มีเงินซื้อก็ต้องไปตากแดดตากฝนต้องไปหาวิธีทางที่จะได้ทรัพย์มาเพื่อที่จะมาบริหารรูปนามอันนี้ซึ่งเป็นก้อนทุกข์ไม่มีที่สุดพุทธเจ้าสอนพวกเราตรงเหลือเกินจริงเหลือเกินยิ่งนึกยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งเห็นว่าตราบใดที่เรายังพอใจอยู่ในรูปนามด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาไม่มีทางที่จะหนีแก่เจ็บตายเป็นอารมณ์ที่ไม่ต้องการและก็ไม่ชอบหนีไม่พ้นทำยังไงก็หนีไม่พ้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของโยมซึ่งมาตรงนี้อย่างที่เล่านิทานให้ฟังว่าเห็นไหมจิตใจที่ไม่ถูกอบรมไม่ถูกขัดเกลาด้วยแนวทางที่ถูกต้องก็มีความคิดฟุ้งซ่านคิดถึงบ้าง

านคิดถึงเจ้าสาวก็เห็นเจ้าสาวไปเจอลิงคิดเรื่องลิงไปเจอเทวดาคิดเรื่องเทวดากลับมาถูกเพื่อนแซวคิดวุ่นวุ่นวุ่นวุ่นเข้าป่าหนีวุ่นอาศัยหลักพุทธเจ้าเนี่ยนักนั่งสมาธิวะนั่งสมาธิพอนั่งกำหนดพิจารณานึกรู้ดูรูปนามดูรูปนามดูไปนั่งดูก็ไม่ได้นั่งไม่ไหวยืนดูยืนดูแล้วก็ไม่ไหวต้องเดินเดินแล้วก็ไม่ไหวต้องนอนนอนแล้วก็ไม่ไหวจึงเห็นทุกข์พอเห็นทุกข์ก็เกิดความรู้สึกเบื่อเบื่อหาทางหลีกดูไปปัญญาเกิดรุนแรงชนิดเห็นชัดเจนว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธัมมาอนัตตายะถาปัญญายัปปสติอัตถนิพพินทติทุกเขเอสมัคโควิสุทธิยาเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสังขารทั้งหลายมีแต่ทุกข์ทุกท่าทุกอิริยาบถธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่มีตัวตนไม่มีเจ้าของไม่มีใครมายึดครองด้วยปัญญาอันยิ่งบุคคลนั้นจะเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์เกิดจากรูปนามและสังขารนั่นแหละเป็นทางที่พ้นจากทุกข์โดยแท้นี่คือหลักการและโยมมาปฏิบัติทุกวันหลายเป็นสิบสิบปีที่สถานที่นี้เป็นสถานที่เป็นศูนย์อบรมในเรื่องของพุทธศาสนาสร้างปัญญาให้แก่บรรดาชาวพุทธทั้งหลายถึงแม้จะเข้าใจได้โดยไม่ตลอดแต่ก็เข้าใจบางเป็นส่วนส่วนส่วนส่วนส่วนส่วนส่วนวันนี้พรุ่งนี้ปะเลือนนี้เดือนนี้เดือนหน้าปีนี้ปีหน้าปีนู้นถ้ามีชีวิตอยู่โยมก็มาฝึกศีลให้มากขึ้นฝึกสมาธิให้มากขึ้นสร้างปัญญาให้มากขึ้นจนกว่าจะเกิดเป็นปัญญาที่แก่กล้าเห็นชัดเจนว่าสังขารไม่เที่ยงปัญจขันธ์ไม่เที่ยงรูปนามไม่เที่ยงปัญจขันธ์เป็นทุกข์รูปนามเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่มีใครยึดครองเป็นเจ้าของมันเป็นธรรมชาติจากดินน้ำลมไฟการปรุงแต่งของกิเลสทั้งหลายปรากฏไม่ได้รูปนามก็ไม่เกิดพอรูปนามไม่เกิดปัญจขันธ์ไม่มีเมื่อปัญจขันธ์ไม่มีความแก่ก็ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่เกาะความเจ็บก็ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่เกาะความตายก็ไม่มีที่อยู่ที่เกาะการตายของบุคคลที่มีปัญญารู้แจ้งในปัญจขันธ์อันนี้จะมีความรู้สึกว่ารูปตายไม่ใช่เรารูปแก่ไม่ใช่เรารูปเจ็บไม่ใช่เรามันเจ็บเข้ามาตามธรรมชาติสิ่งเหล่านั้นไม่มีความหมายที่เราจะไปยึดถือเพราะอะไรไม่รู้จะเอามาทำไมมันมีประโยชน์เลยแล้วไม่มีความสุขเลยไม่มีโก้ไม่มีเกียรติไม่มีกินไม่มีการที่เต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยหิวโหยเป็นหนี้เป็นสินพลุงพลังตลอดเวลาเห็นไหมโยมนี่คือบุญกุศลที่เกิดจากการปฏิบัติปัญญาเขาเรียกว่าสุขสงบไม่ใช่สุขสนุกแต่ต้องเห็นทุกข์ไม่ใช่ไปนิยมสุขถ้านิยมสุขถ้าเราก็เราไปสร้างตัณหาแต่ถ้าหากว่าเราไปเห็นทุกข์ตัณหาจะดับปัญหาจะไม่เกิดในทุกข์แต่ปัญหาจะวิ่งไปหาความสุขจะไปสร้างเรื่องสุขเพราะฉะนั้นตมาขออนุโมทนาสาธุกับความศรัทธาเลื่อมใสกับความที่มีใจเคารพตัวเองสงสารตัวเองอยากจะพาตัวเองทั้งกายใจให้รอดพ้นไปจากสิ่งที่ไม่ชอบเลยคือเกิดแก่เจ็บตายด้วยการมาสร้างปัญญาให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเห็นธาตุแท้ของปัญจขันธ์ว่ามันเป็นเพียงแต่ธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่นิดธาตุทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีความหมายของความเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาเพราะขอไม่ได้ห้ามไม่ฟังใช้ไม่ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งโยมจะประสบกับความ

จากการปฏิบัติอย่างแท้จริงสุขใดปรารถนาใดที่โยมตั้งใจประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีมีประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจขอความสุขความปรารถนาสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่โยมตั้งใจนั้นจงสำเร็จตามความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการ

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายข้องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราเขาเรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดไปที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไปที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเอง
ให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกาย

ลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ไม่อยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธ

ตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้ก็เรียกไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโทลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นไม่ค่อยร้อนใจไม่เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าโทออกนับสี่พุทลมเข้าโทออกนับห้าพุทลมเข้าโทออกนับหกพุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 1615 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตของเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแล้วเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยๆดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาฉังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยคุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูทะเนะดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยโน่นเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วอะไรเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาจะลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากมากพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโลมาขนมีนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกสาผมเราก็ลองพิจารณาผมขนเล็บขนหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อคายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาฟันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูกไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูกไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังเราทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกสี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะบักสะดุกกระดูกขานิ้วมือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาในกายแต่ในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโลกเนี่ยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามโอเบคาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็นักเข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุที่ส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุเขาพิจารณากายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี่มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะยกไปซ้ายจะยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคละกันว่าผมคนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้แต่ความคิดคิดอะไรแล้วก็ปล่อยคิดอะไรแล้วก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ปุถุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นแก่เกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตมาจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาแล้วก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็จิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่แล้วก็ทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองก็น้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้เท่านั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้กันไปที่ความคิด

เราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

พอเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยไว้ก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะเข้านะเข้านะเข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคล่องฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนาเนี่ยก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความจิตมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวละก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลังตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมมาบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขเป็นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการทำที่สองว่ากายจิตจะเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่น้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งใจอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

0: ามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชิยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชิยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุ
1: ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากขณตายา

0: มะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนังกัจฉามิ
0: พุทธังสระนังกัจฉามิ
1: ธัมมังสระนังกัจฉามิ
0: ธัมมังสระนังกัจฉามิ
1: สังฆังสระนังกัจฉามิ
0: สังฆังสระนังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปิพุทธังสระนังกัจฉามิ
0: ดุติยัมปิพุทธังสระนังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปิธัมมังสระนังกัจฉามิ
0: ดุติยัมปิธัมมังสระนังกัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ปิสรณะคมนังนิทิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทัง

0: ทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีทิฆาปะทัง

0: ราเมระยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมระยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสมาสิรังนิโสต

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งทิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุณโณวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ติดต่อโอโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพ มหานครพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิ์ทิตสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโท

0: วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายฐานอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
0: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
3: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

0: แทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ได้มาถวายสังฆทานเนื่องในบุญของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมซึ่งท่านตาสามารถแล้วก็แม่ชีประทุมแล้วก็ญาติโยมของพวกเราได้จัดถวายทานให้แก่บุญแม่บุญเรือน

ที่เราได้รู้แต่ประวัติ แต่ว่าครูบาอาจารย์ก็ยอมรับยกย่องว่าคุณแม่บุญเรือนนี่เป็นผู้หญิงที่มีคุณธรรมชั้นสูงได้ปฏิบัติธรรม ได้รู้ได้เข้าใจธรรมะอันลึกซึ้งละเอียดอ่อนยากที่บุคคลจะรู้เพราะว่าได้ปฏิบัติเข้าถึงธรรมะแล้วก็นำธรรมะซึ่งเป็นสิ่งบางอย่างซึ่ง อัศจรรย์ถ้าพูดกันธรรมดาก็เรียกว่าอิทธิวิธีมีฤทธิ์ทางการแสดงฤทธิ์ได้และสอนโดยการใช้ฤทธิ์อิทธิปาฏิหาริย์โดยการสอนโดยจิตที่เป็นฌาน ก็เมื่อพูดอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นอธิษฐานอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นรักษาโรคคนหายโดยเพียงใช้ปูนอธิษฐาน ปูนเพียงอย่างเดียวก็สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บสารพัดโรคหรือว่าอาหารอย่างที่อยู่ตั้งอยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นผลไม้เป็นของพวกเนี้ยสมัยคุณแม่บุญเรือนอยู่ก็เอาของพวกนี้มาตั้งที่หน้าพระคุณแม่ก็อธิษฐาน แต่แล้วก็แจกคนที่มาทำบุญหรือมาหาคุณแม่เนี่ยกินใครเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็หายโรคกันก็จนถึงว่าทุกวันนี้คุณแม่สิ้นไปแล้วลูกศิษย์ที่รู้กิจความสำคัญหรือว่ารู้คุณธรรมอันนี้ก็ยังทำยังอย่างตามคุณแม่อยู่ก็ใช้ของพวกนี้มาอธิษฐานสวดมนต์ในคำสอนที่แม่ตั้งไว้ว่าสวดอะไรสวดเสร็จแล้วก็เอาของพวกนี้ไปอธิษฐานกินกัน อาตมาก็ไม่เคยทำหรอก แต่ก็พอรู้แนวทางว่าเขาทำอย่างนี้ก็ยังไม่เคยเห็นใครทำรู้แต่ว่าเมื่อก่อนไปอยู่วัดอาวุธก็เห็นเขาทำที่บนศาลาบนเรือนตรงบนไม่ใช่บนเรือนตรงบนเติมแล้วคุณแม่บนเรือนตรงบนเติมเขาก็มาสวดกันลูกศิษย์ก็เอาของไปทานอธิษฐานกันธรรมะก็ไม่เคยได้ทานแต่ก็รู้ว่าคนที่ยังมีทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจเมื่อมีกำลังกระแสอันนี้เข้าไปก็อาจจะช่วยบรรเทาเบาบางให้รู้สึกว่าหายเจ็บหายป่วยหรือหายความทุกข์กรอนใจได้เพราะเราได้มีที่ยึดเหนี่ยวทางใจแล้วก็เท่ากับเรามีที่พึ่งพอคนธรรมดาก็ย่อมไม่มีที่พึ่งย่อมไม่สงบย่อมไม่มีที่เกาะไม่มีที่ระลึกสมาธิก็ไม่รู้จะไปตั้งไว้ตรงไหนเขาก็เลยไม่มีพลังใจเมื่อได้พลังของคุณธรรมคุณแม่นี้มาสวดมาว่าเขาก็ทำให้เกิดพลังเหมือนกับคุณแม่มาช่วยเสกช่วยเป่าแต่ก็ไม่ถึงจะไม่มีพลังถึงก็ตอนที่คุณแม่อยู่ก็ถือว่าก็ใช้ได้ผลคนที่รู้ประวัติดีก็คือคนที่เกิดทันเช่นคุณแม่ชีที่มาจากสำนักศรีราชา แม่ปฐุมเคยเป็นผู้มีศรัทธาใกล้ชิดคุณแม่ตลอดทั้งเมื่อสมัยยังไม่บวชเป็นแม่ชีคงจะเป็นสาวๆนั่นมั้งฮะด้วยผูกพันกับคุณแม่เนี่ยก็ทำให้เกิดศรัทธาสละบ้านเรือนออกมาบวชมาประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของลูกผู้หญิงที่เห็นทางพ้นทุกข์จากคำสอนของคุณแม่ คือประวัติพิสดารของคุณแม่บุญเรือนเนี่ยมีมากแต่ได้จากปากลูกศิษย์บ้างได้จากการอ่านหนังสือบ้างก็มีที่อาตมาได้รู้เล็กเกร็ดย่อยจะให้รู้จริงๆเดี๋ยวก็ให้คุณแม่จีประทุมเป็นผู้เล่าดีกว่าอาตมาก็จะสนับสนุนเสริมความศรัทธาคือความเชื่อเพียงเกร็ดย่อย คือกำนันวงคนทุพันธ์บุรีอำเภอสามชุกซึ่งก็มีความผูกพันกับคุณแม่บุญเรือนมาก

กำนันมาศึกษาธรรมะจากคุณแม่ก็เป็นคนที่รู้ว่าเนี่ยคนปฏิบัติเข้าถึงธรรมะกำนันก็จะรู้กำนันก็กลับไปสามชุกก็ไปบอกหลวงพ่อสังวานซึ่งเป็นพระปฏิบัติที่อยู่ในปัจจาบ้านถึง6ปีไม่พูดคุยใครปฏิบัติดีกำนันก็คิดว่าคนที่จะมาพูดเรื่องอย่างนี้ได้ก็คงต้องมีพระสังวานองค์นี้เท่านั้นแหละที่จะรู้เรื่องที่จะคุยก็รู้เรื่องเจ้าคุณพระครูชาวนะจังหวัดเจ้าอำเภอก็คงไม่รู้เรื่องแน่มาพูดก็คงคิดว่าเองเอาอะไรมาเล่าให้ข้าฟังข้าไม่รู้เรื่องก็มองเห็นหลวงพ่อสังวานเป็นผู้ปฏิบัติก็ไปเล่าให้หลวงพ่อสังวานฟังดีกว่าเผื่อท่านจะได้มีแนวทางอะไรที่ไปพบคุณแม่บุญเรือนเผื่อจะได้ถ่ายทอดสติปัญญาหรือถ่ายทอดพลังภายในว่างั้นน่ะให้กันได้ก็ไปเล่าให้หลวงพ่อสังวานเข้าใจว่าตอนนั้นคงจะอยู่วัดทุ่งแล้วล่ะคงจะอยู่ใหม่ๆแต่นี่อาตมาก็ยังไม่ได้ถามหลวงพ่อสังวานว่าตอนที่ไปเล่านั้นอยู่ที่ไหนแต่รู้ว่ากำนันนี่มาพบคุณแม่เรือนก็กลับไปเล่าหลวงพ่อสังวานฟัง ก็บอกว่ามีผู้หญิงที่ปฏิบัติคือคำนั้นวงเขาเชื่อว่าสำเร็จว่างั้นฮะเป็นผู้ที่สำเร็จคุณธรรมชั้นสูงอาจารย์ฟังเล่าเรื่องต่างๆที่กำนันพบก็หลวงพ่อสังวานก็พอมีญาณมีปัญญาก็เกิดความศรัทธาอยากจะมาดูแต่กำนันเองเนี่ยได้พิสูจน์แล้วว่าของคุณแม่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างที่ตัวเองประสบพบแล้วก็มีน้องชายชื่อสุวรรณนั่นก็เป็นพ่อค้าแม่ขายก็มาศรัทธาคุณแม่ขอถวายตัวไปลูกศิษย์อีกคนหนึ่งคนนั้นก็รู้ประวัติคุณแม่บุญเรือนอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าศรัทธาน้องชายก็ทุ่มเททุกวันนี้ก็ออกบวชอยู่วัดอาวุธก็ด้วยแรงศรัทธาอันนี้แหละรู้สึกว่าจะศรัทธาต่อคุณแม่เนี่ยโดยมากหลวงพ่อสุวรรณก็จะพูดถึงอย่างเนี้ยยกย่องผู้หญิงคนนี้ตลอดมา ตอนนี้กำนันวงก็บอกว่า กำนันวงนี้ถ้าเจอพระอะไรดีๆเจอคนไหนดีๆก็จะไปเล่าหลวงพ่อสังวานฟังเช่นหลวงพ่อสงหลวงพ่อสงพรหมสโรทึ่งอยู่ที่ถ้ำเขาย้อยแล้วก็ย้ายไปอยู่ถ้ำแกรบแต่ก็ไปอยู่หนองจอกก็กำนันวงก็พบก็ไปเล่าหลวงพ่อสังวานฟังแต่พ่อสังวานนี่เคยทำสมาธิเห็นพระองค์นี้มาก่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าใครพระที่ไหนพอกำนันวงมาเล่าก็เลยโอ้คงจะใช่ที่เราเคยได้ผ่านก็เลยสนใจเข้าไปพบเช่นเดียวกับมาพบคุณแม่บุเรือนแต่พบคุณแม่บุเรือนก่อนบอกกำนันวงบอกว่ามาเอาปูนอธิษฐานด้วยคุณแม่ไปถาตัวแกเป็นโรคคันโรคอะไรคงแกนักแกก็ถาตัวเดินไปในตลาดกำนันวงก็เป็นคนไม่มีความอายเป็นคนปล่อยวางเป็นหมอตำบลเป็นคนที่ใครด่าใครว่าไม่โกรธไม่ถือไม่สาทำไรได้ทุกอย่างเป็นคนไม่จะแต่งเนื้อแต่งตัวมากรุงเทพก็แต่งแบบคนบ้านนอกเข้ากรุงนุ่งกางเกงรุ่มๆล่ามๆผ้าขาวม้าเขียนปุงใส่เสื้อก็ใส่มันนั่นแหละแต่งอยู่ที่บ้านยังไงก็แต่งมากรุงเทพงั้นแกก็เข้าไปไหนจะไปสภาไปถึงไหนแกก็แต่งของแกตามธรรมดาแกไม่พิธีพิถันอะไรแกไม่เป็นคนปล่อยวางเพราะได้เจอผู้ปฏิบัติมากตัวตนแกก็น้อยตอนนี้ก็บอกว่าแกได้ปูนไปมีคนหนึ่งมันถูกควายควิดเข้าสันหลังเลยปิดเข้าไปเลียบสันหลังปิดเข้าไปลึกโหมันเป็นหนองในมันเป็นหนองตอนนี้ทำไงไม่หายสมัยนั้นก็ไปรักษาที่หมอไม่หายก็กำนันวงมาเจอมาให้กำนันวงรักษาต่อเพราะกำนันวงเป็นหมอทหารออกจากทหารมาก็มาเป็นหมอเซนนะก็มาเป็นกำนันก็เป็นหมอตำบลไปด้วย
ฉะนั้นวงก็ไม่รู้จะอะไรก็เอาบอกมึงนอนเดี๋ยวกูจะเอายาใส่ให้ก็ไม่มีอะไรก็เอาปูนคุณแม่บุญเรือนเนี่ยอธิษฐานเสร็จแล้วก็แอบยัดใจเข้าไปในแผลนั้นหมดเลยแล้วก็ผ้าพันผูกมัดผ้าขาวฉีกผูกมัดติดพุงไว้ไม่ให้แก้อันนี้ก็นึกว่ายาวิเศษหมอช่วยให้ก็แท้ๆเป็นปูนคุณแม่มาเรือนยัดเข้าไปเต็มมาเลยแผลนั้นนะบอกพอลุกขึ้นมันมาดูอีกปูนเนี่ยมันดันออกมาดันผ้าตุงออกมาเอ๊ะนี่หายนี่มันดันเข้ามาดันดันดันดันพอสุดปูนนั้นออกแผลสนิทดังเดิมโดยที่ไม่ต้องเอายาอะไรไปใส่ก็นึกว่าปูนในทิฐานเนี่ยใช้ได้จักสิทธิ์แกคาถาตัวแกนี่แดงหมดเดินไปในตลาดลาดลีเขาบอกกำนันวงนี่บ้าแล้วดูสิมันเดินมาตัวแดงมาเลยแกก็ทำเฉยแกคงจะเป็นความสุขชนิดหนึ่งที่ว่ากูมีไม่เหมือนใครใครก็ไม่มีเหมือนกูเจอครูบาอาจารย์วิเศษแล้วก็เถอะตอนเช้าคาถาตัวเดินตลาดตัวแดงหัวแดงแกคงจะเป็นโรคขันแกก็หายโรคแต่คนก็ไม่เข้าใจกำนันนงหรือกำนันวงเนี่ยสติไม่ค่อยดีแต่ที่จริงกำนันวงเนี่ยดูๆไปแล้วก็เหมือนคนสติไม่ดีเพราะเป็นคนที่พูดอะไรแต่เรื่องพวกนี้ทั้งนั้นจะไม่พูดเรื่องอย่างอื่นถ้าคุยเขาจะคุยแต่เรื่องธรรมะธรรมโมคุยแต่เรื่องผู้พิเศษที่แกไปพบไปเห็นพระแต่ละองค์ที่แกพบก็ดีๆทั้งนั้นเช่นหลวงพ่อปล้องเนี่ยหลวงพ่อทรงแม่บุญเรือนเนี่ย เขาเป็นทหารในสมัยสงครามใครก็เข้าป่าเข้าดงก็ไปเจอพระใครก็เอามาเล่าหลวงพ่อสวรรค์ก็เลยมีศรัทธาก็เลยมาก็บอกคนที่สำชุกเนี่ย ก็กำนันวงก็ชวนมาเฮ้ยเองอยากจะรวยนะไปขอคุณแม่นะเดี๋ยวได้รวยไปที่ฐานคุณแม่อันนี้ก็ไปคนนี้เป็นคนมีทิฏฐิยังไม่มีธรรมะอะไรก็ไปดูกับกำนันวงพอไปตอนนั้นคุณแม่เขาแสดงฤทธิ์อะไรอธิษฐานอะไรไม่ทราบเขาก็ทืบเท้าปุ้งแล้วก็มีผู้หญิงไปร้องพนมมือถนนตัวสั่นทืบทางนี้ก็หันแล้วร้องนี้ทืบทางนี้ก็ร้องนี้ทืบเท้าปึ้งเขาควรจะมีคนในร้องวิ่งไปยืนพนมมือถนนอะไรเงี้ยทืบสี่ทิศแปดทิศเถอะอันนี้ต้องถามคุณแม่จีปฐุมว่าเป็นยังไงเนี่ยแต่มาไม่รู้รายละเอียดเล่าคร่าวๆทีนี้เสร็จแล้วก็โยนหมอนเตียงทายยังไงไม่ทราบอ่ะโยนอะไรเงี้ยเรื่องโยนหมอนเนี่ยไอ้ตาคนที่ว่าเนี่ยแต่มาก็ไม่ต้องบอกชื่อหรอกที่ไปกำนันบุ้งเนี่ยบ้าแล้วแบบนี้ก็เลยว่าคุณแม่บ้าไม่ใช่คนดีคงไม่ทำงี้หรอกเขาก็มีความเชื่อแต่พระอย่างเดียวไม่เชื่อพวกผู้หญิงทำอะไรที่ผิดประหลาดก็ไม่คิดว่าเป็นฤทธิ์เป็นอะไรอิทธิฤทธิ์อะไรที่แสดงแล้วนึกว่าเป็นเรื่องการทำเกิดขึ้นโดยที่ว่าผู้หญิงคนนั้นก็คงจะร่วมด้วยคุณแม่ว่าไงก็ว่างั้นน่ะทืบงี้ก็วิ่งไปเพราะคนกันเองก็ไม่คิดว่าอำนาจจิตคุณแม่จะมีพลังถึงขนาดนั้นแกก็ว่าบ้าซะเลยก็กลับไปก็ไปทำแห้วเป็นคนทำแห้วสมัยก่อนไปเอาแห้วมาจากเมืองจีนเมืองสุพรรณนี่เป็นเมืองทำแห้วมาจากเมืองจีนรู้สึกจะก่อนที่อื่นเลยไม่ทราบที่ไหนจะก่อนแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีแห้วอยู่ ไปศรีประจันเราจะไปกินแห้วเมืองสุพรรณตอนนั้นสำชุกก็ตื่นตัวการทำแห้วสำชุกศรีประจันคนนี้ก็มีสตังทำลงทุนทำแห้วประมาณ10 ไร่หรือ 20 ไร่ทำแห้วเขาก็ได้กันดีทำกันรวยคนนี้ก็กูก็รวยบ้างก็ไปทำแห้วตั้งแต่ด่าคุณแม่บ้าแล้วก็ทำแห้วขึ้นมาหมดเลยแห้วพังมาเลยพอหมดขุดมาไม่มีหัวทำไงเรากูแห้วคนแห้วนาคนอื่นมีหัวแห้วของตัวเองไม่มีหัวเอขนันบอกว่ามึงสงสัยมึงต้องไปขอเข้ามาคนแม่ละมั้งเฮ้ยกูไม่ขอหรอกกูไม่เชื่อละมึงไม่ได้นะงั้นมึงไม่ไปทำของเข้ามามึงจนตายเลยขุดแห้วไม่มีหัวคนอื่นมีหัวก็
ผลที่สุดตอนหลังก็คิดได้นะฮะก็มาขอขมาขมาก็ตัวเองไม่เชื่ออะไรอะไรเงี้ยคือคุณแม่นี่ก็จะรู้ว่าใครมาเนี่ยเป็นอย่างไรคนพวกนี้ปนได้ไม่ได้มันจะเป็นลูกเราแล้วไม่ใช่ลูกเราเชื่อได้ไม่เชื่อได้คุณแม่ก็จะเลือกเป็นเอาหรือว่าโปรดไปตามวิถีของความรู้สึกนิสัยจิตใจหรือจริตของคน อันนี้สำหรับที่ประสบการณ์ที่กำนันหลงเล่าตอนนี้กำนันหลงแกก็ตายไปแล้วก็คงไม่มาเล่าให้เราฟังแหละอาตมาก็ไม่ได้ถามแกเล่าแค่ไหนแล้วก็ฟังแค่นั้นนี่สำหรับกำนันหลงและสำหรับน้องชายกำนันวงซึ่งกับคุณแม่มากเพราะอยู่ใกล้ชิดกว่ากำนันวงก็เล่าเรื่องพิสดารมากกว่านี้เยอะแยะเลยซึ่งประสบการณ์ได้ผลมาถึงครอบครัวตัวเองกับลูกชายตัวเองถึงกับมีชีวิตที่รุ่งเรืองอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะได้ใส่กันนับถือปฏิบัติตามคุณแม่บุญเรือนจึงได้เหลือกินเหลือใช้มีความสุขนี่ในลักษณะที่น้องชายกำนันวงหลวงพ่อสุวรรณตอนนี้บวชอยู่วัดอาวุธก็แก่มากแล้วอันนี้จะมาก็ได้ฟังแกเล่าหลายเรื่องคือที่จะเล่าเรื่องย่อเรื่องหนึ่งว่าทำไมแกจึงตถาแม่บุญเรือนข้าบอกว่าแม่บุญเรือนได้จองกฐินไปทอดที่ราชบุรีเป็นวัดบ้านนอกพระครูนี้ก็เป็นพระบวชมาตั้งแต่หนุ่มพอบวชแล้วก็สร้างวัดเทศไม่เป็นพระประกาศฐานนี่ยังเทศเป็นนะองค์นั้นเทศไม่เป็นขึ้นธรรมะก็ไม่เป็นไม่กล้าเทศไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงไม่เคยเทศเลยไม่ชอบเทศก็โขนพระบ้านนอกอ่ะก็รู้แต่เรื่องสร้างวัดสร้างวาอะไรเงี้ยแม่บุญเรือนก็เป็นคนจองกฐินไปจองกฐินไปทอดเสร็จแล้วก็พอทอดเสร็จแล้วก็กฐินแม่บุญเรือนเนี่ยได้เงินเยอะพอแกบอกบุญใน7วันเนี่ยถ้าจะเอาแสนนึงก็ได้แสนนึงพอ7วันแม่เลิกแล้วก็เลิกเลยใครมาทำบุญก็ไม่เอาละปิดแหละบัญชีก็บอกปุ๊บเนี่ยคนก็จะมาทำกันลูกศิษย์ลูกหามีสตังค์เยอะจากบางคนก็ชอบมาขอหวยอะไรต่ออะไรเงี้ยถูกบ้างอะไรเงี้ยก็เอามาถวายอะไรเงี้ยก็เยอะว่ามาชอบทำบุญถ้ามีลาภอะไรก็แม่บุญเรือนก็ไปเทไปทอดกฐินก็ปกฐินแม่บุญเรือนก็นิมนต์ให้สมภารเทศไปบอกสมภารนิมนต์ท่านเทศนะวันนี้โอยคุณแม่อาตมาเทศไม่ได้หรอกเกิดไม่เคยเทศสักทีไม่ได้โอยยิ่งคุณแม่มานี่เทศไม่ออกเลยล่ะเขาเคารพคุณแม่บุญเรือนบอกเทศไม่ได้คุณแม่เทศอยู่แล้วกันอาตมาได้เอาท่านเป็นเจ้าอาวาสไม่เทศแล้วมาให้กูยิงโยมเทศได้ยังไงเป็นคนทอดกฐินฉันเทศแล้วก็เอากฐินค่ากันเทศกลับวัดฉันหมดดิถ้าฉันเทศนะฉันเอากลับหมดนะท่านต้องเทศแล้วท่านถึงจะได้ค่ากฐินค่ากันเทศทำคุณแม่เทศคุณแม่ก็เอากลับหมดลาก็เอาก็ต้องเทศสิคราวนี้ให้คุณแม่เทศคุณแม่ก็เอากลับหมดสิจะเทศอะไรตายเลยคนกรุงเทพกับพวกนักรู้ธรรมะทั้งนั้นแล้วเราจะมาเทศในคนรู้ธรรมะอย่างคุณแม่ขวางนี่ลำบากท่านก็ขึ้นตามหน้าที่ที่คุณแม่สั่งบอกฉันไม่ได้ให้ท่านเทศหรอกฉันก็ยืมปากท่านเทศตัวท่านเป็นองค์ทรงหน่อยเดียวก็ยืมปากท่านเทศท่านขึ้นไปนั่งเฉยๆแล้วมันก็เทศได้เองเนี่ยก็เชื่อคุณแม่ก็เลยขึ้นธรรมะแล้วก็นั่งเฉยๆพอตั้งนะโมเสร็จแล้วนี่นะธรรมะนี่ไหลไม่ทางไหนเทศโอ้โหไพเราะเพราะเพลงคนชาวบ้านนั้นบอกโอ้ยเกิดมาไม่เคยได้ฟังหลวงพ่อเทศเลยวันนี้มันเทศอะไรไพเราะเพราะเพลงนี้เก็บมาตั้งเมื่อไรธรรมะเนี่ยแหมเทศเรื่องธรรมะได้หมดเลยทุกคนก็ดีใจว่าหลวงพ่อนี่เทศดีเหลือเกินธรรมะพิสดารพอลงจากธรรมะมาแหมท่านเทศดีนะบอกไม่อาตมาไม่ได้เทศหรอกคุณแม่นะเทศอาตมานั้นไปนั่งเฉยๆมันก็พูดไปเองตัวไม่ใช่อาตมาพูดหรอกปากมันพูดไม่หยุดเหมือนกันไม่ทำไงมันมีอะไรขึ้นมามันผุดเกิดใหญ่เหมือนกันบังคับไม่อยู่เหมือนกันบอกใจเนี่ยมันบังคับไม่อยู่มันต้องพูดไปอย่างนั้นตัวเองไม่ใช่หรอก
ก็ไม่ได้เทศอีกเลยก็เทศเท่านั้นแหละเกิดได้ว่าคุณแม่เนี่ยเคยยืมปากพระเทศได้ไอ้เรื่องนี้ถ้าพูดเกี่ยวว่าคุณแม่เนี่ยวิเศษที่จริงก็ไม่ใช่เป็นเรื่องวิเศษนะฮะคือเรื่องอย่างเงี้ยไม่ใช่มีแต่เฉพาะคุณแม่คนเดียวเรื่องทางภาคอีสานเมื่อก่อนฮะพระที่มีที่จิตเรื่องเรียนรู้เรื่องเนี้ยฮะเขาทำได้ทางภาคอีสานนี่คือพระเนี่ยท่านก็ก่อสร้างเนี่ยท่านมีพลังจิตท่านก็บอกว่าหลวงพ่อวันหลวงพ่อเนี่ยเหงาจริงนะสร้างศาลาเสร็จแล้วน่าจะฉลองมีหมอลำทั้งทีหลวงพ่อเนี่ยท่านไม่ชอบไม่อยากให้มีงานอะไรท่านก็สร้างวัดกินหมากไปเป็นพระหลวงตากันนะบอกไม่น่าจะมีหมอลำบอกแล้วมึงจะเอาใครมาลำล่ะก็นั่นสิน่าจะมีหมอลำบอกเออเอากูไม่อยากหาหมอลำต้องเอาพวกมึงลำมาไหมล่ะมาอยู่ลำบ่เป็นอย่าลำอะไรเกิดมาบ่เคยลำถ้ากูจะหาหมอลำกูเอาพวกมึงในลำถ้าไปหามากูไม่เอาเสียตังค์เอาพวกมึงเอาเปล่าถ้ามีงานเนี่ยกูจะเอาพวกมึงลำหลวงพ่อก็พูดงั้นเอ้ยไม่เคยลำกันสักคนเดียวบอกเอากูก็ยืมปากมึงลำหน่อยก็จริงๆอ่ะพอมีงานจัดฉลองศาลาไอ้หลวงพ่อก็เสกมากแจกเอ้าเขาไหนจะลำก็แต่งตัวเข้าลำมาเป็นหลวงพ่อมึงไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจะให้มึงลำได้ก็เสกมากพอกินมากแล้วโอ้ยคนนี้ขึ้นลำไม่รู้อะไรมันร้องออกมาได้หมดเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายคนก็สนุกสิเหมือนมันหมอลำชั้นหนึ่งมันร้องแก้กันชั้นธรรมะธรรมโมทั้งนั้นร้องแก้กันนะตั้งแต่สวรรค์ยันนิพพานเลยร้องแก้กันได้ประจบแล้วว่าโอ้ยกูบ่ได้ลำหรอกหลวงพ่อลำหลวงพ่อเสกให้กูลำอะเหมือนกินมากแล้วเมาไปเลยลืมตัวก็คนขี้อายขึ้นไปลำได้เลยร้องด้วยลำด้วยเป็นเรื่องของจิตที่มีอิทธิจิตบังคับอีกคนหนึ่งให้เป็นไปได้ก็มาสวมกับคุณแม่มาเรื่อยก็ถือว่าไปให้พระเทศแทนได้แล้วก็ให้คนลำแทนได้แล้วอยู่ใกล้ๆวัดเนี่ยวัดสารลีเนี่ยหลวงพ่อเจ็กเนี่ยเป็นพระธุดงค์เป็นเพื่อนกับหลวงปู่บุตรดาปู่บุตรดาเคยมาจำพรรษาวัดสารลีเนี่ย นี่หลวงพ่อเจ็กนี่ทำสมาธิเก่งมากเป็นพระที่โคจิตเล่ากุจิตที่เป็นทายกวัฏฐานบอกพาไปหลังวัดวัฏฐานเนี่ยไปทางเนี้ยดงไอ้อะไรใกล้ๆวัดทองนับปังมันมีต้นตาลแกก็เอางวงตาลมาแกก็เอามือลูบพอเสกปุ๊บเนี่ยไอ้งวงตาลนี่กลายเป็นงูเห่าเลยโหดุขับกัดคนเลยแล้วท่านก็เป่าพวกเอามือตบก็หายเป็นงวงตาลดังเดิมตาลแต่นี้พวกเนี่ยพวกคนมาทำงานนะพวกคนไทยบ้างพวกแขกบ้างมาวัดท่านเนี่ยทำงานเสร็จแล้วหลวงพ่อน่าจะเลี้ยงเหล้านะหลวงพ่อเจ็ดเนี่ยบอกในองค์กันเนี่ยเอาไปตักกินเถอะมึงอยากเมาก็เอาโหไปตักในองค์เมากันแปลกเลยกราบเมาก็โหกินเหล้าหลวงพ่อเจ็ดองค์หนึ่งเมาทับตายเลยที่จริงก็น้ำฝนดีๆนะฮะทำให้เป็นน้ำเมาได้นี่หลวงพ่อเจกวัดจารารียันนี้ท่านสิ้นไปแล้วเป็นองค์สร้างวัดแรกก็เรื่องท่านมีสมาธิในการเรียนก็เรียกว่าพวกวิชาสามพวกนี้พวกอภิญญาสมาบัติเกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคลนั้นก็เอาใบไม้ทำให้เป็นตัวอะไรก็ได้ทำให้เป็นตัวโตแตนเช่นหลวงพ่อกบเอาใบตะแกรงทำเป็นกบคนกรุงเทพไปก็ออกตีกบแกงกบแหมพระทำไมตีกบพอรุ่งเช้ามีตะใบตะแกเต็มในตะคองเพราะว่ากูกินใบไม้เข้าไปแล้วแต่เห็นเป็นกบแต่ก็ด้วยพลังสมาธิในคุณแม่บุญเรือนนี่มีเยอะแยะพระพุทโธที่เคยทำเนี่ยนี่หลวงพ่อสุวรรณเล่าจริงเท็จเดี๋ยวต้องถามคุณแม่ไปทมดูบอกก็ปลูกมะม่วงเนี่ยปลูกมะม่วงเนี่ยมะม่วงนี่แกนั่งโคนมะม่วงเจ็ดวันนะนั่งสมาบัติอยู่ที่นั่นเจ็ดวันออกช่อออกช่อแต่มะม่วงจะปลูกเจ็ดวันหรือว่านั่งอยู่เจ็ดวันมะม่วงออกช่อไม่ทราบนะอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจแต่ว่ารู้แต่ว่ามะม่วงเนี่ยออกช่อพอแกนั่งเจ็ดวันเนี่ยแต่นี่ก็
แกก็เอาช่อมะม่วงเนี่ยมาทำเป็นพระพุทโธ

พระพุทโธนี่เก่งมากนะพระพุทโธเนี่ยก็ใครได้รุ่นนั้นเรียกว่ารุ่นแม่บุญเดือนเนี่ยถือว่าพระสำคัญมากพระพุทโธที่ว่าสำคัญบอกว่ามีพระพุทโธแล้วไม่ตายโหงงั้นไปรับรองไม่ตายโหงไอ้คนจะตายโหงมันก็คงพระพุทโธคงหลุดไปนะไอ้คนนึงเลี้ยงลูกไปลูกตกน้ำหายไปตายเลยลูกกูตายแล้วหายไปแม่น้ำวิ่งหากันไปที่ไหนมันไปลอยอยู่ในมาน้ำเชี่ยวๆมันไปลอยไม่จมเด็กๆเล็กๆใบน้ำไม่เป็นมันลอยไปจิบมาโหดีใจลูกกูไม่ตายไม่จมไปดูมีพระพุทโธแขวนคอพุทโธไม่ตายพุทโธลอยน้ำได้คุณแม่ก็อธิษฐานว่าพุทโธเนี่ยอยู่กับใครแล้วไม่ตายโหงแต่ก็แปลกนะบางคนเนี่ยอาตมาเอาพระพุทโธให้ไปเนี่ยใส่ไม่ได้โยมขอมันหนักต้องแกะออกโยมหนักใส่ไปขอมันหนักใส่ไม่ได้หลุดช่อยช่วยหลุดเอาไม่อยู่ใส่เข็มกัดก็เอาไม่อยู่อยู่เป็นบางคนเหมือนเวลาเราพูดโธเราไม่ค่อยอยู่ง่ายนะเดินไปเดี๋ยวพูดโธหายแรงไงนั่งอยู่ไปคิดถึงน้องนี่พูดโธหายแรงพูดโธหนักเราไม่ค่อยอยู่แต่จริงถ้าเราพูดโธได้ก็สบายพูดโธผู้รู้ผู้ตื่นพูดโธมีลาภมีทุกอย่างถ้าเราอธิษฐานพุทโธแสดงคุณแม่เนี่ยได้สำเร็จปฏิบัติคือได้จากพุทโธแล้วก็เลยยกย่องพุทโธนี่เป็นหนึ่งจะอธิษฐานอะไรก็พระพุทโธก็ว่าคุณแม่เนี่ยที่หลวงพ่อตะวันเล่าบอกว่าที่แปลกๆก็คือว่าอยู่บ้านตรงกันข้ามเนี่ยเขากำลังกินข้าวเนี่ยฝนตกๆเนี่ยประตูเขาก็ปิดสนิทกำแพงด้วยปีนไม่ได้แล้วโผล่เพลงคุณแม่เข้ามาในห้องครัวจะมากินข้าวกันด้วยไงตกใจมาได้ยังไงตัวก็ไม่เปียกฝนก็ตกร่มก็ไม่มีแล้วประตูหน้าต่างก็ปิดหมดโผล่มาอยู่ได้ยังไงนี่คือนี่เป็นสิ่งอัศจรรย์สำหรับคนที่ประสบพบคุณแม่เขาเรียกมาตามช่องกุญแจประตูหน้าต่างได้โดยไม่ต้องเปิด ที่ว่าคุณแม่สำเร็จก็คือว่าไปปฏิบัติที่วัดสัมพันธวงศ์3เดือนอธิษฐาน3เดือนแล้วจะกลับสําเร็จได้ครบ3เดือนแล้วจะกลับบ้านลาสามีเป็นจ่าตำรวจมั้งฮะก็ลาไปปฏิบัติถือจำพรรษา3เดือนไม่มีลูกมีแต่สามีก็บ้านท่องก็อยู่ในฐานะที่ดีไม่เดือดร้อนอะไร3เดือนไม่สงบใจก็คิดถึงห่วงแต่บ้านห่วงแต่สามีก็ตามอารมณ์ภาษาของคนทั่วไปสวดมนต์ภาวนาก็ยังห่วงยังคิดถึงบ้านไม่มีใครดูแลสามีจะอยู่กับใครอะไรก็เลยวันออกพรรษามันก็คง2วัน14ค่ำกับ15ค่ำคุณแม่ก็เลยกลับบ้านละครบพรรษาแล้วก็เลยกลับบ้านกลับบ้านก็ยังขาก็มาถึงบ้านก็บอกกับสามีว่าวันนี้ฉันจะถืออุโบสถให้ครบ3เดือนให้ไปได้อีกวันนึงครบ3เดือนก็ขออยู่เตียงคนเดียวขอสมาทานอุโบสถต่อบอกกับสามีก็พอมาถึงบ้านแล้วก็นั่งสงบไอ้ที่คิดถึงบ้านหายหมดเลยคล้ายๆว่าจิตมันก็รวมพอนั่งเสร็จแล้วก็สงบเลยนั่งอยู่ที่วัดไม่สงบพอนั่งที่บ้านก็สงบก็เข้าใจว่าการสะสม3เดือนน่ะเป็นพลังมาไปถึงที่บ้านครับเต็มสมบูรณ์สงบไม่คิดถึงอะไรก็สงบเลยสงบก็เป็นสมาธิก็ไปเห็นอะไรต่ออะไรทั่วหมดได้ยินได้เห็นโน่นไปเห็นเมืองเจ๊กเมืองจีนนู่นน่ะเอ๊ะกูมาเดินเมืองเจ๊กเมืองจีนมาได้ไงไม่อยากเห็นแล้วมันเห็นไกลจังลูกขอเห็นใกล้ๆตัวเองเนี่ยเห็นในกายตัวเองเนี่ยก็เห็นกลับจากเมืองเจ๊กจริงก็มาเห็นตัวเองเห็นตัวเองนี่แหละคือได้ธรรมะตอนที่เห็นตัวเองตอนนี้ก็พอมาเห็นตัวเองก็เข้าใจธรรมะต้องกับวันนั้นก็เลยเอ๊ะเราได้ธรรมะจริงหรือเปล่าอ้าวนี่ก็เป็นธรรมะถ้าอย่างนั้นถ้าเราได้ธรรมะจริง

ตามหาภรรยาเอ๊ะเมื่อคืนไม่นอนอยู่ในห้องนี้หายไปไหนสงสัยไปทำธุระส่วนตัวมาไปดูห้องน้ำก็ไม่มีเออไปทำกับข้าวห้องครัวก็ไม่มีแล้วการเมียกูหายแล้วคนนี้ตามเรียกหาคนสมัยก่อนเขาอาจจะเรียกสามีภรรยาแบบแม่แบบพ่อใช่ไหมฮะพ่อแม่เงี้ยอย่างเรียกแม่บุญเรือนก็แม่บุญเรือนอะไรเงี้ยเรียกเมียเป็นแม่นะฮะภรรยาก็เรียกสามีเป็นพ่อคนตะก่อนก็เรียกอย่างนั้นเรียกแทนลูกก็หาภรรยาตัวเองก็ไม่เจอก็คิดว่าคงจะหนีไปเมื่อคืนนี้กลับไปวัดแล้วพอติดวัดแล้วอยู่ทั้ง3เดือนคงคิดถึงวัดคงหนีกลับวัดก็ตามมาวัดก็ถามหาพระว่าแม่บุญเรือนมาวัดไหมพระบอกไม่มีนี่ก็ไปบ้านเมื่อวานแล้วนี่จะมาทำไมล่ะก็บอกไม่มีเนี่ยอยู่ที่บ้านเมื่อคืนเนี่ยหายมาเนี่ยพระก็บอกไม่เจอไปที่ไหนก็ไม่เจอผลที่สุดก็ไปไขไปไขในศาลาแล้วไขในโบสถ์เนี่ยในศาลานะมั้งเดี๋ยวต้องถามแม่ประตูจริงไปไขในศาลาก็ไปไขกุญแจคุณแม่นั่งสมาธิอยู่ในศาลาตกใจพระมาได้ยังไงลอดลูกกุญแจมาได้ไงข้างขวาอะไรก็ไม่มีนี่มานั่งกับศาลาอันนี้เป็นเรื่องใหญ่โตที่สามีว่าภรรยาเราเปลี่ยนแปลงแล้วก็ขอร้องให้กลับบ้านก็ขอร้องกลับบ้านก็บอกว่ากลับได้แต่เราต้องอยู่กับแบบเพื่อนแล้วนะอยู่กับแบบญาติแม่หรือก็ขอกลับกลับก็โกนหัวแล้วก็ถือศีลแบบพรหมจรรย์ก็อยากกินนอนกันก็คือปฏิบัติก็สามีก็ศรัทธาอยากให้ภรรยากลับก็ปฏิบัติตามอะไรต่ออะไรเงี้ยผลที่สุดนี่แหละคือเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้แม่บุญเรือนเกิดความโด่งดังขึ้นมาจากสิ่งนี้แล้วก็กลับมาก็บอกว่ามีเพชรนิลจินดามีสร้อยทองแม่บุญเรือนก็หมดความอะไรวอนที่อยากจะแต่งก็เอามาห้ำเป็นชิ้นๆแล้วก็ใครมาหน้าบ้านก็แจกหมดเอามึงมาเอาโอ้พวกนั้นก็บอกแล้วไปอยู่3เดือนกลับมาบ้านแล้วสมบัติแจกเขาหมดในวันนั้นก็ดีอย่างนี้บ้างยินดีกูจะได้เอาหมดเขาแจกหมดให้กับไปมันจนๆก็ให้ไปเขาไม่ต้องมีอะไรนี่คือสิ่งที่ทำได้แต่คนที่ใกล้ชิดก็จึงรู้ว่านี่คือคุณแม่ได้เกิดธรรมะมาแล้วจึงไม่ต้องการสิ่งนี้เป็นของนอกกายเอาไปไม่ได้มันเป็นพระซึ่งไม่เปิดประโยชน์อะไรของแกแล้วใครไม่รู้จะใช้ทำไมให้นะคือถูกต้องแล้วคือเก็บไว้นั้นไม่ถูกต้องแต่ชาวบ้านนะว่าให้นั้นก็หมดสิเอาอะไรกินล่ะเก็บไว้ที่จริงจะมีกินคือเป็นความคิดที่ส่วนทางกับผู้ได้ธรรมะพอธรรมะนี่ยิ่งให้ก็ยิ่งรวยตั้งแต่วันนั้นมาทุกอย่างก็เป็นธรรมะแกจะพูดจะสอนใครก็เป็นธรรมะไปหมดคนก็เอามาให้ยังแม่ประทุมยมแม่ชีประทุมพรู้อย่างนี้มาสัมผัสคุณแม่เลยก็ทุ่มเทชีวิตให้เลยอะไรก็ขอทิศให้คุณแม่ก็ไปรับใช้ไปอยู่ด้วยไปศึกษาธรรมทุกคนก็อุทิศตัวเองเพื่อธรรมะก็ไปรับใช้หรือไปอยู่ด้วยเพื่อกายจิตทุกคนก็เสียสละผลที่สุดไอ้ที่ให้ไปนั่นน่ะมันเป็นเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองไอ้ที่ได้นั้นมากมายแต่เราไม่สามารถจะสละสิ่งนิดเดียวเนี่ยเพื่อได้สิ่งมากก็เลยไม่มีใครกล้าสละเพราะกลัวจะให้ไปแล้วจะไม่ได้คืนมาก็เลยไม่กล้าให้ดีกว่าแต่คุณแม่นั่นก็ให้เพื่อไม่หวังตอบแทนก็ไม่ต้องการจะเอาไว้ทำไมก็ให้ไปแต่ผลมันออกมากับไม่รู้จะทำอะไรก็มีคนมาคอยปรนิบัติคอยหุงหาคอยบ้านเรือนเลยไม่ต้องดูแลมีคนคอยมารับใช้ยิ่งกว่าตอนเองที่ไม่มีธรรมะอีกไปที่ไหนจะไปไหนโอ้โหอย่างกับพระราชาเสด็จได้ไปอย่างกับพระผู้มียศสูงไปก็ยังไม่เท่าอันนี้คือว่าสิ่งที่คุณแม่ได้รับอันนี้จะมาฟังจากหลวงพ่อสุวรรณแล้วก็จะย่อๆให้จบไปเพราะว่าคงจะเล่าไปได้ไม่หมดก็คือเล่าตอนที่ว่าหลวงพ่อสังวานมาเมื่อรู้จากกำนันวงหลวงพ่อสว่างก็เดินทางมาจากสุพรรณมาที่บ้านแม่บุญเรือนตอนนั้นเขามีลูกศิษย์ลูกหามีชื่อเสียงโด่งดังแล้วทุกคนก็ห้อมล้อมแม่บุญเรือนมีคนมาปฏิบัติหลวงพ่อสังวานก็มาเสร็จแล้วก็ที่บ้านคุณแม่ก็พอหลวงพ่อสังวานมาคุณแม่ก็เรียกไอ้พระ
ทุกคนก็บอกโอ้พระองค์นี้สงสัยไม่ดีถูกคุณแม่เรียกไอ้เลยบอกไอ้พระไอ้พระมาแล้วอย่าให้อยู่ที่นี่เลยบ้านเนี่ยมันร้อนให้ไปอยู่วัดเถอะไปอยู่วัดอาวุธนุ่นเขาเรียกไอ้พระเรียกหลวงพ่อสังวานทุกสิทธิ์ทุกคนก็คิดว่าไอ้เนี่ยไม่ดีเลยแสดงพระองค์นี้มาจากบ้านนอกบ้านนาเนี่ยพระไม่ดีแต่หลวงพ่อสังวานพระคุณแม่เนี่ยเรียกไอ้เนี่ยเข้าใจเลยว่าคือเรียกหมายความว่าไงเขาเฉยๆก็ไม่ได้มีเขามีศรัทธาเริ่มใส่ต่อคุณแม่ว่าผู้มีธรรมมาพบแล้วก็ขวางการพูดธรรมะอะไรต่ออะไรก็ถามอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ให้ไปส่งบัตรบุญก็ให้แท็กซี่ไปส่งเมื่อคุณแม่กับพระหลวงพ่อตะวันไปพักวัดอาวุธแล้วทางนี้ก็กลับมาคุณแม่ก็ถามลูกศิษย์ว่าเองมึงอ่ะเอ๊ะคุณแม่จะเรียกว่าเองข้าหรือว่ามึงกูตามภาษาแบบคนโบราณเนี่ย เองว่าข้าพูดเรียกว่าไอ้เนี่ยหมายความว่ายังไงวะหมายความว่ายังไงคุณนายก็ไม่รู้ตอบไม่ได้กลัวผิดคนก็ไม่กล้าตอบไม่รู้คุณแม่คำว่าไอ้เนี่ยแปลว่าพี่นะฉันเรียกคำว่าไอ้เนี่ยไอ้พระคือพี่เราพระนี่เป็นพี่เราไอ้คือพี่เราแล้วกลายว่าคุณแม่เนี่ยเรียกไอ้แปลว่าพระนั่นคือพี่ตัวเองไอ้พี่นั่นเอง นี่เป็นคำว่าที่เป็นมันสมัยก่อนก็เรียกว่าเซนสอนแบบเซนพูดแบบเซนคนไม่ฉลาดตีความหมายไม่ออกงงเซ่อหรือว่าไม่เข้าใจไปเลยเพราะว่าความหมายเนี่ยมันตีกลับต้องใช้ปัญญาคิดฉะนี้มึงว่าคุณแม่ก็ด่าคนด่าคนเป็นด่าเช่นว่าขอพวกสิคนนี้มาถูกเฉลี่ยก็ด่าอีดอกอีดอกอีดอกเอ้ยด่าอีดอกอีดอกเอ้ยแต่ไม่ลงอะไรสักทีคนนั้นก็แหมคุณแม่ด่าอะไรเนี่ยดอกดอกผู้หญิงดอกดอกนี่ก็แค่แสลงหูเนี่ยถ้าเป็นพ่อแม่ด่าคงโกรธร้องไห้ตายเลยคือถ้าใครมาด่าข้างบ้านก็คงต้องด่าตอบเพราะอีดอกในคงเป็นร้ายแรงมากแต่คุณแม่ก็อีดอกอีดอกเอ้ยแล้วแกก็ถามว่าอีดอกได้หมายความว่ายังไงวะคนนั้นก็ไม่รู้ว่าอีดอกหมายความว่าไงแปลไม่ออกอีกก็เรียกสอนได้เลยก็อีดอกบานไม่รู้โรยไงแต่แดงว่าพวกมึงเนี่ยบานไม่รู้โรยคือหมายถึงผู้หญิงเนี่ยผู้มีธรรมะเนี่ยมันบานไม่รู้โรยดอกบานไม่โรยนี่ก็เอาไปบูชาพระเนี่ยดอกไม้ที่ไม่รู้จักโรยบานแล้วไม่โรยเป็นดอกไม้ที่ดีก็เลยผู้หญิงไม่แต่งงานเนี่ยเป็นสาวเนี่ยเรียกว่าบานไม่รู้โรยอยู่จะขึ้นขานทองเนี่ยบานไม่รู้โรย นี่เป็นประวัติย่อๆนะที่ส่วนหนึ่งที่อาตมารู้เกตย่อยไม่ได้รู้ลึกซึ้งอะไรไม่ได้รู้ได้สัมผัสด้วยตัวเองจากผู้ที่พบประสบได้เล่าแล้วก็จะเล่าไปให้จบไม่จบคือข้ามไปหน่อยเพราะว่าถ้าพูดไปได้เดี๋ยวอาตมาจะรู้มากไปแต่ก็คงจะจำได้ในแค่น้อยก็เลยว่าตอนหนึ่งหลวงพ่อสวรรค์เล่าว่าคุณแม่บุญเรือนเนี่ยพอมาเนี่ยพอปฏิบัติไปคุณแม่เรือนเนี่ยผิวเนี่ยผ่องใสผ่องนวลบอกมึงรู้ไหมเนี่ยกูผ่องใสเนี่ยเพราะอะไรตัวกูนวลน่ะไม่ดูที่ผิวกูนวลเพราะอะไรบอกไม่รู้คุณแม่ทีกูไปเที่ยวบนดวงจันทร์มานะเนี่ยกูไปอาบแสงดวงจันทร์มาพวกนั้นอะไรถ้าคนที่ไม่เชื่อก็ไปแล้วแม่เพี้ยนอีกแล้วไปไหนก็อย่างว่านี่ไปเมืองจีนในวันนี้ไปดวงจันทร์รู้ไหมดวงจันทร์เนี่ยข้าไปมาแล้วไปอาบดวงจันทร์นะผิวนวลมาเลยไปทั้งตัวนี่แหละมึงกันบนดวงจันทร์เนี่ยนะไม่มีอากาศหายใจหรอกไม่มีอากาศหายใจขึ้นไปแล้วมันเบาสบายเนี่ยข้าไปที่นั่นคนมีชีวิตไปอยู่ไม่ได้เพราะมันไม่มีอากาศหายใจมันเบาแม่ไปเยี่ยมมาแล้วบนดวงจันทร์ลองอธิษฐานไปดูมันเป็นยังไงบนดวงจันทร์ลองไปดูมาก็ไปเห็นมาแล้วว่าดวงจันทร์มันเป็นยังไงมันไม่มีอาการทางใจมนุษย์ไปไม่ได้มันต้องพวกที่มีพลังทางในสมัยนั้นพวกที่ไปดวงจันทร์อย่างคนก็ไม่พบพวกที่ไปดวงจันทร์ยังไปไม่ได้แต่พอหลังจากนั้นมารุ่นหลังเนี่ยพวกไปดวงจันทร์มาเล่าว่าจริงบนดวงจันทร์เนี่ยอย่างที่คุณแม่เล่าเลยพวกนี้ก็สงสัยมาต้อง10ปี20ปีพอพวกที่ไปเที่ยวดวงจันทร์เอาอพอลโลไปเนี่ยเอาจรวดนำวิถีไปเที่ยวดวงจันทร์กลับมาเนี่ยจึงได้เล่าว่าดวงจันทร์ไม่มีลมหายใจจริง
ตรงกับที่คุณแม่ไปเจอมาก่อนแกไปคบดวงจันทร์มาก่อนแล้วกับพวกนักวิทยาศาสตร์เพิ่งไปตรงกันไม่มีอากาศหายใจอยู่แล้วเบาสบายที่นั่นก็เป็น

0: ว่าพวกนี้ก็มันเป็นของที่พิสูจน์ไม่ได้บางคนก็ไม่เชื่อเอาคุณแม่เล่าเดาเอาบางคนที่ศรัทธาก็เชื่อว่าเป็นไปได้ตัวอิทธิจิตเป็นไปได้ แต่ทีนี้ตอนหลังคุณแม่ก็จะสิ้นตอนสิ้นเนี่ยหลวงพ่อสุวรรณเนี่ยก็เป็นคนที่ศรัทธามีลูกชายอยู่คนก็ไปเรียนเมืองนอกไปทำงานเมืองนอกศรัทธามากเมื่อสิ้นแล้วเนี่ยคุณแม่ก่อนจะสิ้นก็สั่งว่าให้เผาเอาศพเนี่ยไปเผาที่วัดธาตุทองธาตุทองเนี่ยเป็นธาตุทองนะชื่อวัดธาตุทองเนี่ยธาตุจะเป็นทองนะให้ไปเผาที่นั่นให้เอาเผาศพเนี่ยให้เอาถ่านเท่าไหร่7กระสอบหรือเท่าไหร่เนี่ยธรรมดาเจ้าวาดเนี่ยเขาถ้าใส่แค่3กระสอบไงนี่ขออภัยถ้าเล่าไม่ถูกนะฮะเพราะเมื่อก่อนเล่าถูกทีนี้มันนานๆได้เล่าคราวนี้ก็บอกว่าเจ้าวาดวัดธาตุทองบอกไม่ได้มาใส่อย่างงี้เมนฉันแตกตายเลยฉันใส่แค่3กระสอบยังร้อนงั้นบอกคุณแม่สั่งนะฮะเอาถ่านเยอะๆร่างจะได้เป็นพระธาตุเยอะกระดูกจะเป็นธาตุจะได้แบ่งกันได้เยอะลูกศิษย์ไม่เชื่อเจ้าวาดถือว่าคุณแม่สั่งไงต้องทำเจ้าวาดไปแล้วพวกเราใส่เลย คนที่รับรักษาล้างเมนเนี่ยคือลูกชายหลวงพ่อสุวรรณมันกลับมาจากนั่นมันล้างเลยรับรักษาล้างเมนยังเกลี้ยงมันศรัทธามากตัวมันดำๆนะมันล้างเกลี้ยงขัดสีชวีวันเมนนี่ไม่ให้บริสุทธิ์มันลงไปล้างเมนนั้นเกลี้ยงแม่บุญเรือนบอกว่าไม่ต้องเอาเมนอื่นเอาเมนเก่านั่นแหละแต่ล้างให้เกลี้ยงลูกชายของพ่อสวรรค์เป็นคนรับรักษาล้างยังเกลี้ยงเลยมันก็ดีใจมากมีศรัทธาธรรมดาเขาเผาศพเขาไม่ล้างเอาเมนพอล้างเสร็จแล้วก็เผาแม่ก็สั่งให้เอาอาทิจะเป็นประธาต์เยอะเอาฐานใส่เยอะจะกลายเป็นธาตุก็เผาเสร็จแล้วก็ดับไฟธาตุกันคนมันอยากได้พระธาตุกันเพราะคุณแม่สั่งว่าพระธาตุแม่จะเยอะก็เอาฐานใส่ต้องหลายกระสอบเจ้าว่าก็บอกใส่มากมันจะแตกผลที่สุดใส่ก็ไม่เป็นไรใครมันเป็นหลังที่อธิษฐานคุณแม่สั่งไงก็เป็นงานก็ไม่เป็นไรเมงก็ไม่แตกไม่แล้วพระธาตุนี่ตกมะพร้าวหมดเลยพระธาตุนี่มากมายเป็นเมล็ดเหมือนไข่ปลาเป็นเมล็ดเป็นใสสีเหมือนแก้วแต่ว่าพวกนี้รีบดับกลางคืนเลยไม่รอตอนเช้าไอการดับเนี่ยทำให้ฟันไฟเนี่ยเข้าไปลมพระธาตุทำให้พระธาตุเนี่ยไม่ใสเท่าที่ควรบางองค์ก็ใสบางองค์ก็หม่นสีทับทิมบางทีก็สีอะไรดอกผักตบปนดำอะไรเงี้ย ที่ขาวก็ขาว ก็ได้พระธาตุมากมายอย่างที่คุณแม่บอกกระดูกนี่กลายเป็นพระธาตุละเอียดไปเป็นเม็ดเหมือนไข่ปลาแล้วตกกลางคืนคุณแม่ก็ไปเข้าฝันไอ้สุชาติตัวเนี้ยที่ลูกหลวงพ่อสวรรค์สุชาตินะเองก็ทำความดีอุตส่าห์ล้างเมรุนะคะข้าจะให้พระธาตุเองสักก้อนหนึ่งไปเอาเถอะที่เมรุนั่นแหละไปเข้าขวัญอันนี้ตื่นขึ้นมาก็ดีใจไปดูที่นั่นโอ้เมื่อคืนนี่เข้าไปหมดแล้วอ่ะพวกลูกศิษย์เขาโกยไปเกลี้ยงขี้เท่าก็ไม่เหลือตายเลยคุณแม่ฝันยังไงเนี่ยมาบอกให้พระธาตุเขาเอาไว้ให้อย่างดีเลยเองไปเอาก้อนหนึ่งที่ไหนขี้เท่ายังไม่เหลือเฮ้ยมาเข้าขวัญเราทำไมนะพวกนี้ทำไมเอาไปหมดเลยไม่เหลือจริงๆกวาดเกลี้ยงเลยลูกศิษย์พวกนั้นก็ถือว่าพระธาตุขี้เท่าพิชาจะเดินวนแบบสลดใจว่ากูไม่น่าอะไรกูแม่อุตส่าห์มาฝันสงสัยเราจะคิดถึงคุณแม่มากมั้งเลยฝันอย่างนี้ก็เรียกว่าคิดเราคงอยากได้มั้งจึงได้ฝันนี้เดินวนไปมาที่ไหนนะคุณแม่เขาเหลือไว้ข้างบนหนึ่งมันค้างอยู่บนตะแกรงลวดตะแกรงเนี่ยอีกก้อนหนึ่งเป็นกระดูกแล้วก็พระธาตุเต็มบนนั้นเลยสะอาดบริสุทธิ์โดยที่ไม่ปนข้างล่างนะฮะมันเหลือตาพวกลูกศิษย์โหดีใจยิ่งก็ได้เงิน100ล้านอีกได้เงินก็อธิษฐานได้เขาคว้านั้นมาไม่บอกใครเลยคนนี้ถือว่าเป็นของที่คุณแม่ให้พิเศษเลยทุกวันนี้ไปไหนมาไหนเขาจะต้องเอานั้นแขวนคอไปพ่อเขาถามว่าเองจะขายสักเท่าไหร่เนี่ยถ้าท่านเนี่ยบอกไม่มีการขาย100ล้านพันล้านก็ไม่มีราคาไม่ให้ ถือว่าเป็นคู่ชีวิตของเขาเขาจะพกติดตัวแขวนไว้เขาบอกว่าจริงๆเขาผ่านด่านเขาเอาอะไรต่ออะไรมาพวกของที่มันจะต้องเสียภาษีอะไรเล็กน้อยเข้ามาอาจารย์คุณแม่นะอย่าให้ด่านกวนนะบอกนะด่านไปเห็นวิชาผ่านหมดไปถึงด่านไหมคุณแม่อย่าให้ตรวจนะอย่าเจอนะไม่สนใจเลยอาศัยบอกคุณแม่ตลอดพอมีเหตุไม่ไปแล้วก็บอกคุณแม่คุณแม่ก็พาไปได้เขาก็เลยมีของดีที่ประจำตัวเขาเพราะเขาเป็นคนกตัญญูเอาแค่นี้นะเอวัง
1: ลงไม่กังวลไม่เป็นทุกข์ไม่เร่าร้อนสงบสงัดกายใจของเราเรียกว่าบุญนำความสุขมาให้คือสุขที่ใจตัวเองบาปนำความทุกข์มาให้คือทุกข์ใจร้อนใจตัวเองเราก็เปลี่ยนมาเป็นบุญเสียเพราะคนเราถ้าไม่มีบุญอยู่ในใจแล้วก็มีแต่ความเดือดร้อนใจจึงว่าทำอะไรแล้วให้ดีใจทำอะไรแล้วให้เกิดความสุขใจเพราะชีวิตคนเราเกิดมาก็มาหาความสุขมาหาความสงบมาหาทางดับความร้อนใจทุกข์ใจเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ไว้ต้นหนึ่งก็ต้องการให้มีน้ำอยู่ตลอดปีใจเราก็เหมือนกันแหละแต่เราทำบุญเราก็ต้องทำตลอดทั้งปีตลอดทั้งชีวิตถ้าเราขาดบุญแล้วก็เหมือนต้นไม้ขาดน้ำก็ย่อมเหือดแห้งโรยหรือว่าตายไปในที่สุด บุญนี่จึงว่าทำให้ดีใจมากทำให้สุขใจมากทำให้สงบใจมากเหมือนกับนางมาริกาเทวีมาริกาเทวีเนี่ยเป็นคนหญิงชาวบ้านธรรมดาเก็บดอกไม้ขายเก็บดอกไม้ร้อยพวงมาลัยขายเก็บเอาไปขายในตามที่สำคัญต่างๆเป็นอาชีพเก็บดอกไม้ขายถ้าเป็นคนชาวบ้านสมัยนี้ก็เลยเหมือนปลูกดอกไม้ขายเป็นอาชีพที่อยู่กับดอกไม้ นี่นางพระพุทธเจ้าเดินมาบิณฑบาตนางก็เราคนจนข้าวไม่มีมีแต่ดอกไม้ก็คิดว่าวันนี้เราจะได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าผู้เป็นเนื้อนาบุญเมื่อไม่มีข้าวไม่มีอะไรจะถวายก็ขอถวายดอกไม้8ทนานถวายดอกไม้8ทนานโดยดอกมะลิ ก็เอาไปถวายพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงก่อนนางก็คิดว่าพระพุทธเจ้าจะรับของเราหรือซึ่งเป็นดอกไม้พระพุทธเจ้าท่านบินแต่อาหารแต่พระเจ้าก็ทรงรับนางก็ดีใจพอดีใจนางก็เอาดอกไม้นะวานโรยตามที่พุทธเจ้าเดินให้เดินบนดอกไม้แล้วก็เอาดอกไม้เนี่ยวานรอบพระพุทธเจ้าคือวานให้รอบพระพุทธเจ้าด้วยอัศจรรย์ที่นางได้มีกำลังใจปีติดีใจที่ได้ทำบุญด้วยดอกไม้ดอกไม้นั้นก็อัศจรรย์ลอยวนเหมือนดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวงมาลัยวนลอยตามพระพุทธเจ้าพอทำอย่างนั้นนางก็ยิ่งมีปีติใหญ่ว่าโอ้ทานของเราอัศจรรย์จริงหนอทำไมจึงอัศจรรย์อย่างนี้นางก็ดีใจถึงกับปีติตัวเบาใจเบาน้ำตาไหล พระปราบปลื้มปีติมากมายสุดที่จะพรรณนานับในชีวิตตัวเองที่ได้ทำบุญครั้งยิ่งใหญ่แก่ตัวเองโดยถวายดอกไม้พระพุทธเจ้าดอกไม้ก็ลอยวนตามพระพุทธเจ้าไปด้วยพุทธานุภาพเมื่อสิ้นสุดในการทำทานแล้วเนี่ยนางก็ได้เสวยจากความสุขร้องเพลงทั้งวันจิตใจมันผ่องใสเบิกบานนางก็เปล่งอุทานร้องมาเป็นเพลงไพเราะเพราะพิ้งตามภาษาของคนวัยรุ่นที่มีความสุขไม่เหน็ดไม่เหนื่อยพอตั้ง